0: 7กันยายน2555ได้เงินไปเกือบ16ล้านบาทก่อนจะถูกตำรวจสืบสวนภาค1จับกุมได้ถูกศาลตัดสินจำคุก10ปีพ้นโทษออกมาเมื่อปี65ก่อนจะมาก่อเหตุซ้ำโดยตำรวจคุมตัวส่งสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีดำเนินคดีติดตามผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกม Friday Night เซบีย่าชนะบาเลนเซีย 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีอูดิโอนเบลินแพ้ชาลเก้ 0-4 1-3 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาริอาอิตาลีเวเนเซียแพ้ฟิออเรนติน่า 2-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสแรนชนะโอลิมปิกมาร์เซย์ 1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลเอริดิฟิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์เอสนักมาเสมอวิลเลียนทเวย์1-1และผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะเรคแฮม6-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซอฟเฟเรฟนักเทนนิสมือ2ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากเยอรมนีชนะคาเรนเคิร์ชนอฟคู่แข่งชาวรัสเซียมือ50ของโลก3เซตรวด6-3 7-6 ไทยเบรก9-7 และ7-6 ไทยเบรก8-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
2: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.นะคะทมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:13 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยครับเดี๋ยวแจ้งอุบัติเหตุก่อนนะครับสาทรใต้ครับมีคุณจินดานะแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ที่มีชนกัน3คันแต่ว่าคือเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วแต่ไม่เจอนะไม่เจอเหตุนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีแจ้งเข้ามานะครับคุณศักดิ์นะบอกว่าทางยกระดับรามคำแหงขาเข้านะครับบริเวณเหนือการกีฬาแห่งประเทศไทยมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับยกระดับรามคำแหงนะครับด้านขาเข้าเหนือกกท.นะครับจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางช่องทางซ้ายฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนคุณสมพรที่แจ้งมาบอกว่าบรมราชชนนีมีรถจอดเสียเลยตลาดสดธนบุรีมาเล็กน้อยนะครับพบรถกระบะตู้แช่ล้อหลังด้านซ้ายหลุดขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับเราประสานไปกับทางสน.ธรรมศาลาให้แล้วนะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณเป้านะครับแจ้งมาว่าสุขสวัสดิ์สัญญาณไฟมีปัญหานะครับไฟแดงค้างสีส้มทั้ง3ด้านเลยนะครับบริเวณช่วงเดี๋ยวดูนิดนึงนะทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้าสามแยกพระประแดงน่าจะเป็นช่วงสามแยกพระประแดงหรือเปล่าฮะสัญญาณไฟมีปัญหานะครับก็ทำให้รถเนี่ยต้องแย่งนะแย่งทางกันนะครับการจราจรชะลอตัวนะฮะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับใครใช้เส้นทางล่าสุดเป็นอย่างไรช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ที่จส.100ของเราคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยมีปัญหาเรื่องของชาวต่างชาติชาวต่างด้าวนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยโอ้โหก็เรียกได้ว่าทั้งกรณีของชาวอิสราเอลนะครับที่ก็มีเรื่องของปัญหามีการมาตั้งชุมชนนะฮะมีทั้งการที่ทางท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลนะครับที่ก็มีโอกาสมาหารือกับทางท่านด้านของรองนายกรัฐมนตรีศิริศักดิ์ก่อนหน้านี้นะเพื่อตกปัญหาการแก้ปัญหาของนักท่องเที่ยวนะครับไหนจะก่อนหน้านี้โอ้อีกหลากหลายเลยนะสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ละชาตินะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณนัตยามีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศเกี่ยวกับกรณีของต่างชาติต่างด้าวจะอยู่ร่วมกับคนไทยอย่างไรเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปติดตามเทปรีลานการพูดคุยในรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับในช่วงนี้กันก่อนนะครับติดตามก่อนในช่วงนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนาตยาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์เขาต้องรบกวนอาจารย์คุยเรื่องของประเด็นของต่างชาติต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเอาจริงๆแล้วนี่ในปัญหาเรื่องของต่างชาติหรือว่าต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงปี2ปีนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับจริงๆเกิดขึ้นมาก่อนโควิดแล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: ในช่วงก่อนโควิดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะครับตอนนั้นตัวเลขก็พุ่งขึ้นไปถึง 20-30 ล้านคนนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เริ่มมีปัญหาหลายอย่างนะครับปัญหาเรื่องของทัวร์นะครับของหลายประเทศโดยเฉพาะทัวร์ศูนย์เหรียญช่วงนั้นที่คนไทยรู้จักกันดี
1: ค่ะ
2: แต่จริงๆก่อนหน้านั้นมีเรื่องของการแย่งชิงอาชีพสงวนของคนไทยตามเมืองท่องเที่ยวบ้างนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการถือครองอสังหาริมทรัพย์บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่เหมือนเช่นทุกวันนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: โควิดคุณนาตยาก็ทราบว่าจริงๆสังคมออนไลน์ก็ยังไม่เข้มข้นเท่าทุกวันนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: ในช่วงโควิดหลายหน่วยงานโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงก็เลยคิดว่าน่าจะต้องจัดการเข้าเมืองในรูปแบบใหม่ๆโดยใช้วิถีใหม่นะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าตอนนั้นคนเข้ามาน้อยก็จะมีโอกาสนะครับตอนนั้นมีโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับปิดพรมแดนไทยมาเลเซียเหตุการณ์ร้ายเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับในช่วงปีโควิดเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็คิดว่าน่าจะจัดระบบตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับแล้วก็พอเปิดประเทศแล้วก็ปัญหาก็ปะทุขึ้นมาเรื่อยๆชาวอิสราเอลก็ทะลักเข้ามานะครับไม่กี่หมื่นคนไต่ขึ้นมาเป็นแสนสองแสนสามแสนนะครับถ้าตอนนี้ก็ตัวแรกไม่เป็นทางการก็สี่แสนกว่านะครับ
1: โอ้ที่เข้ามาในไทยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ผ่านด่านตม.
2: มาทำให้ปัญหามันซับซ้อนขึ้นเยอะนะครับ
1: ค่ะค่ะอืมค่ะ อาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าตัวเลขที่เข้ามาเนี่ยประมาณเพิ่มขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้มีประมาณสัก4,000,000 คนได้แล้วก็เข้ามาสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ก่อนอื่นเขาต้องเรียนถามทำไมเขาถึงเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายที่จะเดินทางมาคะ
2: ครับคือกรณีของอิสราเอลเนี่ยจริงๆความสัมพันธ์ไทยกับอิสราเอลเนี่ยมีมานานตั้งแต่ปี2500นะครับ2500พุทธศักราชเนี่ยเราเปิดความสัมพันธ์ยังเป็นทางการทูตนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีการตั้งสถานทูตนะครับแล้วก็ตลอดนะครับเกือบ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ในความร่วมมือกันหลายเรื่องนะครับเร
1: ื่
2: องการเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอิสราเอลเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาการเกษตรก็เข้ามาทำข้อตกลงกับเรานะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเขาประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็สามารถตั้งชุมชนการเกษตรแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ดึงคนไทยแรงงานไทยไปทำงานที่นิคมการเกษตรนะครับแล้วก็ขณะนี้ตัวเลขก็ปีนี้ก็อยู่ระหว่าง 6-70,000 คนนะครับที่อยู่ที่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของความร่วมมือแล้วก็ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวอิสราเอลก็เดินทางเข้ามาพักผ่อนนะครับหลังจากปลดประจำการแล้วนะครับอิสราเอลเนี่ยต้องเป็นทหารทุกคนนะครับผู้ชายผู้หญิงก็ไม่เว้น แล้วก็ประเทศเขาเล็กกว่าเรา25เท่าก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีศักยภาพสูงถือว่าเป็นลำดับต้นๆน
1: ะ
2: ครับโดยภูมิศาสตร์นี่ถือว่าอยู่ในเอเชียนะครับ แต่เราก็คิดว่าอยู่ในตะวันออกกลางแต่ว่าทางภูมิศาสตร์ก็จะจัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่ใกล้ชิดกับเรานะครับแต่หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นนะครับทางการทหารทางความมั่นคงพอคนเข้าออกเยอะนะครับชาวอิสราเอลมาเมืองไทยเยอะแล้วก็ในช่วงที่มีการก่อการร้ายที่เข้มข้นในตะวันออกกลางตั้งแต่ทศวรรษ1970นะครับชาวอิสราเอลก็เป็นเป้าในการถูกโจมตีมีการยึดจับตัวประกันนะครับแล้วก็ที่สถานทูตแต่เรื่องนี้ก็นานมากหลายท่านก็คงจำไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนั้นสถานทูตอิสราเอลอยู่ตรงถนนหลังสวนนะครับแล้วก็มีการเจรจาต่อรองกันหนึ่งในคนที่เข้าไปต่อรองก็คือขณะนั้นก็คือพลตรีชาชายนะครับชุนวันซ
1: ึ่
2: งยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากวิกฤตตรงนั้นมีการแลกตัวประกันมีการปล่อยนะครับตัวประกันอย่างสันติสงบนะครับของกระบวนการกันยายนทมินที่เป็นชาวปาเลสไตน์นะครับแล้วก็มาจับตัวนะครับชาวยิวที่เมืองไทยหน่วยงานความมั่นคงก็เลยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นนะครับม
1: ี
2: การแจ้งเตือนมีการร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านข่าวกรองจนเราสามารถจับกลุ่มดำเนินการจับกลุ่มกระบวนการก่อการร้ายได้เยอะเร็วนี้ก็กลุ่มฮิสบอลละครับจับได้ที่ถนนสุขุมวิทที่ซอยประดิษฐ์มนุษยธรรมที่มาวางระเบิดแล้วก็ทำให้เกิดบาดเจ็บแล้วก็ถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็ศาลก็ตัดสินจำคุกนะครับเพรา
1: ะ
2: เหล่านี้ก็เลยทำให้เกิดความซับซ้อนแล้วก็ลึกซึ้งสุดท้ายช่วงสงครามที่ผ่านมานะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาอิสราเอลเข้าสู่สงครามในรูปแบบใหม่ๆกับปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ทหารที่ปลดจากการรบก็ทยอยเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นนะครับส่วนนึงก็อาจจะอยู่นานขึ้นนะครับไม่ได้มาพักผ่อนระยะสั้นเหมือนเดิมแล้วก็นำมาสู่การร่วมมือกับท้องถิ่นของเรานะครับในการตั้งสถานที่ประกอบการต่างๆนะครับแล้วก็เลยกระทบกระทั่งนะครับกับคนไทยแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนเป็นระยะนะครับแต่ถ้าดูในภาพรวมทั้งหมดนะครับคุณนัทยาครับคดีที่มีมากที่สุดก็ไม่ใช่ของอิสราเอลนะครับแต่ว่าตัวบุคคลที่เป็นปัญหาในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็ถูกในประเทศไปก็ทำให้เกิดความเข้มข้นจริงๆเรามีกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาอยู่3กลุ่มนะครับกล
1: ุ่
2: มที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับโดยผ่านตัวแทนหรือว่าทำนิติกรรมอำพรางนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นปัญหาเยอะใน10กว่าจังหวัดนะครับกร
1: ุ
2: งเทพชลบุรีปทุมธานีนนทบุรีนะครับสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราเป็นต้นนั่นนะครับ
1: ตัว
2: เล
1: ข
2: นี้ก็อยู่ที
1: ่
2: กรมการค้ากรมที่ดินที่เพิ่งทำการสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับว่ามีนิติบุคคลนะครับต่างชาติเนี่ยเข้ามาถือ ครองอสังหาของเราอยู่เกือบ 40,000 รายนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ใน 40,000 รายนี้ก็แน่นอนก็ที่ไม่ตรงไปตรงมาก็มีนะครับ
1: ค่ะ
2: ถูกดำเนินคดีนั่นก็กลุ่มแรกนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของชายเฟลด้วยนะครับในหลายพื้นที่แต่ว่าที่เกี่ยวข้องกันมากๆก็จะเป็นกลุ่มที่มาจากจีนนะครับกลุ่มที่มาจากยุโรปหลายประเทศก็มีปัญหานะครับที่มาถือครองนะครับอสังหาริมทรัพย์แต่กลุ่มที่สองที่มีปัญหามากขึ้นก็คือกลุ่มขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์
2: แก๊ง
1: บอก
2: เงินพนันออนไลน
1: ์
2: นะครับพวกนี้ก็มีทั้งจีนมีทั้งฝรั่งนะครับไม่เว้นเลยนะครับคุณนักปรัชญาครับสหรัฐก็มีนะครับสวีเดนก็
1: ม
2: ีนะครับแล้วพวกนี้ก็เป็นอาชญากรระดับต้นๆนะครับของประเทศตัวเองแล้วก็มาฝังตัวอยู่ในไทยอ
1: ัน
2: นี้ก็เป็นกลุ่มที่สองก็ยังปราบได้ไม่หมดแล้วกลุ่มที่สามที่ใหญ่ที่สุดเลยครับก็คือกลุ่มแรงงานเถื่อนผิดกฎหมายเข้าเมืองผิดกฎหมายมีนับล้านเลยนะครับถ้าเราดูตัวเลขนะพม่าก็เยอะนะครับอินเดียก็เยอะกัมพูชาก็เยอ
1: ะ
2: นะครับแล้วก็แทบทุกประเทศนะครับอิสราเอลก็มีนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจริงๆจำนวนคดีของอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ในระดับต้นๆนะครับที่ติดอยู่ในระดับต้นๆนี้ก็มีรัสเซียนะครับมีจีนมีอินเดียมีอังกฤษนะครับมีออสเตรเลียเป็นต้นแต่ว่าปัจจุบันปัญหาของอิสราเอลก็คือว่าการเข้ามาในกระทบกระทั่งรุนแรงนะครับกับคนในพื้นที
1: ่
2: มีการร้องเรียนต่อเนื่องเรื่องการประกอบอาชีพแล้วก็พฤติกรรมต่างๆอย่างเช่นการจัดงานเลี้ยงรื่นเริงซึ่งวันนี้เขาก็มีกำหนดการจัดงานเลี้ยงปีใหม
1: ่
2: ขนาดใหญ่หลายพันคนตอนนี้ก็เลยต้องลดขนาดลงไปงานแบบนี้ครับคุณนันทยาเขาทำให้คนไทยรู้สึกกระทบกระเทือนหลายเรื่องนะครับแต่ว่าบางส่วนก็ทำงานกับอิสราเอลนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นปัญหาอย่างเช่นกรณีสุสานก็ดีนะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับการจัดตั้งสถานประกอบธุรกิจธุรการต่างๆก็ดีเนี่ยบางทีก็มีการประสานงานโดยคนไทยที่เป็นนายหน้านะครับแล้วก็เป็นคนท้องถิ่นแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับโดยอาจจะไม่ได้ทำตามกฎระเบียบทั้งหมดนะครับก็เลยทำให้คนไทยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยร้องเรียนล้มตีหมาไทยตอนที่ยังไม่ได้เป็นล้มตีเนี่ยก็เดินทางไปดูเรื่องพวกนี้ที่ปลายอย่างเช่น
1: คุ
2: ณรัตยาจำได้
1: ใช่ไหม
2: ท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจำได้ว่าตอนนั้นน่ะปัญหาก็ปะทุแล้วนะครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ผมเองก็ได้พบกับทางฝ่ายเซลหลายครั้งนะครับเนี่ยถ้าหลายคนก็คุ้นเคยกันดีเราก็พยายามเตือนเขานะครับว่ารีบดับไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับอย่าให้เป็นไฟนะครับกับปะทุขึ้นมาแล้วก็เป็นไฟไม่ฟางแบบนี้แล้วก็จะดับยากนะครับเขาก็พยายามนะครับพยายามแต่ว่าปัญหามันซับซ้อนนะครับเพราะว
1: ่
2: าทางฝ่ายเขาเองก็มีปัญหาควบคุมคนของเขาไม่ได้มากนะครับที่พูดอย่างนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าคุณน่าจะจำกรณีหนึ่งได้ใช่ไหมครับคือผู้ร้ายคนสำคัญของอิสราเอลเนี่ยในระดับต้นๆของเขาเลยนะครับที่เขาถูกออกหมายจับไปหลบเข้ามาในเมืองไทยแล้วมาสังหารคู่กรณีกลางเมืองท่องเที่ยวเลยครับเราเห็นในกล้องวงจรปิดนะครับขับรถไล่สังหารอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเสร็จสังหารเสร็จแล้วก็หนีไปที่สนามบินเกือบจะบินกลับไปได้ด้วยซ้ำไอ้เซียวก็ไม่ทราบว่าเข้ามานะครับแล้วก็พอเข้ามาแล้วก็เกิดกรณีแบบนี้เราก็แจ้งไปว่ามันจะต้องคุยกันให้ดีนะครับแล้วก็หลายเรื่องก็ซับซ้อนขึ้นนะครับเพราะว่าพอมีสงครามแล้วเนี่ยเรื่องความเข้มข้นทางการเมืองเรื่องความเข้มข้นในเรื่องการปฏิบัติการต่างๆหลายคนนะครับภาคประชาสังคมไทยที่ขณะนี้ก็ตามเรื่องอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยู่ในหน่วยปฏิบัติการลับต่างๆของอิสราเอลนะครับแล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็เกิดความไม่ไว้ใจหวาดระแวงเรื่องเหล่านี้จะต้องตรวจสอบยืนยันกันให้ดีนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะว่าเขาเปิดประจำการก็จริงแต่ว่าถ้ามาทำอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลหรือว่ามีพฤติกรรมได้ก้าวร้าวเราก็ไม่ควรจะรับนะครับนั้นปัญหาเหล่านี้ก็ทับซ้อนกันไปกันมาและช่วงนี้เอกทูตก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะครับช่องว่างตรงนี้ก็มีครับแล้วก็เดี๋ยวนี้กิจกรรมเยอะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจธุรกรรมต่างๆก็ตรวจสอบกันแทบไม่ทันนะครับแล้วก็มีช่องว่างแล้วก็พออิสราเอลทำสงครามกับปาเลสไตน์อย่างเข้มข้นกับฮามาสนะครับก็มีการประท้วงเยอะนะครับสัปดาห์นี้นะครับอังกฤษเองก็ออกนะครับมาตรการในการคว่ำบาตร นะครับอิสราเอลในฉนวนกาซาในเขตปาเลสไตน์ซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับร่วมกับฝรั่งเศส
1: ค่ะ
2: แล้วก็อีกหลายสิบประเทศนะครับก็เลยทำให้มันยึดโยงเป็นลูกโซ่เลยนะครับว่าคนที่ไม่พอใจอิสราเอลเนี่ยหลายเรื่องสงครามในตะวันออกกลางเรื่องท้องถิ่นนะครับเรื่องภาพรวมต่างๆที่อิสราเอลกับสหรัฐนะครับดำเนินการในตะวันออกกลางด้วยนะครับก็เลยตอนนี้ครับมันแทบจะแยกแยะไม่ออกแล้วขณะนี้ก็เริ่มกระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์นะครับเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศของเราก็จะต้องเดินหน้าจัดการเรียกทูตมาพบนะครับแล้วก็จริงๆที่พบกันเนี่ยเป็นกำหนดการเดิมนะครับแต่พอมีเรื่องใหม่ก็มาก็ยังไม่สามารถที่จะนะครับคุยกันได้อย่างชัดเจน
1: ค
2: ุณนัตยาคงสังเกตวันนั้นนะครับว่าหลายอย่างก็ดูกากกระอ่วนดูไม่เป็นไปตามระเบียบพิธีทางการทูตนะ
1: วันที่เมื่อวันก่อนท่านทูตอิสราเอลเข้ามาพบนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็คือความแปรปรวนทั้งหมดขณะนี
1: ้ค่ะ
2: พูดง่ายๆว่าปัญหาเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาปกติแล้วแต่เป็นความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทบความสัมพันธ์สุ่มเสี่ยงต่อกระทบความมั่นคงสุ่มเสี่ยงที่ประชาชนจะล้าฉานกันทั้งที่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นควรจะแยกแยะแล้วก็เลือกนะครับแยกแยะคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วถ้าความสุ่มเสี่ยงเหล่านี้แก้ไม่ได้นะครับก็จะกลายเป็นภัยความมั่นคงทีนี้ที่จะแก้ก็ชัดเจนนะครับคุณท่านประยาครับระยะแรกนี่ก็ต้องรีบบังคับใช้กฎหมายก็ทำรัฐบาลขนาดนี้ก็รีบบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเติมในประเทศคนที
1: ่อ
2: ยู่ในเกณฑ์นะครับอย่างเช่นศาลตัดสินแล้วหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็กวาดล้างคนผิดกฎหมายนะครับในขั้นตอนต่อไปอันนี้คือคิดเฉพาะหน้านะครับแต่ว่าการทำแบบนี้จะทำไปนานๆเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างใหม่ในการประสานงานบูรณาการกันมันหลายสิบหน่วยงานมากเลยครับตำรวจ DSI นะครับฝ่ายความมั่นคงอีกหลายหน่วยนะครับกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับสำนักงานปราบปรามการฟอกเงินนะครับแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศคือประเด็นก็คือว่าหลังจากกำชับกวดขันกวาดล้างเฉพาะหน้าแล้วใครจะเป็นแม่งานต่อไปในระยะต่อไปให้ยืนระยะได้แล้วก็ดำเนินการควบคุมกวาดล้างกระชับนะครับการปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่สองในระยะกลางนะครับถ้าทำได้ผมคิดว่าความสุ่มเสี่ยงเหล่านี้ก็จะหายไปเยอะแล้วก็ความรู้สึกดีๆอาจจะกลับมา
1: ค่ะ
2: แต่ว่าต้องทำทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายเซลล์ด้วยนะครับ
1: แ
2: ล้วก็ทั้งฝ่ายไทยอีกหลายหน่วยด้วยนะครับไปเซลก็คงจะมองว่าเราเนี่ยหลายหน่วยงานมากนะครับแล้วก็ถ้าเขาต้องวิ่งไปหลายหน่วยงานบางทีเขาก็ทำงานลำบากเขาสถานทูตเดียวนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าจะไปดูว่าใครแต่งงานกับใครนะครับก็ต้องไปที่มหาดไทยถูกไหมครับเราดูว่าใครมีใบอนุญาตทำงานก็ต้องไปดูที่กระทรวงแรงงานถูกไหมครับแล้วถ้าจะไปดูหมายจับก็ต้องไปดูที่สันติบาลนะครับไปดูตำรวจสากลและจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ท้องถิ่นนะครับต้องถิ่นจะรู้ดีว่าคนเหล่านี้ทำอะไรไปแย่งงานคนไทยที่ไหนก็ต้องไปหาอบต. อบจ.ถูกไหมครับไปหาตำรวจภูธรทีนี้ทูตคนเดียวสถานทูตเดียวเนี่ยมันก็จะทำงานยากนะครับ
1: ควรจะต้องมีวันสต็อปเซอร์วิสอย่างนั้น
2: ใช่ครับแล้วก็สต็อปเซอร์วิสกับทุกประเทศเลยนะครับที่มีเรื่องแตกต่างแบบนี้แล้วก็หลายประเทศเนี่ยมีกรณีมากกว่าที่เราเห็นของอิสราเอลด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
2: แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยใช่ครับอย่างที่คุณนัทยาพูดว่าวันสต็อปเซอร์วิสแน่ๆนะคดระยะยาวเนี่ยควรจะเป็นวันสต็อปเซอร์วิสที่เดียวกระทรวงเดียวหรือหน่วยงานเดียวเลยไห
1: ม
2: นะครับ
1: ใ
2: ช่ก็จะลดค่าใช้จ่ายได้แต่ต้องยุบรวมหน่วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยยอมก็ต้องออกกฎหมายแก้กฎหมายใหม
1: ่ค่ะ
2: แต่ถ้าทำได้เนี่ยมันก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่ซ้ำซ
1: ้
2: อนไม่ว่าสถานทูตไหนมาก็สามารถที่จะคุยได้ที่เดียวจบแล้วก็สั่งปฏิบัติได้หมดเลยนะครับไปเช็คดูว่าเขาทำอะไรที่ไหนนี่ไม่ต้องรอแบบนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างกรณีอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าจริงๆปัญหาที่เกิดจากเรื่องของคนอิสราเอลที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มากไปกว่าสัญชาติอื่นมันยังมีสัญชาติอื่นที่ก่อปัญหามากๆในประเทศไทยนี่มีอะไรบ้างอะคะเท่าที่เรียนติดตามข่าวเนี่ยชัดๆเนี่ยเอาจริงๆขออนุญาตน่าจะเป็นรัสเซียหรือเปล่าคะ
2: ครับคือต้องตอบว่าตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยยังต้องรอนะ
1: ครับ
2: แล้วควรจะให้ทางการเนี่ย รีบยืนยันตัวเลขเหล่านี้เพราะคนไทยสงสัยกันมากคร
1: ับ
2: แต่ว่านักวิเคราะห์นักสืบพินใหญ่ๆของไทยเนี่ยเคยรายงานมาแล้ว 2,000 ปีว่าลำดับต้นเป็นรัสเซียนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็จีนแล้วก็เป็นอินเดียก็ชัดเจนนะครับว่าประเทศเหล่านี้มีประชากรเป็นนับ10ล้าน100ล้านนะครับ
1: คือ
2: ก็อินเดียนี่เป็นพันล้านเพราะฉะนั้นเข้ามาเมืองไทยเป็น5ล้าน10ล้านนี่ก็มีคดีตามมาเยอะเลยครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยปัญหามันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะครับนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของอิสราเอลเนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมของตัวบุคคล
1: จะรุนแรงมากกว่านี่ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับหร
1: ือ
2: ว่าบางทีก็อยู่ที่ตัวทูตนะครับอย่างเช่นทูตจีนมาพูดเรื่องจีนเทาคนไทยก็โกรธว่าเอ๊ะทำไมต้องนะครับต้องพูดว่าไม่ควรที่จะไปเหมารวมนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: ทูตเซลก็พูดแบบเดียวกันนะครับเปิดมาตำราเดียวกันด้วยซ้ำบอกว่าชาวยิวจำนวนมากดีแต่ว่าคนไทยไม่พอใจถ้าพูดแบบนั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าอยากจะฟังว่าจะจัดการยังไงกับผู้ที่เกเรมากกว่า
1: ค่ะแล้วที่ผ่านมาอ่ะถ้ายังไม่ถึงคิวของอิสราเอลเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้จะเป็นรัสเซียเป็นอินเดียเป็นจีนเนี่ยทางไทยเองได้มีการดำเนินการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันลดน้อยลงยังไงบ้างอะคะ
2: มีนะครับแล้วก็มีไปร้อยคดีที่เข้าสู่ระบบแต่ว่าอาจจะยังมาไม่ชัดในสายตาประชาชนนะครับคือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย
1: ค่ะ
2: เป็นเรื่องแรกนะครับการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็พอมีปัญหาก็จะยกระดับมีการกำชับนะครับมีการกวาดล้างนะครับแต่ว่ามันเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากเพราะว่ามันจะกระทบทันทีกับบรรยากาศในการท่องเที่ยวในการลงทุนในการค้าขายโดยเฉพาะไทยซึ่งผลักดันเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู
1: ่
2: คนไทยก็โอบอ้อมอารีเมืองไทยก็เป็นเมืองระดับต้นๆแทบทุกเมืองที่สำคัญนะครับที่คนจะมาอยู่อาศัยคนจะมาทำงานคนจะมาทำนักระยะยาวด้วยซ้ำเรามีนโยบายส่งเสริมพวกนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆก็วิตกเลยครับพอมีปัญหาเรื่องกวาดล้างมีปัญหาในเชิงลบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นน้อยนะครับในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการกวาดล้างต่างๆแล้วหลายฝ่ายก็บอกว่ามันก็มีการรั่วไหลเยอะนะครับในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องทำให้ดีก็ควรจะทำให้โปร่งใสกวาดล้างให้จริงจังเริ่มต้นก็ยากแล้วนะครับว่าใครควรจะเข้ามีคนจะเข้า
1: อ
2: ันนี้พูดกันมาหลายปีว่าการจัดการกับปัญหาเข้าเมืองทั้งระบบเนี่ยหน
1: ึ่
2: งเราจะต้องรู้ก่อนว่าใครเข้ามาบ้างแล้วเราต้องการให้ใครเข้ามาน
1: ะ
2: ครับแรงงานราคาถูกนะครับมีทักษะน้อยเนี่ยเราควรจะรับมาเท่าไหร่ก็กลายเป็นปัญหาคุยกันไม่ได้เลยเพราะว่าแรงงานราคาถูกที่อยู่นอกกฎหมายเนี่ยก็หลายคนก็บอกว่าสำคัญกับภาคธุรกิจบางส่วนมากเพราะต้นทุนเขาต่ำแต่ทำไม่ถูกกฎหมายก็แพงทันทีให้เขาไปลงทะเบียนให้เขาไปเอาบัตรใบอนุญาตทำงานก็แพงขึ้นมาจนจ้างงานไม่ได้อ
1: ย่างตอนนี้ก็มีปัญหาว่าแรงงานกัมพูชาเขากลับบ้านไปก็มีปัญหาเรื่องว่าจะเอาแรงงานที่ไหนมาชดเชยอะไรอย่างนี้เรื่องของการทำงานตรงนี้ที่มาทดแทนกันก็มีปัญหาอีกแรงงานที่จะเข้ามา
2: ใช่ครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เอาแรงงานพม่ามาทดแทนแรงงานเอเชียใต้มาทดแทนราคาก็แพงขึ้นทันทีนะครับต้นทุนในการประกอบการก็เลยไม่อยากกวาดล้างไม่อยากทำอะไรที่มันกระทบกระเทือนไปมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของบางกลุ่มนะครับน
1: ั้
2: นส่วนระดับสูงจริงๆอย่างเช่นต้องการทักษะชั้นสูงต่าง
1: ๆ
2: สายแรงจูงใจก็อาจจะไม่พอนะครับกระบวนการยุ่งยากมากก็บอกอีกไม่กี่วันก็ต้องต่
1: อ
2: ใบอนุญาตอีกวันก็ต้องต่ออีกนะครับแล้วก็ไม่ชัดเจนว่านโยบายจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าเพราะนั้นจะดึงเอานักลงทุนใหญ่ๆเอาโรงงานเอาผู้ประกอบการเอานักวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดไปเนี่ยก็ยากอยู
1: ่
2: อันนี้เป็นสิ่งที่มีกรรมการศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็มองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นน่าจะต้องจัดทั้งระบบดีกว่าเร
1: ื่อง
2: ให้ใครเข้าเมืองวีซ่าแบบไหนก็คุยกันทุกหน่วยงานไม่ใช่ว่าหลายหน่วยงานมีนะครับอำนาจในการบอกออกใบอนุญาตเหล่านี้นะครับแล้วก็แทบไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าถ้าดูสถานภาพทางกฎหมายของแต่ละกระทรวงนี่ก็เท่ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีกฎหมายของตนเองแล้วการทำงานก็จะยากนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็เกิดช่องว่างนะครับหลายครั้งคนที่มาเมืองไทยเขาก็ไปจ้างสำนักงานไปจ้างนายหน้ามาวิ่งทุก มาวิ่งเต้นหรือว่ามาติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายหลายๆกระทรวงก็ทำไม่ได้แล้วปรากฏว่าคนที่เขาไปว่าจ้างเนี่ยไม่ได้ทำนะครับเช่นไปขออนุญาตครับถ่ายภาพยนตร์ที่พัทยาเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับเป็นคณะของบอลิวูดอินเดียนะครับไม่ได้ทำพอไปถ่ายก็โดนจับอะครับแล้วคุณนัตยาก็คงไม่เคยเห็นแต่พวกผมก็เคยเห็นว่าดาราบอลิวูดเนี่ยโดนใส่กุญแจมือนะครับ
1: แต่คือ
2: ตกใจกันมากว่าถ้าอย่างนั้นต่อไปบอลิวูดก็ไม่มาก็ต้องแก้ปัญหากันจ้าละวันเลยครับเพราะว่าในสุดแล้วจ
1: ะ
2: ได้ใบอนุญาตนะครับแล้วคนที่ไปฟ้องก็เป็นคู่แข่งนะครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วเขาก็พยายามทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องแต่ในส่วนของคนที่เป็นนายหน้าเองไม่ได้ดำเนินการให้เงี้ยนะคะ
2: ไอ้นั้นกรณีนั้นนะครับ
1: ที
2: ่พัทยาในการถ่ายหนังบอลิวูดหรือว่าพูดกันว่ากรณีสุสานนี่ก็มีคนช่วยประสานงานแล้วมันเกิดช่องว่างขึ้นมา
1: ค่ะ
2: นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูว่าจริงแค่ขนาดไหนแล้วแจ้งให้ประชาชนทราบใช่ครับหลายกรณีก็ตั้งใจแล้วครับต
1: ั้
2: งใจที่จะรับเลาะก็มีนะครับ
1: สู
2: งสิทธิ์นิติกรรมอำพรางในบรรดา 36,000 กว่ารายที่สำรวจกันมาของ 2-3 กรมครับก็ต้องไปดูสิครับแบบว่าเขาถือหุ้นยังไงนะครับครอบงำยังไงซึ่งไอ้นี่จะยากแต่ว่าถ้าไม่ทำก็จะตรวจสอบไม่ได้แล้วก็จะทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับคนไทยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการคนเหล่านี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นธรรมมากๆเนี่ยคนไทยก็ยืนลำบากบางทีก็ไปแย่งอาชีพสงวนเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: เรื่องเหล่านี้ก็ต้องลงไปตรวจสอบทีนี
1: ้
2: เขาก็จะต้องถามคุณนัตยาแล้วให้ใครตรวจสอบเขามีคนเท่านี
1: ้
2: นะครับแล้วเราก็ไปดูก็จริงนะครับบางกระทรวงเนี่ยบางกระทรวงมีคนน้อยมากทำให้องค์กรใหญ่ๆบางองค์กรเนี่ยเราเคยไปตรวจสอบมาแล้วไม่มีอะไรยากทำงานนะครับเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขาบอกว่าเขาขอไม่ทันรอไม่ไหวนะครับมันชักช้าก็ทำงานไปก่อนมันก็ผิดกฎหมายครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเสียภาษีเลยนะครับอันนั้นยิ่งซับซ้อนก็ไปใหญ
1: ่โอ้แล้วอย่างนี้ถ้าขออนุญาตเรียนสอบถามอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ต้องเข้ามารับผิดชอบตรงส่วนตรงนี้เนี่ยควรที่จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นหลักนะคะ
2: ครับครับจะฟังแล้วนี่อย่าเพิ่งท้อใจนะครับคุณนัตยาถามมากๆผมให้รายละเอียดไปคนก็ท้อใจบอกว่าฟังแล้วเหนื่อยปิดวิทยุหลับดีกว่า
1: อ๋อไม่ใช่
2: นะคร
1: ับ
2: เพราะว่ามันปัญหามันยากจริงๆเราเคยแก้ได้มาแล้วนะครับ
1: คือ
2: มอบให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นหลักมอบให้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นแม่งานนะครับ ที
1: ่
2: อยู่ในข้อเสนออยู่แล้ว ว่าในระยะสั้นก็ไม่เป็นไรก็รีบปราบปรามรีบกวาดล้างใครทำอะไรก็ทำไปก่อน ไปตัดไฟซะ นะครับ แล้วก็ให้ทุกคนสบายใจว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติทำไปตามหน้าที่นั่นแหละครับแล้วก็ให้มันเข้มแข็งหน่อยแล้วก็ภาคประชาสังคมมาช่วยเยอะหน่อยก
1: ็
2: เป็นข้อเสนออยู่แล้วนะครับแต
1: ่
2: การว่าระยะกลางเนี่ยมันจะยืนระยะลำบากแล้วทุกคนก็มีงานอื่นก็ต้องมอบให้มีแม่งานพ่องานมอบคนใดคนหนึ่งมอบรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งอย่างจีนนี่เขามอบรัฐมนตรีคนหนึ่งจัดการเรื่องแก๊งจีนเทาจำได้ไหมครับ
1: ใช่ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: นั่นนะครับรับรองว่าเร็วเลยนะครับแต่ว่าสไตล์จีนก็เป็นอีกแบบนะครับ
1: มัน
2: จะไม่เหมือนเราแต่ว่าเราเคยมอบรองนั้นตีฝ่ายความมั่นคงนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับ10กว่าหน่วยงานแล้วก็ทำเรื่องนี้เป็นหลักนะครับแต่ของเราเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าใครแล้วก็รองนั้นตีฝ่ายความมั่นคงก็ยังไม่ชัดเจนนะครับหลายเรื่องนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเป็นเรื่องหลักนะครับเรื่องภาคใต้เรื่องกัมพูชานะครับเรื่องอันครอสคือหลายเรื่องมากจน
1: เหมือนงานล้นมืออยู
2: ่ใช่ครับแล้วนี่ยังไม่รวมเรื่องปกติที่ต้องดูแลสถานทูตนับร้อยแห่งนะครับ
1: โอ้ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าจะมอบใครเป็นแม่งานตามเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องต่างด้าวต่างชาติเรื่องที่คนไทยไม่สบายใจตามเกาะตามเมืองท่องเที่ยวบนภูเขาในทะเลซึ่งกันและกันนี้ปั่นป่วนมากและไม่ใช่ปั่นป่วนเฉพาะเรานะครับคนที่อยากจะมาก็ปั่นป่วนว่าจะมาดีไหม
1: กลัว
2: กลัวมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจออะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวจัดอะไรไม่ได้แล้วที่แต่ที่วางแผนไว้ก็คงต้องชะงักไปหมดตอนนี
1: ้แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีกระจาย
2: ความชัดเจนว่าใครจะมาดูแลเนี
1: ่
2: ยแล้วก็กำกับหน่วยงานได้หมดเนี่ยมันก็จะเริ่มชัดขึ้นครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก็เป็นเทปสัมภาษณ์นะครับเมื่อวานนี้นะครับในช่วงของคุณนัตยานะครับต้องขอบคุณนะครับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรนะครับนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับ7:43 นช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้า
0: ทานวัฒนยากรนะครับนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ7:43 ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
12: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: มาติดตามกันต่อกับสสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งเข้ามานะครับอุบัติเหตุทางด้านของถนนพุทธบูชานะครับถนนพุทธบูชาปากซอยพุทธบูชาซอย2มีอุบัติเหตุรถกระบะชนคนเดินเท้านะครับผู้หญิง1รายนะเจ้าหน้าที่นำช่วยเหลือนะครับนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์นะก็ส่วนรถเนี่ยย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางคุณจิรยาดาแจ้งตามหาคุณแม่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณแม่ชื่อว่าคุณแพงเนาะคุณแพงก่อพจนนะครับอายุ70ปีแล้วคุณแม่หายไปตั้งแต่วันไหนครับ
1: เป็นเมื่อวานค่ะช่วงประมาณ10โมงครึ่งนะคะ
0: เมื่อวาน10โมงครึ่งนะวันศุกร์นะครับเห็นบอกคุณแม่มีอาการหลงลืมด้วย
1: ใช่ค่ะเขามีอาการแบบหลงลืมแล้วก็เหมือนเป็นภาวะอัลไซเมอร์ค่ะระยะต้นๆกัน
0: อ๋อระยะต้นๆพอจะแบบจำชื่อตัวเองอะไรได้ใช่ไหม
1: มันจะจากภาวะของโรคเขาอะค่ะมันจะจำได้เป็นบางช่วงแล้วก็จำไม่ได้เป็นบางช่วงเหมือนกันแต่เขาก็จะเรียกตัวเองว่าแบบฉันคืออะไรประมาณนี
0: ้ค่ะก็คือพูดคุยดูเรื่องตามปกติ
1: พูดคุยรู้เรื่องค่ะเดินไหวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะตรงนั้นได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าจากล่าสุดอะค่ะที่อย่างเมื่อวานเราติดตามจากแบบของสน.ค่ะในเรื่องกล้องต่างๆก็คือเขาน่าจะออกไปแบบเลยไกลบ้านไปนิดนึงเขาน่าจะหาทางกลับไม่เจออะค่ะ
0: เห็นบอกว่าไปดูกล้องวงจรปิดเห็นคุณแม่เดินไปทางริมทางรถไฟบ้านอยู่ที่ไหนนะครับแถว
1: ๆจริงๆบ้านจะอยู่แถวๆซอยพญานาคค่ะตรงราชเทวีค่ะ
0: อ๋อซอยพญานาคนะแล้วก็เห็นดูกล้องบอกว่าเดินไปทางริมทางรถไฟยมราช
1: ใช่ค่ะที่แล้วก็เหมือนเขาก็จะเบนล่าสุดก็คือล่าสุดสุดท้ายที่กล้องพอจะแบบจับได้อ่ะค่ะก็คือจะอยู่ทางพาเลทางรถไฟเราก็จะเบนไปทางซ้ายที่ไปเส้นมหานาคอะค่ะกำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นแต่พอดีว่ามันเป็นช่วงที่เขากำลังทำถนนกันด้วยอะค่ะทีนี้ก็เลยเหมือนเขาก็เลยมันก็เลยทำให้บางช่วงในการควรแห่ตรงเนี้ยมันขาดไปอะค่ะซึ่งตอนนี้ทางเราก็พยายามตระเวนหารอบๆแล้วอะค่ะทางนี้ใช่ค่ะ
0: ครับเพราะตอนอ๋อเขามีแนวก่อสร้างเนาะเขาทำเบี่ยงกันอยู่ตรงนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ช่องทางมันก็ลดลงเห็นช่วงกี่โมงครับตอนที่ไปตรวจสอบกล้องที่คุณแม่เดินอยู่
1: ล่าสุดมันอาจจะมีเป็นเวลาเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าจะอยู่ที่ประมาณ11โมงต้นๆเนี่ยแหละค่ะ11โมง5นาที6นาทีประมาณเนี้ยค่ะอยู่ช่วงตรงนั้นนะคะ
0: แจ้งความไว้แล้วด้วยนะครับสน
1: พยาธิแจ้งความไว้แล้วเรียบร้อยอะค่ะ
0: คุณแม่พอจำชื่อของคุณจิรยาดาได้ไหมครับจำชื่อลูกสาวได้
1: จริงจริงคุณแม่จะจำได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนกันนะคะ
0: แกจำได้ไหมว่าบ้านอยู่ที่ซอยพญานาคเนี่ย
1: คือปกติอะค่ะคุณแม่เขาจะมาแบบเขาจะอยู่แค่ใกล้ๆโซนที่บ้านก็เลยคิดว่าถ้าโซนบ้านเนี่ยเขาน่าจะพอจำได้อะค่ะแต่อันเนี้ยพอมันเลยไปไกลเหมือนกันเราก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาจะจำในส่วนของตรงอื่นได้หรือเปล่าอะค่ะ
0: แกสมมติถามว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนแกบอกได้ไหมว่าอยู่ที่นี่ที่ซอยพญานาคเนี่ย
1: อาจจะได้ค่ะเขาอาจจะบอกว่าเป็นแบบซอยกิ่งเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นโซนเด
0: ีย
1: วก
0: ัน ใช่ค่ะการแต่งกายเมื่อวานนี้สวมเสื้อยังไงครับ
1: เขาจะสวมเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดสีแดงค่ะ
0: เสื้อยืด
1: สีแดงเลยแล้วก็คุณแม่จะมีลักษณะแบบว่าผิวขาวค่ะแล้วก็เขาจะแบบว่าผมสีขาวทั้งหัวเลยค่ะเพราะว่าอายุค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เขาจะรวบผมทั้งหมดเลยอะค่ะ
0: รวบตึง
1: ไปที่ใช่ปะไปหมดเลยแล้วก็คุณแม่จะสวมสร้อยคอค่ะที่เป็นสร้อยพระ
0: ครับ
1: เราก็ใช่ค่ะคิดว่าแต่ว่าตรงเอวจริงๆน่าจะมีแบบกระเป๋าที่แบบสะพายคาดติดตัวไปด้วยแต่ก็ไม่มั่นใจเพราะจากในกล้องก็คือแบบไม่เห็นเหมือนกันแต่คิดว่าเขาน่าจะพกติดไปด้วยค่ะจะพอดีว่าในกระเป๋าเนี่ยจะไม่ได้มีพวกบัตรประชาชนหรืออะไรที่ติดตัวไปหรืออะไรเลยอะค่ะเพราะว่าเหมือนเองมันส่วนใหญ่จะแบบไว้ที่บ้าน คือเขาไม่ยอมพกอะไรเงี้ยค่ะด้วยส่วนหนึ่งใช่ค่ะคือตอนนี้จะลักษณะประมาณนี้ค่ะ
0: แล้ว
1: ก็กางเกงจะสวมกางเกงแบบว่าที่เป็นเหมือนแบบขายาวค่ะแต่ก็ไม่มั่นใจเรื่องสีหรือว่าอะไรเหมือนกันแล้วก็รองเท้าจะเป็นลักษณะรองเท้าแตะที่เป็นสวมอะค่ะ
0: ครับเออฮะกางเกงนี่เหมือนบอกว่าเป็นเลกกิ้งใช่ไหมแบบรัดรูปหน่อย
1: แต่ใช่ค่ะคือตอนนี้ไม่มั่นใจว่าแบบกางเกงจะเป็นแบบทรงไหนเลยอะค่ะเพราะว่าเมื่อวานตอนที่คุณแม่ออกไปนี่คือจะแบบยังไม่ได้เจอหรือเห็นกันแบบชัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยังกระเป๋าที่คาดว่าจะเอาไปด้วยเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยไม่มีใช่ไหมฮะก็เลยมั่นใจว่าน่าจะ
1: ใช่คือปกติเขาจะเป็นคนติดกระเป๋าจับไว้ที่ตัวอยู่แล้ว
0: ลักษณะเป็นคาดเอว
1: นั้นอาจจะมีเงินใช่ค่ะเฉยๆไม่ได้มีแบบอุปกรณ์หรือว่าไม่ได้มีแบ
0: บ
1: ของที่บ่งบอกอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นกระเป๋าคาดเอวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระเป๋าคาด
1: แต่ว่าลักษณะสำคัญคือเขาน่าจะเข็นรถไปคันหนึ่งใช่ค่ะที่แบบใส่ของเข้าไปเยอะอยู่อะค่ะเหมือนกำลังขนของอะไรประมาณนี้ได้แบบมันน่าจะเป็นจุดสังเกตที่จะชัดอยู่อะค่ะ
0: เข็นรถนี่หมายถึงว่ารถที่เข็นนี่เป็นรถอะไรฮะ
1: รถแบบรถเล็กอะค่ะรถ3ล้อที่มีแบบว่าที่ใส่ของได้ค่ะเพราะว่าเหมือนใช่ค่ะเปิดเหมือนเขาขนที่เป็นแบบเหมือนแบบถุงใบใหญ่อะไรเงี้ยหลายๆใบอะค่ะ
0: เหมือนเป็นรถเข็นล้อลากอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มีแบบใส่ตะกร้าใส่ของได้อะไรเงี้ยเป็น
1: ใหญ่กว่านั้นค่ะจะเป็นแบบรถ3ล้อที่แบบเหมือนเวลาเขาขนแล้วก็ใช่ค่ะ
0: ขนของอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับโอ้ซึ่งรถคันนี้ก็ปกติก็อยู่ที่บ้านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานคุณแม่น่าจะแบบเข็นออกไปแล้วคราวนี้ก็เลยเข็นไปยาวเลย
0: ทางเลย
1: น่าจะเป็นใช่ค่ะน่าจะเป็นจุดสังเกตใหญ่ๆได้เลยค่ะ
0: ตอนที่เราดูกล้องแกก็ยังเข็นรถคันนี้อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเข็นตลอดค่ะก็เลยคิดว่าแบบมันก็ดูเป็นจุดสังเกตใหญ่ได้เหมือนกันแต่ว่าทางเราก็หาก็ยังไม่เจอเลยค่ะเพราะเมื่อคืนเพราะฝนตกด้วยก็เลยเป็นห่วงก็ยังหากัน
0: คุณแม่เคยหายไปแบบนี้บ้างกับข้ามคืนแบบนี้ไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะนี่ครั้งแรกเลยค่ะ
0: มีไปสอบถามญาติสอบถามเพื่อนบ้านข้างเคียงอะไรหมดแล้วใช่ไหม
1: เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆก็ระดมช่วยกันหาหมดเลยค่ะ
0: นะครับเอาเป็นว่าฝากคุณผู้ฟังด้วยแต่ว่าเสื้อเนี่ยก็คือแน่ๆเป็นเสื้อยืดสีแดง
1: เป็นเสื้อยืดคอกลมสีแดง
0: คอกลมเลยสีแดงกางเกงก็ขายาวสีดำนะฮะ
1: แต่เป็นชนเข้มๆละกันค่ะเพราะไม่ได้มั่นใจว่าจริงๆเขาใส่ตัวนี้ออกไป
0: ครับผมคุณผู้ฟังตอนนี้เราขึ้นภาพของคุณแม่แพงนะครับให้ดูนะคุณผู้ฟังใครที่พบเห็นนะครับนะคุณแม่เนี่ยยังไงช่วยแจ้งเพิ่มเติมกลับหน่อยจอสร้อยฝากช่วยแชร์ก็ได้นะครับในเพจของจอสร้อยนะครับ JS ร้อยนะครับหรือว่าทางออนไลน์เนี่ยฝากแชร์กันนะครับส่วนทางนู้นเนี่ยเดี๋ยวฝากคุณสาเนาะผมเรียกคุณสาแล้วกันนะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคุณสามีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมหรือว่าถ้าคุณแม่กลับมาแล้วหรือว่าทางสน.เขาแจ้งอะไรเพิ่มเติมก็ช่วยอัปเดตให้กับจอสร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราย้ำ
1: ได้เลย
0: ประชาสัมพันธ์
1: เลย
0: นะครับเอาใจช่วยมากๆเลยแล้วหลังจากนี้จะดำเนินการยังไงต่อฮะเนี่ย
1: ก็อาจจะต้อง
0: เติม
1: แต่เราจะย้อนกลับไปลองดูเรื่อง
0: กล้อง
1: เพ
0: ิ่
1: มเติมว่ามันมีทิศทางไหนที่พอแบบมันจะพอกู้ไฟล์บางส่วนที่แบบเราจะต่อไปได้แบบเป็นรูทางได้บ้างค่ะเพราะไม่งั้นตอนนี้มันค่อนข้างกระจายไปแบบไกลแล้วว่ามันจะไปเส้นไหนอะค
0: ่
1: ะ
0: ได้ยังไงเด
1: ี๋
0: ยว
1: ถ้าม
0: ีคืบหน้าก็เพิ่มเติมกันนะครับเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาใจช่วยก่อนครับคุณสานะก็เดี๋ยวย้ำให้นะครับยินดีเลยขอให้ได้ข่าวดีไวๆนะฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ฝากเพื่อนสมาชิกช่วยสังเกต
1: ขอบคุณคร
0: ับยินดี
1: คร
0: ับ ยินดีครับสวัสดีครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันแชร์นะสำหรับผู้หญิงในภาพนี้นะครับคุณสาขออภัยคุณแม่แพงก่อผจญนะฮะอายุ70ปีแล้วมีอาการหลงลืมด้วยลักษณะคือแกเข็นรถนะเป็นรถสำล้อเหมือนรถเข็นขนของอ่ะคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยสวมเสื้อสีแดงเป็นเสื้อยืดคอกลมนะครับก็ยังไงใครที่เจอนะแถวมหานาคหรือเปล่าหรือว่าเมื่อวานนี้อาจจะเจอเอ๊ะคุ้นๆนะครับช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อยดอกจัน1808หรือ1137นะครับดูแลไว้ให้ก่อนนะครับแล้วก็แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยนะถ้าเจอนะเวลานี้นะฮะอ่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรอสัญญาณครบธงชาติกันก่อนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิก

0: ีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: สอบสวนกลางสำนักพุทธปปง.แถลงพฤติการสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และศรีกาคนสนิททุจริตยักยอกเงินบริจาควัดยึดทรัพย์สินกว่า720ล้านบาทแล้วคลิปเสกสังวาสศรีกาทำสิ้นศรัทธาขณะวัตถุมงคลดังของวัดเหรียญเหนือดวงราคาตกพวกด้านนายกเผยห้อยเหรียญเหนือดวงเอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายออกไปตำรวจสอบสวนกลางรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันนายกเองเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น DSI สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพบหารือรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มนักท่องเที่ยวยิวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมป้องกันไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยย้ำดำเนินการเด็ดขาดกับต่างชาติทำผิดกฎหมายเป็นมาตรฐานเดียวกันยึดศักดิ์ศรีของประเทศไทยเป็นสำคัญมท.2พลพีลงพื้นที่ตรวจสุสานยิวที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดสนธิลิ้มทองกุลนำมวลชนกลุ่มทวงคืนประเทศไทยชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลจี้แก้ปัญหาทุนต่างชาติครอบงำอสังหาริมทรัพย์จี้รัฐบาลแก้ปัญหานักท่องเที่ยวตั้งถิ่นฐานสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยยศชนันสั่งดำเนิน4มาตรการเด็ดขาดยุติข้อพิพาทอุเทนถวายปทุมวันสั่งงดเข้าใช้พื้นที่อย่างน้อย3เดือนเร่งแผนย้ายจัดพื้นที่เรียนใหม่สภาถกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ลากยาว4วันประท้วงวุ่นฝ่ายค้านลุมตัดงบกกต.ทำงานไร้ประสิทธิภาพตัดตอนคดีหัวสว.ก่อนผ่านร่างทั้งฉบับในวาระ3ส่งต่อให้วุฒิสภาผ่านฉลุยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณวุฒิสภายืนยันรัฐบาลนำงบประมาณไปใช้อย่างโปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้กองทัพเรือประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตโดยบริษัทฮันวาจัดสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดสร้างเรือพร้อมระบบและอุปกรณ์รวม 16,730 ล้านบาทกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะกับอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกระเบิดขว้าง2ลูกเจ้าหน้าที่เร่งตรวจพิสูจน์พร้อมขยายผลศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำและให้รัฐมนตรีมหาดไทยสั่งผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติพบจุดน้ำมันรั่วถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เอกนัทสั่ง2บริษัทเจ้าของระบบท่อต้องรับผิดชอบแก้ไขเยียวยาความเสียหายเอกนิติรับข้อเสนอต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนคาดรู้ผลปลายเดือนกันยายนนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านกล้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านค่ะมือกันพอผ้านะฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกระใจ
1: ลองใส่ให้ดู
0: ว่ากันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: ถ่ายรูปเอาใส่เสื้อ
2: เหล่าแล้วไหมคะถวาย

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะครับทางหลวงหมายเลข344บริเวณจุดที่เกิดเหตุอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณทางด้านของมูลนิธิศีลธรรมบ้านบึงนะฮะหนองซำซาก37นะครับนะอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้นี่เป็นอุบัติเหตุหนักเลยนะครับจุดเกิดเหตุนี่อยู่ตรงไหนครับ
2: ช่วงบริเวณถนน344โค้งยี่กงสีค่ะขาเข้าชลบุรีอะค่ะ
1: โค้งยี่กงสีด้านขาเข้าชลบุรีมุ่งหน้าชลบุรี
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นเหตุยังไงครับตรงนี
2: ้เป็นเหตุรถเก่งชนท้ายรถบัสอะค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็คือคู่กรณีมี2คันเก่งกับรถบัสใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เขามายังไงครับถึงชนแล้วแบบเหมือนรถเก่งนี่ขวางถนนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะพอดีเห็นเจ้าคนขับรถเก่งเขาบอกว่าเปลี่ยนเลนมาทางซ้ายอะค่ะแล้วก็เจอเห็นรถบัสรับส่งพนักงานจอดอยู่อะค่ะ
3: จนเสร็จ
2: ก็เลยเสียหลักชนมุมขวาของรถบัสอะค่ะ
1: ครับคือเปลี่ยนเลนมาช่องหูนี่ดูมุมด้านหลังรถบัสนี่เสียหายเยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีคนเจ็บด้วยไหมครับ
2: มีคนขับเก๋งเจ็บอะค่ะ
1: ผู้ชายผู้หญิงครับ
2: เจ็บหน้าอกผู้ชายค่ะ
1: มากี่คนนะครับรถคันนี
2: ้มาคนเดียวค่ะ
1: มาคนเดียวนะเจ็บหน้าอกเจ็บหนักไหมครับ
2: เจ็บนิดหน่อยอะค่ะก็ไม่อะไรมากก็ยังถามตอบอะไรรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
1: โอ้ดูจากสภาพรถนี่หนักเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะแต่ถ้ามีคนนั่งข้างมาด้วยก็อาจจะหนักอะค่ะตอนนี้เขาขับมาคนเดียวอะค่ะ
1: โอ้ครับมีน้ำมันหกรถอะไรยังไงไหมฮะ
2: มีน้ำมันเครื่องหยดลงที่พื้นก็จากการเอาเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุก็พวกหนูก็เอาทรายเอาอะไรกบบางส่วนบ้างแล้วอะค่ะ
1: อ๋อตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดหรือยังครับ
2: เคลื่อนย้ายหมดแล้วค่ะ
1: โอ้แล้วเขาน่าจะมาด้วยความเร็วไหมครับเนี่ยดูความเสียหายมันรุนแรงเลยอะ
2: ใช่น่าจะมาเร็วอยู่อะค่ะเห็นเขาบอกคร่าวๆว่าเหมือนจะมีรถปาดหน้าเขาด้วยแล้วเขาก็หักหลบด้วยอะค่ะ
1: โอ้ครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งรถบัสที่เขาจอดอยู่เฉยๆเลยเลนซ้าย
2: เหมือนจอดรับพนักงานอะค่ะ
1: บนรถบัสนี่มีใครบาดเจ็บไหมครับ
2: ไม่มีค่ะเพราะชนมุมขวาของตัวรถบัสอะค่ะไม่ได้ชนช่วงกลางอะไร
1: ครับผมก็มีแค่คนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บเน
2: าะค่ะ
1: จากการสอบถามเนี่ยเท่าที่คุยนี่เขามีอาการง่วงอาการเมาอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าฮะ
2: ไม่นะคะแค่เขาบอกว่าเปลี่ยนเลนเฉยๆคุยอะไรก็ปกติอะไรอะค
1: ่
2: ะ
1: ให้การรู้เรื่องเป็นปกติเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: รถติดไหมครับช่วงที่เกิดเหตุตอนก่อนหน้านี
2: ้ติดสะสมมากเลยค่ะ
1: เพราะว่ามันวิ่งได้เลนเดียวเลนขวาเนาะเท่าที่เห็น
2: ใช่ใช่ค่ะใช่
1: จุดนี้นี่เกิดเหตุบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยเหมือนกันเส้นเนี้ยค่ะเส้น344
1: เป็นเพราะอะไร
2: เกือบทุกวันนะคะ
1: เหรอครับมันเป็นชุมชนหรือว่าเป็นเพราะอะไรเป็นถึงได้เกิดเหตุบ่อย
2: มันไม่ใช่ช่วงชุมชนแต่มันเป็นถนนเส้นหลักที่ว่าคนจะเข้าไปทำงานในตัวเมืองคนจะเข้าไปทางบ่อวินอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะวิ่งเส้นเนี้ยค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่ใช้เป็นหลักอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะใช่
1: นะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะตอนนี้ล่าสุดพอเคลื่อนย้ายแล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบแล้วใช่ไหมครับการจราจร
2: ไม่ค่ะรถวิ่งการจราจรวิ่งได้ปกติแล้วค่ะ
1: คนเจ็บนี่ไปโรงพยาบาลด้วยเหรอครับ
2: ไปค่ะไปตอนแรกเขาจะไม่ไปเพราะว่าถุงลมมันแตกก็บอกว่าให้เขาไปดีกว่าไปเอ็กซเรย์ไปอะไรดูถ้าไม่ไปเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมามันจะหนักนะคะเพราะว่าหนูเคยเจอในกรณีแบบอย่างเงี้ยทีนึงแล้วที่ว่าแรงกระแทกจากการชนแล้วก็ถุงลมแตกเนี่ยทำให้ข้างในไม่ค่อยดีอะค่ะก็คือเคยเจอที่ว่ามีเสียชีวิตด้วยกลับไปบ้านไม่ไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้เหรอครับโอ้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยเนาะนะบางทีเราอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่หนักไม่รุนแรงแต่ข้างในเราไม่รู้ไงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่
1: นะครับ โอ้เป็นจังหวะที่บอกว่าถุงลมทำงานด้วยมันก็เลยแบบอัดเข้ามาที่หน้าอกอะไรแบบนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะใช
1: ่ดีกว่า
2: แรงอัดก็ทำให้ข้างในไม่โอเคได้ค่ะ
1: โอ้ยขอบคุณมากในคำแนะนำด้วยเนา
2: ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะได้แบบว่าถ้าใครเจอเหตุแบบนี้ก็ไม่อยากจะให้เจอนะแต่ถ้าเจอก็อย่าชะล่าใจ
2: ไม่อยากให้เจอเลยอ่ะ
1: ครับได้ครับขอบคุณมากมากเลยครับหนองซ้ำซาก37มูลนิธิศิลธรรมบ้านบึงขอบพระคุณนะครับ
2: ค่ะค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากมากเลยนะครับนะสำหรับคำแนะนำด้วยนะคือเจ้าหน้าที่เขาก็มีประสบการณ์นะครับคุณผู้ฟังเขาเห็นเขาเจออะไรมามากกว่าเรานะครับก็คนขับนี่ก็ทำตามคำแนะนำนะตอนนี้ไปโรงพยาบาลบ้านบึงนะครับจุดเกิดเหตุก็ไม่มีรถละต่อเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะฮะทั้งรถเก๋งแล้วก็รถบัสคู่กรณีบริเวณโค้งยี่กงสีอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเป็นเส้นทาง344ตำบลหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเส้นทางนี้รถใช้กันเยอะนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผู้ฟังนะก็เป็นโดยเฉพาะช่วงเช้าๆอ่ะก็จะมีรถเดินทางกันเยอะคนไปทำงานรถบัสที่รับส่งพนักงานด้วยนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับโดยเฉพาะการใช้ความเร็วคือถ้าเราไม่ใช้ความเร็วเกินไปเนี่ยผมเชื่อว่าเราควบคุมได้นะครับแต่พอความเร็วที่มันเกินมันสูงมากแน่นอนการควบคุมมันก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นการลดความเร็วก็จะช่วยได้นะครับนะลดปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งเข้ามานะครับจากทางคุณสุภชัยนะฮะอันนี้กด SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 ถนนข้าวหลา มบริเวณช่วงระหว่างแยกตัดกับมอเตอร์เวย์สาย7มุ่งหน้าแยกตัดสุขุมวิทเลยแยกตัดมอเตอร์เวย์สาย7มาเล็กน้อยเห็นมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายเตือนให้เพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยนะครับนะก็เลยแยกตัดมอเตอร์เวย์สาย7มาเล็กน้อยนะครับมีเก๋งจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับอีกจุดหนึ่งคุณวันชัยครับแจ้งมาว่ามีรถจอดอยู่ถนนเพชรเกษมจากตลาดบางแคมุ่งหน้าต่างระดับเพชรเกษมนะครับใต้ MRT หลัก2มีแท็กซี่จอดแช่รอรับผู้โดยสารหลายคันนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับทางด้านของคุณพรพันธ์วัฒนศิลป์นะครับผู้อำนวยการเขตบางรักกรณีที่เขตบางรักเนี่ยเขาจัดตั้งครัวกลางชุมชนภายใต้โครงการ BKK Food Bank นะครับนะตอนนี้สายจากทางท่านผู้อำนวยการอยู่กับเราที่จอสร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัชค่ะ
1: ครับแหมก็เรียกได้ว่าตามนโยบายเร่งด่วน100วันกรุงเทพมหานครด้วยตรงนี้นะฮะซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวให้ทางท่านผอ.นำเรียนนิดหนึ่งครับว่าเป็นยังไงบ้างครับที่มาของโครงการด้วยตรงนี
3: ้ค่ะในเรื่องของโครงการ BKK Food Bank เนี่ยนะคะตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเราก็จะจัดการจัดตั้งศูนย์ที่ว่า Food Bank นะคะที่ตามส่วนใหญ่จะตั้งที่สำนักงานเขตด้วยหรือบางคนจะตั้งที่อื่นนะคะคราวนี้เนี่ยที่สำนักงานเขตก็จะมีห้องที่เรา Food Bank นี่ถือว่าเป็นอาหารหรือว่าบางคนก็จะเป็นอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวหรือเสื้อผ้าเนี่ยค่ะที่ว่ามีคนต้องการจะแบ่งปันหมายความว่าตรงนี้มีเหลือแล้วชุมชนตรงนี้เหลือแล้วเอามาไว้ตรงนี้ใช้ไม่ทันเอามาให้ตรงนี้ไว้เป็นส่วนกลางนะคะสำหรับให้คนที่ต้องการหรือว่าขาดแคลนเนี่ยก็มาเข้าไปหยิบใช้ได้เลยนะคะก็คือเป็นแบงค์ที่สำหรับการแบ่งปันกันในสังคมนะคะ
1: คือไม่เฉพาะอาหารนะฮะแต่ว่าเป็น
3: ไม่เฉพาะอาหารค่ะเป็นอย่างอื่นด้วยค่ะเป็นส่วนอาจจะเสื้อผ้าหรือว่าเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะแล้วแต่ก็จะมีผู้ประสงค์จะแบ่งปันก็เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ตรงนั้นมาค่ะ
1: อ๋ออย่างถ้าเป็นเสื้อผ้าเป็นของใช้นี่เป็นของมือสองอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าจำกัดเฉพาะ
3: ของมือสองส่วนใหญ่จะเราจะคัดกรองเอาสภาพที่ใช้ได้แต่ส่วนใหญ่จะถ้าเป็นพวกไม่ค่อยมีนะคะจะแล้วแต่ผู้ที่จะประสงค์ให้แต่ถ้ามือสองจะไปให้อีกส่วนหนึ่งเลยแต่ตรงนี้จะไม่ค่อยมีจะเป็นของใหม่ค่ะ
1: จะเป็นของใหม่เลยนะนะฮะ
3: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมามีแบบว่าคนเข้ามาสนับสนุนกันเยอะไหมครับพอ
3: ค่ะในส่วนของเขตบางรักเนี่ยเป็นเขตใจกลางเมืองนะคะเป็นศูนย์กลางธุรกิจแล้วก็สถานประกอบการหลายอย่างเราก็จะได้รับการประสงค์ที่จะแบ่งปันอาหารบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะ อาหารสดอาหารแห้งเนี่ยค่ะเราก็เข้าในสู่กระบวนการฟู้ดแบงค์ของเรานะคะแล้วเราก็จะมีเปิดให้โอกาสประชาชนเนี่ยที่เข้ามาที่ต้องการที่ประสงค์จะได้ของสิ่งเหล่านี้ก็เข้ามาเราก็มีคะแนนคล้ายๆกับเป็นไวเชอร์นะคะเขาก็จะตัดเอาตามที่เขาต้องการเขาประสงค์ที่จะเลือกได้นะคะของที่เราจะให้คนมันไม่ใช่มีอย่างเดียวอย่างเช่นมีข้าวสารด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ต่างๆถ้าคนเข้ามาหยิบเนี่ยเขามีคูปองเนี่ยเขาก็จะประสงค์ที่จะหยิบตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นของเขาไปได้นะคะอันนี้คือกระบวนการปกติแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีจะลูกค้าตามบ้านที่เป็นผู้ที่ต้องการความพึ่งพิงหรือเดินทางไม่สะดวกเนี่ยค่ะเราก็จะเอาเป็นคล้ายๆกับรถค่ะเซอร์วิสเข้าไปคล้ายๆรถพุ่มพวงก็เซอร์วิสของเข้าไปให้เขาได้ประสงค์ที่จะได้ตามที่ต้องการนะคะหรือผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเอาเข้าไปให้ได้นะคะก็จะเป็นการทั้งเชิงรุกเชิงรับด้วยค่ะในที่ตั้งด้วยแล้วก็เซอร์วิสให้กับประชาชนหรือลูกค้าของเราที่เป็นประชาชนที่ต้องการความพึ่งพิงตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็จะมีหลายชื่อลูกค้าอยู่แล้วเราก็จะเอาของสดอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะให้ของสดเพราะว่ามันจะเน่าเสียนะคะก็ต้องให้ก่อนที่จะใช้นะคะโดยมีคณะทำงานอีกชุดหนึ่งคอยกันกองของว่าหมดอายุหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาของมาเพื่อที่ว่าไม่เป็นพิษภัยนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขทั้งคนให้ทั้งคนรับนะคะ
1: โอ้ดีจังเลยเห็นภาพบรรยากาศของตรงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์ไหมครับที่บอกว่าคนเข้าไปหยิบของเนี่ยเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเลยอ่ะพอ
3: คล้ายค่ะ
1: นะฮะ
3: แต่ก็เล็กใหญ่ตามขนาดของของพื้นที่นะคะคันนี้ที่บางรักเนี่ยเป็นเราตึกเราเล็กมากแค่ห้องเราไม่ใหญ่มากแต่ว่าของก็อยู่ในเชลนะคะก็มีของอยู่ในเชลให้ตลอด
1: ถึงพื้นที่จะเล็กแต่ว่าแน่นอนมีความอบอุ่นจากผู้ที่ร่วมส่งมอบให้กับผู้ที่รอโอกาสอยู่นะครับตรงนี้ดีมากๆเลยทีนี้เรียนถามผอ.นะครับว่าการที่เราจะไปรับคูปองนะเราจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างครับแล้วก็แต่ละคนนี่คือจะได้คูปองมีจำนวนจำกัดอะไรยังไงบ้างตรงนี
3: ้ไม่ได้จำกัดขนาดนั้นแต่ทีนี้การที่เราจะเข้ามาใช้นะคะเราต้องลงทะเบียนมาลงทะเบียนที่ข้างโต๊ะข้างหน้าเลยค่ะที่เขตจะอยู่ที่เดียวกันลงทะเบียนว่าเราเป็นคนที่ว่าประสงค์จะรับของตรงนี้นะคะเราก็จะจัดการลงทะเบียนให้ทำรายละเอียดครัวเรือนให้ค่ะเพื่อเราจะได้ติดตามได้ถ้าเกิดว่าต้องการอย่างอื่นหรือเราจะไปเยี่ยมบ้านอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีกรณีต่างๆกันนะคะหรือเป็นผู้บกพร่องทางร่างกายอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เอาเขาเข้าไปอยู่ในระบบของอีกทางนึงด้วยนะคะเพราะว่าเรามีสวัสดิการทางสังคมเนี่ยมีหลายด้านมากค่ะตรงนี้เราก็จะช่วยได้ทุกส่วนเท่าที่จะช่วยให้ได้มากที่สุดนะคะพอมาลงทะเบียนแล้วเนี่ยเขาก็ได้คูปองเริ่มต้นอย่างเช่นสมมุติว่า50แต้มเนี่ยค่ะเขาก็ไปเลือกของได้ของนี้อาจจะมูลค่า2แต้ม3แต้มเนี่ยเขาก็ตัดโควต้าของเขาไปแต่พอหมดแล้วเราก็จะเติมสมทบให้นะคะ
1: อ๋อคือแสดงว่าของทุกชนิดเนี่ยก็จะมีแต้มอยู่แล้วแต่ว่าแต้มเท่าไหร่ก็จะโดนตัดไปตามแต้มที่มีอยู่50แต้มก็จะลดลงไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่มั้ย
3: ค่ะ
1: อ๋อมีเกณฑ์อะไรในการรับมั้ยครับเช่นอายุหรือว่าคือใครก็ได้ค่ะ
3: ไม่มีค่ะคือเป็นคนที่ด้อยโอกาสนะคะหรือว่าฐานะอะไรเงี้ยมีส่วนใหญ่จะตรงเนี้ยจะเป็นลูกค้าฝ่ายพัฒนาสังคมของเขตเนี่ยค่ะจะเป็นมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วหรือเราก็สำรวจเพิ่มไปเรื่อยๆหรือคนที่เข้ามาแจ้งเนี่ยเราก็จะสำรวจสอบถามเขาอะไรเงี้ยประเมินดูเนี่ยค่ะเราก็จะจัดระบบให้เหมาะสมกับแต่ละคนไปเลยค่ะ
1: โอ้ก็คือพอมาลงทะเบียนเนี่ยเอกสารที่จะต้องใช้นี่มีอะไรบ้างครับพ่อ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยเราก็จะไปเช็คได้แล้วเพราะว่าฐานข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คได้ค่ะ
1: นะครับก็คือเราอยู่ในสังกัดเขตไหนพื้นที่บ้านเราก็ให้ไปที่สำนักงานเขตนั้น
3: ใช่ค่ะอ
1: ย่างนั้นใช่ไหมฮะทีนี้คนที่อยากจะร่วมบริจาคก็มีขั้นตอนยังไงบ้างในการที่จะเข้าร่วม
3: ก็แจ้งมาที่ทางเขตได้เลยค่ะแจ้งมาเข้ามาที่เขตได้เลยแล้วก็ทางเขตก็รับหรือบางคนก็จะประสงค์ให้เราไปรับที่สันที่นั้นเราก็ไปรับให้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็มาบริจาคที่เขตนะคะบริจาคเขตเยอะอยู่ค่ะ
1: นะครับก็เหมือนกันถ้าจะบริจาคก็คือไปที่สำนักงานเขตนั้นๆ นะครับได้เลย
3: หรือโทรมาได้แล้วเราก็จะส่งรถไปรับเหมือนกันค่ะ
1: แต่การไปบริจาคเนี่ยคุณไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องพักอาศัยอยู่ในเขตนั้นถึงต้องไปเขตนั้นอย่างนั้นหรือฮะคือไปเขตไหนก็ได
3: ้อยากจะให้ตรงไหนก็ให้ได้เลย
1: ให้ได้เลย
3: อยากจะแบ่งปันตรงไหนก็ได้เลยโทรไปเลยค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยนะครับทีนี้การที่เราจะเข้าร่วมเนี่ยสมมติเราเป็นผู้รับเนี่ย นะครับคือดูจากอะไรดูจากฐานเงินเดือนด้วยไหมรายได้ด้วยไหมหรือว่าอะไรตรงนี
3: ้ค่ะเขาสอบถามประเมินเขามีแบบประเมินนิดๆหน่อยๆเองค่ะดูจากรายได้ดูจากบุคคลพี่น้องญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีข้อมูลไม่มากนะคะก็ง่ายส่วนใหญ่จะง่ายค่ะถ้าเข้ามาก็จะได้แทบทุกคนนะคะ
1: คือทราบมั้ยว่าแต่ละคนก็ได้แต้มไม่เท่ากันด้วยตรงนี้มีเกณฑ์ยังไงครับ
3: เกณฑ์แต้มจะใกล้เคียงกันแต่ยกเว้นว่าเขามีความสมมติว่ามีทั้งพิการด้วยนะคะทั้งร่างกายด้วยแล้วก็ฐานะด้วยเงี้ยเขาก็อาจจะได้เยอะเป็นพิเศษนะคะหรือว่าเขาเคลื่อนไหวไม่สะดวกเลยเดินไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แต้มเยอะกว่าคนอื่นน้อยนึงแต่ส่วนใหญ่ก็จะใกล้เคียงกันค่ะ
1: กำหนดเริ่มต้นที่กี่แต้มนะครับพอ
3: เราให้ไป50แต้มเลยเพื่อไม่ได้ให้ใช้เป็นมูลค่าเงินน่ะนะคะเป็นแต้มแล้วเราก็ไปตัดเอาตามสิ่งของที่เราตั้งไว้ของเราก็จะมา3มั่ง5มั่งอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ค่ะอ
1: ยากให้พอยกตัวอย่างอะไรที่แต้มตัดเยอะสุดมีอะไร
3: แต้มเยอะสุดก็จะเป็นข้าวสารอย่างเงี้ยค่ะข้าวสารเราจะเป็นถุงๆเนี่ยค่ะก็จะมีคะแนนแล้วก็น้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นของที่ใช้กินได้นะคะก็จะมีคะแนนตามปกตินะคะคะแนนก็จะเฉลี่ยกันไปไม่มากไม่น้อยใกล้เคียงไม่มากค่ะไม่ต่างกันมากไม่สาระไม่ได้อยู่ตรงแต้มเลยอยู่ที่สิ่งที่เขาต้องการใช้เอาไปใช้และเป็นประโยชน์ของแต่ละคน อย่างน้ำตาลอาจจะไม่มีแต้มสำหรับเราเท่าไหร่แต่บางคนเขาเห็นว่ามีคุณค่าเขาต้องเอาไปใช้นู่นนี่นั่นของคนนั้นก็จะมีคุณค่าตามมูลค่าของมันนะคะไม่ใช่ว่าตามแต้มของเรามากกว่านะคะ
1: อันนี้มีจำกัดไหมครับอย่างเช่นครัวเรือนละต้องจำนวนเท่านี้ลายนะเกินนี้ไม่ได้ตรงนี้มีไหม
3: อ๋อไม่ค่ะไม่เกี่ยวกับครัวเรือนเกี่ยวกับตัวบุคคล
1: นะนะครับในส่วนของครัวกลางมีสอบถามมานะครับครัวกลางของชุมชนตรงนี้เงื่อนไขอะไรยังไงบ้างครับ
3: ครัวกลางเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าครัวกลางเนี่ยเราเอาของสดนะคะสมมติว่าคนที่ประสงค์จะให้ของเราเนี่ยเป็นของสดนะคะแล้วเราเอาเก็บไว้ไม่ได้แล้วคนเอาไปรับไม่ได้เลยเราก็ต้องเอามาทำปรุงประกอบให้เลยนะคะปรุงประกอบให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาอาหารตรงนี้ไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรประชาชนที่อยู่ในเป็นต้องประสงค์จะรับอะไรคะก็เราก็แจกจ่ายหรือว่าเข้ามารับหรือว่าถ้าบางกลุ่มเราก็เข้าไปให้ในพื้นที่นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เข้ามารับในพื้นที่นะคะ
1: ครับเรื่องของเวลา
3: ครัวกลางไปได้ไม่กี่ครั้งค่ะ
1: อ๋อเรื่องของเวลาครัวกลางนี่คือช่วงไหนของวันฮะที่เปิด
3: เราจะแจ้งไปที่ชุมชนต่างๆหรือว่าเครือข่ายของเราเนี่ยค่ะถ้าส่วนใหญ่จะเปิดกลางวันนะคะมื้อเที่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะมื้อเที่ยงค่ะหรือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินน้ำท่วมใหญ่อะไรเงี้ยค่ะครัวกลางก็จะเปิดเลยนะคะก็จะมีตามสถานการณ์ด้วย
1: การไปโอ้โหดีจังเลยนะครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผ
3: อ.ก็มีเราก็ให้ไปเยอะมากนะคะคือตัวเลขที่เราประเมินนะคะแล้วก็ตัวเลขที่มารับก็เยอะค่ะก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนมานะคะก็มีคนเข้ามาใช้บริการนี้เยอะนะคะอันนี้เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าเลยค่ะแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามนะคะ
1: ผอ.ครับอย่างครัวกลางเนี่ยทุกคนเลยไหมครับสามารถ walk in เข้าไปคนที่มาจากต่างเขตอย่างเงี้ยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะถ้าเราทำอาหารนะคะเป็นอาหารสดเนี่ยเขาจะได้เลยแต่ถ้าเป็นของในบางครั้งจะเป็นจะต้องเป็นเขตนั้น
1: ก็ต้องผ่านการลงทะเบียนอะไรก่อนนะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะจะค่ะผ่านการลงทะเบียนสมัครเข้าในระบบก่อนค่ะ
1: แล้วอย่างครัวกลางนี่คือต้องยื่นเอกสารอะไรไหมครับเวลาเราไปทานอาหาร
3: ไม่ต้องเลยค่ะครัวกลางนี่จะแจกเลยใช่
1: ดีจังเลยนะครับมีอุปสรรคอะไรยังไงที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่ามีอะไรที่กังวลบ้างไหมครับตรงนี
3: ้ตรงนี้ไม่มีเพียงแต่เราก็ต้องหาเครือข่ายหาประชาชนนะคะเราก็ต้อง walk in เข้าไปดูเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกไปสำรวจเพิ่มขึ้นว่ามีใครที่ประสงค์บางคนเขาประสงค์แต่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ไม่เข้ามาใช้บริการนั่นเองค่ะเราก็ต้องแจ้งไปตามทุกเครือข่ายที่เรามีนะคะเพื่อจะสำรวจหาประชาชนที่ต้องการตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้มาแชร์กันตรงนี้อย่างมีความสุขอย่างสมดุลกันนะคะ
1: ครับแสดงว่าเป้าหมายนี่คืออยากที่จะเพิ่มจำนวนของนะผู้ที่กำแบบขาดแคลนจริงๆเนี่ยอยากจะให้มีเพิ่มขึ้นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะอยากให้ทั่วถึงนะคะ
1: ให้ทั่วถึง
3: อยากให้ทั่วถึงให้ประชาชนกลุ่มเหล่านี้ค่ะเปราะบางเรียกกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะอยากให้ทั่วถึงมากๆค่ะ
1: นะครับทีนี้คนที่เขาอยากจะเอาวัตถุดิบ เข้าไปช่วยเหลือกันเนี่ยต้องติดต่อที่ไหนครับอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารสดอย่างเนี้ย
3: อาหารสดไปเขตที่ใกล้ได้เลยนะคะ
1: อ๋อเช่นกัน
3: ไปที่เขตที่ใกล้ได้เลยค่ะ
1: ก็คือ
3: ใกล้พื้นที่ไหนหรือว่าเขาสะดวกตรงไหนก็ไปเขตนั้นได้เลยค่ะอ
1: ย่างนั้นเลยนะครับเนาะคืออยากจะไปให้กับเขตไหนเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันก็อย่างนั้น
3: ได้เลยค่ะ
1: นะครับอย่างที่พอนำเรียนโอ้ดีมากๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นโครงการระยะยาวยังไงบ้างครับพอ
3: ก็คนที่ให้กับคนที่รับเนี่ยมันมีความสมดุลอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มันยั่งยืนได้นะคะของบางอย่างเราเยอะมากเนี่ยเราก็ไปเลยไปจัดไปให้ที่เขตเลยเพราะเดี๋ยวนี้สังคมตัวใครตัวมันแล้วเราก็เอ๊ะเราก็อยากจะให้ของคนนะคะเราก็เอ๊ะจะไปไหนเนี่ยก็ไปที่เขตได้ก็เพื่อให้กับเพื่อนมนุษย์ที่มีความประสงค์ต้องการตรงนี้นะคะมันก็จะยั่งยืนแล้วก็อย่างสมดุลมากขึ้นนะคะ
1: ครับอย่างต่อไปคนเยอะขึ้นยกตัวอย่างพื้นที่ของสำนักงานเขตบางรักของผอ.เองเนี่ยพื้นที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่อาจจะมีการขยายพื้นที่อะไรยังไงเพิ่มไหมครับตรงนี้มีแผนไหมครับผอ.
3: ไม่มีครับเพราะว่าเขตบางรักเนี่ยเป็นเขตที่พื้นที่เล็กนะคะก็ไม่มากแต่ว่ามันมีความอัดแน่นด้วยสถานประกอบการต่างๆนะคะมีทั้งห้างของร้านค้าอุปโภคบริโภคนี่เยอะอยู่นะคะเขาก็มีความประสงค์ที่จะแบ่งปันกันนะคะเราก็จะแบ่งปันในโอกาสต่างๆด้วยนะคะมีงานวาเลนไทน์ด้วยงานอื่นด้วยก็จะมีประชาชนก็จะรู้นะคะ
1: อาจจะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของการเช็คอินเช็คเอาท์อะไรกันไปอ่ะนะตามกำหนดเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยต่อไปเนาะนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเรียกได้ว่ายังเพียงพอนะครับใช่ไหมฮะนะครับพอมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ฟังหรือกลุ่มเปราะบางที่กำลังแบบรอรับโอกาสตรงนี้อยู่ด้วย
3: ค่ะก็เป็นไปตามนโยบายนะคะท่านผู้บริหารเนี่ยอยากจะให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหน้าอยู่สำหรับทุกเพศทุกวัยทุกคนที่ด้อยโอกาสอะไรก็แล้วแต่ให้ทุกคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายอันนี้นะคะทางเขตก็ยินดีและสนับสนุนพร้อมแล้วก็ภาคประชาชนของเราคือด้วยความที่ว่าเป็นเขตบางรักนะคะภาคประชาชนก็รักกันนะคะในความเป็นเพื่อนมนุษย์แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนยึดมั่นในตรงนี้และทุกคนสังคมเราก็จะสงบสุขแล้วก็มีความสุขนะคะ
1: นะครับ
3: ขอบคุณมากค
1: ่
3: ะ
1: แมวเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณผอ.ด้วยนะครับที่สละเวลามาเพิ่มเติมข้อมูลกันที่จอสร้อยให้กับทุกท่านได้ทราบด้วยว่ามีโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ
3: ค่ะยินดีอย่างยิ่งนะคะ
1: ขอบพระคุณครับผอ.
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณพรพันธ์วัฒนศิลป์ผู้อำนวยการเขตบางรักด้วยนะครับคุณฟังนี่เป็นโครงการของทางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเล็งเห็นถึงกลุ่มเปราะบางนะเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้มีรายได้น้อยคนตกงานนะครับที่ยังขาดแคลนอาหารและสิ่งอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าผู้ที่ขาดแคลนกับผู้ที่แบ่งปันตรงนี้มีเกิดขึ้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นทุกสำนักงานเขตเนี่ยเขาก็รอรับนะสำหรับคนที่อยากจะแบ่งปันนะคุณสามารถไปติดต่อไม่จำกัดว่าคุณจะต้องไปติดต่อที่เขตนี้ไม่จำกัดนะอยู่ใกล้ที่ไหนไปได้เลยทั้งอาหารสดนะครับอาหารแห้งนะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจานชามนะครับได้หมดของใหม่ๆเสื้อผ้านะครับอยากจะแบ่งปันให้กับนะคนที่เขากำลังรอโอกาสตรงนี้อยู่คุณผู้ฟังไปได้เลยที่สำนักงานเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นโครงการที่เขารวบรวมทั้งอาหารสิ่งอุปโภคบริโภคนะจากผู้ที่อยากจะแบ่งปันเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ยังขาดแคลนนะครับก็เรียกได้ว่าคือรูปแบบของเขาเนี่ยเหมือนกับร้านสะดวกซื้อเลยอะที่เราเห็นนะครับเข้าไปเนี่ยแหมก็แต่ละคนก็จะมีแต้มอยู่แล้วนะคนที่จะไปขอรับบริจาคเนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนก่อนแต่อันเนี้ยจำกัดว่าคุณต้องอยู่ในเขตนั้นนะเช่นบ้านคุณอยู่เขตนี้คุณก็ต้องไปสำนักงานเขตนี้นะครับในพื้นที่นี้ไปลงทะเบียนก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดระบบจัดระเบียบกันนะครับมีแต้มเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งโครงการที่ดีมากๆนะครับแล้วเขาก็มีการจัดครัวกลางนะครับในการปรุงอาหารสดนะครับในช่วงโดยเฉพาะช่วงเที่ยงเนี่ยนะตรงเนี้ยไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่ในเขตไหนหรือว่าลงทะเบียนไหมไม่ต้องนะครับเข้าไปรับได้เลยนะฮะอันเนี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่มุ่งนะครับที่จะมอบนะ สิ่งดีๆให้กับคนที่ยังยากไร้ขาดแคลนนะครับคนที่ตกงานซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการแบ่งปันนะครับโอกาสให้กับทุกๆคนนะโดยเฉพาะคนที่เรียกได้ว่าอยากจะมอบอยากจะให้ตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถไปเพิ่มเติมกันได้ที่สำนักงานเขตทุกสำนักงานเขตนะครับคุณผู้ฟังนะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับแม้เราเห็นภาพบรรยากาศของพี่น้องประชาชนนะครับเหมือนเข้าไปช้อปปิ้งเลยนะครับถือตะกร้านะฮะแล้วก็ไปหยิบของลงตะกร้านะครับโอ้โหเยี่ยมยอดเลยเนาะนะครับแต้มเขาก็จะตัดออกไปนะครับแล้วแต่สินค้านะครับตัวนี้แต้มเท่าไหร่นะครับแต้มก็จะถูกตัดออกไปนะครับตามจำนวนแต้มของสินค้านั้นๆที่คุณจะเอาออกไปในวันนั้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับนั่นคือโครงการ BKK Food Bank นะครับตามนโยบายเร่งด่วน100วันกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับ8นาฬิกากับ38นาทีนะครับมีทาง YouTube นะครับก็บอกว่าอนุโมทนาบุญกับผอ.เขตบางรักด้วยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะก็ทักทายเพิ่มเติมสวัสดีพี่จินปอเปียด้วยนะครับนะคุณระพีด้วยนะครับที่เข้ามาเพิ่มเติมพิมพ์ข้อมูลกันมานะครับบอกเช้านี้แสงแดดทำงานขยันขันแข็งมากเลยนะครับก็ดีกว่าเมื่อวานเยอะนะฮะวันนี้เนี่ยแหมก็มีแสงแดดลงมาฝนนี่เดี๋ยวต้องติดตามนะว่าช่วงสายๆบ่ายๆเย็นๆเนี่ยจะตกหรือเปล่าโดยเฉพาะช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ดเลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสส
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับกรณีของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดเสาน้อยนะครับที่เขามีการปิดนะครับโซนน้ำตกนะฮะก็เรียกได้ว่า2วันนะครับล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวคุยกับทางคุณปกครองทองเนื้อแข็งท่านผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็เรียกได้ว่าตลอด2วันนี้น้ำมันขุ่นแล้วมันก็แดงด้วยนะฮะก็เลยมีการประกาศหยุดนะครับก็คือไม่ให้ลงเล่นน้ำแต่ว่ายังเดินแบบเที่ยวชมได
1: ้รอบน้ำตก
0: รอบน้ำตกได้
1: ชมได้อยู่ครับครับ
0: วันนี้ล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับผอ
1: วันนี้สถานการณ์ดีขึ้นครับแดดส่องตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็เมื่อคืนก็ไม่มีฝนตกลงมานะครับน้ำเริ่มใสครับแต่ว่าก็ยังไหลแรงอยู่ก็ยังไม่อนุญาตให้ลงเล่นนะครับแต่สามารถที่จะเดินชมบริเวณรอบน้ำตกได้ครับ
0: ยังเหมือนเดิมอีกวันหนึ่งใช่ไหมครับประกาศเพิ่มหรือว่า
1: ไม่ฮะครับครับใช่ครับคือกิจกรรมทางน้ำเนี่ยเราก็จะแจ้งวันต่อวันนะครับโดยปกติแต่คิดว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ครับวันนี้ส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวขอประเมินสถานการณ์แต่ละวันอีกครั้งนึงครับ
0: ครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะไหมครับ2-3วันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการงดลงเล่นน้ำต่างๆเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับมีบ้างที่แวะเวียนเข้ามาครับซึ่งวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็คาดว่าน่าจะมากกว่าวันธรรมดา
0: ครับสีของน้ำดีขึ้นไหมครับ
1: ดีขึ้นครับวันนี้ไม่ได้เป็นสีชาแล้วครับเริ่มจะใสขึ้นครับใสขึ้นเยอะครับ
0: ครับแต่ความเชี่ยวก็ยังรุนแรงอยู่ไหมความการไหล
1: ครับก็ยังรุนแรงครับตามชั้นน้ำตกก็หลากแรงนิดหนึ่งครับ
0: นะครับถอมีอะไรอยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวไหมครับที่บอกว่าตั้งใจอยากจะไปด้วยอะไรแบบนี
1: ้อ๋อครับถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาก็สามารถที่จะเที่ยวชมได้ครับถ่ายภาพหรือว่าเดินศึกษาธรรมชาตินะครับหรือว่าจะมาแวะมารับประทานอาหารร้านค้าร้านสวัสดิการร้านของที่ระลึกเราก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับแม่ค้าแม่ขายพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านอยู่ครับ
0: นะครับยังมีฝนตกลงมาบ้างไหมครับเมื่อคืนจนถึงเวลานี้ครับ
1: ยังไม่มีนะครับเมื่อคืนก็ค่อนข้างเว้นยาวมาก็เดี๋ยววันนี้ต้องดูแต่ว่าเมื่อวานตอนบ่ายก็ตกมาครั้งนึงครับแล้วก็เว้นมาตั้งแต่เมื่อคืนครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีครับ
0: ครับมีเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับในช่วงที่เราประกาศงดให้ไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเนี่ย
1: ปกติเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดชั้นน้ำตกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เราจะแจ้งตั้งแต่นักท่องเที่ยวที่จะลงมาเที่ยวชมเลยว่าเผื่อบางท่านอาจจะเปลี่ยนใจที่ตั้งใจจะมาเล่นน้ำอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะแจ้งก่อนว่าเรางดกิจกรรมทางน้ำนะครับอย่างเงี้ยเขาจะได้อาจจะไปเที่ยวที่อื่นหรือว่าแบบตัดสินใจได้ว่าไม่ลงมาเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าท่านไหนอยากจะแค่มาเดินชมก็ยินดีให้มาเที่ยวชมได้ครับ
0: ซึ่งแต่ละชั้น
1: ในเดินทางมาแล้ว
0: แต่ละชั้นของน้ำตกก็ยังเดินเที่ยวชมได้ตามปกติทุกชั้นอย่างนั้นใช่ไหม
1: ครับตามปกติครับเราก็จะดูแลทำความสะอาดแล้วก็ครับดูสิ่งกีดขวางอะไรพวกนี้ครับก็จะไม่มีครับเคลียร์เส้นทางตั้งแต่ตอนเช้าทุกวันครับ
0: อ๋อครับนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำหรือว่าตามประกาศดีไหมครับ
1: ก็ดีมากครับดีมากต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจกฎระเบียบในการเที่ยวอุทยานครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือว่ากล่องโฟมหรือว่า

0: ภาชนะอื่นๆแอลกอฮอล์สัตว์เลี้ยงอะไรซึ่งเราเป็นระเบียบของอุทยานทั่วประเทศอยู่แล้วเราทุกท่านให้ความร่วมมือดีครับ
1: ครับผมก็มีจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหมครับผอ.ของน้ำตก
0: ในตอนนี้ก็ยังไม่มีแล้วครับช
1: ั้
0: น1ถึง7เราก็จะเดินดูคอยระมัดระวังตลอดแล้วก็จุดไหนที่เสี่ยงเยอะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่เลยครับคอยให้คำแนะนำครับกันว่าการถ่ายรูปก็ให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนิดนึงอย่าลงไปใกล้ริมน้ำจนเกินไปอะไรแบบนี้ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำครับ
1: ก็เดี๋ยวประเมินกันอีกทีว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแนวโน้มดีขึ้นไหมนะครับจะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: การงดต่อเนื่องหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ต้องติดตาม
0: เพิ่มเติมครับก็ประกาศเรื่องกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งว่าถึง13นะครับของสระบุรีก็คงต้องเฝ้าดูในรายวันรายชั่วโมงไปครับแต่ตอนนี
1: ้
0: แดดส่องอยู่ครับ
1: เช้านี้แดดมาแรงไหมครับ
0: แดดก็ไม่แรงมากครับแต่ก็มีแสงอาทิตย์ลอดใบไม้มาได้สวยงามอยู่ครับ
1: ต่างจากเมื่อวานใช่ไหมครับผ
0: อเมื่อวานจริงก็เริ่มสว่างนะครับจะมาขึ้นตอนเย็นเพียงแต่ตอนเช้ามืดตอนตีห้าเนี่ยตอนนั้นที่ตกหนักครับก็เลยทำให้น้ำเนี่ยแดงมาอีกรอบนึงตั้งแต่หกโมงถึงประมาณเก้าโมงอะไรแบบนี้ครับพอฝนหยุดแต่เริ่มออกก็เริ่มใสขึ้นมาเรื่อยๆครับ
1: ได้เลยครับขอบพระคุณผอ.นะครับที่มาส่งข่าวกันด้วยเดี๋ยวยังไงติดตามอัปเดตกันพรุ่งนี้ต่อนะครับ
0: ครับครับได้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณปกครองทองเนื้อแข็งนะครับท่านผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ยังงดลงเล่นน้ำ1วันอีก1วันนะสำหรับน้ำตก7สาวน้อยนะครับคือเปิดให้เข้าตามปกตินั่นแหละนะครับก็ไปนั่งทานอาหารได้ไปถ่ายรูปได้เดินเที่ยวชมบริเวณน้ำตกได้แต่งดการลงเล่นน้ำนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คงจะต้องประเมินกันอีกรอบนึงนะครับส่วนที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณเนี่ยวันนี้นะครับมีประกาศเมื่อช่วง 7:30 นว่าสถานการณ์น้ำปกติแล้วนะครับที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณที่เพจเนี่ยเขาลงแล้วนะเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับเนื่องจากเช้าวันนี้มีเดี๋ยวก่อนนะก็คือเนื่องจากเช้าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีฝนตกลงมานะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เรียกว่าตรวจสอบสถานการณ์น้ำตกเอราวัณสรุปก็คือสถานการณ์น้ำตกเนี่ยปลอดภัยเป็นปกติสามารถลงเล่นน้ำได้แต่โปรดสวมชูชีพเมื่อลงเล่นน้ำด้วยนะครับส่วนอีกที่หนึ่งคุณผู้ฟังนะครับน้ำตกแม่สาน้ำตกตัดหมอกและน้ำตกหมอกฟ้านะครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยแจ้งมานะครับเช้านี้เนี่ยเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาน้ำตกหมอกฟ้าน้ำตกตัดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมีสีขุ่นแดงครับนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาน้ำตกตัดหมอกและน้ำตกหมอกฟ้าเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกตินะครับอันนี้ก็แจ้งมาเป็น เรื่องที่แจ้งถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางไปนะ3น้ำตกนี้นะครับของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับย้ำนะครับน้ำตกแม่สาน้ำตกหมอกฟ้าน้ำตกตาดหมอกปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมีน้ำสีแดงขุ่นคือเขาก็ต้องประเมินจากสถานการณ์ฝนที่ตกในช่วงเช้ามืดนะครับอย่างถ้าเป็นน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเนี่ยเมื่อ2วันก่อนเนี่ยมันเมื่อวานนี้มันก็มีฝนตกลงมานะครับช่วงตีห้ากว่าน้ำมันก็เลยขุ่นและเป็นสีเหมือนชานมเย็นอ่ะนะแล้วกระแสน้ำมันก็ไหลแรงด้วยนะครับเขาก็เลยประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงก็เลยต้องงดให้ลงเล่นน้ำกิจกรรมทางน้ำแต่ว่าน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกน้ำตกหมอกฟ้าในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยวันนี้ก็ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงเขาก็เลยประกาศนะครับล่าสุดเลยนะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะครับช่วงนี้ใครจะเที่ยวน้ำตกนะครับถ้ำลอดต่างๆคุณผู้ฟังต้องเชื่อฟังประกาศจากทางอุทยานจากทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะครับนะให้ปฏิบัติตามนะครับหรือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยเราสอบถามก่อนได้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับสามารถเล่นน้ำได้ไหมนะครับ ต้องประเมินสถานการณ์นะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเอาล่ะถึงแม้ว่าภาคเหนือเนี่ยฝนจะลดลงแล้วภาคอีสานฝนจะลดลงแล้วแต่ว่าบางจังหวัดก็ยังมีตกหนักบ้างนะครับอย่างภาคใต้ตอนนี้ฝนก็เพิ่มขึ้นนะครับภาคกลางทุกภาคยกเว้นภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยทุกภาคเนี่ยฝนอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่นะฮะอันนี้ยังคงต้องประเมินสถานการณ์กันด้วยนะครับสำหรับใครที่จะท่องเที่ยวน้ำตกถ้ำลอดต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วยนะครับ8 นาฬิกากับ 55 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะพลพีขีดเส้นสรุปข้อเท็จจริงตรวจสอบสุสานเถื่อน8ริ้วภายในวันอาทิตย์นี้ย้ำพิสูจน์สีร่างในสุสานให้ชัดเจนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบต้องนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานเถื่อน8ลิ้วภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบสุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสั่งการให้ทางจังหวัดต้องทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี64เอกสารหลักฐานและสภาพภูมิศาสตร์การออกใบอนุญาตสุสานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ4ร่างที่พบว่าถูกนำมาฝังในสุสานเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่และก็เดินทางเข้ามาเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและมีสาเหตุการเสียชีวิตจากอะไรเพราะกังวลว่าหากร่างในหลุมปูนไม่ใช่ชาวต่างชาติแต่เป็นคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นวันที่เทปูนทับหลุมยังระบุในปี2025และปี2026ซึ่งมาเทียบกับปีศักราชแล้วถือว่าเกิดขึ้นหลังปี2566มีความผิดปกติอย่างชัดเจนซึ่งจะปล่อยให้ใครก็ตามแม้จะถือสัญชาติไทยมาทำตามอำเภอใจบนผืนแผ่นดินไทยไม่ได้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายและเรื่องนี้จำเป็นต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงไปถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมทั้งนี้ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนและนำมารายงานในการประชุมวันอาทิตย์นี้ภายในเวลา 16:00 น.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศ์สาค่ะ
6: เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.6 ระดับความลึก 358.6 กิโลเมตรใกล้เกาะเตลุกนากาในจังหวัดชวาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินโดนีเซียขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือความเสียหายที่รุนแรงอิหร่านเตรียมพบหารือกับกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียในโอมานในวันจันทร์นี้เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างประเทศในภูมิภาคคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกไปยังทะเลนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและตรวจตราว่าอาจมีการยิงขีปนาวุธอีกผู้นำรัสเซียเตือนว่าการส่งทหารยุโรปใดๆไปสนับสนุนยูเครนจะถือเป็นการทำสงครามกับรัสเซียพร้อมระบุว่ารัสเซียไม่ได้เป็นภัยคุกคามแต่อย่างใดยอดผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกทะลุ 7,000 คนแล้วและกำลังแพร่ระบาดไปยังจังหวัดแห่งใหม่เกิดเหตุรถไฟตกรางในแคว้นนอร์มันดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสหลังชนเข้ากับวัตถุไม่ทราบชนิดเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ44คนในจำนวนนี้อยู่ในขั้นวิกฤต1คนสำหรับสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเมธาวีรัตนวงศารายงาน
7: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นนะคะทมนรัฐขันทวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเรื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9นาฬิกา13นาทีนะครับมาติดตามไปต่อกับจส.100นะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งเข้ามาจากทางคุณหัวโต99นะครับถนนพยาพานนะครับอำเภอเมืองนครปฐมเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหานะแล้วก็ทางด้านของคุณอนันต์องครักษ์นะครับบอกว่ารังสิตนครนายกขาเข้าบริเวณแยกคลอง13มีหลุมช่องทางซ้ายนะครับอันตรายเตือนให้เพื่อนสมาชิกระวังด้วยนะครับบริเวณคลอง3รังสิตนครนายกฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็มีคุณวิจารณ์นะฮะแจ้งมาบอกว่าทางด่วนขั้นที่2ศรีรัตน์นะครับมีตรงข้ามกับเดอะไนท์พระราม9เนี่ยเดอะไนท์พระราม9นะครับมีถุงใส่ของนะแบบลักษณะเป็นกระสอบสีรุ้งใบใหญ่นะครับหล่นอยู่ช่องทางขวานะครับนะคุณโกศลก็แจ้งมาอีกท่านหนึ่งบอกว่าพบเห็นเหมือนกันนะครับเมื่อช่วงเวลา 8:51 นาทีก็ใครใช้เส้นทางนะครับระมัดระวังด้วยนะครับทางด่วนขั้นที่2ศรีรัตน์เดี๋ยวรถประสานไปกับทางศูนย์ทางด่วนให้ส่วนทางคุณปัญญานะครับแจ้งมาบอกว่ากาญจนาภิเษกขาออกนะครับรถติดขัดหยุดนิ่งนานตรงข้ามสำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างทางสายใหม่บ้านบางเตยบ้านพร้าวในช่องทางคู่ขนานรถติดมากนะครับจนต้องถอยออกมาย้อนเข้านะครับช่องทางด่วนเลยว่าฮะไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับการจนาพิเศษขาออกนะฮะแต่ที่เห็นเนี่ยเหมือนจะมีอุบัติเหตุนะครับนะเป็นอุบัติเหตุที่รถนะครับมีพลิกตะแคงไป1คันนะครับเนี่ยเหมือนเป็นรถบรรทุกนะอุบัติเหตุตรงนี้นี่การจนาพิเศษนะครับขาออกช่วงอำเภอสามโคกมุ่งหน้าบางประอินนะครับตอนนี้รถติดท้ายแถวอยู่บริเวณวัดจันทรารามเนี่ยมีอุบัติเหตุรถกระบะพลิกอัพนะครับที่พลิกตะแคงอยู่นะครับคือแล้วขวางช่องทางอยู่นะด้านขวาทางเลยนะครับทำให้รถติดนะครับมีผลกระทบนะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับที่คุณปัญญาถามมาว่าทำไมรถเยอะจังเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอดำเนินการนะครับคุณฟังก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของการขับรถนะฮะอยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับก็ไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุนะเพราะว่าจะทำให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นเกิดความล่าช้าขึ้นในการเดินทางด้วยอยากชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับโดยบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับก็จะทำโครงการนี้นะครับให้คุณผู้ฟังเข้าร่วมการทำประกันภาคสมัครใจประเภทที่1และประเภทที่3สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนใครขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้เงินกองทุนคืนนะครับทั้งการทำประกันประเภท1และประเภทที่3สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อไปให้สำหรับผู้ทำประกันประเภท1นะครับแล้วก็ยังมีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับถ้ารถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถสำรองได้สูงสุดไม่เกิน20วันรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนประเภทที่3ได้เงินกองทุนคืนเหมือนกันนะครับสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะผ่อนได้ 0% 3เดือนการทำประกันประเภท3นะครับรองรับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยสามารถสอบถามค่าเบี้ยเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมโทรที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-150-0888ครับ02-150-0888นะครับลองสอบถามเพิ่มเติมนะค่าเบี้ยได้เลยนะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับคุณแฟนครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปติดตามรายการ JS Roy Next นะครับวันนี้นะคุณศศิยมนนะครับพูดคุยกับทางคุณขวัญล่าพัทริยาแก้วประดับศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองนะฮะกับประเด็นของเทลานะครับขยะพลาสติกแปลงร่างจากจุดเริ่มต้นธนาคารขยะของชุมชนบ้านไผ่สู่ผลิตภัณฑ์รักโลกแบรนด์เทลาจากฝาขวดและหลอดพลาสติกที่ได้รับบริจาคนี่แหละก็นำมาแปลงเป็นของใช้ที่แบบหลากหลายเลยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามรายการ JS Roy Next ส่งหน้าที่ให้กับคุณศศิยมนครับ
3: ูดถึงด้านสุขภาพนิดนึง
4: ได้ได้ค่ะ
3: ที่เป็นอาการออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะที่ปวดข้อบ่าไหล่อยู่เป็นประจำจำเป็นต้องใช้หมอนที่มาจากหลอดเพราะหมอนตัวนี้สามารถปรับรับสรีระร่างกายเราได้ไม่ว่าเราจะปวดหรือเราจะรู้สึกเมื่อยตรงไหนเนี่ยไอตัวหลอดเราปรับไปรองรับได้แล้วเขามีสปริงในตัวเองเพราะนั้นเวลาสปริงในตัวเองมันเปรียบเสมือนการนวดเส้นให้เราอย่างเงี้ยนะคะมันจะผ่อนคลาย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับแบรนด์เทลาค่ะแบรนด์ของใช้จากชุมชนใกล้ทะเลโดยคนรักทะเลเพื่อความยั่งยืนของทะเลนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากคุณพัทริยาแก้วประดับหรือว่าพี่ขวัญล่านะคะจากศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองไปพบกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ยิน
0: ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะคุณขวัญล่าจากเทลานั่นเองบอกว่าเทลาเนี่ยคือมาจากคนที่รักทะเลใช่ไหมคะวันนี้เห็นเสื้อพี่ขวัญแล้วเชื่อแล้วค่ะสีสันแบบสดใสพร้อมไปทะเลมากๆได้เลยค่ะคือก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องแบรนด์เนาะฝนอยากทำความรู้จักพี่ขวัญนิดนึงคือเมื่อก่อนนะจริงๆพี่ขวัญเคยเป็นอดีตมัคคุเทศมาก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะเป็นมัคคุเทศก็มัคคุเทศก็เป็นทั้งมัคคุเทศที่ดูแลทั้งเที่ยวท่องเที่ยวบนบกแล้วก็ทะเล
0: ค่ะแล้วเราทำไมถึงอยากรู้จุดเปลี่ยนทำไมเราจากมัคคุเทศเนี่ยมาทำเป็นแบรนด์เทลาขึ้นมาได้ค่ะพี่ขวัญเล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงค่ะ
1: ก็สืบเนื่องจากการที่เราเป็นมัคคุเทศเนาะจริงๆมัคคุเทศเนี่ยเขาก็จะเหมือนสิ่งหนึ่งที่มัคคุเทศก์ต้องทำเป็นประจำนั่นก็คือการสั่งสมเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมและยิ่งเราเป็นมัคคุเทศก์ที่ต้องพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะการังเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำเป็นประจำก็คือการเก็บขยะในทะเลเพราะนั้นในแต่ละปีเราเก็บขยะเยอะมากเลยมันหลายสิบตันมากมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าทำไมปริมาณขยะในทะเลมันเยอะจังมันก็เลยย้อนคิดกลับมาว่าไอ้ขยะที่มันเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งมันต้องเกิดมาจากบนบกหรือในชุมชนอย่างแน่นอนพอเรากลับมาที่บ้านของเราค่ะเราก็มาค้นพบว่าโอ้ยชุมชนเรานี่มีปริมาณขยะเยอะมากเลยสองข้างทางก็เต็มไปด้วยขยะก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าถ้าอย่างเนี้ยเราคงจะต้องมาจัดการขยะที่บ้านของเราก่อนที่ขยะเนี้ยมันจะไหลลงไปในทะเลค่ะก็เลยเกิดแนวคิดว่าเราต้องชักชวนคนในหมู่บ้านคนในชุมชนของเราทำเรื่องของขยะจัดการขยะค่ะ
0: แล้วเราเริ่มจากอะไรก่อนนะคะที่ว่าชักชวนคนมาจัดการขยะเนี่ยพี่ขวัญตั้งเป็นอะไรขึ้นมาคะตอนนั้น
1: เริ่มจากการคัดแยกขยะก่อน4ประเภท
0: ค่ะ
1: 4ประเภทก็คือมีขยะทั่วไปมีขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์แล้วก็ขยะอันตรายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชักชวนให้คนในหมู่บ้านเราเนี่ยร่วมกันก็ประมาณ10คนคัดแยกในบ้านของตัวเองพอคัดแยกออกมาแล้วเนี่ยค่ะเรามันก็จะมีขยะหลายประเภทมากทีนี้ขยะประเภทไหนที่ขายได้เราก็จะให้เขาขายไปนี้มันก็จะมีขยะที่ขายไม่ได้ไอ้ขยะขายไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นปัญหาว่าเอ๊ะแล้วจะเอาไปไหนเราก็เลยคิดกันว่าถ้าอย่างเงี้ยเราก็คงจะต้องมีศูนย์เป็นของตัวเองคือเป็นศูนย์รับฝากขยะบวกกับตอนนั้นนะคะเราก็ได้ศึกษาแล้วว่าคนในชุมชนของเราอ่ะมีรายได้น้อยทีนี้พอรายได้น้อยเนี่ยเงินมันจะต้องเอาเงินอนาคตมาใช้เราก็หาวิธีการว่าเราจะทำไงให้นะให้คนในชุมชนของเราเนี่ยมีรายได้มีเงินพอกินพอใช้เพราะนั้นเราก็จะเหมือนส่งเสริมเขาในรูปแบบของการเอาขยะมาออมก็เลยเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจธนาคารขยะออมทรัพย์บ้านไผ่ขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะคือเป็นลักษณะเหมือนเอาคอนเซปต์ของธนาคารมาประมาณนั้นเนาะคือออม
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วพี่ขวัญคือฝนอยากรู้ว่าไอ้ที่บอกว่าขยะบางประเภทเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอ่ะคือเป็นขยะประเภทไหนอะคะ
1: เป็นประเภทแบบขยะทั่วไปที่จะต้องเอาไปสู่ขบวนการกำจัดด้วยวิธีการเผาอันนี้คือขยะที่มันใช้ไม่ได้มันไม่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้ไงถ้ายังเป็นขวดน้ำอย่างเงี้ยเราก็ยังเอาไปรีไซเคิลได้ใช่ไหมทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมอย่างเงี้ยก็เอาไปรีไซเคิลได้แต่ถ้าขยะทั่วไปอย่างเช่นซองขนมซองลูกอมอย่างเงี้ยหรือถุงน้ำยาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันไปรีไซเคิลไม่ได
0: ้
1: มันก็เลยเป็นปัญหาของชุมชน
0: ค่ะ
1: ทีนี้สาเหตุที่มาเป็นแบรนด์เทลาเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากปี62ที่เราทราบว่าน้องเต่าโดนหลอดเสียบจมูกแล้วก็มีอาการบาดเจ็บบางตัวก็เสียชีวิตอันนี้ค่ะมันก็เลยมาสะกิดใจพี่ขวัญว่าในฐานะที่เราเป็นมัคคุเทศก์มาก่อนเราเคยพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะการังเราเคยเห็นสัตว์พวกนี้อยู่ในท้องทะเลเป็นสิ่งที่สวยงามมากแต่เขาต้องมารับบาดเจ็บเพียงแค่เพราะหลอดชิ้นเล็กๆที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเงี้ยเราในฐานะเป็นนักสิ่งแวดล้อมอ่ะเราควรที่จะดูแลน้องเต่าไหม ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้พี่ขวัญคิดว่างั้นเราควรจัดการหลอดตั้งแต่ต้นทางก็คือไม่ให้ไหลลงไปในทะเลด้วยวิธีการเปิดรับบริจาคหลอดในชุมชนก่อนแล้วก็เปิดรับไปจากทั่วประเทศจนกระทั่งปริมาณหลอดที่เข้ามาหาเราอ่ะมันมากมายมหาศาลเราก็เลยเอามาแปรรูปเราดูความสำคัญของมันนะคะว่าดูคุณสมบัติของหลอดว่าหลอดเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่จะเอาไปทำอะไรได้บ้างก็สรุปกันก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแทนใยสังเคราะห์ใส่เข้าไปในหมอนอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์เทราเลย
0: คือผลิตภัณฑ์แรกอะมาจากเริ่มจากหมอนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ฝนรู้สึกได้ว่าคือเหมือนตัวแบรนด์อะจะมาทีหลังอุดมการณ์หรือว่าความแบบเชื่อมั่นภารกิจเนอะเหมือนพี่ขวัญกับทางชุมชนอ่ะอยากจะขจัดปัญหาเรื่องของหลอดก่อนก็เลยเหมือนรับบริจาคมาเรื่อยๆจนมันเริ่มเยอะแล้วเราไปทำอะไรให้ต่อยอดได้ก็เลยเกิดเป็นแบรนด์เทราเราชื่อแบรนด์เทราอันนี้มีกิมมิกด้วยใช่ไหมคะพี่ขวัญ
1: มีค่ะแบรนด์เทราเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากทะเลเนาะเราอ่ะตอนแรกเราก็คิดกันว่าเรามีเรื่องสตอรี่เรื่องของน้องเต่าเรามีจุดประสงค์ในเรื่องของการดูแลสัตว์ที่อยู่ในทะเลทีนี้เราอ่ะจะตั้งชื่อแบรนด์ให้มันชื่อเหมือนทะเลชื่อแบบทะเลเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแบบธรรมดาไป
0: ค่ะ
1: เราก็เลยว่าถ้าเราตั้งชื่อทะเลมันจะต้องไม่มีใครถามเราแน่ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเราก็เลยเอาคำผวนของทะเลมาเป็นเทราทะเลอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นคำผวนซะแล้วก็มันจะได้มีคำถามต่อว่าทำไมจึงชื่อเทราอะไรเงี้ยเราจะได้เล่าสตอรี่ได้แต่ถ้าชื่อทะเลอ่ะคนก็รู้จักอยู่แล้วคือทะเลก็จะไม่มีคำถาม
0: ใช่เห็นปุ๊บรู้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ทีนี้ทะเลกับเทราเนี่ยค่ะคำว่าเทราเนี่ยเราไม่ใช้ลอลิงเนาะเราจะใช้ลอจุฬาการที่เราใช้ลอจุฬาเป็นการสื่อความหมายว่าลอจุฬาเนี่ยมันคือหนึ่งในอักษรไทยที่มีความสวยงามมากๆแล้วเขาก็เกิดมาพร้อมกับมนุษย์เกิดมาพร้อมกับอักขระทั้งหมดแต่เขาถูกมองข้ามไม่ถูกนำมาใช้ได้บ่อยเปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์สวยงามคอยช่วยเหลือมนุษย์มาตลอดมีคุณค่าแต่คนไม่เห็นคุณค่าของมันเราก็เลยเปรียบเทียบว่าลอจุฬาเปรียบเหมือนสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ข้างตัวเราเพราะนั้นเราควรหันกลับไปมองสิ่งแวดล้อมและหันกลับไปมองอักษรไทยที่สวยงามอันเนี้ยเอากลับมาใช้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เราใช้ลอจุฬา
0: อยากมีซาวด์เอฟเฟคปรบมือว่าพี่ขวัญแต่ผลว่าแบบนี้ดีเพราะว่าเหมือนกับว่าตั้งชื่อแล้วคนถามจริงๆด้วยประสบความสำเร็จตรงนี้ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คนถามจริงถามทุกคนทำไมชื่อเทราล่ะอะไรอย่างเงี้ย
0: มาจากอะไร
1: เล่าให้ฟังเล่า3วันค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เรารวบย่อให้อยู่ใน3นาทีได้เมื่อกี้เป็นสตอรี่ที่ดีด้วยได้ค่ะงั้นมาคุยเรื่องแบรนด์เทรากันหน่อยดีกว่าโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่ามาจากหลอดที่เอามาตัดใช่ไหมคะแล้วเอาเป็นเหมือนเอาไปใส่เป็นไส้หมอนในลักษณะแบบไหนอะคะพี่ขวัญ
1: ก็ตัดเป็นท่อนเล็กๆนะคะยาวประมาณ1เซนแต่ว่าหลอดเนี่ยเราต้องคัดคุณภาพของมันก่อนคือคำว่าคุณภาพก็คือคัดไซส์ของมันแต่ละไซส์เพราะว่าหลอดเนี่ยมันมีการส่งมาเนี่ยหลากหลายไซส์มากก็จะมีทั้งไซส์ที่เป็นหลอดนมหลอดกาแฟหลอดชาไข่มุกและยังมีเป็นกาแฟที่เป็นไซส์เล็กๆๆๆอีกมันย่อยออกไปเนาะกี่มิลอย่างเงี้ยพี่ขวัญก็จะต้องเอามาคัดก่อนเอามาคัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดโดยการซักด้วยน้ำยาซักผ้าแล้วก็แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อประมาณ40นาทีในรอบแรกนะคะรอบแรกที่รับไปเสร็จมาเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็ให้บุคลากรหรือให้สมาชิกเราเอาไปตัดพอเขาตัดเสร็จนะคะก็กลับมาเราก็ก่อนที่จะบรรจุลงใส่หมอนนะคะเราก็เข้าสู่กระบวนการซักอีกรอบแช่น้ำยาอีกรอบจึงจะบรรจุใส่ไปในหมอนได้อันเนี้ยก็เริ่มจากการที่เราทำจากหมอนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงก่อนผู้ป่วยติดเตียงอ่ะมีโอกาสได้ใช้หมอนตัวนี้แล้วก็พี่ขวัญเองเป็นอสม. แล้วก็ให้กับผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่ค่ะลองทดลองใช้พอผู้ป่วยทดลองใช้แล้วเนี่ยเราก็ติดตามผลกับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยประมาณ6เดือนดูว่าผู้ป่วยเนี่ยเขามีฟีดแบคยังไงปรากฏว่าผู้ป่วยที่ใช้หมอนหลอดเนี่ย1จะนอนหลับยาวนานยิ่งขึ้น2อารมณ์จะไม่หงุดหงิดประการที่3สำคัญที่สุดคือไม่เกิดแผลกดทับมันเลยตอบโจทย์ได้ว่างั้นตัวหมอนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยอย่างเดียวแล้วมันก็จำเป็นใช้กับบุคคลธรรมดาได้ด้วยเพราะว่าตัวหมอนเนี่ยไม่สะสมเชื้อไม่สะสมไรฝุ่นไม่สะสมน้ำสามารถซักทำความสะอาดได้ก็เลยเหมาะกับทุกคนที่สมควรที่จะใช้หมอนหลอด
0: ค่ะคือเหมือนกับว่าหมอนเนี่ยมันเริ่มมาจากทดลองให้ผู้ป่วยติดเตียงก่อนแล้วใช้แล้วดีด้วยดังนั้น คนทั่วไปยังไงต้องใช้แล้วก็เวิร์กได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ค่ะแปลว่าประเด็นเรื่องของจะสะอาดไหมหรือว่าใช้ไปนานๆได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือพี่ขวัญตอบแล้วเนาะว่าเราก็มีกระบวนการทำความสะอาดค่อนข้างเยอะ
1: ม
0: ี
1: กระบวนการแล้วเราก็ผ่านมาตรฐานมีใบรับรองผ
0: ่
1: านมาตรฐานมพช.คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตรฐานนี้จะเซ็นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเซ็นเนี่ยค่ะตัวหมอนนี้จะถูกตรวจสอบคุณภาพกับอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆจนมีใบประกาศออกมาว่าหมอนของเราปลอดภัยแล้วก็เหมาะที่จะใช้งานได้ในชีวิตจริง
0: ค่ะ1ใบจะขนาดประมาณเท่าไหร่อะคะพี่ขวัญ
1: มันก็จะมีหลายไซส์ของเราเนี่ยมีหมอนหลายประเภทมากมีทั้งหมอนหนุนก็จะมีเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ Lแล้วก็จะมีหมอนที่เป็นเหมือนลักษณะเป็นบำบัดแก้ปวดข้อปวดไหล่ปวดเอวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกเป็นว่าหมอนน้องเต่ามะเฟืองหมอนน้องเต่าหัวค้อนจ้ะแล้วก็จะมีเบาะรองนั่งนี่ก็จะเป็นการรองรับสรีระร่างกายของคนที่มีน้ำหนักมากหรือคนที่นั่งกับพื้นนั่งกับเก้าอี้นานๆนั่งทำงานนานๆเนี่ยค่ะเพื่อรองรับไม่ให้กระดูกทับเส้นประสาทอันนี้ก็เป็นเบาะน้องเต่าตนุซึ่งก็จะมีหลายไซส์อีกเหมือนกันก็ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีหมอนโดนัทซึ่งเป็นหมอนที่สำหรับเหมาะกับการที่คนชอบนอนคว่ำแต่เวลานอนคว่ำไม่อยากใช่ก็จะแบบว่านอนไปก็หายใจได้หรือคนที่ชอบนอนตะแคงแต่เจ็บหูก็สามารถใช้เป็นหมอนโดนัทรองคอได้หรือรองหูได้อย่างเงี้ยหรือคนที่นอนหงายแต่ว่าศีรษะเขาจะเหมือนแบบศีรษะเป็นทุยๆเวลานอนหงายแล้วจะลำบากก็ใช้หมอนโดนัทอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีที่นอนที่มาจากหลอดเหมือนกันก็เหมาะสำหรับขนาด3ฟุตนะคะตอนนี้ที่เราทำก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยก็ได้หรืออย่างเราปกติก็ได้ผู้เฒ่าคนชราก็นอนได้แล้วก็เป็นที่นั่งสำหรับนั่งรีแลกซ์นั่งดื่มกาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็มาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากหลอดหมดเลย
0: เยอะมากรายสินค้าเยอะมากจริงๆแล้วก็มีหลายสายให้เลือกด้วยอยากรู้ในเรื่องของเนื้อสัมผัสนิดนึงค่ะตอนนี้ฝนคิดว่าหลายคนน่าจะกำลังนึกภาพตามแล้วว่ามันเป็นยังไงไส้ข้างในมันเป็นหลอดเขาอยากรู้ว่าแล้วมันจะรู้สึกยังไงคะอย่างเช่นเป็นหมอนอย่างเงี้ยนอนไปเราจะสัมผัสยังไงได้บ้างคะ
1: ความรู้สึกของคนที่ตอนครั้งแรกเลยก็จะมีลูกค้าหลายคนนะคะเขาก็จะบอกว่านอนแล้วมันจะเป็นยังไงแต่พอสัมผัสเข้าจริงๆอ่ะความที่เราพิสูจน์มาแล้วเรื่องของการตัดหลอดการเลือกไซส์หลอดอะค่ะแล้วตัดได้ขนาด1เซนเป็นขนาดที่พอดีพอเวลาที่สัมผัสไปแล้วจะไม่เจอมุมไหนที่เป็นมุมแหลมมุมคมมุมที่ทำให้เกิดความเจ็บจะไม่มีเลยเพราะนั้นเวลานอนจะเนียนมากแล้วก็จะนุ่มมากเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการรู้สึกดังนิดหน่อยเหมือนแบบหลอดมันเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ยินเสียงนิดหน่อยแต่ว่าคุณสมบัติของมันอะมีมากกว่าการที่เราจะรู้สึกด้านลบว่ามันมีเสียงเพราะนั้นไอ้ตัวหลอดเนี่ยเวลาที่เราจะใช้หมอนหนุนนอนนะคะก็จะสามารถปรับตัวหลอดได้แล้วตัวหลอดเนี่ยเขามีช่องลมมีความกลมมีความลื่นเพราะนั้นเขาจะสามารถเหมือนกลิ้งไปกลิ้งมารองรับสรีระร่างกายของเราอย่างเงี้ยค่ะได
0: ้ค่ะเหมือนมันปรับได้ตามสรีระร่างกายแต่ละคนประมาณนี้ไหมคะก็คือในเรื่องของคุณสมบัติที่หมอนหนึ่งใบควรจะมีเนี่ยอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันเลยเผลอๆก็คือดีมากกว่าด้วยสามในเรื่องของด้านสุขภาพปรับตามสรีระแล้ว
1: คนที
0: ่
1: เป็น
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพูดถึงด้านสุขภาพนิดนึง
0: ได้
1: ที
0: ่
1: เป็นอาการออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะที่ปวดข้อบ่าไหล่อยู่เป็นประจำจำเป็นต้องใช้หมอนที่มาจากหลอดเพราะหมอนตัวนี้สามารถปรับรับสรีระร่างกายเราได้ไม่ว่าเราจะปวดหรือเราจะรู้สึกเมื่อยตรงไหนเนี่ยไอตัวหลอดเราปรับไปรองรับได้แล้วเขามีสปริงในตัวเองเพราะนั้นเวลาสปริงในตัวเองมันเปรียบเสมือนการนวดนวดเส้นให้เราอย่างเงี้ยนะคะมันจะผ่อนคลายหรือแม้แต่คนที่เป็นภูมิแพ้ที่ชอบไอจามในตอนเช้าเนี่ยค่ะคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะเรียนรู้ว่าตัวหมอนที่เราหนุนนอนอ่ะมันจะเกิดจากไรฝุ่นถูกไหมคะที่สะสมอยู่ในเส้นใยสังเคราะห์บวกกับเราไม่สามารถซักหมอนได้มันเลยทำให้เราอ่ะได้แค่เอาไปตากแดดแต่ทีนี้วิธีการตากแดดไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีแต่ว่าไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมดเท่ากับการซักมันเลยทำให้ตอนตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ยังคงไอจามอยู่เหมือนเดิมทำยังไงมันก็ไม่หายแต่ถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติใหม่เราลองเอาหลอดมาหนุนนอนเนี่ยตัวหลอดไม่สะสมไรฝุ่นสามารถซักทำความสะอาดได้ทุกอาทิตย์ตื่นเช้ามาไม่มีใครไอจามเลยเราทดลองจากกลุ่มของเราแล้วนะคะประมาณร้อยละ80ที่บอกเลยว่าไม่ไอจามในตอนเช้าเลย
0: ค่ะคนที่เป็นภูมิแพ้แบบนี้น่าจะชอบเนอะเพราะเขาก็จะไวกับเรื่องฝุ่นมาก
1: ๆหรือคนที่ชอบคันศีรษะผมร่วงอย่างเงี้ยหาสาเหตุไม่เจอน่ะเกิดมาจากหมอนที่เราหนุนนอนนั่นแหละค่ะเพราะเขาสะสมเชื้อแบคทีเรียตอนที่เราหนุนนอนลงไปเนี่ยมันจะมีน้ำกับน้ำมันเนาะไหลหยดลงไปสะสมที่หมอนบวกกับเราซักหมอนไม่ได้ตัวเชื้อแบคทีเรียเนี่ยยังคงสะสมอยู่ในหมอนทีนี้พอเรานอนทับไปบ่อยๆตัวน้ำจากศีรษะเราก็ยังคงไหลลงไปแบคทีเรียก็จะขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่หนังศีรษะเราทำให้เราผมร่วงเพราะนั้นวิธีการแก้ไขคือการเปลี่ยนหมอนทุกๆ6เดือนแต่ถามว่าพวกเราเคยสนใจจะเปลี่ยนหมอนไหมบางคนก็หลายปียังไม่เคยเปลี่ยนเลยถ้าเราต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนทุก6เดือนน่าจะยากอยู่เพราะนั้นวิธีการคือต้องเลือกหมอนที่สามารถซักทำความสะอาดได้ก็หมอนหลอดเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ค่ะ
0: พี่ขวัญเราได้ข่าวว่าจริงๆแล้วแรกเริ่มเนี่ยพระเอกเราคือหมอนเนาะแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยก็มีการทำเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากจะพูดถึงตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: ตอนนี้ก็ทำเป็นเราเอาเลือกวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเนาะก็จะไปเจอเรื่องของฝาขวดน้ำนะคะที่ตอนนี้ในชุมชนก็มีเยอะแล้วก็เราไปในทะเลค่ะเราไปทะเลทีไรเราชอบเจอฝาขวดน้ำเนี่ยมันฝังอยู่กับทรายอะเยอะมากเลยเราก็เลยเอาตัวฝาขวดน้ำเนี่ยกลับมาแล้วก็มาแปลรูปหรืออัพไซคลิ่งขึ้นรูปมาเป็นไม้แขวนเสื้อคือไม้แขวนเสื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วราคามันไม่สูงก็เป็นการตอบโจทย์ด้วยว่าบางคนอยากรักสิ่งแวดล้อมอยากช่วยโลกแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็สามารถมาซื้อไม้แขวนเสื้อเอากลับไปใช้อย่างน้อยๆคุณก็ได้เคลมได้ว่าเนี่ยคุณใช้ไม้แขวนเสื้อหนึ่งอันเนี่ยคุณช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้แล้วคุณช่วยลดฝาพลาสติกอะไปได้ประมาณ65ฝาต่อชิ้น
0: แค่หนึ่งอันเนี่ยคือใช้ขวดฝาพลาสติกไป65ชิ้นเลยใช่ไหมคะ
1: 65ชิ้นค่ะ
0: เยอะมากเยอะมากได้ค่ะถ้าเกิดว่าฝนอย่างอยู่กรุงเทพแล้วสนใจอันนี้คือสามารถซื้อได้ไหมคะหรือว่าต้องที่ระยองเท่านั้นเลย
1: ซื้อได้เลยสั่งได้เลยเรามีเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่หรืออีกเฟซบุ๊กนึงก็เฟซบุ๊กเทราก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าปกติทุกวันนี้เราก็ส่งทั่วประเทศอยู่แล้วทุกวัน
0: ค่ะทั่วไทยเลยได้หมดแล้วถ้าเกิดว่าในแง่ของคนอยากช่วยเหลือบ้างล่ะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังรับเปิดบริจาคอยู่ไหมคะรอหรือว่าฝาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: รับทุกวันเลยค่ะรับไปจนกว่าพวกเราจะเลิกใช
0: ้รับจนกว่าจะหมดโล
1: กใช่จนกว่าจะหมดแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่หมดหรอกเพราะว่าพวกเรายังมีความตระหนักน้อยยังคงใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายยังคงใช้ชีวิตแบบเหมือนเดิมๆก็คิดว่าทั้งหลอดทั้งฝาก็คงยังมีปริมาณเยอะอยู
0: ่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะฝากอะไรคะพี่ขวัญอันนี้ฝากช่องทางมานิดนึงได้ไหมคะ
1: ฝากช่องทางของการติดต่อเนาะถ้าสมมติว่าจะบริจาคหรือเก็บมาแล้วไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยก็ส่งต่อมาให้ชุมชนบ้านไผ่เอาไปบริหารจัดการนะคะก็ส่งมาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่2/1หมู่1 ตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองรหัสไปรษณีย์21120หรือโทรมาหาพี่ขวัญก็ได้ค่ะ098-874-9388ค่ะ
0: ได้เลยค่ะงั้นพี่ขวัญคำถามรองสุดท้ายแล้วกันตอนแรกเนี่ยฝนเข้าใจว่าที่พี่ขวัญเริ่มทำทุกอย่างหมดทั้งหมดเนี่ยจากที่เราเปลี่ยนจากที่เคยพาลูกทัวร์ไปเที่ยวเนาะเป็นมัคคุเทศก์แล้วเราอยากเข้ามาเป็นเรื่องของนักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นทำเพื่ออยากจะเห็นขยะในทะเลหรือที่อื่นๆเนี่ยมันน้อยลงทุกวันนี้พี่ขวัญว่าเราทำไปได้แค่ไหนแล้วคะในเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรก
1: จริงๆเป้าหมายของพี่ขวัญน่ะมันยิ่งใหญ่กว่านี้เยอ
0: ะ
1: แต่ว่าก็ถือว่ามาได้ครึ่งทางในความรู้สึกของพี่ขวัญน่ะได้แค่ครึ่งทางถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าพี่ขวัญสำเร็จแล้วทำตรงนี้สำเร็จแล้วแต่พี่ขวัญว่ามันความสำเร็จอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การที่พี่ขวัญทำตรงนี้แล้วมันมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่ความสำเร็จของพี่ขวัญนั่นคือคนทั้งประเทศคนทั้งโลกต้องมีความตระหนักรู้ว่าคุณต้องรู้จักการจัดการขยะด้วยตัวเองไม่ใช่ผลักภาระตรงเนี้ยไปให้คนอื่นหรือไปให้ชุมชนไปให้หน่วยงานไหนเนี่ยแหละค่ะนี่คือเป้าหมายของพี่ขวัญแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็คือน่าจะไปได้ประมาณสัก 50%
0: ค่ะอีก 50% คือต้องให้อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคนใช้เนาะมันไปควบคู่กันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็ต้องมีความตระหนักรู้ร่วมกันเนาะต้องรู้ว่าอย่างเนี้ยอย่างน้อยๆวันหนึ่งอ่ะต้องมีสติคิดได้แล้วว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างขยะแล้วนะหรือจากที่เราเคยรับถุงพลาสติกวันละ 7-8 ใบวันนี้ก็ต้องคิดลดแล้วว่าเหลือ1ใบได้ไหมหรือไม่ใช้เลยไปซื้อกาแฟใช้แก้วส่วนตัวได้ไหมไม่รับหลอดได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็ทำได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่มันอยู่ที่ใจว่าทุกคนอยากจะมีใจในการที่จะดูแลโลก
0: ใจหรือเปล่า
1: ใช่จะเปิดใจไหม
0: งั้นถ้าเกิดว่าพูดอะไรได้กับคนฟังของรายการเราพี่ขวัญมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงพวกเขาไหมคะ
1: จริงๆอยากบอกทุกคนนะคะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ได้เสียเงินอะไรเลยแต่ว่ามันแค่เราใส่ใจกับมันนิดนึงแล้วก็เริ่มต้นที่ตัวเราสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเราทุกคนนะคะเกิดมาพร้อมกันมีเวลาเท่ากันแต่ว่าหลักการคิดหลักการคำนึงหรือความตระหนักอาจจะแตกต่างกันแต่พี่ขวัญเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นคนที่มีจิตสำนึกเพียงแต่ว่าเรายังไม่ลงมือทำเพราะนั้นวันนี้ชักชวนนะคะว่าเราลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยค่ะก่อนที่ลูกหลานจะไม่มีแผ่นดินอยู่หรือก่อนที่พวกเราจะตายไปโดยที่เราจากที่เราไม่เคยเจออะไรเลยไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยเราก็มาเจอเหตุการณ์ที่เราไม่เคยคาดฝันวันนี้เรามาร่วมกันซ่อมสร้างโลกใบนี้ให้กับลูกหลานของเรากันเถอะค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้พี่ขวัญ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่มานะคะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะมาร่วมกันเป็นอีก 50% ของพี่ขวัญล่ากันได้นะคะทุกคนส่วนในระหว่างนี้ใครที่อยากจะไปช่วยอุดหนุนหรือว่าอยากจะช่วยบริจาคขยะพลาสติกเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองฝากแบรนด์เทลาทะเลไว้ด้วยนะคะวันนี้ฝนและรายการ JS Roy Next ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอบคุณคุณสศิริมลนะครับกับรายการ JS Right Next นะฮะขอบคุณแขกรับเชิญคุณขวัญล่าภัทรยาแก้วประดับศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองด้วยนะครับติดตามรายการ JS Right Next นะครับได้ทาง YouTube JS Right Radio นะครับและทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 9:15 น.แบบนี้ด้วยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อ
1: Life Made Life Made Life Made
0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิ

0: บัส MRT สถานีพหลโยธิน
1: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ฝุ่นควันPM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

9:48 น.นะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ใครที่กำลังนั่งฟังรายการจอสร้อยของเราอยู่บ้างครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าการที่เราเนี่ยนั่งนิ่งๆต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆเนี่ยนะฮะมันเสี่ยงอันตรายกว่าที่เราคิดนะคุณผู้ฟังเพราะอะไรครับเพราะมันอาจจะทำให้โรค NCD ครับอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะครับมาเคาะประตูถามหาเราได้นะครับทีนี้ลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าวันๆนึงเนี่ยคุณผู้ฟังเราทำพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไปกี่ชั่วโมงนะเช่นนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถนะครับบางคนรถติดแบบโอ้โหนั่งอยู่ในรถนานมากนะครับดูทีวีเล่นเกมอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่นั่งไถฟีดโทรศัพท์เพลินๆนะครับทีนี้พอเราอยู่ในนั่งอยู่ในท่านั่งนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อมัดใหญ่คุณผู้ฟังอย่างขาสะโพกและต้นขานะครับแทบจะไม่ได้ออกแรงทำงานเลยร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันและความดันขึ้นทุกวันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสสส.จึงขอเชิญชวนนะขอชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรง่ายๆครับก็คือโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แค่คุณจำ4คำนี้ไว้ก็พอครับยืนลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ครับอ่ะทำให้ร่างกายเราได้ขยับนะครับย่อครับย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายสลับขวายกครับยกขาก้าวแตะสลับกันนะฮะยืดครับยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆนะครับเท่าที่เราไหวและปลอดภัยนะครับนะอย่าลืมนะครับลุกขยับทุก30นาทีครับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ลุกค่ะ

0: นะครับเนี่ยนะฮะง่ายๆเลยนะครับยืนย่อยกยืดทวนให้นะครับยืนลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับย่อย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายขวายกครับยกขาก้าวแตะสลับกันเอ้ายืดครับยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวและปลอดภัยนะฮะนะ4คำนี้นะครับขอบคุณสสสด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านด้วยนะมาเนี่ยฮะที่เราขึ้นภาพให้ดูเนี่ยเห็นไหมเขาก็ยืนย่อยกยืดง่ายๆเลยนะครับอย่านั่งนิ่งนานๆนะนี่เดี๋ยวต้นชั่วโมงก็ต้องลุกยืดลุกยืนบ้างนะฮะผมเนี่ยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังกับจอสร้อยในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุการจนาพิเศษนะครับบริเวณกลางสะพานข้ามคลองควายนะก่อนถึงต่างระดับปทุมเสนา1กิโลเมตรเนี่ยนะฮะที่คุณปัญญาแจ้งเข้ามานะครับในช่องทางคู่ขนานเนี่ยคือรถกระบะที่เขาพลิกตะแคงนะครับเพราะว่าขับมาแล้วยางแตกตอนนี้ยังมีผลกระทบนะครับทำให้การจนาพิเศษวงแหวนตนตกด้านขาออกเนี่ยรถยังติดนะครับแล้วก็ยังติดยาวด้วยนะฮะคู่ขนานติดยาวมากนะครับเนี่ยท้ายแถวนี่ยังโอ้เดี๋ยวดูนะว่าสะสมกี่กิโลแล้วครับเนี่ยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายท่านที่ก็แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยท้ายนี่อยู่ประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆนะครับด้านขาออกในช่องทางคู่ขนานเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับรถกระบะนะครับเป็นกระบะบรรทุกแต่ไม่ยังไม่แน่ใจว่าเขาบรรทุกอะไรมายังไม่ทราบนะฮะคือขับมาแล้วยางแตกแล้วพลิกตะแคงเนี่ยทำให้มีผลกระทบการจราจรนะครับเพราะฉะนั้นใครใช้ด้านขาออกของการจราพิเศษนะครับวงแหวนตะวันตกฝากเป็นข้อมูลนะครับนะยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับส่วนเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของ10ตำรวจตรีณัฐกิจทองน้อยนะฮะเจ้าหน้าที่จราจรสภ.สามโคกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้หมู่ครับสายหลุดนะเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะก็จะเพิ่มเติมเหตุการณ์นี้ครับอุบัติเหตุที่กาญจนาพิเศษตะวันตกนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงน่าจะได้เพิ่มเติมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเห็นท้ายยังมีสะสมอยู่นะครับประมาณ3กิโลเป็นอย่างน้อยอ่ะนะครับว่ามีการจัดการจราจรอย่างไรนะครับในช่องทางคู่ขนานนี่นะฮะก็มีผลกระทบค่อนข้างเยอะเลยคือคนเนี่ยเริ่มออกเดินทางกันแล้วด้วยนะช่วงสายๆแบบนี้แล้วก็พอเกิดเหตุเนี่ยก็เลยทำให้รถติดนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมกันในพื้นที่ด้วยนะฮะโอ้เห็นบอกว่ารอรถยกใช่ไหมคือกำลังรอรถยกนะครับมาดำเนินการนะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ท้ายแถวนี่ยังเรียกได้ว่ายาวอยู่นะครับท่านใดใช้เส้นทางผ่านตรงนี้นี่เพิ่มเติมได้นะครับว่า3กิโลเนี่ยเป็นยังไงบ้างชะลอช้าหรือว่าพอเคลื่อนตัวตามกันได้บ้างหรือเปล่าแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เขามีการรอรถยกมาดำเนินการด้วยไงนะครับก็เลยต้องใช้เวลานะเนี่ยนะครับย้ำนะคุณผู้ฟังเป็นถนนกาญจนาพิเศษด้านขาออกจุดเกิดเหตุนะครับกลางสะพานข้ามคลองควายก่อนถึงต่างระดับปทุมเสนา1กิโลเมตรนะรถกระบะคอกเสียหลักพลิกตะแคงเนื่องจากยางแตกนะครับไม่มีคนเจ็บนะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังรอรถจกมาดำเนินการนะครับเนี่ยเขาคลุมผ้าใบมาแต่เราไม่ทราบนะว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรที่บรรทุกมาแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นหรือเปล่าเพราะว่าดูจากภาพเนี่ยที่ได้จากกล้องหน้ารถของเพื่อนสมาชิกเราเนี่ยนะไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นนะครับแต่คงจะต้องใช้เวลาแหละนะก็กำลังอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้ทางมอเตอร์เวย์ขออภัยทางด้านของการจนาพิเศษวงแหวนตนตกเนี่ยนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลเลยนะครับแหมถ้าจะเลี่ยงนี่ก็เลี่ยงยังไงดีอ่ะก็บางท่านบอกว่าเลี่ยงไม่ได้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็เลยติดผลกระทบท้ายแถวสะสมอย่างน้อย3กิโลอ่ะนะฮะส่วน ทางด้านของบางมัดนะครับรายงานเข้ามาว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดกม10นะขาเข้านี่ก็มีอุบัติเหตุนะครับ6ล้อชนกับรถเก๋งขวางช่องทางคู่ขนานเลนขวานะกม10นะครับบริเวณจุดเบี่ยงช่องทางด่วนที่จะเข้าคู่ขนานนะครับเทพรัตน์นะฝั่งขาเข้านะครับอุบัติเหตุนี่ก็มาหลายจุดเหมือนกันนะยิ่งสายๆหลายๆคนก็เริ่มออกเดินทางกันแล้วด้วยนะเลยทำให้มีปัญหาการจราจรเกิดขึ้นนะครับนะก็เห็นรถเริ่มติดกันหลายจุดนะครับโดยเฉพาะทางการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกเนี่ยติดยาวเลยนะครับคือเป็นสีแดงเข้มเลยอ่ะคู่ขนานนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะตรงที่จะผ่านตรงข้ามกับบริเวณสำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างสายใหม่บ้านบางเตยบ้านพร้าวเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยรถเยอะมากนะครับส่วนฝั่งกับการด้านขาเข้าไม่มีปัญหาคือก็มีแนวซ่อมสร้างด้วยนะครับบริเวณช่องทางหลักนี่แหละก็เลยเดี๋ยวต้องสอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าเอ๊ะเขามีการจัดการจราจรอย่างไรจะเลี่ยงอย่างไรนะฮะเดี๋ยวไปคุยกรณีของอุบัติเหตุที่บางนากันก่อนนะครับกับทางด้านของร้อยตำรวจเอกอุเทนสิริรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.บางแก้วนะครับสวัสดีครับรองสารวัตร
1: ครับผมครับครับพี่ครับ
0: ครับเทพรัตน์นะครับขาเข้าใช่ไหมฮะสารวัตร
1: ขาเข้าครับผมครับพอดีผมแจ้งเขาสับสนระหว่างขาเข้าเขาออกเขาไม่ได้ตรงนี้พี
0: ่ครับเป็นเหตุยังไงครับตรงนี
1: ้เป็นเหตุรถบรรทุกชนท้ายรถเก่งนะครับแต่ทีนี้มันงัดกันนิดหน่อยที่แรกเราแยกรถไม่ได้แต่เราจะเรียกรถทีนี้เราค่อยๆขยับแล้วเลยแยกรถได้ครับพี
0: ่อ๋อตอนนี้
1: เก็บเข้าข้างทางเร่งระบายแล้วครับ
0: โอ้แล้วรถ600ยังอยู่ไหมครับที่เกิดเหตุ
1: ครับตอนนี้รอประกันทั้งคู่ครับผม
0: อ๋ออยู่ข้างทางทั้งคู่เลยใช่ไหม
1: ครับผมครับครับ
0: โอ้ครับท้ายมีสะสมยาวไหมครับท้ายแถว
1: มันไม่น่ายาวนะแต่เดี๋ยวพอตอนนี้รถที่มันจะเบี่ยงเข้าคอมมาสิบมันเข้าไม่ได้ทีแรก
0: อ๋อมันเป็นช่วง
1: ผมกับลูกน้องกับสายเจอกำลังเร่งระบายอยู่ครับ
0: แต่มันเป็นช่วงเบี่ยงจากทางด่วนเข้าคู่ขนานอย่างนั้นใช่ไหมครับตรงนั้น
1: ครับผมครับครับส่วนมากจะตรงนี้ประจำครับผมเพราะถ้าทางหนึ่งก็เข้าอีกทางหนึ่งคู่ขนานมาทางตรง
0: อ๋อคือรถที่จะเบี่ยงเข้าคู่ขนานที่จะขึ้นทางด่วนด้วยใช่ไหมตรงนี้
1: ครับผมครับ
0: อ๋อครับครับ
1: ครับตอนนี้เร่งระบายอยู่ครับพี่ครับแป๊บนึงเดี๋ยวสักครู่คงจะขยับได้เรื่อยครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยครับ
0: เสียหายเยอะไหมครับสำหรับรถเก๋งเนี่ย
1: ไม่เพราะมันงัดกันเสียไปเพราะรถมาทางตรงกับรถนี่เบี่ยงเข้าคือน้องเขาจะคล่องเทียมกันแต่ว่าเขาไม่รู้พื้นที่เขาไม่ใช่คนพื้นที
0: ่อ๋ออย่างนั้นนะครับก็ครับเข้าทางทางแล้วเดี๋ยวน่าจะเคลื่อนย้ายภายในกี่นาทีข้างหน้าพอทราบไหมครับ
1: ครับผมครับก็เริ่มระบายได้เลยครับพี่ครับผม
0: เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมขอบคุณมากครับ
1: ครับผมครับครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกอุเทนสิริรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางแก้วนะครับก็นำเข้าข้างทางแล้วนะ6ล้อกับรถเก๋งนะครับกม10นะครับบริเวณจุดเบี่ยงช่องทางด่วนเข้าคู่ขนานเทพรัตน์นะครับนะก็เดี๋ยวเร่งระบายรถให้ก็มีทั้งคุณบางมัดแจ้งมาแล้วก็คุณเก่งด้วยนะครับขอบคุณทางสภ.บางแก้วด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะรัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคลางดำพร้อมเตรียมงบกลางสนับสนุนเชิงลุกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
6: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
1: ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่าปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรจึงได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีความรับผิดชอบชัดเจนและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรมีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้วใน7ด้านอาทิการเร่งและล่ากำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ร่าเพื่อควบคุมปริมาณจำนวนปลาบล็อกพื้นที่เสี่ยงอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอกระทรวงเกษตรจึงได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมการเที่ยวชมอยุธยาผ่านเรื่องเล่า5มิติในยามค่ำคืนถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท้าทายความกล้าที่ชวนขนลุกติดตามได้ในจิจ๊ะพาเที่ยวค่ะ
11: พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเมืองประวัติศาสตร์อย่างพระนครศรีอยุธยาจะกลายเป็นพื้นที่แห่งเรื่องเล่าความเชื่อและตำนานที่รอให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับงานเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรีอยุธยาขนหัวลุกที่ชวนออกเดินทางย้อนกาลเวลาผ่านมนตรามหาเสน่ห์5ข้อณวัดวรเชษฐ์ช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเรื่องราว5มิติของอยุธยาจะถูกถ่ายทอดผ่านการใช้แสงสีเสียงและเรื่องเล่าภายใต้แนวคิด Mystery and Legacy เริ่มจากมนตราแห่งประวัติศาสตร์ที่พาย้อนรอยอดีตผ่านโบราณคดีและร่องรอยแห่งกาลเวลาก่อนเข้าสู่มนตราแห่งศรัทธาซึ่งสะท้อนความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมามนตราแห่งการค้าขายและอาหารที่รวบรวมอาหารมงคลอาหารท้องถิ่นฟู้ดทรัคและของดีจากชุมชนขณะที่มนตราแห่งศิลปะไทยเปิดพื้นที่ให้สัมผัสผู้ปัญญาและงานฝีมือและที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือมนตราที่5ความลี้ลับ มื่อเรื่องเล่าจากสถานที่เก่าแก่ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านบรรยากาศยามค่ำคืนโดยเฉพาะเรื่องราวของศาลาวัดร้างที่ชวนท้าทายความกล้าและสัมผัสตำนานที่เล่าต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจีจ้าพาเที่ยวขอบอกว่างานเสน่ห์ไทยแอปพระนครศรีอยุธยาจะทำให้อยุธยาไม่ใช่แค่เมืองเก่าที่น่าเดินชมอย่างในอดีตแต่จะเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่แบบที่คุณต้องขนลุกอย่างแน่นอนนะครับ
12: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูอันนี้แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: 10 นาฬิกากับ12นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับทักทายทางด้านของคุณพัคเคอินด้วยนะครับนะบอกว่า10โมงเช้าค่ะวันนี้แดดค่อนข้างแรงย่านรังสิตนะครับแถวๆคลองเตยนี่แผ่วๆไปแล้วนะก่อนหน้านี้แดดแรงอยู่ตอนนี้เหมือนแผ่วๆแต่ว่าฝนก็ไม่มีนะครับสมุทรปราการดัชนีความร้อน35องศาแล้วนะครับอุณหภูมิ31จากคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับก็ณเวลานี้ในกรุงเทพก็ประมาณ29องศานะครับไม่พบกลุ่มฝนนะความชื้นสัมผัส 75% ก็ค่อนข้างอบอ้าวนะครับวันนี้พี่จุกระเบียบบอกว่าออกกำลังกายทำอย่างที่ดีเจพัดพูดเลยตามคำแนะนำของสสส.ก็ปั่นจักรยานทุกวันดีมากเลยครับนะสุขภาพแข็งแรงควบคู่กันไปกับการทานอาหารควบคุมอาหารออกกำลังกายนะครับพักผ่อนนะครับแค่นี้เองก็มีความสุขแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเข้ามาพิมพ์พูดคุยทักทายกันได้นะครับทาง YouTube JS100 Radio คุณฟังครับเดี๋ยวเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยแล้วก็ประเทศจะได้รับคุณฟังเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครสำหรับประชาชนคนไทยประชาชนทั่วไปประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้บ้างอย่างแรกเลยครับก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีนะครับทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆนะครับจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilienceโดยน้อมนำแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยครับการสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันครับจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลระดับสากลด้วยครับโดยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนเลยนะครับที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand ครับก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการประชุมครั้งใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพการจราจรนะครับดูการเคลื่อนตัวรอบในหลายๆจุดก็รถเยอะนะฮะนะก็เรียกได้ว่ามีการเดินทางเพิ่มเติมมามากขึ้นแล้วนะครับสำหรับรอบในนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสุขุมวิทนะครับเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวเนี่ยตามแยกต่างๆเนี่ยรถก็จะเยอะ ขาเข้าจากทองหล่อพร้อมพงมาอโศกแต่ก็ยังได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ด้านกลับการขาออกภาพรวมก็ยังถือว่าคล่องตัวนะฮะส่วนทางด้านของพระราม1ปทุมวันนะครับเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับโดยรอบแยกปทุมวันพระราม1นะครับจากทางเจริญผลเข้ามารถแน่นแล้วนะครับต่อเนื่องปทุมวันส่วนเฉลิมเผ่าไปราชประสงค์เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่รถเริ่มมากเพลินจิตชิดลมรถมากนะครับแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีผ่านแนวก่อสร้างราชเทวีแต่ยังตามได้นะครับเพราะว่าท้ายยังไม่ยาวช่วงเข้าแยกราชเทวีแต่รถที่ออกมาจากอนุสาวรีย์พญาไทนะครับรางน้ำเข้าแยกพญาไทแยกราชเทวีรถหนาแน่นครับศรีอยุธยานะครับลงจากจตุรทิศเข้าแยกพญาไทรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับนะลงมาทางด้านของมักกะสันก็รถเริ่มเยอะแต่ก็ยังลงตามได้ตลอดนะครับราชเทวีมักกะสันไปประตูน้ำกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังใช้การได้นะครับจากประตูน้ำไปแยกหมอเหลงแล้วก็ช่วงดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ก็ยังคล่องตัวนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของราชวิถีตึกชัยเข้ามาทางอนุสาวรีย์ก็ยังไม่มีปัญหานะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินปริมาณรถมากนะครับก็ได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟแต่ก็เคลื่อนตัวตามได้นะครับสาทรเหนือสาทรใต้ยังไม่ติดสีลมยังคล่องตัวนะครับวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกรถมากเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันรถเยอะกว่าจากแยกบ้านแขกเข้ามาทางวงเวียนใหญ่นะครับหนาแน่นนะครับลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ายังไม่ติดเคลื่อนตัวได้นะฮะส่วนการจราจรวงแหวนตะวันตกรถยังติดนะครับกรณีที่มีอุบัติเหตุรถกระบะคอบที่ไปพลิกตะแคงนะฮะก็ยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่มเติมบนทางด่วนให้นะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์สวัสดีครับคุณพัทรพันธ
1: ์ครับสวัสดีครับ
0: ครับบริเวณด่วนรามินทรานะที่มีแจ้งช่วงเหนือห้างแมคโครนะครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับมีเคลื่อนย้ายหรือยังครับ
1: ใช่ครับเป็นฝั่งของฉลองวัดครับทิศทางที่เป็นของเจริญโชคครับมุ่งหน้าไปทางอัลลงครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงบริเวณทางขึ้นด่านโยธินพัฒนาครับ
0: โยธินครับ
1: ผมตอนนี้ทางกู้ภัยของเราได้ทำการเคลื่อนย้ายค่อนข้างผลการติดขวางเรียบร้อยแล้วครับการชะลอตัวตอนนี้ก็ค่อนข้างคล่องตัวแล้วครับผมไม่มีหักแถวแล้วครับ
0: ก่อนหน้านี้ยาวหน่อยตอนนี้ดีแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมสายทางอื่นนี่เป็นยังไงบ้างครับวันเสาร์ด้วยวันนี
1: ้ก็จะมีจุดหนึ่งของสีดาครับเป็นฝั่งของแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทครับจุดชะลอตัวเนี่ยจะเป็นของเหนือตลาดนัดเจอจักรครับชะลอตัวช่วงทางขึ้นที่มาจากด่านย่านพหลโยธินตรงนี้สักเล็กน้อยครับท้ายแถวก็ประมาณสักกม.หนึ่งได้ครับเวลานี
0: ้ครับ
1: ส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับส่วนจุดอื่นๆของทางพิเศษค่อนข้างคล่องตัวครับในเช้าของวันนี้ครับ
0: ครับคนเดินทางออกไปอย่างชลบุรีนี่เยอะไหมครับบุรพาวิถีหน้าด่านชลบุรี
1: บุรพาตอนนี้หน้าด่านทางลงของบุรพามีทางแถวประมาณสัก400เมตรได้ครับอันนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร
0: ่เริ่มนะครับ
1: ครับผมเริ่มมีแล้วครับ
0: ครับก็ภาพรวมก็ยังถือว่าใช้การได้นะขึ้นไปใช้ทางด่วนในช่วงนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันช่วงต่อๆไปก็เชื่อแล้วเกินว่ารถก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับคุณพัทรพันธ์ครับ
1: ครับทุกคนดีนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคือก่อนหน้านี้อุบัติเหตุฉลองรัฐนะครับหรือว่าทางด่วนรามินทราที่ทางด้านขาเข้านะครับจากด่านโยธินพัฒนามุ่งหน้าด่านประชาอุทิศที่มีรถเก๋งเสียหลักหมุนนะครับท้ายแถวก่อนหน้านี้สะสมประมาณ3กิโลตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับแล้วก็ย้ายพ้นการกีดขวางการจราจรก็กลับมาสู่สภาพปกติแล้วนะฮะที่มีแจ้งเข้ามาทางด้านของมิตรภาพนะก่อนหน้านี้นะครับ มิตรภาพเป็นด้านขาเข้ากิโลเมตรที่48บวก900กลางดงนะรถเก๋งเสียหลักตกร่องกลางถนนมีบาดเจ็บ2รายนำส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องนะครับจุดนี้พื้นที่ของสภ.กลางดงผมเข้าไปดูการจราจรไม่ติดนะก็เกิดเหตุมาสักพักหนึ่งแล้วการจราจรไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่ที่มีกระทบก็คือด้านเดี๋ยวก่อนนะตรงแก่งคอยนะครับด้านขาออกนะตรงแถวๆเลยทางด้านของตรงข้ามกับโรงพยาบาลแก่งคอยไปเนี่ยนะครับมีเหมือนจะเคลื่อนตัวช้าอยู่นะฮะอยู่ช่วงหนึ่งน่าจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับมีชะลออยู่ประมาณสักกิโลเมตรเศษๆนะครับเป็นแนวเขตการทำงานนะครับของทางเจ้าหน้าที่ส่วนอันนี้เป็นภาพของกรณีอุบัติเหตุที่มิตรภาพฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่48บวก900นะครับช่วงกลางดงที่มีรถเก๋งเสียหลักไปตกร่องกลางถนนนี่ฮะเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio มีคนเจ็บ2รายนำส่งไปแล้วนะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องเนี่ยครับลงข้างทางรถเสียหายเยอะเหมือนกันเป็นช่องกลางนะฮะระหว่างช่องคือไปลงร่องกลางถนนน่ะนะคือพุ่งลงไปเลยหัวทิ่มลงไปเลยครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับก็ยังไม่แน่ใจถึงสาเหตุนะว่ามาอย่างไรแต่ก็ดูแล้วไม่มีคู่กรณีนะครับคือเสียหลักไปตกร่องกลางถนนเองเนี่ยเอ้าก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับการจราจรเพราะว่าเท่าที่ดูขาเข้านี่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับนั่นคือมิตรภาพนะครับส่วนทางคุณพันนี่แจ้งถนน3098นะครับนครปฐมอำเภอสัมพรานระหว่างที่ว่าการอำเภอสัมพรานมุ่งหน้ามาทางแยกสัมพรานเพชรเกษมการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับกลับกันก็คล่องตัวเมื่อสักครู่เห็นก่อนหน้านี้เข้ามาพิมพ์ผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับคุณพันนะบอกว่าก่อนหน้านี้อยู่ที่อำเภอนครชัยศรีโรงพยาบาลห้วยพลูการจราจรไม่มีปัญหาครับแดดร้อนมากนะฮะขอบคุณคุณพันด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาเมื่อช่วง 8:45 นาทีนะฮะแล้วก็ทางคุณบุญมีครับแจ้งมาบอกว่าลาดพร้าวก่อนหน้านี้ขาเข้าเนี่ยมีรถไปจอดเสียเป็นรถบัสสีขาวปากซอยลาดพร้าว 98/1 นะฮะอยู่ช่องทางด้านซ้ายใครเดินทางอยู่นะเวลานี้เคลื่อนย้ายหรือยังครับคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมได้นะครับลาดพร้าวปากซอย 98/1 ก็คือเป็นด้านขาเข้านะครับเพิ่มเติมได้นะครับว่าล่าสุดนี้ยังจอดเสียอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับรถบัสคันดังกล่าวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอดูล่าสุดลาดพร้าวนิดหนึ่งนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะรถน้อยนะครับคุณบัวจันทร์ครับสวัสดีครับคุณบัวจันทร
2: ์สวัสดีครับคุณพาร์ท
0: คุณบัวจันทร์มีอุบัติเหตุที่ไหนครับ
2: อยู่ช่วงลงสะพานสีเอี่ยมมานิดหนึ่งครับ
0: ลงสะพานสีเอี่ยมอันนี้เป็นด้านมุ่งหน้าทางไหนครับ
2: ขาเข้าครับผมศรีนครินทร์ขาเข
0: ้
2: า
0: ครับลงมา
2: คือผมวิ่งมาจากสีด่านเมื่อกี้
0: ครับ
2: มาถึงสีเบลลิ่งสีราชานี้รู้สึกว่าจะรถจะชะลอตัวตลอดเลยไงสลับจนนิ่ง
0: ครับ
2: ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงได้กว่าจะมาถึงตรงนี
0: ้หรอ
2: ครับแล้วมาเจอเหตุอยู่ตรงนี้แหละทางลงสะพานสี่เอี่ยมนี่แหละครับสี่เอี่ยมนี่แหละ
0: เป็นอุบัติเหตุยังไงครับเนี่ย
2: เป็นรถตู้ชนกับท้ายรถกระบะครับผม
0: ตู้กับกระบะอ๋ออยู่เลนไหนครับ
2: เลนขวาสุดเลยครับผม
0: โอ้เลนขวาสุดเลย
2: ลงสะพานมานิดนึงค่อนข้างอันตรายเหมือนกันแหละแต่ว่ารถติดคงไม่อันตรายหรอกตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ประกันภัยเข้ามาเคลียร์อยู่แต่ยังไม่เสร็จครับอีกสักพักนึงแหละ
0: มีการเอากลวยยางอะไรมาวางกั้นอะไรยังไงไหมครับ
2: ไม่มีครับผม
0: ไม่มีนะโอ้ใครอยู่ท้ายใครอยู่หน้าครับเนี่ย
2: อยู่ตอนนี้เจ้าที่ประกันอยู่ข้างหน้ารถไอ้กระบะนะครับไม่มีใครอยู่ท้ายครับอันตราย
0: หมายถึงว่าใครชนท้ายใครอ๋อ
2: รถตู้คนใดชนท้ายรถกระบะครับ
0: อ๋อมีเจ้าหน้าที่มี
2: รถไอ้ที่วิ่งทางขวามาก็คือต้องเบี่ยงออกทางเลนซ้ายหมดเลนกลางเลนกลางก็คือโดนไปอีกครึ่งเลน
0: ครับ
2: มันก็เลยทำให้รถแบบติดสะสมไง
0: อ๋อแสดงว่าเสียไปขวา1ช่องทางครึ่งใช่ไหม
2: ใช่ครับประมาณนั้นครับเพราะว่าท้ายของรถตู้มันโดดมาอีกทีนึง
0: อู้ท้ายยาวเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต
2: ่แต่เลยมาเลยเห็นมาก็คล่องตัวดีนะคุณพัฒน์ไม่มีปัญหามาได้เรื่อย
0: ๆชะลอตั้งแต่ตรงข้ามแมคโครเลยเนาะตรงเนี้ย
2: ใช่ครับ
0: โอ้
2: แล้วก็ขาออกก็คล่องตัวดีครับไม่มีปัญหา
0: ครับตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับเนี่ยคุณบัวจันทร
2: ์ตอนนี้ผมเลยจุดเกิดเหตุมาผมรอดอุโมงค์พ้นอุโมงค์มาแล้วครับ
0: อุโมงค์สีอุดมมาแล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: ลงอุโมงค์รถเยอะไหม
2: ก็ค่อนข้างหนาแน่นอยู่แต่ว่ามาได้เรื่อยๆครับคุณพัฒน์ไม่ถึงกับติดครับ
0: ครับได้เลยแดดแรงไหมครับทางนั้น
2: อะไรนะครับ
0: แดดแรงไหมครับทางนั้น
2: ก็แดดอ่อนๆนะครับคุณพัฒน์ไม่ถึงกับแรงครับ
0: ครับ
2: อากาศกำลังดีเลยวันนี
0: ้โอเค
2: ตอนแรกปลายทางผมไปมุ่งหน้าไปบางกะปิอะไรวันนี้
0: อ๋อใช้สีนครินยาวเลยเนาะใช่ไหม
2: ครับ
0: ไม่ติดนะเท่าที่ดูเนี่ยโล่งๆแต่ว่าเดี๋ยวไปรอส
2: ักหน่อยมาได้เรื่อยๆครับคุณพัน
0: เดี๋ยวเข้าลำสาลีอาจจะมีรถเยอะนิดนึงนะได้คร
2: ับตอนนี้ผมเยอะหน้าพาราไดซ์ละ
0: อ๋อ
2: ใช่คอนาซีคอนนั่นแหละ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับที่ช่วยแจ้งเข้ามานะครับคุณเบอร์จัน
2: ครับด้วยความยินดีครับ
0: ขอบพระคุณครับสวั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ รถเติมเยอะสีนครินด้านขาเข้าชะลอตั้งแต่ฟูดแลนด์จุดหนึ่งนะครับแบริ่งจุดหนึ่งชะลออีกทีก็เนี่ยแหละอุบัติเหตุท้ายอยู่บริเวณตรงข้ามกับแมคโครสีนครินนะครับรถเจอนะสีนครินขาเข้าบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามแยกสีเอี่ยมมีอุบัติเหตุนะครับรถตู้กับรถกระบะมีเจ้าหน้าที่ประกันมาแล้วขวางไปช่องทางขวา1ช่องทางครึ่งนะครับการจราจรชะลอตัวช้าขอบคุณทางคุณบัวจันทร์ด้วยนะครับเนี่ยพอเห็นอะไรก็แจ้งเข้ามาเถอะคุณผู้ฟังเนี่ยเพราะบางท่านเข้าใจครับพอรถติดอยู่ข้างหลังก็อยากจะรู้เหมือนเอ๊ะมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าคือถ้ารู้ก็จะได้โล่งอกก็จะได้เลี่ยงก็จะได้ทราบนะครับคือขอให้ทราบสาเหตุอะว่ามีอะไรอันนี้ก็เป็นกรณีของศรีนครินทร์ใครตามหลังมาจากศรีเทพาแบริ่งศรีครินทร์ยังไงก็ทราบเป็นข้อมูลนะครับมีอุบัติเหตุเชิงทางลงสะพานข้ามแยกสีเอี่ยมอยู่เลนขวานะครับก็ให้ชิดซ้ายไปก่อนคุณพันครับสวัสดีครับคุณพัน
3: สวัสดีครับพี่พันอยู่เพชรเกษมขาเข้าพี่จากหนองแขมมุ่งหน้าสาย3มันมีอะไรไม่รู้พี่จอดนิ่งเลยครับผม
0: เอาหนองแขมมุ่งหน้าสาย3
3: ถูกต้องครับมอเชียร์เขาพร้อมรับปริญญาป่ะคร
0: ับ อ๋อ
3: มีป่ะไม่รู้นะ
0: เหรอฮะมันนิ่ง
3: หรือว่ารถขับรถเรือรถอยู่เดินไม่รู้พี่พัดหยุดนิ่งๆเลยครับผมขาออกไม่มีปัญหาครับผม
0: อ๋อเหรอครับขาออกยังได้นะ
3: ครับขาออกวิ่งได้ดีครับผม
0: เออแล้ว
3: ผมอยู่ตรงปากซอย18 11เนี่ยครับผม
0: อ๋อตรงมาเจริญใช่มั้ยตรงนั้น
3: ใช่ๆครับขาเข้าพอดีเลยครับผม
0: นิ่งมากี่นาทีแล้วครับเนี่ย
3: นิ่งมาประมาณไม่ถึง10นาทีมั้งพี
0: ่อ๋อคือหยุด
3: ตอนนี้หยุดนิ่งๆหรือว่ารถกลับรถก็ไม่รู้นะ
0: เออเดี๋ยวดูนิดนึงนะ
3: เป็นเสียงไม่งั้นก็น่าจะมอเตอร์ไซค์มีความรับปัญญาว่า
0: แต่ยังไม่ได้รับรายงานมานะเดี๋ยวนะ
3: ยังไม่รับรายงานเหรอพี่วันสงสัยกำลังเรียกครับพี่น่าจะรถยูเทิร์นมั้งครับ
0: ครับ
3: กำลังกระดิบกระดิบ
0: เออรถเจอแค่ตรงเนี้ยเน
3: าะจริงไปอย่างนี้มันวีมาจากโดนตีม
0: มันติดถึงเออใช่แถวๆหน้ามอเอเชีย
3: ใช่ครับหน้ามอเอเชียนี่แหละคร
0: ับ แค่ตรงนี้ถ้าเลยไปก็คล่องตัวนะ
3: ครับน่าจะมีอะไรเปล่าพี่อุบัติเหตุหรือเปล่าไม่รู้
0: เดี๋ยวต้องผ่านหรือเปล่าฮะคุณพัน
3: ผ่านครับผ่านเพราะต้องผ่านเรือตรงนี้ครับผม
0: เดี๋ยวอาจจะฝากเพิ่มเติมหน่อยแล้วเขา
3: ตอนนี้ผมอยู่110/4ครับกำลังได้ขยับพี่วัด
0: ครับโอ้จริงๆก็โล่งมาตลอดเลยเนาะก็มาติดตรงนี้แหละ
3: ใช่ครับจากอ้อมใหญ่จากอ้อมน้อยอ้อมใหญ่มาอ้อมใหญ่อ้อมน้อยมาโล่งตลอดครับแล้วงานตรงนี้ก่อสร้างก็ไม่มีปัญหานะพี่ซอยเทียนดัดซอยหมอสีครับ
0: ครับ
3: ก็ใช้การได้ดีจะแดดแรงนะพี่วัด
0: โอ้แดดแรงเนาะตรงนั้น
3: คือจริงๆแรงขึ้น31 องศาครับ
0: ไปเร็วมาก
3: มาแรงครับมาแรงเมื่อคืนนี่ถล่มโอ้ย
0: อยู่ที่ไหนครับเมื่อคืนเนี่ย
3: เมื่อคืนนี่แถวที่ลินดอนเนี่ยครับผมไปโดนแถวที่ลินดอนหนักเนี่ย
0: ครับ
3: ครับแล้วก็ยาวไปถึงบ้านเลยพี่วัน
0: เออตกหนักจริงๆเมื่อคืนมีตรงไหนที่น้ำท่วมบ้างไหมเมื่อคืนเนี้ย
3: ไม่มีครับเดี๋ยวบนลมไม่มีครับผม
0: เ
3: ดี๋ยวบางป่วยเดี๋ยวบนลมไม่มีครับผม
0: ครับ
3: ถ้าพี่พัดมาเดี๋ยวจะรันนะมันจะมีเลยวัดไข่เจี้ยมาพี่พัดมันจะมี 6.5 เองนะพี่พัด
0: อ๋อเหรอครับกลางวันนี่เหรอฮะกลางวันเหรอครับ
3: ใช่ 6.5 มันเป็นถ้าเป็นเวลา4ทุ่มนี่มันจะ 5.5 พี่พัด
0: อ๋อช่วงโปรโมชั่นเปิดสเตชั่นใหม่แน่ๆ
3: ข้ามวัดไก่เตี้ยมามันจะมีปั๊มแก๊ส LPG แล้วก็มันอยู่ข้างในปั๊มครับผม
0: อ๋อครับ
3: มี12สายพี
0: ่ได้เพิ่มเติมกันเนาะ
3: ตาเบื่อมาทางบรมครับผม
0: เอ๊ะผมเข้าไปดูในเพจของมหาวิทยาลัยเอเชียคเนเขาก็ไม่ได้มี
3: ไม่มีนะพี
0: ่ไม่มีแจ้งนะเรื่องของการรับปริญญา
3: ผมว่าจะมีอุบัติเหตุแล้วครับไม่งั้นก็อาจจะมีปัญหาตรงสาย3
0: อ๋อครับเดี๋ยวคุณผ่านอาจจะถ้าเห็นสาเหตุเพิ่มเติมให้หน่อยนะ
3: โอเคได้ครับได้คร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะครับก็เป็นแนวร่วมในการร่วมรายงานนะแถวย่านเพชรเกษมทางเนี้ยนะครับมาตลอดเลยนะฮะก็มีสะดุดนิดนึงนั่นแหละช่วงที่จะผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเน่นะครับแต่รถเยอะเหมือนกันเยอะมากด้วยนะครับช่วงเนี้ยนะก็สายๆมานี่ก็เรียกได้ว่ารถเพิ่มขึ้นในหลายเส้นทางแล้วนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของรฟม.นี่เขาก็มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับคุณผู้ฟังครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ครับช่วงสะพานพุทธดาวขนองนะครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณปิโยแก๊สถึงโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์และฝั่งขาออกนะครับบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 33/1 ถึงบ้านสุกี้ชาบูเพื่อดำเนินงานเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์และงานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับช่วงระหว่างวันที่1กรกฎาคมนะครับเรื่อยไปจนถึง30กันยายนนี้นะครับนะก็ดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยผู้ใช้เส้นทางครับทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรนะครับทางนี้ครับการปิดเบี่ยงงานจราจรดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นนะครับโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผู้ใช้เส้นทางนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0843565211ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะและที่ LINE @mrtpurpleline ด้วยนะครับขอบคุณรฟม.ด้วยนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมให้กับทางคุณพันธ์นะมีคุณวันบางรักเนี่ยเขาช่วยเพิ่มเติมมาให้นะครับบอกว่าเพชรเกษมนะครับช่วงมอเอเชียเนี่ยมีรถพ่วงรอกลับรถหลายคันทำให้รถชะลอตัวนะครับทางสน.หนองแขมแจ้งว่ายังไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะครับในพื้นที่นะครับก็รถใหญ่เยอะนะครับจุดกลับรถตรงนั้นขอบคุณทางคุณวันบางรักด้วยนะครับที่ช่วยแจ้งเพิ่มเติมกันมาด้วยนะครับสวัสดีทางคุณบุญชนะด้วยทาง YouTube วันนี้วันเสาร์ใช่ครับวันเสาร์ถูกต้องครับผมคุณพักคินบอกว่าดูเรดาร์ไร้กลุ่มฝนตอนนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเรา ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

คุณผู้ฟังครับการจราจรวงแหวนต้นตกรถยังติดนะด้านขาออกนะครับที่มีอุบัติเหตุรถกระบะคอกนะครับที่ไปเสียหลักพลิกตะแคงเนื่องจากยางแตกนะฮะท้ายยาวขึ้นด้วยนะครับเนี่ยจุดที่เกิดเหตุก็คือกลางสะพานข้ามคลองควายนะครับก่อนถึงต่างระดับปทุมเสนา1กิโลเมตรตอนนี้ท้ายแถวนะครับท้ายแถวนี้อยู่บริเวณก่อนถึงต่างระดับลาดหลุมแก้วนะครับก่อนถึงทางแยกต่างระดับลาดหลุมแก้วนะหนาแน่นมากด้วยนะครับทั้งคู่ขนานที่จะผ่านทางด้านของต่างระดับทางแยกแล้วก็ช่องทางหลักเนี่ยพอผ่านต่างระดับทางแยกลาดหลุมแก้วไปก็จะต้องเบี่ยงเข้าคู่ขนานด้วยนะครับเพราะว่าจุดนี้มันจะมีการซ่อมสร้างเดี๋ยวทำให้การจราจรนี่ติดขัดนะครับคือบางช่วงเนี่ยเข้าช่องทางหลักได้แต่ก็ต้องเบี่ยงออกคู่ขนานเนี่ยนะฮะท้ายนี่ตอนนี้ประมาณ4กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยนะครับติดขัดหนักมากนะครับวงแหวนตะวันตกทิศทางด้านขาออกนะก็คือตัวของรถกระบะเนี่ยเขายางแตกแล้วเสียหลักพลิกตะแคงซึ่งเบื้องต้นเนี่ยที่แจ้งมาก็คือไม่มีคนเจ็บนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วง10นาฬิกา33นาทีเนี่ยนะฮะทางสพสามโคกเพิ่มเติมมาว่าเคลื่อนย้ายรถพ้นการกีดขวางแล้วนะครับแต่ทีนี้ยังมีสะสมอยู่นะก็เพิ่งจะเคลื่อนย้ายไปนะครับเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะกำลังเร่งระบายรถอยู่นะครับคนเดินทางออกเยอะด้วยนะครับช่วงเวลานี้ส่วนคุณพันนี่แจ้งเพิ่มเติมมาให้นะครับบอกว่าช่วงหน้าหมู่บ้านสีเพชรซอยเพชรเกษม106เนี่ยมีการทำงานปรับผิวจราจรบริเวณเกาะกลางนะครับนะก็คือด้านขวาเนี่ยแหละบริเวณเกาะกลางทำให้รถเนี่ยชะลอตัวแล้วก็ช่วงบริเวณจุดกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนที่มีรถพ่วงหลายคันนะครับลักษณะบรรทุกของมาลงตรงจุดทำงานด้วยนะฮะก็คือกำลังรอกลับรถที่จะต้องตีวงค่อนข้างกว้างเพราะเป็นรถใหญ่เลยทำให้รถชะลอตัวนะครับทั้ง3ช่องทางที่คุณวันบังรักเพิ่มเติมมาให้กับเราด้วยนะฮะขอบคุณทั้ง2ท่านเลยนะครับส่วนมิตรภาพด้านขาออกนั่นไงว่าแล้วมีการทำงานเพราะว่ารถจะเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณก่อนถึงหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวางคือตรงนั้นจะมีงานซ่อมผิวการจราจรมีท้ายแถวสะสมประมาณ1กิโลเมตรนะครับด้านขาออกนะครับมิตรภาพนะย้ำนะครับบริเวณก่อนถึงหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวางมีงานซ่อมผิวการจราจรนะทำให้สะสมอยู่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับส่วนฝั่งกับการขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็340นะครับกิโลเมตรที่61อำเภอบางประม้าเนี่ยนะครับด้านขาออกใช้ได้2ช่องทางนะครับก็เป็นการปิดเบี่ยงการจราจรด้วยนะครับแนวซ่อมสร้างรถเยอะนะครับรถเริ่มเดินทางออกเยอะเหมือนกันขาเข้ายังคล่องตัวนะครับแต่ขาออกที่บริเวณที่มีแนวซ่อมสร้างเนี่ยกิโลเมตรที่61นะก็รถเยอะนะครับการจราจรก็เคลื่อนตัวตามได้ช้าๆนะบรมราชชนนีคู่ขนานลอยฟ้านะครับบริเวณด้านขาเข้านะครับจากต่างระดับฉิมพลีมาทางสาย1เนี่ยรถเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีเหตุหรือเปล่านะครับรถเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านสาย1มาเนี่ยด้านขาเข้าท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับชะลอช้าตั้งแต่ตรงข้ามกับสายใต้นะครับแต่ว่าพื้นราบยังใช้ได้นะครับทางบรมราชชนนีเนี่ยแต่ว่าคู่ขนานลอยฟ้าด้านบนน่ะดูเหมือนรถจะติดอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าตรงข้ามเซ็นทรัลเวสต์วิลดูเหมือนรถชะลอช้านะครับในช่องทางคู่ขนานนะครับแล้วก็ต่อเนื่องข้ามคลองมหาสวัสดิ์รถมากนะครับตรงนี้เป็นจุด

จำนะที่จะผ่านข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะฮะส่วนมอเตอร์เวย์ M82 คุณฟังมีการซ่อมหลุมนะครับหลังจากที่ได้รับการประสานงานว่ามีผิวทางยกระดับ M82 ขาออกนะครับใกล้เคียงกับเซ็นทรัลมหาชัยคือลักษณะเนี่ยเป็นหลุมทางกรมทางหลวงมีการแจ้งผู้รับจ้างนะครับนะให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเราติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะใครที่ใช้ M82 นี่ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันด้วยนะครับเนี่ยเขาก็ทำการซ่อมแซมนะครับเนี่ยฮะเราขึ้นภาพให้ดูก็คือมีการแจ้งผู้รับจ้างนะครับให้เข้าดำเนินการแก้ไขจุดที่มีการชำรุดนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวได้เพิ่มเติมกันว่าดำเนินการแล้วเสร็จหรือยังนะครับเดี๋ยวติดตามต่อนะฮะใครที่ใช้มอเตอร์เวย์ M82 ก็รายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับคุณบุญชนะขอบคุณนะครับบอกดีเจพัดพูดจาเพราะมากครับขอบคุณมากๆอยุธยาอากาศดีมากครับนะคนไปเที่ยวเยอะหรือเปล่าครับอากาศไม่ค่อยร้อนใช่ไหมโอ้น่าไปนะเอาใครจะไปอยุธยาไปสมทบได้เลยนะครับคุณบุญชนะบอกว่าอากาศดีมากนะครับน่าจะไม่ค่อยอบอ้าวเท่าไหร่เนาะนะฮะคุณวิรัตที่บอกว่าวันนี้ที่สวนวารีพิรมมีตลาดนัดนะครับคนน่าจะเยอะเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยกันเพิ่มเติมให้ทาง YouTube JS100 Radio นะครับช่วยกันเติมช่วยกันพิมพ์ช่วยกันทักนะฮะก็พูดคุยกันได้คุณฟังวันนี้นะครับทางพิเศษทางด่วนบุรพาวิถีเนี่ยเขาจะมีการปิดนะครับปิดทางขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีเพื่อติดตั้งป้ายแนะนำจราจรวันนี้จะเป็นคิวของด่านบางประกงนะครับด่านบางประกง2ทิศทางมุ่งหน้าชลบุรีนะก็จะมีปิดทางขึ้นนะครับเวลา16:30นะฮะจนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็ที่ด่านบางวัวทิศทางมุ่งหน้าชลบุรีเช่นเดียวกันก็จะปิดทางขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีเวลาเที่ยงคืนครึ่งจนถึง14:30นะครับ2จุดนะที่มีการปิดทางขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีนะครับนะเมื่อคืนก็มีการดำเนินการกันไปนะทั้งด่านบางสมัครด่านบางประกง1ด่านบางประกง2นี่เดี๋ยวจะเริ่มคืนนี้นะก็ฝากเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับคือพื้นราบด้านล่างเนี่ยก็มีแนวซ่อมสร้างนะครับของเทพรัตน์หลายจุดอยู่เหมือนกันนะก็จะมีการเบี่ยงการจราจรหลายจุดนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คือเดี๋ยววันอังคารที่15กันยายนเนี่ยถึง30พฤศจิกายนเขาก็จะมีปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการซ่อมช่องทางหลักในฝั่งขาเข้าของถนนเทพรัตน์บริเวณกิโลเมตรที่27+500ถึงกิโลเมตรที่30+000ฝั่งช่องทางหลักขาเข้ากรุงเทพนะครับก็จะมีการเบี่ยงให้ไปใช้รีเวิร์สเลนในฝั่งขาออกด้วย1ช่องเดี๋ยวจะเริ่มดำเนินการเพิ่มเติมอีกจุดนึงในช่วงวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง30พฤศจิกายนก็เท่าไหร่อ่ะ2เดือนประมาณนี้นะประมาณ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับส่วนกรณีของมอเตอร์เวย์ M82 เนี่ยนะที่มีการซ่อมหลุมนะครับล่าสุดก็เพิ่มเติมมากรมทางหลวงบอกว่าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขึ้นไปใช้ได้นะครับแล้วก็คุณฟังเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับมีคุณเล็กมหาชัยเขาแจ้งมาเนี่ยประมาณกิโลเมตรที่25-26บริเวณตรงข้ามเหนือเซ็นทรัลมหาชัยอ๋อเนี่ยแหละหลุมดังกล่าวนี่แหละนะครับคือตอนนั้นเนี่ยที่เขาแจ้งมาเนี่ยบอกว่าหลุมเนี่ยกว้างประมาณเกือบเมตรน่ะนะครับยาวประมาณล้อรถยนต์ขับผ่านแล้วจะมีเสียงดังด้วยนะฮะก็ทางคุณเล็กมหาชัยก็แจ้งมาว่ามันอันตรายนะครับเราก็เลยประสานไปกับ
ทางด้านของคุณเจษดาพยงศรีนะครับวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษนะครับก็รับเรื่องแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปดำเนินการแก้ไขให้เนี่ยนะครับก็เป็นหลุมดังกล่าวนี่แหละที่เขาก็ไปดำเนินการนะครับแก้ไขกันเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เปิดการจราจรได้นะครับขอบคุณนะทางด้านของคุณเล็กมหาชัยที่ช่วยกันแจ้งมาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับส่วนช่วงนี้นะครับ10นาฬิกากับ56เนี่ยนะฮะดูคือระหว่างที่เขาซ่อมเนี่ยก็เรียกได้ว่าคือเนื่องจากพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับก็ประมาณเป็นเมตรเนาะความยาวอ่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แล้วเสร็จแล้วนะฮะใครที่ขึ้นไปใช้ก็นะค่อนข้างคล่องตัวละสำหรับมอเตอร์เวย์ M82 นะครับช่วงนี้10นาฬิกา56นาทีเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธมลรัฐขันธวินหุค่ะเตรียมชงไทยช่วยไทยพลัดเข้าครม.สัปดาห์หน้าค่ากระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยปิดน้ำตกในพื้นที่ชั่วคราวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายสุรศักดิ์เผยไทยเที่ยวไทยพลัดเตรียมเสนอครม.เปิด1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พักสูงสุด 2,000 บาทพร้อมคูปองท่องเที่ยวค่ากระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพัดโดยระบุว่าเป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในไตรมาส4ของปี2569และเป็นไตรมาส1ของปี2570โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก1ติดจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทหากเกินกว่านั้นนักท่องเที่ยวต้องจ่ายส่วนต่างเองนอกจากนี้มีคูปองท่องเที่ยวเมืองหลัก 1,500 บาทและเมืองรอง 2,000 บาทต่อติดลักษณะคล้ายกับโครงการคนละครึ่งคือรัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายอีกครึ่งนึงโดยขยายการใช้คูปองจากร้านอาหารครอบคลุมร้านสปาร้านขายของที่ระลึกร้านนวดรวมถึงการท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังและล่องเรือเบื้องต้นเปิด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์คาดเปิดลงทะเบียนต้นเดือนตุลาคมนี้และเริ่มเปิดใช้สิทธิ์วันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569ก่อนเว้นช่วงปีใหม่และกลับมาใช้สิทธิ์อีกครั้งในต้นเดือนมกราคมปี2570โดยนายจุลศักดิ์ระบุว่าจะเสนอครม.ใช้เงินจากพรบ.เงินกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทส่วนการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาที่พักโดยกระทรวงการคลังจะกำหนดโดยให้ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารยืนยันราคาเดิมเนื่องจากช่วงโครงการเป็นช่วงไฮซีซั่นพร้อมเปิดให้ร้องเรียนได้หากพบการขึ้นราคาโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเที่ยวเร่งตรวจสอบและดำเนินการนี่เป็นผลจากยุพฤกษ์แต่งงานครับ
4: เช้าวันนี้เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกหมอกฟ้ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่จึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดการร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติหวังฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาคส่วนราชการและชุมชนให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอดติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารผ่านที่3203และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณเขตป่าชุมชนบ้านชำนาญจุ้ยตำบลบ่อภาคโดยมีการปลูกไม้ท้องถิ่นอาทิต้นยางนาต้นประดู่และกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆรวมจำนวน500ต้นบนเนื้อที่3ไร่กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ำต้นทุนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำเพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศสืบไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
8: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะท่ามนรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 11:15 นะครับติดตามกันต่อกับจอสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงใกล้เที่ยงนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะฮะลัคกี้เดือน9แถมฟรีนะครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนะครับเขามีแถมฟรีน้ำพริกเผาไทยนะครับขนาด114กรัมนะครับคุณผู้ฟังต้อนรับเดือน9นะครับแม่ประนอมจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์โปรแรงครับเอาใจสายช็อปเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนะครับครบ259บาทต่อ1ใบเสร็จในร้านออนไลน์นะครับของร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official บนแพลตฟอร์ม Shopee นะครับรับฟรีทันทีครับเป็นน้ำพริกเผาไทยขนาด114กรัมผู้ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับทุกเมนูโปรดของคุณนะครับโดยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แบบฉบับไทยแท้ที่คุณคุ้นเคยย้ำนะครับของแถมมีจำนวนจำกัดนะคุณผู้ฟังต้องรีบเลยนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่1กันยายนนะครับถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับนะย้ำนะครับถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นคุณผู้ฟังเข้าไปช้อปปิ้งได้นะครับที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official แพลตฟอร์ม Shopee นะครับครบ259บาทต่อ1ใบเสร็จนะรับฟรีไปเลยนะครับน้ำพริกเผาไทยขนาด114กรัมนะครับรีบหน่อยนะครับของแถมมีจำนวนจำกัดด้วยผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียครับได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะครับติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.maepranom.com/th/homepage นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมด้วยนะครับมาติดตามดูเรื่องของการเดินทางกันต่อนะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับจรัญสนิทวงด้านขาเข้าครับบริเวณตรงข้ามซอยจรัญ53 MRT บางยี่ขันนี่นะฮะตรงนั้นมีเหตุรถบรรทุกมีคนเจ็บนะครับอยู่ใต้รถบรรทุกด้วยนะครับท้ายแถวมีสะสมประมาณ1กิโลเมตรจอสร้อยประสานไปกับสน.บวรมงคลให้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับคุณหมอจะมา เพิ่มเติมสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์ครับสวัสดีครับจอสร้อยทุกท่านครับเมื่อวานนี้11กันยาแล้วนะพัฒน์นะโอ้โหแต่42ชีวิตเลยนะคร
0: ับ เยอะมากเลยนะเมื่อวาน
1: ท้องถนนทั่วประเทศเลยนะครับ42ชีวิตนี่เยอะมากกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานนี้เลยนะ
0: ครับ
1: โอ้ทำไปเล่นไปนะครับเมื่อก่อนโควิดนี่อันตรายมากเดี๋ยวนี้นี่ตายน้อยไปเยอะเลยนะครับ
0: ใช่
1: ครับโอ้โหประเทศยังไม่แผ่วเลยนะครับยังไม่แผ่วดูภาพรวม11วัน358ชีวิตครับ
0: ครับ
1: เสียความกังวลตลอดที่คุณในประเทศไทยนะแต่ถ้าภาพรวมตั้งแต่ต้นปีนะครับปีนี้ถึงเมื่อวานเนี่ย 8,821 ชีวิตนะเฉลี่ยเดือนละพันกว่าเดือนละพันกว่า
0: เด
1: ือ
0: นละนะโอ้โหครับ
1: เดือนละนะครับ
0: คุณ
1: เทียบกับปีที่แล้ว 8,500 ท่วนเนี่ยนะครับแปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปถึง321ชีวิตนะครับ 321ชีวิตโอ้ยก็ยังเยอะกว่าปีที่แล้วอยู่ดีอ่ะนะครับไม่เคยดีเมื่อวานในกรุงเทพก็3ชีวิตนะสูญเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศเป็นเรื่องที่ไม่ควรปล่อยผ่านนะ
0: ค
1: ือไม่ใช่บอกว่าเป็นแค่สถิติเท่านั้นไม่ใช่นะต้องบอกว่านี่คือความสูญเสียมหาศาลนะครับและที่สำคัญคือมันป้องกันได้ครับผมนี่แหละครับที่ทำให้ผมต้องมาบอกทุกวันเลยว่ามันเท่าไหร่นะพื้นกินปอกกันเมาแต่ว่าปล่อยให้คนในประเทศประมาณ35คนต่อวันเนี่ยเสียชีวิตแบบมันไม่ได้อะไรคืนมาเลยครับ
0: ซึ่งไม่น่าจะเสียนะ
1: เปล่า
0: ค่ะเสียเปล่า
1: ส่วนใหญ่นี่มันอยู่ในสุขภาพดีด้วยนะ
0: ครับ
1: มันก็เป็นอาการลมมะเร็งอะไรอย่างนั้นเลยนะก็เลยเป็นโรคหัวใจออกไปสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ไปเสียชีวิตที่อย่างนั้นแหละเน
0: ี่
1: ยเขายังไม่ถึงเวลาไม่ถึง อะไรวัยที่จะต้องเสียชีวิตนี่แหละครับเป็นต้องการเราจึงต้องการนโยบายที่ทำให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัยมากกว่านี้จากรัฐบาลครับ
0: ครับ
1: ซึ่งผมก็เรียกร้องทุกวันนะครับ
0: ใช่
1: ยังไม่มียังไม่มีเห็นนโยบายที่ประกาศออกมาชัดเจนเหมือนที่เขาทำเรื่องเศรษฐกิจอันนั้นดีนะ
0: ครับ
1: ชอบนะเศรษฐกิจคนละครึ่งคนละให้เนี่ยนะครับผมยังเนี้ยนะครับเราอยากจะได้นโยบายที่ชัดเจนจับต้องได้มีเรื่องอะไรโครงการหรือว่ามาตรการที่ชัดเจนว
0: ่
1: าจะต้องทำยังไงอะไรยังไงแล้วก็จะต้องทำยังไงและมีการวัดผลได
0: ้ครับ
1: นะครับไม่ต้องให้ผมมาบอกว่าติดท้ายวันหนึ่งมีเฉลี่ย
0: 35
1: คนไม่ไหวเนี่ยทุกคนนะครับก็จะเรียกร้องไปจนกว่าฉันจะออกมานะคุณทัศน์
0: คร
1: ับ ขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบพระคุณคุณหมอนายแพทย์จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิหมอไม่ขับด้วยนะครับแล้วก็คุณหมอก็มาสะท้อนตัวเลขนะครับทุกวันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอุบัติเหตุมันยังสร้างความสูญเสียโอ้โหตัวเลขของเมื่อวานนี้42รายเยอะมากนะครับแล้วก็ดูตัวเลขของปีนี้กับปีที่แล้วนี่ปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วมากทีเดียวนะครับก็มาจากหลากหลายสาเหตุนะคุณผู้ฟังถ้าพิจารณาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุเนี่ยการขับรถนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุบุคคลการขับรถโดยประมาทขับรถเร็วขับรถขณะมึนเมาใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคนเดินถนนคนข้ามถนนนะครับไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอยนะครับก็ถูกรถชนบ้างสาเหตุจากรถก็เช่นเรื่องของอุปกรณ์ในรถอาจจะมีความบกพร่องนะครับเรื่องของระบบเบรกนะครับไฟส่องสว่างอะไรแบบนี้ทุกอย่างมันเป็นปัจจัยเสริมทั้งนั้นนะครับที่ต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอุบัติเหตุนะครับการไม่ชินทางนะครับไม่เข้าใจเครื่องหมายสัญญาณนะบริเวณทางร่วมทางแยกทางโค้งอะไรต่างๆก็ไปใช้ความเร็วนะครับซึ่งสาเหตุจากธรรมชาติก็มีเหมือนกันนะเวลาที่ฝนตกหนักๆหมอกลงจัดๆมันก็ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนั้นนะครับหลักๆจริงๆก็ขึ้นอยู่กับเรานี่แหละตัวบุคคลนะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเวลาที่ฝนตกเราสามารถที่จะชะลอการเดินทางได้หยุดการเดินทางได้นะครับในส่วนของทางโค้งเราสามารถที่จะลดความเร็วได้นะครับยิ่งถ้าเราไปเพิ่มความเร็วมันก็จะมีความเสี่ยงกับการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นด้วยนะฮะถนนหนทางที่เราไม่คุ้นชินเส้นทางนะครับก็อย่าเพิ่งไปใช้ความเร็วนะครับช่วยกันครับผู้ฟังลดปัญหาอุบัติเหตุบ้านเราจะได้เป็นประเทศที่เดินทางปลอดภัยนะครับนะแล้วก็ไม่ทำให้การจราจรมีปัญหาสะดุดเนื่องจากสาเหตุของอุบัติเหตุด้วยทำให้รถติดด้วยคุณผู้ฟังก็ยังคงต้องย้ำแล้วก็ฝากกันไว้นะครับอยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการดีๆโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยที่ร่วมกับร่วมกับจสร้อยของเราจัดทำโครงการคนรักรถนะครับก็สืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่แหละมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละวันนะครับใครที่เข้าร่วมนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนถ้าคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดทั้งการทำประกันประเภท1และประเภทที่3แล้วก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าคุณทำประกันประเภทที่1รถเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันเข้าร่วมได้นะครับผ่อนได้ 0% นาน6เดือนประเภทที่3ก็มีเงินกองทุนคืนให้นะครับเก๋งส่วนบุคคลสมัครได้ปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ผ่อนได้ 0% 3เดือนโครงการคนรักรถนะครับต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่021500888กับบริษัทวิริยะประกันภัยขอบคุณวิริยะประกันภัยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทาง10ตำรวจตรีนิติวัฒน์เทพเศรษฐานะครับจราจรสน.บวรมงคลนะฮะอุบัติเหตุที่จรัญสนิทวงศ์สวัสดีครับผู้หมู่ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับตรงจุดนี้นี่ลักษณะเหตุเป็น6ล้อเหรอฮะชน
2: เป็นรถบรรทุก6ล้อครับ
0: โอ้เป็นเหตุยังไงครับเนี่ย
2: เบื้องต้นมีแจ้งมาว่าเป็นผู้หญิงข้ามถนนครับตัดหน้ารถหกล้อ
0: โอ้แล้วเป็นยังไงบ้างครับคนข้ามนี่บาดเจ็บ
2: ตอนนี้ค่อนข้างหนักอยู่ครับแต่ว่าได้สติดีครับมีเลือดออกบริเวณศีรษะตอนนี้เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลชัยเวชแยกไฟฉายครับ
0: อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2: น่าจะประมาณ60กลางๆครับ
0: โอ้ตรงนั้นเป็นทางข้ามทางม้าลายไหมครับ
2: ไม่ครับ
0: ไม่ใช่เนอะโอ้
2: ครับเป็นใต้ MRT เลยครับใต้ MRT
0: บางยี่ขันใช่ไหมตรงนั้น
2: ถูกต้องครับ
0: อืมครับแล้วตอนนี้รถเคลื่อนย้ายหรือยังครับ
2: รถเคลื่อนย้ายครับการจราจรกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้รถของคู่กรณีอยู่ที่ลานจอดเซเว่นแยกจรัญสนิทวงศ์ 40ครับ
0: ครับเขาให้การยังไงครับคนข้ามแล้วก็คนขับอะฮะตอนที่เกิด
2: คนขับบอกว่าผู้หญิงอยู่ดีๆแกก็เดินข้ามเลยครับตัดหน้าเลย
0: โอ้ขณะที่รถกำลังวิ่งมา
2: ครับแต่เบื้องต้นยังไงเดี๋ยวต้องให้ต้องไปดูกล้องอีกทีครับ
0: มีกล้องด้วยใช่ไหมตรงนั้น
2: ใช่ใช่ครับเดี๋ยวรอดูรายละเอียดเดี๋ยวจะนำส่งร้อยเวร
0: ครับผมตอนนี้ทางญาติของผู้บาดเจ็บเขาทราบหรือยังครับ
2: เบื้องต้นกำลังจะแจ้งครับ
0: อ๋อครับโอ้โหก็ขอให้ปลอดภัยนะฮะแต่อาการค่อนข้างหนักเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ค่อนข้างหนักครับแต่โชคดีที่ล้อยังไม่เหยียบครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะรถติดไหมครับตอนนี้
2: การจราจรปกติแล้วครับรถไม่ติด
0: ม
2: ี
0: ปัญหานะนะครับ
2: ครับ
0: ได้ครับจุดนี้เกิดเหตุประจำไหมครับบ่อยไหมครับ
2: ค่อนข้างบ่อยครับเป็นในพื้นที่เป็นที่เกิดเหตุค่อนข้างบ่อย
0: โอ้ทีนี้ถ้าจะข้ามถนนนี่คือขึ้นไปด้านบน MRT สามารถข้ามได้ไหมครับ
2: ได้ครับสามารถข้ามได้ครับ
0: โอ้นะฮะก็ต้องระมัดระวังผู้หมู่มีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมครับบริเวณจุดนี
2: ้ในจุดนี้ก็อยากให้ข้ามตรงด้านบนดีกว่าครับเพราะมันยังไงมันก็มีลิฟต์อยู่แล้วครับแต่ในเบื้องต้นของคุณป้าแกอาจจะไม่ทราบหรืออะไรยังไง
0: ครับผม
2: เนี่ยครับก็อยากให้ระมัดระวังในการข้ามถนนแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยอยากให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้ความเร็วรถหน่อยคร
0: ับนะครับ
2: ประมาณนี้ครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณ10ตำรวจตรีนิติวัฒน์เทพเศรษฐาจราจรสน.บวรมงคลเนี่ยคุณผู้ฟังต้องผมก็เพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้เองเนาะปัจจัยอีกเรื่องนึงก็คือการข้ามถนนนี่แหละที่ทำให้เกิดเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้นะครับจุดไหนที่ไม่มีทางข้ามทางม้าลายแต่คุณผู้ฟังก็ลองดูนะทางเลือกที่2ถ้าไม่มีทางข้ามทางม้าลายทางเลือกที่2ก็ต้องมองแล้วว่าสะพานลอยมีหรือเปล่าเนี่ยอย่างบริเวณนี้อยู่ใต้ MRT นะครับนะ MRT บางยี่ขันเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นไปข้ามได้ไงใช่ไหมฮะด้านบนเนี่ยนะครับปลอดภัยกว่าครับนะก็เดี๋ยวต้องติดตามอาการด้วยนะเอาใจช่วยนะครับนำส่งไปยังโรงพยาบาลวิชัยไฟฉายนะครับอายุประมาณ60ปีตอนนี้ย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะครับอยู่ระหว่างการประสานญาติอีกจุดหนึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับถนนเทพรักษ์บริเวณช่วงระหว่างวงเวียนบางบ่อมุ่งหน้านิคมอุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลีนะครับจุดเกิดเหตุกิโลเมตรที่19ใต้สะพานแยกคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิเมื่อช่วง 10:51 นมีรถบรรทุก10ล้อชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางขวามีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายนะครับมีเสียชีวิตเป็นชาย1รายการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนเสรีไทยครับมีแจ้งทางไลน์ @js100นะฮะระหว่างช่วงแยกมีนบุรีมุ่งหน้าแยกสวนสยามจุดเกิดเหตุบริเวณตรงข้ามบริษัทฟาร์มเฮาส์มีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์เมื่อช่วงเวลา 11:07 นขวางช่องทางขวามีคนเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่มาแล้วการเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะตรงนี้นะครับเสรีไทยขาเข้านะครับบริเวณตรงข้ามกับบริษัทฟาร์มเฮาส์บางชันมีขวางอยู่ช่องทางขวาเก๋งชนกับจักรยานยนต์มีคนเจ็บครับ18รายแล้วนะครับ นี่ยังไม่เลยเที่ยงเลยอุบัติเหตุเข้ามาหลายจุดเลยนะครับส่วนทางด้านของคุณเชษฐ์ครับรายงานเข้ามาว่าถนนบรมราชชนนีด้านขาออกระหว่างพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้าสาย4ก่อนถึงบริษัทพี่ปูนชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมเล็กน้อยมีรถเก๋งเสียหลักขออภัยรถเก๋งจอดเสียนะครับอยู่ในช่องทางที่จะเบี่ยงระหว่างช่องทางหลักกับคู่ขนานนะครับเก๋งคันหนึ่งจอดเสียอยู่เราประสานไปกับสน.ธรรมศาลาให้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะโอเคดูสภาพการจราจรกันหน่อยคุณผู้ฟังวงแหวนตะวันตกกรณีของรถกระบะที่ไปพลิกตะแคงเนี่ยตรงนั้นนี่เดี๋ยวก่อนนะติดอยู่หรือเปล่าตรงนั้นไม่มีไม่ติดแล้วนะแต่ตอนนี้จะไปติดช่วงข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาสามโคกนะครับรถเดินทางกันเยอะนะฮะก็เรียกได้ว่าท้ายแถวยาวเหมือนกันนะด้านขาออกนะครับสะพานเชียงรากเนี่ยนะรถเยอะนะครับกลับกันขาเข้าไม่ติดคล่องตัวดีนะครับแล้วก็รอบในนะครับรถเริ่มเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับด้านที่ย่านผ่านหน้าศูนย์การค้านะครับพระราม1ราชประสงค์เพลินจิตชิดลมนะรถมากเคลื่อนตัวช้าทั้งสองด้านนะครับเพชรบุรีเพชรพระรามมุ่งหน้าราชเทวีแนวเบี่ยงการก่อสร้างนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทางประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับนะส่วนทางด้านของราชปรพดูการจราจรยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะราชปรพประตูน้ำไปมักกะสันนะแต่จะมีจากฝั่งที่มาจากทางด้านของดินแดงต่อเนื่องมาทางแยกหมอเหล็งเนี่ยรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็พญาไทนะครับตอนนี้ออกจากอนุสาวรีย์นะครับก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับเข้าแยกพญาไทเข้าแยกราชเทวีแต่กลับกันด้านขาเข้าไม่ติดนะครับปทุมวันไปราชเทวีพญาไทไปอนุสาวรีย์เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับรัชดาประชานุกูลวงสว่างมาทางประชานุกูลรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับกระทบทางด้านของกรุงเทพนนท์ในฝั่งขาเข้าส่วนทางรัตนาธิเบศรเข้าแครายนะครับมีท้ายนะสะสมนะครับก็อยู่ประมาณช่วงซิตี้โฮมรัตนาธิเบศรงามวงวานด้านขาเข้ายังดีนะครับส่วนกลับกันด้านขาออกก็จะติดนี่แหละมาทางพงเพชรนะครับมีท้ายสะสมช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมนะแยกเกษตรโดยรอบทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้นะครับงามวงวานแต่ผลโยธินรถเยอะนะครับผลโยธินผ่านทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยนะมีท้ายสะสมนะครับอยู่แถว BTS มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับต่อเนื่องมาทางเสนามาทางราชโยธินยังเคลื่อนตัวได้นะครับ5แยกลาดพร้าวยังไม่ติดลาดพร้าวเข้าออกยังดีนะครับคุณฟังครับกรณีของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะที่พื้นที่สภ.บางพลีนะครับเพิ่มเติมจากทางพันตำรวจตรีอิสราวุฒินาคยาสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.บางพลีนะครับบอกว่าเป็นกรณีของรถ6ล้อชนกับรถจักรยานยนต์ที่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็คือเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต1รายเป็นชายตอนนี้เจ้าหน้าที่นำศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลรามานะครับส่วนรถเนี่ยได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับก็เป็นอุบัติเหตุบริเวณกิโลเมตรที่19นะครับถนนเทพรักษ์ด้านขาเข้านะบริเวณใต้สะพานคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับเทพรักษ์ด้านขาเข้ามุ่งหน้ามาทางขาเข้าเนี่ยนะก็เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยนะฮะขอบคุณทางพันตำรวจตรีอิสราวุฒินาคยาสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.บางพลีด้วยนะครับคุณน้อยมิเตอร์นะครับแจ้งมาบอกว่าราชบูรณะ ากซอยเจริญนคร66มีรถกระบะจอดสิจอดอยู่ในช่องซ้ายไม่แน่ใจว่าจอดเสียหรือเปล่าไม่พบคนขับเห็นวางกลวยกั้นไว้ด้านหลังแล้วนะครับทั้งที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีเส้นขาวแดงด้วยแล้วก็มีป้ายห้ามจอดไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าอาจจะรถเสียหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะปากซอยเจริญนคร66นะครับรถกระบะจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายนะครับราชบุรณะนะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับการจราจรบอกว่าเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟด้านฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้นะส่วนโอ้นี่มีรับแจ้งคุณผู้ฟังมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยอยากจะให้ทุกท่านขับรถอย่าใช้ความเร็วมากนะครับคือมักจะมีเหตุที่รถเนี่ยวิ่งไปชนกับสัตว์ป่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะครับ M6 กิโลเมตรที่77บวก600นะครับขาเข้ากรุงเทพมีรับแจ้งเข้ามาว่าพบซากสัตว์อยู่ในช่องทางเดินรถด้านขวาก็มีการประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบพิกัดนะครับที่ได้รับแจ้งเนี่ยปรากฏว่าเขาไปดูเนี่ยเขาบอกเป็นซากสัตว์นอนตายอยู่นะครับในช่องทางด้านขวามือมีการทำการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับนำซากสัตว์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการตรงนั้นเป็นพื้นที่ปากช่องมวกเหล็กทับกวางนะครับก็จะมีสัตว์ป่าลงมาบนถนนเพราะฉะนั้นใครใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 ช่วยกันลดความเร็วนะครับคุณผู้ฟังผมมีโอกาสเข้าไปดูภาพที่เพจมิตรภาพรถติดบอกด้วยนะเห็นภาพแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะอันนี้ต้องขอบคุณภาพจากเพจถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยนะเนี่ยครับเป็นน้องสัตว์ป่าคือผมเห็นในคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นหมีขอนะครับเพราะดูจากลักษณะรูปร่างหน้าตาเนี่ยผมก็เข้าไปเปรียบเทียบดูนะเป็นน่าจะเป็นหมีขอจริงๆล่ะซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับน่าเสียดายนะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เหมือนกันนะก็พบในประเทศไทยแต่ว่าจำนวนไม่เยอะนะครับคือจริงๆเขาน้องเขาไม่ใช่หมีนะเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลเดียวกับพวกชมดอีเห็นอะไรแบบนี้แต่เนื่องจากเขามีขนาดใหญ่นะครับชื่อของหมีขอนี่มาจากลักษณะหน้าตาของเขาขนที่หยาบยาวคล้ายกับหมีในบางตัวมีขนบริเวณหน้าที่มีสีขาวเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยคุณฟังลงเข้ามาดูใน YouTube JS Roy Radio นะครับคือเขาบอกว่าตัวหมีขอเนี่ยบางตัวจะมีขนที่หน้าเป็นสีขาวนี่แหละเห็นไหมตรงหน้าเขาจะมีสีขาวแซมๆอยู่ด้วยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าหมีกระรอกเพราะว่ามีหางยาวมีพวงคล้ายกับกระรอกนี่แหละลักษณะพิเศษของคือลักษณะพิเศษคือเหมือนตะขอตรงขนเขาเนี่ยนะคล้ายกับกระรอกเพราะว่าเป็นพวงแต่มีลักษณะเหมือนเป็นตะขอเขาก็เลยเรียกว่าหมีขอนี่นะฮะน่าสงสารเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูทาง YouTube คุณผู้ฟังที่ฟังจอสร้อยอยู่เห็นภาพนี้ได้ยินแล้วเนี่ยทราบเป็นข้อมูลช่วยกันนะครับเราขึ้นไปใช้มอเตอร์เวย์ M6 ลดความเร็วหน่อยเพราะว่าก็จะมีสัตว์ป่าเนี่ยอยู่อาจจะลงมาบนถนนด้วยนกด้วยอะไรด้วยนะครับบางทีก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็มันมีความสูญเสียเกิดขึ้นน่าเสียดายนะครับสำหรับสัตว์ป่าเหล่านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาม
3: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรก สู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
7: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
8: อะดูนี
7: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอะ
8: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
7: โหเร็วจัง
8: บอกแล้วไงไวไหม
9: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
10: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
13: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดๆดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
15: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะ
14: รอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
16: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
15: พี่จอ

0: พี่ก็เลยลองกด SOS จากสอร้อยดูเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มาติดตามกันต่อกับจอสร้อยเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีมอเตอร์เวย์ M6 นะฮะที่พบซากสัตว์นะครับนอนตายอยู่นะครับเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทพานุพลศักดิ์สารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 นะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสารวัตรเพิ่มเติมให้หน่อยว่าเป็นยังไงที่เป็นบอกเป็นไปเจอซากสัตว์ใช่ไหมครับนอนตายอยู่ตรงนั้น
1: ครับก็เบื้องต้นนะครับน่าจะเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อเช้าก็ประมาณ7 โมงกว่า7 โมงครึ่งนะครับก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีมีซากสัตว์นะครับนอนอยู่นะครับตรงหลักกิโลเมตรที่77+600ครับครับผมก็เจ้าที่ของสมุยก็ได้ไปทำการตรวจสอบครับเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าจะเป็นหนูขอครับเป็นหนูไซส์สายพันธุ์เหมือนพุดเหมือนอะไรเงี้ยครับนอนเสียชีวิตอยู่ครับผม
0: ก็ตัวก็กลางๆเลยนะไม่เล็กไม่ใหญ่
1: ใช่ครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับแต่ก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมีเราไม่ได้ถึงขั้นระดับตอนนี้
0: ใช่ที่แบบหายากด้วยอ่ะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ตรงนั้นไม่เป็นช่วงเขาหรือเปล่าฮะตรงกิโลเมตรที่
1: จะเป็นช่วงเขาครับทางออกของด่านลวดเหล็กนะครับที่จะเป็นเขาที่ออกด้านซ้ายได้ครับขึ้นมาเป็นท้ายมาจากเป็นคอยขึ้นมาจากแต่คอยขึ้นมาจะเป็นมุ่งหน้าไปทางโคราชนะครับ
0: ครับคือนอกเหนือจากเคสนี้เนี่ยเห็นหมอมีเคยมีรับแจ้งสัตว์ที่นอนตายแบบนี้มีบ่อยไหมครับ
1: ต้นที่ครับที่เป็นสัตว์ที่แปลกๆเช่นเหมือนแมวดาวครับก็ใช้เสือดาวตัวนี้ใหญ่แต่ตาสีและกระดาษเหมือนเสือดาวเลยครับสีเหลืองสีเป็นดาวอะไรเงี้ยครับนอนจะยืดอยู่ครับก็มันจะเป็นแบบว่าเขาแบบเล็กเขาใหญ่ภาคกลางนะครับก็ยังเป็นสมบูรณ์นะครับมีป่ามีเขาก็จะมีทางสัตว์ป่าเนี่ยครับเดินหลงเข้ามาในทางนะครับเพราะว่าทางN6 ก็เป็นแค่เป็นรั้วตั้งนะครับเป็นรั้วเหล็กเป็นตะข่ายตั้งครับสัตว์ป่าก็สามารถเดินเข้ามาได้ครับผม
0: ก็เป็นเรียกได้ว่ามีสัตว์ป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอันนี้เดี๋ยว
1: การตัดผ่านภูเขาเลยครับเพราะดังนั้นภูเขาทั้งลูกก็จะมีสัตว์ป่าหลายพันนะครับที่ยังอาศัยอยู่ครับ
0: เดี๋ยวน่าจะมีการไปไล่ดูกล้องด้วยไหมครับว่ารถคันไหนชนยังไง
1: ใช่ครับเดี๋ยวไปไล่ดูกล้องในสายทางอยู่ครับก็อาจจะไปดูต้นเหตุดูในการเดินทางเดินอะไรนี้จะได้มีข้อมูลในการวางแผนในการไปต้องฟังหรือว่าในการที่ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยครับเพราะว่าที่ขอเรียนให้ทราบว่าเป็นที่มีการติดความเร็วที่80นี่ก็คือเกี่ยวพันกับเรื่องความเร็วเรื่องความปลอดภัยของผู้ขับขี่แล้วก็เรื่องสัตว์ป่าที่ยังเป็นสมบูรณ์ที่เดินทางเดินเข้ามาในเส้นเป็นอยู่ครับอันนี้เป็นผลหลักที่เรียนกันครับ
0: ครับผมสาวัตรมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับเพราะว่าแหมอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะ
1: เป็นแต่ก็ยังนึกแต่แต่ย้อนมาเรียนนะครับว่าเนื่องจากสายถนนเป็นถนนยังเป็นถนนที่ทดลองให้ขับนะครับจะมีการก่อสร้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราตัดผ่านเทือกเขาภูเขาเส้นมือแต่ป่าอุดมสมบูรณ์รวมทั้งมีสุนัขที่ขุดมือหรือมุดเข้ามาอาศัยอยู่ในใต้สะพานหรือว่าบางเส้นที่มีการ

0: ย็นหรือหยุดสบายเขาครับบอกท่านเลยนะครับจะมีเจอพบบ่อยนะครับว่าจะมีการขับไปแล้วเจอก็จับไม่ได้เป็นชิ้นนับหรือว่าสัตว์ป่าประเภทต่างๆที่จ่ามาแล้วครับเป็นชีวิตอยู่ดังนั้นข้อสังเกตนะครับที่ว่าความเร็ว80เนี่ยก็คือความเร็วที่พอเหมาะอาจจะสามารถชะลอหรือเบรกหรือหยุดได้นะครับถ้าขับผ่านจุดดังกล่าวเนาะแล้วก็มันจะปลอดภัยด้วยระหว่างผู้ขับขี่ที่เป็นเราเองแล้วก็ที่เดินทางเคลื่อนเดินทางนะครับในการขับขี่แล้วช่วงนี้เป็นเช่นมากเสร็จนะครับเมื่อวานมันก็มีฝนตกหนักนะครับแถวบุรีแถวพัทยาครับเพราะที่ใส่ไม่ดีเลยนะครับมันก็อาจจะมีน้ำเต็มนองแล้วก็ทำถนนลื่นครับขอให้ท่านจัดสินก็ทำในระยะนะครับ
1: นะครับ
0: ประมาณนั้น
1: ได้ครับแหมวันนี้ขอบพระคุณสารวัตรด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามก็ไม่อยากจะให้มีเกิดกรณีแบบนี้อีกแล้วนะก็ให้ทุกท่านขับขี่ด้วยความระมัดระวังลดความเร็วนะให้อยู่ภายใต้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอแล้วนะครับครับผมขอบพระคุณครับสารวัตรสวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทพานุพลศักดิ์สารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์เอ็มหกเนี่ยคุณผู้ฟังเห็นน้องแล้วน่าสงสารนะครับมันผมบอกได้เลยมันคือความสูญเสียนะเพราะนี่คือสัตว์ป่าคุ้มครองที่นับวันจำนวนเขาลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับหมีขอคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูนะเข้าไปดูข้อมูลนะครับเขาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นนะครับซึ่งเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยพบเพียงแค่ชนิดเดียวนะแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่จำนวนของเขาน้อยลงทุกทีแล้วการตายโดยถูกรถชนแบบนี้เนี่ยโหมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับหนำซ้ำอาจจะเกิดผลกระทบต่อตัวผู้ขับขี่เองด้วยนะเวลาที่เราใช้ความเร็วมากๆเนี่ยนะชนสัตว์เข้าไปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับมันมีความสูญเสียทั้งตัวของสัตว์แล้วก็ตัวเราเองด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่คุ้มกันเลยนะครับไม่คุ้มจริงๆอยากให้ใช้ความเร็วตามที่เขากำหนดนะครับมอเตอร์เวย์ M6 ผมย้ำนะครับให้ใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อเท่านั้นนะครับยังเป็นช่วงทดลองวิ่งนะครับความเร็วต้องอยู่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆความเร็วไม่เกินนี้เนี่ยไม่ได้ช้าเลยนะครับไม่ได้ช้าเลยเดินทางถึงที่หมายปลอดภัยแล้วก็ไม่ช้าด้วยนะครับเพราะว่าบนสายทางของมอเตอร์เวย์ M6 รถไม่ติดอยู่แล้วครับนะอยากให้ช่วยกันครับเป็นความห่วงใยถึงผู้ใช้ทางนะแล้วก็ตัวของสัตว์ป่าเองด้วยนะครับที่ก็จะได้รับความปลอดภัยทั้งตัวคนขับแล้วก็สัตว์ป่าด้วยก็ต้องยอมรับแหละเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เขาตัดผ่านป่าภูเขาคล้ายๆกับทับลานเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะฮะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยวันนี้ YouTube อาจจะมีหลุดบ้างติดบ้างนะครับขออภัยด้วยนะก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วนะนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับติดตามกันในทุกไลฟ์เลยนะครับของ YouTube แล้วก็คุณผู้ฟังทางจสร FM 100ด้วยคุณพักอินบอกว่าน่าสงสารมากตัวเล็กจริงๆเห็นภาพน้องแล้วมันเสียดายนะมันสลดนะครับเนี่ยคุณรพีบอกน่าสงสารนะครับโอ้เสียดายจริงๆนะครับนะขอบคุณคุณรพีคุณพักคีอินพี่จุกระเบียบคุณ AA ทุกท่านเลยก่อนหน้านี้ด้วยนะครับในไลฟ์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับคุณกระปุกแดงนะทุกท่านเลยนะครับผมเอ่ยชื่อไปหมดแล้วก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับทมลรัฐขันทวินหูค่ะพลตำรวจโทรัฐพลย้ำ7นโยบายกระทรวงเพื่อประชาชนและตำรวจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ DSI ปมทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศเดินหน้า7นโยบายกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการทำงานทุกขั้นตอนย้ำประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการทำงานของกระทรวงยุติธรรมโดยย้ำว่าการให้ความยุติธรรมไม่ล่าช้าถือเป็นนโยบายสำคัญพร้อมกำหนดนโยบายหลัก7ข้อเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติประกอบด้วยการน้อมนำโครงการพระราชดำริและพระบรมราโชบายมาปฏิบัติให้เกิดผลและการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหายาเสพติดการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมให้ทันสมัยการฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับคืนสู่สังคมและการเร่งรัดการทำงานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพโดยพลตำรวจโทรุตพลกล่าวว่าขณะนี้ได้กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานในหลายเรื่องให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้เมื่อประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วสามารถส่งต่อเรื่องและดำเนินการในขั้นตอนต่างๆได้อย่างรวดเร็วส่วนแนวคิดที่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนพลตำรวจโทรุตพลระบุว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องของการประกันตัวและการเยียวยาผู้เสียหายรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายผ่านกองทุนยุติธรรมและศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีอยู่ในทุกจังหวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ความคืบหน้ากรณีการจับกุม2เจ้าหน้าที่ DSI โยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นล่าสุดเช้านี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง2รายแล้วโดยข้าราชการ DSI ดังกล่าวได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือซึ่งในชั้นสืบสวนขออภัยค่ะในชั้นสอบสวนเบื้องต้นทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและติดตามสรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
10: สถานการณ์ตะวันออกกลางยังตึงเครียดโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุสสหรัฐและอิหร่านยังคงยิงโจมตีตอบโต้กันขณะที่อีกแนวรบที่น่าจับตากลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การสนับสนุนในเยเมนโจมตีเมือง4เมืองทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า70คน ส่วนสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังรุนแรงต่อเนื่องรัสเซียเพิ่มการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟและพื้นที่สำคัญของยูเครนขณะที่ยูเครนตอบโต้ด้วยการใช้โดรนโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายอังกฤษประกาศคว่ำบาตรการตั้งถิ่นฐานชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่อิสราเอลตอบโต้ด้วยการสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในเยรูซาเล็มตะวันออกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาทวีความรุนแรงขึ้นโดยสหรัฐสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพิ่มอีกหลายรายการครอบคลุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์นมและรถจักรยานยนต์ภูเขาไฟอานักกรากตัวในอินโดนีเซียปะทุหนักพ่นเท่าฐานและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงหลายกิโลเมตรกระทบการบินทำนักเดินทางตกค้างตามสนามบินกว่า 100,000 คนสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
11: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.นะคะทมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
14: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
15: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่เห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สวัสดีคุณสัตยมนต์นะครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้มาเจอกันตั้งแต่ JS Roy Next เดี๋ยวจะมีรายการใหม่ตอนนี้ออนหรือยัง
2: ออนแล้วใน YouTube ค่ะ
1: ชื่อรายการ
2: ในทุกของ JS Roy เลยชื่อว่ารายการ Next Case เป็นแบบ Next Next ตามธีมทำธีมนะคะก็คือสัมภาษณ์คุณหมอคุยกันเรื่องประเด็นสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ติดตามได
2: ้ EP 2กำลังมาแล้ว
1: นะครับไปติดตามได้เลยทาง YouTube JS Roy นะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังมีประกาศเตือนฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบถึงวันพรุ่งนี้นะครับ13กันยายนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ด้วยนะครับส่วนภาคเหนือนะอีสานเนี่ยฝนลดลงแต่ว่าภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับกรุงเทพวันนี้ฝนร้อยละ70เดี๋ยวต้องติดตามช่วงบ่ายเย็นค่ำนะครับส่วนกรณีของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยที่เขามีการประกาศงดไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำนะครับเนื่องจาก2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฝนตกโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดด้วยแล้วน้ำแรงสีน้ำขุ่นนะครับนะล่าสุดเนี่ยได้คุยกับทางคุณปกครองทองเนื้อแข็งผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะครับก็ประเมินวันนี้เหมือนกันวันนี้ไม่มีฝนตกนะครับแต่น้ำยังแรงสีน้ำใสแล้วนะครับแต่ยังประกาศงดเล่นน้ำอีก1วันนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปได้เดินบริเวณริมน้ำตกได้ร้านอาหารก็ยังเปิดตามปกติแต่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวประเมินกันอีกทีว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม
2: ่
1: ส่วนทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยตรงนี้ฝนตกหนักเมื่อเช้านี้สถานการณ์น้ำตกแม่สาน้ำตกหมอกฟ้าน้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมีสีขุ่นแดงนะครับก็เลยมีการแจ้งปิดการท่องเที่ยวทั้ง3น้ำตกนี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทางหลวงหมายเลข340วันนี้รถเยอะนะครับคนเดินทางออกด้วยก็โม61บวก250หน้าโรงเรียนสูงสุมานพดุงวิทย์ตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าสุพรรณบุรีเนี่ยนะฮะการจราจรก็ค่อนข้างรถเยอะเลยนะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเพราะว่าเป็นเขตซ่อมสร้างด้วยเขาเดินรถ2ช่องทางแต่ขาเข้ากรุงเทพรถน้อยเคลื่อนตัวได้ขาออกมุ่งหน้าสุพรรณรถเยอะนะครับมอเตอร์เวย์ M82 นี่มีการแจ้งเข้ามาเมื่อวานเนี่ยนะกูเล็กมหาชัยที่บอกว่ากิโลเมตรที่25ถึง26บริเวณเหนือห้างเซ็นทรัลมหาชัยมีหลุมกว้างนะครับประมาณ1ประมาณสักเป็นเมตรเลยอะหลุมใหญ่เลยแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะวันนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วขอบคุณทางผู้แจ้งแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับส่วนทางมอเตอร์เวย์ M6 นี่เมื่อเช้าเนี่ยมีการแจ้งว่าเจอซากสัตว์นอนตายอยู่นะครับบริเวณกิโลเมตรที่77บวก600ได้คุยกับทางพันตำรวจโทพานุพลศักดิ์สารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 นะครับนะทางสารวัตรบอกว่าน่าจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนะน่าจะถูกรถชนเดี๋ยวขอไปไล่ดูกล้องว่าเป็นรถคันไหนทีเนี้ยสัตว์ที่ตายอ่ะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนั่นคือหมีขอเนี่ยน่าสงสารมากแล้วเป็นสัตว์ที่แบบใกล้จะสูญพันธุ์ด้วยน
2: ะ
1: เนี่ยช่วงพื้นที่ของปากช่องโมกเหล็กทับกวางตรงจุดนี้ทางสารวัตรย้ำเลยนะครับว่าขอให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังลดความเร็วเขาจำกัดความเร็วมอเตอร์เวย์ M6 ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เองเนี่ยสารวัตรก็บอกว่ามีแมวดาวนะครับที่ตายเหมือนกันเนี่ยนะก็เป็นช่วงที่เขาตัดผ่านเขา
2: เนี่ยถือว่าไม่ใช่เคสแรกที่มีชนสัตว์ใช่
1: ไม่ใช่เคสแรก
2: ตายใช
1: ่ใช่ครับเนี่ยแล้วยิ่งมันพอถ้าคุณมาด้วยความเร็วเนี่ยคุณไปชนสัตว์เหล่านี้คือนอกเหนือจากสัตว์ที่ตายแล้วมันคือความเสียดายนะความสูญเสียเนี่ยตัวเราเองเนี่ยที่จะได้รับผลกระทบนะครับจะบาดเจ็บด้วยรถเสียหลักอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นช่วยลดความเร็วกันนะครับมอเตอร์เวย์ M6 ต้องไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉพาะรถ4ล้อเท่านั้นยังเป็นช่วงของการทดลองวิ่งอยู่นะครับมีการตามหาคุณแม่ย้ำมาจากทางคุณจิระยาดานะครับหรือว่าคุณสาตามหาคุณแม่แพงก่อผจญนะครับอายุ70ปีคุณแม่เนี่ยมีอาการหลงลืมเริ่มต้นเบื้องต้นแล้วนะครับคุณแม่หายไปตั้งแต่10โมงเมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเข็นรถเอาขวดพลาสติกอ่ะของเก่าเอาไปขายแถวละแวกบ้านแต่ว่าร้านนั้นน่ะเขาปิดนะฮะคุณแม่ก็เลยเดินไกลกว่าเดิมแล้วก็หายไปเลยนะครับทีนี้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด นะครับคือบ้านเนี่ยอยู่ซอยพญานาคเพชรบุรี
2: ค่ะ
1: นะครับไปเจอคุณแม่เนี่ยเดินอยู่แถวๆริมทางรถไฟยมราชที่จะไปทางมหานาคตอน 11:00 น.เมื่อวานนะครับแล้วตรงนั้นมันมีการก่อสร้างด้วยทีเนี้ยกล้องมันก็ขาดตอนไปเดี๋ยววันนี้จะไปดูจุดอื่นที่อาจจะมีกล้องเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวอาจจะอัปเดตให้เราได้ทราบตอนนี้แจ้งความไว้แล้วที่สน.พญาไทคุณแม่แพงก่อผจญอายุ70ปีนะครับรูปร่างเนี่ยผิวขาวสูง155ซมลักษณะสีผมจะเป็นสีผมดอกเราแล้วรวบมัดตึงมัดหางม้าด้านหลังนะครับก็ยังไงฝากท่านใดที่พบเจอนะคุณแม่เนี่ยสวมเสื้อยืดสีแดงนะครับเป็นเสื้อยืดคอกลมกางเกงเนี่ยเป็นลักษณะขายาวสีเข้มๆรองเท้าแตะแบบสวมนะก็ยังไงฝากหน่อยสังเกตง่ายๆคือจะเข็นรถ3ล้ออ่ะเป็นรถเข็นขนของอ่ะเข็นออกไปด้วยนะครับพบเจอที่ไหนช่วยอัปเดตกันที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137ส่วนโครงการ BKK Food Bank ของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็เป็นโครงการธนาคารอาหารที่เขารวบรวมอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารสดก็มีการเปิดโรงครัวนะทำให้กับนะผู้ที่ยากไร้นะครับหรือว่ากลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้มีรายได้น้อยคนตกงานได้ทานกันด้วยแล้วก็ในส่วนของฟู้ดแบงค์เนี่ยเป็นการรวบรวมทั้งข้าวสารอาหารแห้งของใช้แม้กระทั่งจานชามก็มีก็มาจากผู้ที่บริจาคให้กับทางกทม.นี่แหละสามารถไปบริจาคได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตนะครับอยู่ที่ไหนสะดวกที่ไหนไปได้เลยหรือที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครเมื่อเช้าได้คุยกับทางด้านของคุณพรพันธ์วัฒนสินผู้อำนวยการเขตบางรักก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้มีคนที่มารับของแจกกันเยอะเลยนะครับแล้วทางสำนักงานเขตก็บอกว่าใครที่ไม่สะดวกมาไม่ได้อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ให้แจ้งชื่อไว้เดี๋ยวจะนำส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับวิธีการก็คือมาลงทะเบียนที่สำนักงานเขตที่อยู่ในพื้นที่บ้านของคุณนะครับพอลงทะเบียนแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการจัดนะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะฮะแล้วก็จะมีการมอบแต้มให้นะอย่างเช่นอ่ะเขามี50แต้มให้เนี่ยทีนี้เวลาไปแลกอย่างสมมติเราไปแลกข้าวสารเนี่ยนะครับก็จะเสียแต้มข้าวสารเท่าไหร่กี่แต้มก็หักแต้มไปน้ำตาลทรายอ่ะ20แต้มก็ลบไปนะครับทีเนี้ยไม่ต้องเสียเงินนะครับก็เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับก็ดีมากๆแล้วก็ลักษณะของการจัดพื้นที่เนี่ยจะเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยมีตะกร้านะครับเราอยากจะได้อะไรอะไรก็ไปหยิบลงตะกร้าแล้วก็นับแต้มไปเอาแต้มหักออกเท่านั้นเองนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับมากันได้ทุกคนแล้วไม่จำกัดด้วยนะว่าบ้านนึงจะต้องกี่คนก็เอาจำนวนบุคคลเป็นหลักนะครับดูว่าคุณเป็นกลุ่มเปราะบางหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับตอนนี้เนี่ยเปิด29เขตแล้วนะและเดี๋ยวเขตดินแดงเป็นเขตที่30ก็จะเปิดเพิ่มด้วยนะครับก็จะพยายามทยอยเปิดเพิ่มไม่ครบทุกเขตของกทม.ด้วยก็เป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะฮะสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามต่อกับคุณฝนสัตยมนต์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ค่ะ

0: ค่ะ 12:27 นาทีนะคะทักทายคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราเดินทางกันกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะดำเนินรายการโดยดีเจสัจยามนเทพบุญชรค่ะทักทายทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เช็คชื่อกันแล้วเรียบร้อยนะคะทานข้าวแล้วหรือยังคะทานแล้วเรียบร้อยนะคะมีพลังอยู่กับทุกคนไปยาวๆจนถึง 18:00 นเลยนะคะ 18:00 นนั่นเองวันนี้นะคะตอนช่วงสายๆเนี่ยก็มีคนเดินทางเยอะเหมือนกันเนาะแต่พอแบบประมาณสัก10:00-11:00หลายๆที่ก็ใช้การได้ดีขึ้นคล่องตัวขึ้นนะคะโซนพระราม2เนี่ยปกติแล้วรถจะติดกว่านี้แต่ว่าวันนี้ถือว่าใช้การได้ค่อนข้างดีเลยเป็นข้อมูลเอามาแชร์กันเผื่อว่าใครจะใช้เส้นนั้นนะคะเดินทางกันในวันเสาร์นี้นั่นเองค่ะ12 กันยายนแล้วเรียบร้อยนะคะทักทายมาจากแถวตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันมาจากบางรักใช่ไหมคะบางรักอากาศค่อนข้างร้อนเลยแล้วก็คุณตู่ระยองมีบอกว่าวันนี้จะเดินทางไปแถวปากช่องด้วยโอเคค่ะรายงานกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอยู่ที่ไหนแล้วบ้างนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็ท่านอื่นๆที่อยากจะโทรมารายงานนะคะในเรื่องของข่าวหรือว่าการจราจรแล้วก็เหตุอื่นๆหรือว่าติดต่อขอความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยสามารถที่จะโทรมาได้เบอร์เดิมเลยนะคะ1137หรือว่าอีกเบอร์หนึ่งก็คือดอกจัน1808ได้ทั้งคู่เลยทีนี้เดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยดีกว่านะคะอย่ารอช้าทางคุณประยูนนะคะมีโทรมาแจ้งเรื่องของสัญญาณไฟจราจรที่กระทบเรื่องของการเดินทางนิดนึงอันนี้นะคะจะเกิดเหตุที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราขึ้นเหนือกันนิดนึงที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมค่ะมีใครเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ไหมคะอยู่ที่อำเภอแม่ริมนะคะรายงานกันเข้ามาได้คือคุณประโยชน์เนี่ยแกก็ไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงแยกสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะคะตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่การจราจรนะคะมีติดขัดเล็กน้อยตรงสัญญาณไฟแดงแยกสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเพราะว่าตอนก่อนเที่ยงนิดเดียวเนี่ยนะคะประมาณช่วงเที่ยงเลยจริงๆแล้วเกิดเหตุที่ไฟเนี่ยดับทุกด้านก็เลยทำให้เกิดผลกระทบเหมือนกันนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าเราฟังจากได้ทุกที่จริงๆนะคะวันก่อนที่เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของทางสถานีนี้ก็มีทางทีมผู้ว่ากทม.มาสวัสดีวันเกิดด้วยนะคะโอ้ยพอวันเกิดด้วยก็ถามเหมือนกันว่าของเราเนี่ยฟังได้ในกรุงเทพอย่างเดียวไหมหรืออะไรยังไงก็มีการบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วทั่วประเทศเลยแล้วก็ถ้าฟังผ่านแอปเนี่ยได้ไปถึงต่างประเทศเลยนะคะพอช่วงที่มีกิจกรรมก็มีคนเช็คอินมาจากที่ต่างประเทศเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุเองนะคะมีเกิดขึ้นที่มอเตอร์เวย์1จุดเดี๋ยวเรารายงานกันให้เป็นมอเตอร์เวย์สาย7ค่ะฝั่งขาออกนะคะช่วงจุดพักรถกิโลเมตรที่49เนาะตรงนี้ก็จะรถเยอะอยู่แล้วตามปกติช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าลองวีคเอนด์ไปจนถึงด่านเก็บเงินพนัสนิคมตรงนี้มันจะอยู่ประมาณกิโลเมตรที่65กว่าๆประมาณ328นะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะระหว่างทางนี้เลยเป็นรถบรรทุกซึ่งสิ่งของที่เขาบรรทุกมาเนี่ยคือจะเป็นลังเบียอ่ะเป็นลังเบียนะคะเกิดการพลิกตะแคงเกิดขึ้นแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ที่เลนตรงกลางเลยค่ะทำให้มีของนะคะหล่นกลางถนนเนี่ยค่อนข้างมากก็คือจะเป็นลังเบียอยู่ที่กิโลเมตรที่51+600ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุขึ้นนะคะเราก็เลยไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเนาะอันนี้เนี่ยเขาก็มีการแจ้งมาว่าอุบัติเหตุตรงเนี้ยมีการเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปิดการจราจรตามปกติแล้วเมื่อตอน 12:25 นก็คือเพิ่งจะเคลียร์ไปประมาณ10นาทีที่แล้วนะคะเลยมาอัปเดตกันเพราะว่าอันนี้จริงๆน่าจะเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงทางคุณผัดแล้วด้วยนะคะสรุปช่วงนี้เนาะมอเตอร์เวย์สาย7ประมาณกิโลเมตรที่51ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะก็เลยจะทำให้การจราจรชะลอตัวนิดนึงตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะคะคิดว่าน่าจะดีขึ้นตามลำดับนั่นเองค่อยๆเคลียร์เพ พื้นที่กันเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีในอีกจุดหนึ่งที่ไปเจอมานะทุกคนว่ามีปริมาณรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยนะคะเป็นเกิดเหตุที่บริเวณสะพานข้ามแยกเสนานิคมค่ะจะเป็นถนนพหลโยธินนะคะทุกคนซึ่งทิศทางฝั่งขาเข้าเนี่ยเกิดเหตุรถจอดเสียนะคะเป็นรถแท็กซี่ที่เกิดเหตุไปประมาณช่วงประมาณก่อนเที่ยงเล็กน้อยเนี่ยนะคะซึ่งตรงจุดเนี้ยที่เป็นสะพานข้ามแยกเสนานิคมอะค่ะจริงๆแล้วว่าวิ่งได้ประมาณเลน1เลนกว่าเท่านั้นเองก็คือรถคันหนึ่งก็เกือบเต็มแล้วแล้วก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์จะเป็นส่วนมากนะคะพอมีรถจอดเสียอยู่ด้านบนสะพานปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้กีดขวางกันแล้วเป็นช่วงเชิงแบบมันเป็นช่วงทางขึ้นน่ะช่วงกำลังเหมือนต้องเร่งเครื่องขึ้นนะคะอันเนี้ยก็เลยไปจอดค้างตึงอย่างงี้ใช่ไหมคะตอนแรกรถที่ตามมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนก็ไม่ได้ถอยหลังลงหรือว่าติดแงกอยู่อย่างนั้นนะคือเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะคะเพราะว่ารถคันต่างๆคันอื่นๆเนี่ยนะคะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นไรเดอร์แล้วก็รถจักรยานยนต์ของประชาชนทั่วไปเนาะลงมาช่วยกันเข็นรถค่ะเข็นรถเพื่อที่จะให้ลงสะพานอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะเพื่อให้การจราจรเนี่ยมันสามารถที่จะคลี่คลายได้ไวที่สุดนั่นเองก็ถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะคะสามัคคีกันมากเพราะว่าไม่ได้ใช้แค่คนเดียวใช้กันหลายคนอยู่ค่ะในการออกแรงเนาะก็รถคันหนึ่งนะคะก็เห็นมีรถจักรยานยนต์หลายคันเลยอะแบบมาจอดแล้วก็ช่วยกันลงมาเข็นรถนะคะก็แสดงเห็นถึงน้ำใจคนไทยเหมือนกันลงบนท้องถนนก็ถือว่าดีเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งช่วยกันมันก็ยิ่งเคลียร์ได้แล้วก็ไม่กีดขวางด้วยส่วนในการจราจรเส้นพหลโยธินนะคะฝั่งขาเข้าแล้วก็ต่อเนื่องกับทางงามวงวานด้วยเหมือนกันที่ทางขาเข้าอะค่ะก็อาจจะกระทบในเรื่องการจราจรนิดนึงนะคะค่อนข้างที่จะติดขัดด้านล่างเนี่ยที่ไม่ใช่บนสะพานเนี่ยก็มีปริมาณรถสัญจรค่อนข้างมากเหมือนกันติดไฟแดงกันอยู่นะคะส่วนในจุดอื่นนะคะย้อนกลับไปเรื่องของมอเตอร์เวย์นิดนึงพอดีว่าในมอเตอร์เวย์สาย7เองค่ะที่จะมุ่งหน้ากรุงเทพนะคะมุ่งหน้ากรุงเทพประมาณก็คือจะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนาะทิศทางอยู่ที่กิโลเมตรที่48+700ตรงนั้นน่ะก็คือขาเข้ารถจะติดอยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นช่วงใกล้ๆกับกม.49พักรถพอดีแต่ฝั่งตรงกันข้ามกันเนี่ยในทิศทางขาเข้านะคะกิโลเมตรที่48+700เองวันนี้จริงๆเรารถโล่งแต่ว่าแจ้งไว้เป็นข้อมูลหนึ่งว่าเขาจะมีการซ่อมแซมผิวจราจรนะคะเลยทำให้การจราจรในฝั่งนี้ช่วงกม .48+700 จะมีการปิดช่องทางกลางนะคะแล้วก็คาดการว่าจะดำเนินการเสร็จเนี่ยก่อนช่วงเวลา13:00 น.อาจจะทำให้จราจรมีชะลอตัวเล็กน้อยช่วงนั้นพอดีแต่ว่าภาพรวมยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องของรถติดนะคะสามารถที่จะใช้การได้ตามปกติเลยรถค่อนข้างที่จะโล่งนะคะเพราะเวลานี้แล้วก็ช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนาะส่วนใหญ่คนก็จะใช้ฝั่งเดินทางขาออกมากกว่าไปเที่ยวกันอะไรต่างๆนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการปิดเส้นทางต่างๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวฝนขอแจ้งข้อมูลจากทางการทางพิเศษนิดนึงนะคะทาง Exact เนี่ยเขามีฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของทางถนนบุรพาวิถีสมมติใครที่ใช้กันตามปกติเนาะอาจจะต้องวางแผนการเดินทางนิดนึงเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะวันที่12ถึงวันที่16กันยายนเนี้ยจะมีการปิดทางขึ้นทางถนนบุรพาวิถีเพราะเขาจะเป็นการซ่อมแซมเรื่องของป้ายแนะนำจราจรกันนะคะทั้งหมดจำนวน10 จุดแล้วก็จะปิด เป็นไล่ๆไปจุดละ2ชั่วโมงต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะคะเดี๋ยวดีเทลเนี่ยค่อนข้างยาวเดี๋ยวผลกลับมารายงานกันให้แจ้งรายละเอียดกันให้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปคุยกันเรื่องของการจราจรแถวบริเวณถนนอิสรภาพนิดนึงนะคะอยู่กับทางคุณน้อยมิเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝนครับ
0: ค่ะมีเห็นว่ารายงานการจราจรแล้วก็แถวบริเวณอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเชิญได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คือขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนอิสรภาพจากโพสามต้นมุ่งหน้ามาทางเจริญพาสเนี่ยนะมุ่งหน้าไปบ้านแขกเนี่ยช่วงนี้การจราจรไม่มีปัญหานะรถน้อยคล่องตัวนะครับทั้งไปทั้งกลับเลยแต่เมื่อเช้าเนี่ยสักก่อนหน้านี้สักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมผ่านที่อุโมงค์ราชพฤกษ์อุโมงค์ที่รอดถนนราชพฤกษ์ตรงหน้าเดอะมอลล์ท่าพระนะครับจากแยกมหาสวรรค์มุ่งหน้ามาทางทางจรัญสนิทวงศ์ทางเนี้ยพอเราลงอุโมงค์ไปนี่นะแต่ตอนนี้แห้งยังผมไม่ทราบนะมันมีน้ำท่วมขังอยู่เลนซ้ายของในอุโมงค์อะพอรถวิ่งเลนซ้ายเนี่ยก็จะเหยียบน้ำกระเด็นเขาก็พยายามจะหลบมาด้านขวามันก็จะมาเบียดกับรถที่วิ่งเลนขวาเพราะมีสองเลน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วจักรยานยนต์ก็ลงไปร่วมด้วยผมก็กลัวว่ามันจะมีอุบัติเหตุแต่ทีนี้ว่าการน้ำท่วมขังอุโมงค์เนี่ยปกติอุโมงค์ทั่วๆไปเนี่ยฝนตกยังไงมันก็น้ำไม่มีท่วมใช่ไหมระบบระบายน้ำเขาก็จะดูดไปนะพอผมรอดอุโมงนั้นมาแล้วมาลงอุโมงท่าพระเนี่ยก็ไม่มีน้ำท่วมขังนะก็แห้งทั้งสองด้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือที่เห็นเนี่ยคุณฝนคือมันจะมีท่อสีแดงเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก6นิ้วเนี่ยเขาจะติดอยู่กับกำแพงอุโมงสูงจากพื้นประมาณสักเมตร50นะท่อเนี้ยน้ำมันซึมลงมาจากท่อเนี้ยเพราะว่ากำแพงมันเปียกเป็นทางลงมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วน้ำมันก็เลยไม่มีโอกาสแห้งผมเข้าใจว่างั้นนะ
0: โอ้ค่ะ
1: แต่ถ้าตอนนี้แห้งก็ถือว่าปกติถ้าท่านใดผ่านก็ลองดูว่าแห้งหรือยัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าไม่แห้งก็คือไม่ปกติใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้ว่าตกตอนเช้าครับอุโมงค์ต่างๆที่ผมผ่านก็คืออุโมงค์ท่าพระอุโมงค์ไฟฉายก็ไม่มีไงก็ไม่มีน้ำท่วมขังมีอุโมงค์เนี้ยอุโมงค์รอดถนนราชพฤกษ์เนี้ย
0: ค่ะ
1: ตรงทางเลนซ้ายนะครับ
0: ค่ะตรง
1: ครับยังไงตรวจสอบ
0: ตรงท่อนี้จะอยู่จุดไหนของช่วงไหนของอุโมงค์อะคะ
1: อยู่ด้านข้างกำแพงอุโมงค์ครับอยู่ด้านข้างกำแพงอุโมงค์จะแปะอยู่สูงกว่าพื้นประมาณเมตร50
0: ค่ะ
1: นะเขาจะเป็นท่อยาวเลยอะ
0: อ๋อค่ะ
1: ท่อยาวคือขนานไปกับกำแพงตลอดทาง
0: เลยเนาะโอเคได้ค่ะยังไงตรวจสอบให้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณน้อยมิเตอร์มากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
3: อุ้ย
2: จากสสส

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 10นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

เดินทางกันต่อนะคะมีข้อมูลรายงานกันเข้ามาว่าการจราจรค่อนข้างที่จะอ่วมอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางบางนาตราดแล้วก็เส้นทางทางด่วนบูรพาวิถีนะคะที่จะเดินทางเข้าชลบุรีนั่นเองมีคนเดินทางกันค่อนข้างเยอะเลยเสาร์อาทิตย์นี้นะคะโดยเฉพาะวันนี้ช่วงเที่ยงนี่แหละนะคะกำลังมีประชาชนหนาแน่นมากๆในเส้นทางสายทางที่แจ้งไปก็ลองเอาข้อมูลไปพิจารณากันดูนะคะสมมติใครยังไม่ได้ออกจากบ้านเนาะจะได้เตรียมตัวกันได้นะคะขอบคุณข้อมูลด้วยเช่นเดียวกันส่วนอุบัติเหตุที่ก่อนหน้านี้มีเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่บริเวณมอเตอร์เวย์สาย7นะคะกรุงเทพมุ่งหน้าบ้านฉางอันนี้อยู่ที่กิโลเมตรที่51+700ตอนแรกเนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกเขาเสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงกันเกิดขึ้นมีการกีดขวางช่องทางเป็นเลนกลางนะคะแล้วก็ของก็คือหล่นกลางถนนทำให้ต้องใช้เวลาในการที่จะเคลื่อนย้ายทั้งตัวรถเองแล้วก็ตัวของด้วยสิ่งของที่หล่นไปนะอันนี้ก็ทำให้ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะตอนนี้คือสามารถที่จะเคลื่อนย้ายทุกอย่างได้แล้วตัวรถก็ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเรียบร้อยเปิดการจราจรตามปกติเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์ด้วยเช่นเดียวกันเพิ่มเติมกันให้เรื่องของอัปเดตสถานการณ์นะคะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของทางด่วนกันนิดนึงก็คือเส้นสายบุรพาวิถีที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยแหละว่าเดี๋ยวช่วงตั้งแต่วันนี้เลยจริงๆเขามีการซ่อมแซมกันเนี่ยตั้งแต่วันที่11ก็คือเมื่อวานนี้เนาะซึ่งทำกันไปแล้วนะคะมาวันนี้วันที่12ถึงวันที่16กันยายนจะมีการปิดทางขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีเพื่อที่จะติดตั้งป้ายแนะนำจราจรนะคะแต่ฟังก่อนนะยังไม่ต้องตกใจคือเขาจะไม่ได้ปิดทั้งวันหรือว่าใช้การไม่ได้เลยนะคะสามารถใช้การได้นะคะเพราะว่าจุดที่จะมีการปิดเนี่ยนะคะเขาจะปิดทั้งหมดเนี่ย10จุดแล้วก็จะมีการทำงานกันน่ะจุดละไม่เกิน2ชั่วโมงก็คือตั้งเอาไว้เลยนะคะเป็นสล็อตกันไปอย่างวันเนี้ยก็คือเดี๋ยวจะเริ่มกันตอนช่วงกลางคืนนะคะทำให้ตอนนี้สามารถที่จะใช้การได้ตามปกติเนาะเป็นช่วงกลางวันวันที่12เนี่ยจะเริ่มเวลา22:30 4:30 นะคะจนถึงช่วงเที่ยงคืนครึ่งจะเป็นในช่วงของด่านบางวัวทิศทางมุ่งหน้าชลบุรีนะคะด่านบางวัวทิศทางมุ่งหน้าชลบุรีทั้งหมดตามนี้เลยแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นที่บริเวณช่วงเวลาที่

งคืนครึ่งนะคะต่อกันจนถึงตีสองครึ่งนะคะแล้วก็จะมีช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มครึ่งจนถึงวันที่14กันยายนนะคะอันนี้ก็คืออีกวันนึงแหละวันที่13แล้วนะคะไปยาวๆกันจนถึงวันที่16เนี่ยนะคะทุกคนก็จะเป็นการปิดทางขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีนั่นเองค่ะฝนดูรายละเอียดให้สักครู่นึงนะคะของวันนี้ที่เป็นช่วงเวลา4ทุ่มครึ่งถึงเวลาเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยจะเป็นด่านบางปะกง2ทิศทางมุ่งหน้าชลบุรีนะคะด่านบางปะกง2ทิศทางมุ่งหน้าชลบุรีแล้วก็ต่อไปก็คือด่านบางบัวทิศทางมุ่งหน้าชลบุรีจะปิดช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตี2ครึ่งค่ะต่อไปด่านบางนากิโลเมตรที่9ถึง3นะคะทิศทางมุ่งหน้าค่ะเข้ากรุงเทพมหานครจะปิดกันในช่วงวันที่13วันพรุ่งนี้นะคะเวลา 22:30 นาทีถึงเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็ของวันที่14เองเนี่ยก็จะเป็นด่านบางนากิโลเมตรที่9ถึง3ทิศทางมุ่งหน้าชลบุรีเขาสลับฝั่งกันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองครึ่งนะคะเราแจ้งล่วงหน้าประมาณนี้ก่อนเนาะไปจนถึงประมาณวันอาทิตย์นะคะเผื่อว่ายังมีคนแบบเดินทางกันอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ14 15 16เองเนี่ยก็เดี๋ยวจะวนลูปเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่อยากสอบถามนะคะในเรื่องของข้อมูลตรงเนี้ยจริงๆฝนคิดว่าทางการทำพิเศษแห่งประเทศไทยน่าจะมีลงข้อมูลไว้อยู่หรือว่าจะโทรไปทางสายด่วนของทางกทพเองก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะสอบถามมาทางทศร้อยก็ได้นะคะเราก็จะมีข้อมูลชุดนี้ไว้อยู่ถ้าอยากติดต่อทางกทพโดยตรงเนี่ยก็คือทางพิเศษโดยตรงก็คือโทรไปที่1543ได้เลยนี่ก็เป็น call center ของเขานะคะเป็นทิศทางทางด่วนบุรพาวิถีนั่นเองนะคะที่อ่านข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูจราจรเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยก่อนจะหมดช่วงนะคะทางคุณฟ้าได้มีรายงานมาที่บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ทิศทางฝั่งขาออกช่วงแยกกองทัพเรือถนนวังเดิมมุ่งหน้าไปแยกสิริราชนะคะมีปัญหาเรื่องของรถติดค่ะในพื้นที่ดังกล่าวสัญญาณไฟจราจรที่แยกสิริราชเนี่ยเปิดไม่ค่อยสัมพันธ์กันทำให้ไฟเขียวเปิดค่อนข้างระยะสั้นนะคะแล้วก็ไฟแดงค่อนข้างนานมากทำให้ปริมาณรถที่จอดรอที่จะไปกันอยู่เนี่ยเริ่มมีท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมากๆแล้วนะคะทางคุณฟ้าก็รายงานมาเมื่อสักครู่นี้ตอน 12:43 นาทีนั่นเองนะคะส่วนมอเตอร์เวย์สาย7นะคะวันนี้คนใช้เยอะนะเราวนกลับมาที่จุดนี้หลายรอบกันเหมือนกันก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีรถกระบะตู้ทึบชนขอบทางมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงกิโลเมตรที่51+700มุ่งหน้าบ้านฉางนะคะล่าสุดคือสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้แล้วเรียบร้อยแต่ว่าการจราจรยังไม่ได้หายรถติดนะคะทุกคนตอนนี้ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรนั่นเองนะคะใครที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวก็ให้พยายามหลีกเลี่ยงด้วยอันนี้จะเป็นช่วงบริเวณขอบทางมอเตอร์เวย์สาย7กม.ที่51+700ถ้าเกิดว่าขับไปแล้วเจอรถติดเนี่ยก็มาจากเหตุการณ์นี้เลยนะคะยังมีท้ายแถวกันอยู่ที่ก่อนหน้านี้เรารายงานไปว่าเคลื่อนย้ายแล้วเนาะแต่อาจจะยังมีรถติดกันอยู่นั่นเองนะคะแจ้งเอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับช่วงนี้นั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางกันต่อตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยยอดโครงการ THAI Passport ผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1.5 ล้านขออภัยค่ะ 1.52 ล้านคนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือโครงการ THAI Passport ล่าสุดวันที่11กันยายนมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,520,000 ล้านคนขออภัยค่ะ 1,500,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานแล้วกว่า 8.7 ล้านพร้อมโดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียน1แล้วจำนวน 1.2 ล้านบทเรียนยูเซอร์ได้รับใบประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 139,519 ใบสำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการการที่หน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐตลอดจนภาคเอกชนและสื่อมวลชนทำการประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานรัฐสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนสำหรับหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เริ่มต้นใช้งานเพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้เป็นผ่านการทดลองใช้งานจริงควบคู่กับการเรียนรู้BDE จึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆอาทิกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการไปยังกลุ่มนิสิตนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงการใช้งาน generativeAI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อเป็นแหล่งทางเลือกในการใช้งานด้านการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยและการทำงานตำรวจทางหลวงสกัดจับรถกระบะรอบขนแรงงานเมียนมาผิดกฎหมายอัดแน่นเต็มคันถูกเรียกหยุดแต่เร่งเครื่องหนีเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ Stop Stick สกัดจับไว้ได้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์อยุธยาลพบุรีบูรณาการกันสกัดจับกระบะลักลอบขนแรงงานเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมายหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผ่านถนนหมายเลข3013ตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีจึงได้กระจายกำลังกันเฝ้าระวังตามเส้นทางโดยต่อมาพบรถกระบะต้องสงสัยขับมาด้วยความเร็วและมีน้ำหนักผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดตรวจแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีจึงได้ติดตามและใช้อุปกรณ์สต็อปสติ๊กสกัดจับจนหยุดรถไว้ได้ตรวจสอบภายในรถพบคนขับเป็นชายไทยอายุ38ปีพร้อมแรงงานเมียนมาอีก14คนอัดแน่นกันอยู่บริเวณท้ายกระบะโดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตที่อยู่ในราชอาณาจักรคนขับให้การว่ารับแรงงานมาจากบริเวณบ่อขยะในอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเพื่อไปส่งในจังหวัดอุทัยธานีได้ค่าจ้างคนละ800บาทส่วนแรงงานให้การว่าลักลอบเข้าประเทศโดยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยจ่ายค่าเดินทางหัวละ 9,000 ถึง 10,000 บาทเพื่อเดินทางเข้ามาหางานทำในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองฉางดำเนินคดีตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดินทางต่อนะคะเข้าสู่ช่วงบ่ายโมงกันแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามเรื่องของการจราจรแต่ว่าเป็นด้านบนกันบ้างนะคะบนทางพิเศษสายทางต่างๆค่ะจากทางคุณภัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะคะศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรายงานให้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณปฏิเสธมนครับ
0: ค่ะวันนี้ช่วงบ่ายๆนี้เป็นยังไงบ้างคะมีคนใช้รถใช้ถนนเยอะไหมคะ
1: มีเป็นบางจุดครับที่มีการชะลอตัว
0: ค่ะเชิญได้เลยนะคะ
1: ครับก่อนเริ่มจะทำเสร็จเฉลิมมหานครครับฝั่งทิศทางครับจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างประเทศนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงเนี่ยรถน้อยไม่ได้ปัญหาครับคล่องตัวมาได้เรื่อยๆครับผมแต่ว่าพอถึงช่วงลาดบนไก่เนี่ยจะมีชะลอตัวตรงบริเวณทางออกลมทักตรงนี้สักเล็กน้อยครับผมผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดทางออกลมทักไปแล้วก็คลายตัวละครับแล้วก็คล่องตัวจนถึงเข้าต่างระดับเลยนะครับเวลานี้ส่วนฟังกับกันไม่ได้กระถางครับลดน้อยครับผมแล้วก็ส่วนฝั่งนี้เข้ามาจากดาวขนองครับดาวขนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับเลยนะครับช่วงนี้หน้าจากดาวขนองเนี่ยอาจจะมีการเบียดเสียดสักเล็กน้อยครับประมาณสัก200เมตรครับผมผ่านด่านดาวขนองเข้าไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับส่วนฝั่งกับกันท่าเรือออกแล้วขนองออกทางสองแล้วนี้คล่องตัวครับส่วนฝั่งที่เข้ามาจากบางนาครับบางนามุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือช่วงนี้หน้าด่านบางนารถน้อยครับใช้งานได้ดีครับผมแต่ว่าตรงบริเวณหน้าวัดสะพานตรงนี้ก็อาจจะมีการเบียดเสียดต่อเนื่องจนถึงเข้าขึ้นมาจากถนนอารมณ์ครับผมผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดทางขึ้นถนนอารมณ์แล้วก็ขายตัวครับส่วนฟังกับการครับจากท่าเรือมุ่งหน้าไปทางบางนาเนี่ยรถน้อยใช้งานได้ดีครับแล้วก็ของศรีรัตน์ครับศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทช่วงนี้ขึ้นจากแจ้งวัฒนะมาเนี่ยรถจะคงน้อยครับผมจะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็หน้าสถานีกลางบางซื่อเป็นต้นไปครับเคลื่อนตัวตามมาได้ช้าๆสลับหยุดนิ่งในบางจังหวะครับต่อเนื่องจนถึงเหนือตลาดนัดจากครับผมต้องผ่านพ้นคลองประปาไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับส่วนฟังกับกันชะลอตัวเล็กน้อยครับผมตั้งแต่ต่างระดับพญาไทจนถึงหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับส่วนฝั่งที่เข้ามาจากบางโคครับบางโคเข้าพญาไททั้งสองฝั่งครับขาเข้าขาออกส่วนนี้ค่อนข้างรถนะครับไม่เป็นปัญหาครับผมแล้วก็ฝั่งที่เข้ามาจากมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์ผ่านสินทรินขึ้นมามุ่งหน้าไปทางพญาไทเนี่ยมีชะลอตัวช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันจนถึงเข้าต่างระดับพญาไทครับตอนนี้ส่วนฝั่งกลับกันครับจากพญาไทออกไปทางมอเตอร์เวย์เนี่ยรถน้อยครับฝั่งนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะชะลอตัวแหละครับก็จะเป็นช่วงของทางลงของบุรพาวิถีที่จะเป็นทางลงชลบุรีครับปริมาณรถค่อนข้างมากครับวันนี้ท้ายแถวสะสมเนี่ยตอนนี้สักประมาณได้สัก5กมได้เลยครับก่อนออกชลบุรีค่อนข้างเยอะนะครับครับผมแล้วก็ได้ฟังกับกันครับจากชลบุรีมุ่งหน้าทางบางนาเนี่ยรถค่อนข้างน้อยครับไม่เป็นปัญหาครับผมแล้วก็ส่วนทั้งเศษที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นฉลองรัฐครับกาญจนาอุดรพัทยาแล้วก็ปากีนพัทยาโดยรวมรถค่อนข้างน้อยทั้งสองฝั่งเลยครับก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะได
1: ้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอครับผมฝากเป็นประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับหากพบสิ่งของตกหล่นครับรถจะเสียหรือว่าอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ใดๆบนทางพิเศษครับผมก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์153ได้เลยครับ24ชั่วโมงครับผมครับเนี่ยนี่ครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณทางคุณภัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์ด้วยนะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะรายงานการจราจรภาพรวมนะคะในทางพิเศษสายทางต่างๆกันให้ช่วงเวลา 13:22 นาทีนี้นั่นเองก็จะมีบางจุดบางเส้นทางนะที่เราก็ได้ประชาสัมพันธ์กันไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะว่าปริมาณรถมีปัญหาเรื่องของรถเยอะนี่แหละรถติดขัดค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะคะในช่วงของเส้นทางเดินทางมุ่งหน้าไปชลบุรี ใครที่ใช้เส้นทางทางด่วนบุรพาวิถีนะคะตอนนี้ก็อย่างที่ทางคุณภัทรพันธ์รายงานไปเมื่อสักครู่นี้เลยว่าในขณะนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยก็ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่นะคะยังไม่ได้เคลื่อนตัวดีขึ้นสักเท่าไหร่ล่าสุดจะมีสะสมอยู่ที่5กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีคนเดินทางออกนอกต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะไปที่ชลบุรีด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ฝั่งกลับกันเนี่ยเราเห็นความต่างเลยเนาะเพราะว่ากับการที่เป็นชลบุรีมุ่งหน้าบางนาเนี่ยรถค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเลยนั่นเองอะทีนี้นะคะมาดูจากทางการจราจรนะคะของทางคุณสุวพันธ์กันบ้างคุณสุขภาพเนี่ยก็มีรายงานเรื่องของเส้นทางราชพฤกษ์กันเข้ามาค่ะเนื่องจากว่าเส้นทางฝั่งขาออกนะคะขาออกเนี่ยช่วงของสะพานข้ามคลองบางตะในมุ่งหน้าไปจนถึงต่างระดับ346ค่ะคุณสุขภาพมีการรายงานกันเข้ามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจราจรนะคะใช้การได้แต่ว่าจะมีช่วงจุดหนึ่งก็คือกิโลเมตรที่40นะคะกิโลเมตรที่40ก่อนถึงต่างระดับหมายเลข346เนี่ยประมาณ1กิโลเมตรให้ระมัดระวังในการเดินทางด้วยเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยก็ใช้ความเร็วมาระดับหนึ่งเพราะว่ารถมันไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ทีเนี้ยค่ะที่พื้นถนนเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าจุดที่แจ้งไปเลยกม40นะคะมีหลุมขนาดใหญ่ที่ทางคุณสุพันธ์แจ้งมานะก็บอกว่าขนาดใหญ่จำนวน1หลุมด้วยกันอยู่ที่ช่องทางกลางนะคะค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆก็เลยอยากจะเตือนให้ทุกๆคนเนี่ยที่ใช้เส้นทางนี้ถนนราชพฤกษ์ทิศทางขาออกช่วงสะพานข้ามคลองบางตะในมุ่งหน้าต่างระดับ346ก่อนที่จะถึงต่างระดับ346เล็กน้อยประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอเลยนะคะถ้าดูหลักกิโลเมตรก็จะเป็นกม.ที่40นั่นเองค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวมีทางคุณพ่อคุณแม่น้องแชมป์นะคะคุณแม่น้องแชมป์เนี่ยมีรายงานกันเข้ามาสำหรับถนนพหลโยธินฝั่งขาออกคือคุณแม่น้องแชมป์เนี่ยแจ้งมาว่าช่วงแยกรัชโยธินไปจนถึงแยกซอยเสนานิคมอะค่ะการจราจรในจุดนี้มีเคลื่อนตัวช้านิดนึงแล้วก็บางช่วงก็หยุดนิ่งติดขัดหยุดนิ่งไปเลยก็มีนะคะซึ่งทีเนี้ยรถอะมันติดอยู่แล้วในเส้นทางพหลโยธินขาออกวันนี้เนาะช่วงที่แจ้งไปแล้วมีรถฉุกเฉินก็คือเป็นรถฉุกเฉินนะคะที่ขับมาต้องวิ่งขึ้นด้านบนสะพานข้ามแยกรัชโยธินนะคะเขาต้องการที่จะไปเส้นทางนี้ก็จะมีการเปิดไฟเปิดเสียงสัญญาณเตือนอะไรเงี้ยนะคะตามปกติในการขอทางแต่ทีเนี้ยคุณแม่น้องแชมป์อะแจ้งมาว่าด้วยความที่ด้านบนนะคะบนสะพานข้ามแยกรัชโยธินเนี่ยรถติดมากนะคะก็เลยอยากจะฝากมาที่ทางรายการนิดนึงให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยตอนนี้เนี่ยน่าจะเลยจุดนี้ไปได้เพราะว่าที่คุณแม่น้องแชมป์รายงานมาจะเป็นก่อนที่จะเข้ารายการก็ประมาณสัก20นาทีที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดเจอเนาะก็ขอความร่วมมือหลีกทางให้กับรถฉุกเฉินด้วยอันนี้ขอบคุณคุณแม่น้องแชมป์มากเลยนะคะที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะโทรมาแจ้งเราให้ช่วยประชาสัมพันธ์เนาะน่ารักมากๆนะคะทีนี้พอเกิดเหตุที่ว่าเนี่ยเราก็เลยมีการสอบถามไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่าเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าด้วยความที่ปริมาณรถในพื้นที่นี้ค่อนข้างมากนะคะทางสน.พหลโยธินที่เป็นดูแลพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้รับรายงานอุบัติเหตุนะคือเป็นแค่ปริมาณรถเยอะอย่างเดียวเลยก็เลยทำให้เกิดการสัญจรที่ค่อนข้างที่จะติดขัดสักเล็กน้อยนะคะในพื้นที่ที่แจ้งไปขอบพระคุณทั้งคุณแม่น้องแชมป์แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะที่เพิ่มเติมข้อมูลกันให้นั่นเองส่วนในพื้นที่ที่เมื่อสักครู่นี้ฝนแจ้งไปว่าทางพิเศษบุรพาวิถีค่ะออกอะค่ะที่จะลงช่วงชลบุรีเนี่ยลงด่านชลบุรีอะที่บอกว่าติดขัดแล้ว5กม.เนี่ยก็คือจะเป็นสะสมกันอยู่ที่แถวบริเวณโรงพยาบาลนะคะตรงนั้นก็คือโรงพยาบาลบางปะกงส่วนทิศทางอีก1จุดก็คือบางนาตราด บางนาตราดก็เป็นอีกหนึ่งเส้นสายที่สามารถใช้การได้เนาะใครที่จะเดินทางเข้าชลบุรีอันนี้ขาออกก็คือติดไม่แพ้กันเลยนะคะตามข้อมูลที่เราได้รับมามีติดสะสมเช่นเดียวกันแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ที่ตรงข้ามสภ.บางปะกงนะคะคือที่ทางด่วนบุรพาวิถีขาออกมุ่งหน้าชลบุรีที่รถมันติดมากๆเนี่ยเนื่องมาจากว่าคนใช้เยอะด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าได้รับผลกระทบมาจากพื้นราบนะคะด้านล่างบริเวณแยกบ้านเก่าแล้วก็ต่างระดับหนองไม้แดงคือตรงนั้นอ่ะมันจะมีไม่ใช่แค่รถเยอะแต่ว่าเป็นแนวก่อสร้างด้วยนะคะอันนี้ไปหาสาเหตุมาคือมันเป็นแนวก่อสร้างด้วยส่งผลให้การจราจรตรงด้านล่างอะค่ะพื้นราบเนี่ยช่วงแยกบ้านเก่าแล้วก็ต่างระดับหนองไม้แดงเนี่ยรถก็เลยเหมือนกับต้องมีการเบี่ยงการจราจรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจุดที่เขาเป็นแนวก่อสร้างกันเกิดขึ้นพอมีการเปลี่ยนเลนกันไปกันมาเนาะอย่างที่แจ้งไว้เลยว่าก็เลยทำให้รถด้านล่างเลยติดขัดนะคะท้ายแถวก็ไปสะสมกันอยู่ช่วงของเหนือโรงพยาบาลบางปะกงแล้วเรียบร้อยนั่นเองส่วนพื้นราบก็อย่างที่แจ้งไปเลยบางนาตราดก็ติดเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลกันไว้นะคะเดี๋ยวยังไงจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะเพราะว่าช่วงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงก็ยังมีปัญหาเรื่องจราจรในจุดนี้อยู่นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูเรื่องของการจราจรแถวบริเวณแยกสิริราชกันสักนิดนึงเพราะว่าได้ข้อมูลมาว่ามีปริมาณรถสัญจรค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะอยู่กันกับทาง10ตำรวจตรีรัตนันนะคะอ่วมพงศาผู้บังคับหมวดจราจรสน.บางกอกน้อยรายงานการจราจรให้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่ได้ข่าวมาว่าเหมือนกับมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแถวบริเวณแยกสิริราชนะคะ
2: ใช่ครับตอนนี้มีผู้มาใช้รถบริการโรงพยาบาลเอ่ยว่าจำนวนมากครับตอนนี้กำลังเร่งระบายรถออกครับ
0: อ๋อคือเป็นแค่ประชาชนทั่วๆไปเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีโอกาสอะไรพิเศษ
2: ไม่มีเลยครับก็คือประชาชนทั่วไปทุกวันเสาร์จะติดอยู่แล้วครับเพราะว่าประชาชนวันเสาร์ก็เหมือนวันธรรมดาเลยครับ
0: คือ
2: เพราะว่าหมอนัดตามปกติครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้คือจะมีติดมาตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงอะคะ
2: ประมาณ8โมงครับจนถึงตอนเที่ยงครับเป็นรถขาเข้าโรงพยาบาลครับตอนนี้รถกำลังทยอยออกครับ
0: ค่ะแปลว่าเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งการจราจรน่าจะดีขึ้นใช่ไหมคะถ้าเป็นช่วงบ่าย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเค
2: ถูกต้องครับ
0: ได้ค่ะในพื้นที่อื่นๆมีปัญหาเพิ่มเติมไหมคะเรื่องของการจราจรนะคะ
2: ไม่มีครับก็จะมีจรังขาเข้าครับมีจุดซ่อมสร้างครับกำลังสร้างไฟฟ้าอยู่ครับรถไฟฟ้าแยกบางขุนนนท์ครับ
0: อ๋อช่วงนั้นค่ะโอเค
2: ครับผมครับ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณทาง10ตำรวจตรีณัฐนันท์อ่วมพงศาด้วยนะคะจากทางสน.บางกอกน้อยเพิ่มเติมให้ก็คือสรุปแล้วเนี่ยช่วงเช้าๆจนมาถึงเที่ยงบ่ายๆเนี่ยนะคะบ่ายต้นๆอย่างที่เรากำลังอยู่ณตอนนี้แถวบริเวณโรงพยาบาลสิริราชนะคะจะมีคนไปใช้บริการค่อนข้างจำนวนมากนะคะในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยวันธรรมดาด้วยก็เลยอาจจะทำให้การจราจรในบริเวณแยกสิริราชเนี่ยมีปริมาณรถสะสมในพื้นที่ค่อนข้างมากเดี๋ยวช่วงนี้ก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้รับรายงานกันมาเลยเริ่มมีทยอยออกกันบ้างแล้วก็อาจจะดีขึ้นนะคะตามลำดับกันไปในช่วงบ่ายๆแก่ๆนั่นเองเดี๋ยวรอติดตามนะคะส่วนทางคุณพันมีรายงานมาจากแถวบริเวณสะพานไทยญี่ปุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณฝนครับผมอุบัติเหตุครับผมที่ว่าบนสะพานไทยญี่ปุ่นครับผม
0: ได้ค่ะรายงานได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้เจ้าหน้าที่เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อกี้ผมติดที่บนสะพานพอดีครับอยู่เลนขวาหน้าโรงพยาบาลจุฬาพอดีครับ
0: ค่ะเขามีอุบัติเหตุกันที่เป็นรถชนกัน3คันใช่ไหมคะ
3: ใช่ๆถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: จุดนี้เลยเนาะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะ
3: ตอนนี้ก็เคลียร์ออกลงจากสะพานแล้วครับผม
0: ทั้ง3คันเลยนะคะ
3: ถูกต้องครับถูกต้องคันหลังนี่ยกขับไม่ได้ครับผม
0: อ๋อต้องใช้รถยกด้วย
3: ใช่ยังไงรถเจ้าหน้าที่ตำรวจยกลงมาครับผม
0: ค่ะ
3: กระบะตู้ทึบครับผม
0: ค่ะคันที่ต้องใช้
3: รถยกเนี่ยติดมากเลยครับจากคลองเตยมาแล้วรถไฟฟ้าครับผมหยุดวิ่งด้วยนะ MRT ครับผม
0: MRT ขัดข้องเหรอคะ
3: ถูกต้องครับลูกค้าที่ขึ้น MRT เลยไป MRT ไม่ได้ลูกค้าก็เลยขึ้นมองนั่งรถแท็กซี่ครับผม
0: อ๋อเหรอคะเขาบอกว่าสถานีอะไรอะคะที่ขัดข้องกันเนี่ย
3: คลอง คลองเตยคลองเตยครับหน้าอยู่หน้าบ้านจอสอร้อยนั่นแหละเลยมาหน่อยนึง
0: อ๋อตรง
3: แล้วก็ตรง
0: ฝั่งนี้เลย
3: ตรงวันแบงคอกก็คนยืนเต็มเลยครับผมตรงสถานีครับ
0: โอ้แปลว่าเรียกรถอะไรกันแน่เลยเพราะว่ารถMRT พังใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับ
3: ใช่คร
0: ับ ได้เดี๋ยวฝนไปตรวจสอบทางเพจของทาง
3: จะไปบางแคก็เลยไปไม่ได้เดินทางไม่ได้ครับ MRT ครับ
0: ก็เลยขึ้นแท็กซี่เลยคุณพันก็ได้ผู้โดยสารมาเลยใช่ไหม
3: ไปเจอรถติด
0: หนีเสือป่าจระเข้มากอ่ะเจอละเจอละได้เลย
3: เรียกผมมาหัวลำโพงไงก็จะมาจอดตรงหัวลำโพงม
0: าอ่าค่ะ
3: เจอวันนี้จะเลยติดอยู่บนสะพาน
0: โอเค
3: ไปลงมาแล้วคร
0: ับ
3: ผม
0: ค่ะแปลว่าอ่านย้อนกลับไปที่ไอ้สะพานไทยญี่ปุ่นนิดนึงคือรถอะเคลียร์แล้วอุบัติเหตุเคลียร์แล้วแต่ว่าก็ยังชะลอตัวอยู่ใช่ไหมคะ
3: ชะลอตัวขาขึ้นครับเล็กน้อยครับยาวหางแถวตรงนั้นถึงดึงบทไก่ครับผม
0: โอเคได้ค่ะ
3: ครับลาบต้องแยกวิทยุก็ติดนะครับติดมากเลยแหละ
0: ค่ะแถวๆวันแ
3: บ
0: งคอก
3: เนาะคุณหวานจอจอร้อยมาไงบ้านจอจอร้อยมา
0: ค่ะ
3: ครับผมแดดร้อนนะครับคุณฝน35ครับผม
0: ได้ค่ะคุณพานขอบคุณมากเลยนะคะข้อมูลทั้งสองเรื่องเลย
3: สว
0: ัสดีค่ะขอบคุณคุณพานด้วยนะคะเอาเป็นทีละเรื่องกันไปเนาะรายงานย้อนนิดนึงคือก่อนหน้านี้ประมาณช่วงต้นชั่วโมงเราได้รับรายงานมานะคะถึงอุบัติเหตุบนสะพานไทยญี่ปุ่นก็คนแรกที่แจ้งก็คือคุณอ้วนนั่นแหละคุณอ้วนรายงานข้อมูลมาให้คือฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาไปจนถึงฝั่งที่ลงสำย่านเนี่ยนะคะมีจุดเกิดเหตุก็คือตรงข้ามโรงพยาบาลเลยเป็นรถชนกันถึง3คันด้วยกันแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นรถเก๋ง1รถตู้1แล้วก็ปิกอัพตู้ทึบที่เหมือนกับแบบส่งของอะไรเงี้ยค่ะอีก1คันทีเนี้ยการจราจรนะคะตอนแรกเนี่ยกระทบในเส้นทางช่องทางขวารถตรงเนี้ยก็คืออยู่ชนท้ายกันในทิศทางขวาเลยแล้วคันสุดท้ายก็คือที่เป็นปิกอัพส่งของเนี่ยนะคะก็รู้สึกจะเสียหายค่อนข้างเยอะเคลื่อนย้ายเองไม่ได้ก็เลยใช้เวลาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะไม่ถึงนะน้อยกว่านั้นนิดหน่อยจนตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเคลียร์ออกจากพื้นที่ได้แล้วเท่ากับว่าอุบัติเหตุที่สะพานไทยญี่ปุ่นนะคะคลี่คลายแล้วเรียบร้อยแต่ก็ยังมีรถชะลอตัวอยู่บ้างตามที่คุณพันรายงานเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะแล้วก็เรื่องของ MRT เองเนี่ยก็มีติดมีเหมือนกับเกิดการขัดข้องกันด้วยนะคะสำหรับสายสีน้ำเงินเดี๋ยวในเรื่องของดีเทลรายละเอียดเดี๋ยวฝนขอเช็คกับทาง BAM สักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวกลับมารายงานกันให้เพราะว่าพอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคุณแอนกันก่อนนะคะรายงานเส้นทางให้ในพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะคุณแอนยังอยู่ในสายอยู่ไหมคะน่าจะหลุดแล้วไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรารอต่อสายกันสักครู่หนึ่งในระหว่างนี้กลับมาเรื่องของกลับมาหรือยังเอ่ยคุณแอนสวัสดีค่ะอ่ะไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดไม่ได้สายไม่เป็นไรกลับมาที่เรื่อง MRT เมื่อสักครู่นี้นิดนึงคือทางเพจ BEM Bangkok Expressway and Metro เขาก็มีการโพสต์แล้วนะคะอันนี้ก็ถ้าจะติดตามเนาะสมมุติว่าใครที่ใช้จะใช้ในช่วงเนี้ยเราจะติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นน่ะเข้าไปดูที่เพจ Facebook นี้ได้มีการแจ้งแล้วนะคะตั้งแต่ตอนช่วง 13:20 ที่ผ่านมาบอกว่า MRT สายสีน้ำเงินโดยเฉพาะเลยเกิดเหตุระบบนะคะระบบสัญญาณขัดข้องนั่นเองค่ะระบบอานัตสัญญาณขัดข้องที่บริเวณสถานีหัวลำโพงปลายทางสถานีท่าพระแล้วก็สถานีหลัก2ค่ะก็คือสายสำเนาทั้งหมดเลยนะคะส่งผลให้มีการหยุดการเดินรถที่บริเวณสถานีอิสรภาพไปจนถึงสถานีเพชรบุรีแล้วก็จะมีความล่าช้าอยู่ที่ประมาณ30นาทีค่ะทำให้ผู้โดยสารนะคะทาง BM ฝากแจ้งมาว่าโปรดเผื่อเวลาด้วยในการเดินทางต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีประกาศในภาษาอังกฤษอีก1ฉบับด้วยเผื่อใครที่เป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะคะคือทางคุณสมการเนี่ยมีการคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยบอกว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับเสียเกิน30นาทีแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยมันเป็นเวลาคาดการไว้เฉยๆเนาะตอนนี้ก็คือคุณสมการแจ้งมาเมื่อ5นาทีที่แล้วบอกว่าเกิน30นาทีแล้วรู้สึกว่าวันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอะคือคุณสมการเนี่ยเขาจะไปลงที่สถานี3ย่านสถานี3ย่านนะคะ ซึ่งวันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมีงานซ้อมรับปริญญาถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่นะคะเช็คแล้วเช็คกับรุ่นน้องเพราะว่าเราก็ห่างกันหลายรุ่นแล้วเหมือนกันที่ช่วงรับปริญญาเนี่ยน้องมีลงไว้เหมือนกันนะคะวันนี้12เซปช่วงเวลาตั้งแต่นี้เลยสายๆแล้วก็มีอีกรอบตอน4โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะมีการซ้อมรับปริญญานะคะบัญชีด้วยเนี่ยที่มีตารางกันเกิดขึ้นทำให้ก็อาจจะกระทบอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนน่าจะใช้ MRT ซะเป็นส่วนใหญ่เวลาเดินทางไปงานรับปริญญาเพราะว่าไม่อยากจะรถติดแง่ไม่อยากขับรถไปเองแล้วก็เจอ MRT เสียนะคะเดี๋ยวยังไงเราติดตามกันว่าจะคืบหน้าอะไรยังไงกันนะคะอีกช่องทางนึงคิดว่าน่าจะเป็น Twitter นะทุกคนใน X เนี่ยส่วนใหญ่ลงค่อนข้างที่จะเรียลไทม์เหมือนกันเดี๋ยวเป็นว่าฝนช่วยดูอีกแรงนึงนะคะแล้วถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวรายงานกันให้นะคะเนี่ยMRT เสียขึ้นเทรนแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวยังไงติดตามกันให้นะคะมีขึ้นป้ายไว้เหมือนกันค่ะขึ้นป้ายไว้ตามจอต่างๆเลยในเรื่องของการให้บริการที่หยุดให้บริการชั่วคราวนะคะตั้งแต่ที่สถานีที่แจ้งไว้ก็คือจะเป็นสถานีอิสรภาพไปจนถึงสถานีเพชรบุรีนั่นเองค่ะให้ไว้เป็นข้อมูลกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่คุณแอนจะโทรมาแจ้งเนี่ยเดี๋ยวผลอ่านรายงานให้นิดนึงก็คือคุณแอนเขาจะโทรมาแจ้งเส้นทางเชียงใหม่เชียงรายว่าการจราจรใช้การได้ค่อนข้างจะคล่องตัวนะคะแล้วก็ไม่มีฝนตกด้วยเช่นเดียวกันขอบพระคุณมากเลยนะคะหลังไมค์มาก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผลอ่านหน้าจอให้อ่านออกหน้าให้นะคะตอนนี้40ละเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

เดินทางต่อนะคะช่วงนี้มีประกาศจากทางสำนักงานกสทช.ด้วยนะคะในเรื่องของการเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย2หมายเลขนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพได้นั่นเองก็คือ+697และก็+698นั่นเองค่ะทางสำนักงานกสทช.ค่ะขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย+697หรือ+698นะคะซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศเช็คให้ชัวร์ก่อนรับสายซึ่งหลายคนเนี่ยเจอเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยเบอร์นี้ค่ะ697เนี่ยคือเป็นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็+698เป็นเบอร์โรมมิ่งจากต่างประเทศแล้วไม่แน่ใจว่าควรจะรับดีหรือเปล่าอาจจะเป็นสายคนที่รู้จักหรือว่าฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีวิธีทางกสทช.เขานะคะมาแชร์เทคนิคเช็คได้ด้วย2วิธีด้วยกัน1ก็คือเอาง่ายๆเลยว่าลองนึกย้อนดูก่อนว่าตัวเองอ่ะมีคนรู้จักหรือว่าญาติที่อยู่ต่างประเทศไหมคือถ้าเกิดว่าไม่มีเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างความแนวโน้มที่จะมีคนโทรมาแล้วเป็นคนรู้จักเราหรือว่าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ใช่มิจฉาชีพเนี่ยมันก็จะมีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเราให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็มีสติถ้าเกิดว่าจะรับสาย2ก็คือถ้าเกิดว่าคิดแล้วโอเคมีญาติหรือว่าเราทำธุรกิจเราต้องมีคุยกับคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะกดรับสายได้แต่ว่าอย่าชะล่าใจเ

พอรับสายแล้วเนี่ยให้เช็คเสียงและก็ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะให้ข้อมูลอื่นๆตามกันมาค่ะแล้วก็วิธีที่2ก็คือให้จำมาไว้เลยว่าไม่มีหน่วยงานรัฐที่ใช้เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยโบ697หรือโบ698นะคะ2หมายเลขนี้คือจะไม่มีหน่วยงานรัฐที่ไหนใช้เลยในประเทศไทยดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีสายโทรเข้ามาแล้วแจ้งมาว่าติดต่อจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วเป็นชื่อหน่วยงานองค์กรรัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหรืออาจบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะอันเราเป็นเบอร์ส่วนตัวของทางเจ้าหน้าที่แต่โทรมาในนามของทางองค์การหรือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยให้ตีว่าเป็นมิจฉาชีพไปก่อนได้เลยนะคะไม่ควรที่จะคุยต่อแล้วก็ควรที่จะวางสายทันทีค่ะเพราะว่าหน่วยงานรัฐอย่างนึงก็คือเขาจะไม่โทรมาจากต่างประเทศแล้วก็คือต่อให้จะใช้เป็นเบอร์ปกติก็จะไม่ได้ติดต่อมาจากต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางสำนักงานกสทช.นั่นเองก็เลยอยากจะเตือนประชาชนให้สังเกตว่าถ้าไม่โชว์เบอร์ผู้รับหรือมันเป็นเบอร์แปลกเนี่ยแล้วกดรับสายแล้วต้องมีสติแล้วก็ถ้าผิดปกติต้องวางสายทันทีนะคะนี่ถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่เนาะส่งต่อให้กับครอบครัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คืออาจจะเป็นผู้สูงวัยนะคะโทรให้รู้เท่าทันเพราะเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ากลโลกต่างๆมันไปค่อนข้างไวซึ่งจริงๆแล้วอ่ะทางกสทช.แนะนำว่าให้ลองฟังเสียงใช่ไหมเขาบอกว่าให้รับสายถ้ารับสายให้ลองฟังเสียงดูว่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะฝนจะแอดเพิ่มด้วยก็คือว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันมีดีเฟกที่ไม่ใช่แค่หน้าแล้วนะคะมีดีเฟกไปถึงเสียงเลยเสียงเหมือนคนที่เรารู้จักจริงๆแต่ว่าพอพูดไปคุยไปกันมาอ่ะไม่รู้ข้อมูลถูกไหมเขาก็จะมีคลิปเคยมีคลิปที่ทางครอบครัวเนี่ยปล่อยออกมาเป็นวิจารณญาณให้กับคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนวิทยาทานนิดนึงคือคุณพ่อคุณลูกคุยกันคุณลูกโทรมาขอเงินแล้วก็เสียงเหมือนมากแต่ทีเนี้ยคุณพ่อก่อนที่จะให้หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะถามก่อนว่าแล้วเป็นลูกจริงๆอ่ะแล้วจำได้ไหมว่าเกิดวันที่เท่าไหร่หมายถึงว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วพ่อเองเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะคืออาจจะต้องมีการถามเช็คกันนิดนึงว่าใช่คนที่ฉันกำลังคุยด้วยจริงๆไหมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าฟังแค่เสียงจริงๆบางทีถ้าเกิดใช้เทคโนโลยีที่มันขั้นสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะมีการดีเฟกต์เกิดขึ้นได้เนาะแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยนะคะยังไม่ได้เจอกันในวงกว้างขนาดนั้นแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเราต้องแบบมีสติถ้ามีสติแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอะไรมันไม่ชอบมาพากลแล้วกดวางสายได้ก็จะไม่เสี่ยงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเป็นทริคดีๆนะคะจากทางสำนักงานกสทช.ที่นำมาแบ่งปันกันนะคะให้กับผู้ฟังจสร้อยนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันนิดนึงนะคะทางคุณฉลองนะคะคุณฉลองมีรายงานมาบอกว่าที่บริเวณกิ่งแก้วจากบางพลีมุ่งหน้าลาดกระบังเนาะช่วงวัดกิ่งแก้วเนี่ยนะคะไปลาดกระบังฝั่งขาเข้ารถติดค่ะโดยเฉพาะช่วงแยกตัดถนนลาดกระบังมีรถติดนานพอสมควรเลยแล้วก็พอไฟเหลืองขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เร่งความเร็วผ่าไปเลยนะคะทำให้การจราจรในเส้นทางเนี้ยมันค่อนข้างที่จะชุลมุนอันนี้คุณฉลองแจ้งมาคุณฉลองก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ลงมาช่วยตรวจดูนิดนึงนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือจราจรบริเวณแยกลาดกระบังจุดนี้ด้วยที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดกระบังแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าตรงไปเป็นโรบินสันสุวรรณภูมินะคะมีปริมาณรถสะสมค่อนข้างเยอะอาจจะแน่นมาจากรถที่รอเข้าห้างด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเองนะคะก็มีเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติมเหมือนกันนะเดี๋ยวไล่ดูทีละจุดคุณไก่แจ้งมาบอกว่าเกิดเหตุที่ปากซอยเฉลียง1หน้าอาคารรุ่งแสงนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกันกับรถแท็กซี่และก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยก็คือเป็นทางจักรยานยนต์นี่แหละตอนนี้มีรถพยาบาลมาถึงที่เกิดเหตุแล้วมีการกีดขวางช่องทางขวาแล้วก็ทางขนานนะคะใครจะผ่านจุดนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยการจราจรมีชะลอตัวนะจุดเกิดเหตุพอผ่านไปได้แล้วเนี่ยจะใช้การได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการขาเข้าที่ประดับบางนาตาใช้การได้ดีนะคะส่วนที่ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีฝั่งขาออกช่วงแยกถนนสุขุมวิทหนองไม้แดงมุ่งหน้าแยกต่างระดับพนัสนิคมนะคะ
เลยต่างระดับหนองไม้แดงเล็กน้อยจะมีงานซ่อมผิวจราจรในช่องทางขวาและก็ช่องทางกลางค่ะทำให้การจราจรติดขัดแล้วก็ติดยาวมาจนถึงทางด่วนเลยนะคะไปจนถึงบนทางด่วนบูรพาวิถีเลยอันนี้ก็ย้ำกันอีกทีนึงนะคะตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการจราจรกันอยู่ค่ะและตอนนี้พักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทุกมิติชูมหากรรมแก้หนี้ครัวเรือนช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องและตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลเส้นเงินสมิโชติศรีกาเอสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถทางร้อยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: พลตำรวจโทรุทธพลเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกมิติพร้อมผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยึดทรัพย์เฉลี่ยคืนผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทพร้อมเดินหน้าแก้หนี้ประชาชน 40,000 รายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินโดยระบุว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระสำคัญโดยกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการให้ครบทุกมิติทั้งการป้องกันและปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการสกัดกั้นและการผลิตรวมถึงการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนส่วนปัญหาสแกมเมอร์บัญชีม้าและอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทรุทธพลระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นกำลังหลักในการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสำหรับการช่วยเหลือผู้เสียหายจากแก๊งมิจฉาชีพขณะนี้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSCทำหน้าที่เฝ้าระวังและเร่งสกัดเส้นทางการเงินหากเกิดเหตุประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขณะที่คดีที่มีการจับกุมและยึดทรัพย์แล้วจะนำเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายโดยที่ผ่านมาได้คืนทรัพย์ให้แก่ผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังเดินหน้ามหากรรมแก้หนี้ครัวเรือนร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีช่วยเหลือประชาชนกว่า 40,000 รายและร่วมไกล่เกลี่ยสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทพร้อมเปิดสายด่วน1111ต่อ77ให้ประชาชนสอบถามข้อมูลนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: ผู้บังคับการกองปราบเผยคืบหน้าคดีสมิโชติศรีกาเออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นทางการเงิน215ล้านบาทขยายผลผู้เกี่ยวข้องคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
10: พลตำรวจตีพัฒนาศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีในโชติและศรีกาเอขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ประเด็นส่วนแรกคือกรณีในโชติกระทำผิดวินัยของสงฆ์โดยยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดส่วนที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวม215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนจะเป็นสีกาหรือพระภิกษุนั้นอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบเส้นเงินขนาดนี้กองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อโยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
11: เที่ยวให้เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกานะคะทมนรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: เดินทางต่อนะคะมาดูโครงการรณรงค์นมแม่กันนิดนึงเมื่อกี้ได้ยินเสียงโฆษณาจากทางสปอตต้นรายการไปแล้วเรียบร้อยนะคะบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยเนาะอาจจะเพิ่งแบบลืมตาดูโลกไม่นานนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะเคยได้ยินความเชื่อว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากไหมคะถ้าบ้านไหนเคยได้ยินวันนี้นะคะทางสสส.เขาอยากจะชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าไอ้ประโยคเนี้ยลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากเนี่ยนะคะคือมันยังไงกันแน่แล้วก็ทางสสส.เนี่ยเขาอยากจะมาชวนมาทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะการให้นมแม่ล้วนทั้งหมด6เดือนโดยที่ไม่ต้องป้อนน้ำอะค่ะถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้แล้วก็บางคนอาจจะเห็นด้วยเนาะแล้วก็คือมาจากความกังวลจะเป็นส่วนใหญ่ที่ว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมหรือว่ากินแต่นมเนี่ยแล้วจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนหรือว่าเพียงพอหรือเปล่านะคะทางสสส.เขาก็บอกมาแล้วว่าเรื่องนี้คือสบายใจได้เลยเพราะว่ากุมารแพทย์นะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยืนยันตรงกันแล้วว่าในนมแม่จริงๆอ่ะมันก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% นะคะซึ่งในระดับเท่านี้คือเพียงพอต่อความต้องการของทารกแล้วค่ะและในนมแม่นะคะอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองก็คือจะเป็นช่วงที่ให้นมบุตรช่วงวันแรกๆนะคะเรียกว่าน้ำนมเหลืองเนี่ยอันนี้จะเปรียบเสมือนกับเป็นวัคซีนหยดแรกเลยที่จะช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อยไปอีกนานนะคะร่างกายเราอะร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็คือกลไกต่างๆของเขาเนี่ยคือต้องเรียกว่าพิเศษมากๆคือเหมือนเขามีการออกแบบมีการดีไซน์กันมาแล้วนะคะช่วงแรกๆที่เป็นน้ำนมเหลืองก็คือจะมีเป็นเหมือนกับทำหน้าที่เหมือนวัคซีนเลยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกที่เพิ่งคลอดเพิ่งเกิดกันมานี่แหละนะคะส่วนเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมอะค่ะเราไม่ควรที่จะป้อนน้ำหรืออาหารเสริมในช่วง6เดือนแรกนะคะก็เป็นเพราะว่าทารกเนี่ยกระเพาะของเขาอะค่ะจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราอะป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมในเวลาที่เร็วเกินไปนะคะใน6เดือนแรกเนี่ยมันจะเข้าไปแย่งพื้นที่ในกระเพาะนั้นนะคะทำให้เกิดอาการแน่นท้องทีนี้แน่นท้องเกิดอะไรขึ้นตัวของลูกหรือว่าทารกเองก็จะไม่ได้อยากกินนมนะคะไม่อยากกินนมแม่ซึ่งมันก็จะเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนั่นเองที่จะเจอได้ในน้ำนมแม่เท่านั้นนะคะทีนี้ความน่าเป็นห่วงก็คือว่ามันอาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเบบีท้องเสียขึ้นมาเนี่ยก็คือโอ้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจถึงคอนเซปต์นี้แล้วก็อาจจะลองปรับความเข้าใจกันดูความเชื่อที่ว่ากินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากเนี่ยในช่วง6เดือนแรกเนี่ยก็อาจจะยังนะคะแล้วก็ทางสสเขาก็คือแนะนำมาเลยว่าให้ร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มนั่นเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากทางสสส.ด้วยนะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นคุณแม่เนาะหรือคุณพ่อก็ได้หรือใครก็ได้นะในครอบครัวแล้วฟังแค่เนี้ยแล้วเราอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อก็ดีนะเราไปหาข้อมูลรีเสิร์ชเองได้เลยว่าคุณหมอกุมารแพทย์ว่าไว้ยังไงผู้เชี่ยวชาญหรือว่างานวิจัยต่างๆเขาว่าไว้ยังไงนะคะการจะเชื่ออะไรหรือว่าการจะทำอะไรเนี่ยก็คือเอาให้มันมาจากความต้องการของเราแล้วก็วิจารณญาณของตัวเองอ่ะดีที่สุดดังนั้นแล้วนำข้อมูลเหล่านี้ไปเสิร์ชไปค้นคว้า ต่อได้เลยนะคะแล้วก็เบื้องต้นก็คือขอบคุณทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหรือว่าสสส.นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมกันในช่วงนี้มีข้อมูลในเรื่องของการปิดการจราจรด้วยนะคะไปดูรายละเอียดกันสักนิดนึงค่ะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะตั้งแต่จริงๆแล้วก็คือตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.เช้าอะค่ะมีการปิดจราจรนะคะที่แยกสำเมืองนั่นเองที่แยกสำเมืองเชียงใหม่ซึ่งปิดการจนถึงไม่ใช่แค่เดือนหน้าหรือเดือนไหนนะอันเนี้ยเขาจะเป็นการปิดการจนถึงปี2571นะคะทุกคนอ่ะที่บริเวณแยกสะเมิงอำเภอหางดงค่ะตอนนี้มีขึ้นวิดีโอให้อยู่เป็นแบบภาพยิงมาจากโดรนนะคะให้เห็นถึงภาพกว้างมากยิ่งขึ้นว่ารถมันจะมีการสัญจรอะไรยังไงกันนะคะหลังจากที่มีการปิดการจราจรแยกสะเมิงเชียงใหม่นั่นเองก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยคือบริเวณช่วงของวงเวียนนะคะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนการจราจรเป็นระบบวงเวียนขนาดใหม่พร้อมเพิ่มแล้วก็ขยายจุดกลับรถทั้งหมด4จุดค่ะได้แก่1ทางหลวงหมายเลข108ปากซอยหมู่บ้านขุนเส2ทางหลวง121บริเวณโรงพยาบาลสัตว์เล็กและก็3ทางหลวง108ปากซอยหมู่บ้านเหมืองกุงและก็4นะคะอันสุดท้ายคือทางหลวงหมายเลข121บริเวณหน้าปั๊ม PT หน้าปั๊ม PT นะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นความคืบหน้ากันให้เพราะว่าเริ่มกันวันนี้วันแรกเดี๋ยวยังไงในทางรายการจะพยายามย้ำข้อมูลชุดนี้ให้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยเป็นฐานผู้ฟังของเราเนาะที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กันด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.เช้าที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ปิดยาวไปจนถึงปี71เลยนะคะตรงแยกสะเมิงอำเภอหางดงนั่นเองเป็นการปรับวงเวียนใหม่เพราะว่าที่บอกว่าปิดจนถึงปี71เนี่ยเพราะว่าเขาคาดการว่าจะไปเสร็จกันในช่วงนั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็ทางกรมทางหลวงก็มีการแจ้งมาตามนี้ได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูการจราจรแล้วก็เรื่องราวอื่นๆกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเองเนี่ยที่บริเวณก่อนที่จะถึงซอยราชพฤกษ์26เล็กน้อยนะคะก็มีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์กีดขวางกันอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายของทางคู่ขนานแล้วก็การจราจรเคลื่อนตัวช้าเล็กน้อยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูการจราจรแถวบริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีกันนะคะช่วงฝั่งขาออกเพราะว่าก่อนหน้านี้เรารายงานไปแล้วว่ารถปริมาณค่อนข้างมากนะคะอยู่กับทางร้อยตำรวจตรีชิสนุพงษ์จันชัยภูมิค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองชลบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะได้ข้อมูลมาว่าในพื้นที่ช่วงนี้ค่ะถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีเนี่ยก็คือมีปริมาณรถติดค่อนข้างมากแล้วก็กระทบไปจนถึงทางด่วนบุรพาวิถีด้วยอะค่ะ
3: ครับก็ตอนนี้เวลานี้รถเยอะครับรถเยอะเกิดจากว่ามีทั้งรถบรรทุกรถโดยสารรถส่วนบุคคลของประชาชนที่มาที่ชลบุรีนะครับเดินทางมาก็พอมาถึงจุดเนี้ยมันทำให้การจราจรช้าลงเคลื่อนตัวช้าเพราะรถหนาแน่นเยอะทางก็บีบแคบลงเหลือแค่ประมาณ2 เลนครึ่งบริเวณหน้ามาตาทีนี้รถก็มีรถบรรทุกก็เยอะรถส่วนบุคคลก็เยอะรถเก๋งรถพิการเยอะทีนี้รถเคลื่อนตัวช้าแต่ว่าพอเคลื่อนจากตรงจุดนี้ที่เขากำลังก่อสร้างสะพานเลี่ยงเมืองชลบุรีนะครับพอถ้าเลยจุดนี้ไปปุ๊บก็จะเป็นทางที่ไปเขาเลยได้นะครับรอตัวช่วงจุดนี้จุดเดียวครับ
2: อืม หมายความว่าพอเลยไปในการจราจรใช้การได้ดีขึ้นเหรอคะ
3: ใช่ครับเพราะว่าเลยจากจุดก่อสร้างบริเวณจุดสร้างสะพานเลี่ยงเมืองชลบุรีเนี่ยเลยออกไปนะครับประมาณสักไปสักครึ่งกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าสะดวกแล้วไปเรื่อยไปที่บางเลี่ยงเมืองสะดวกเลย
2: จุดที่พี่การก่อสร้างกันนะคะจะอยู่จุดไหนอะคะ
3: ขอคำถามใหม่หนึ่ง
2: ค่ะจุดที่มีการก่อสร้างการที่เป็นงานซ่อมแซมผิวจราจรแล้วก็ที่เมื่อสักครู่นี้แจ้งมาว่าเป็นการก่อสร้างสะพานใช่ไหมคะจะอยู่ในจุดไหนอะคะเป๊ะๆอะค่ะพิกัด
3: พิกัดอยู่จากหน้านิคมอมตะชลบุรีนะครับก็คือขาเข้าเมืองชลบุรี
2: ค่ะ
3: นะครับก็คือเริ่มจากจริงๆแล้วตอนนี้มันรถมันมีคือว่าถนนมันมีคือช่องทางด่วนกับช่องทางคู่ขนานคู่กันมารถบรรทุกก็จะมาช่องทางด่วนที่เยอะช่องคู่ขนานด้านซ้ายก็เยอะคือพื้นที่ทั้งช่องทางด่วนทั้งคู่ขนานเต็มไปด้วยรถหมดเลยนะครับแล้วมาเจอด้านหน้าเป็นทางบีบได้แคบเลยเป็นจุดก่อสร้างครับพอบีบแคบลงปุ๊บรถก็เคลื่อนตัวช้าท้ายสายสมยาวนะครับนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เกิดมีเหตุรถชนนะครับก็เลยว่าตอนนี้ทุกคนก็ต้องค่อยๆขับรถใช้ความเร็วก็อย่าใจร้อนใจเย็นในการขับรถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุรถชนกันนะครับพอมาถึงจุดก่อสร้างเนี่ยก็เลยจากจุดก่อสร้างไปก็ใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวก็โล่งละโล่งก็ช้างทำเร็วได้ปกติครับ
2: ค่ะงั้นสอบถามตรงบริเวณช่วงท้ายแถวได้ไหมคะที่มีท้ายแถวสะสมกันนะคะยาวไปจนถึงจุดไหนหรือว่าประมาณกี่กิโลเมตรนะคะ
3: ประมาณนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวน
2: ะ
3: ผมอะตอนนี้ผมอยู่ตรงจุดก่อสร้างอยู่ก่อนหน้านี้ผมก็ไปเจอกับทางนู้นแล้วแต่ก็ดูแล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับโดยที่ไม่หยุดนิ่งนะ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ก็คือไม่ถึงกับว่าหยุดนิ่งแค่เป็นชะลอตัวตามๆกันแล้วก็มีท้ายแถวสะสมนะคะโอเค
3: ครับครับ
2: ได้ค่ะนอกเหนือจากในจุดนี้ค่ะมีพื้นที่อื่นๆด้วยไหมคะที่มีปัญหาเรื่องของการจราจร
3: อื่นๆไม่มีครับก็เป็นชลบุรีจะมีจุดนี้จุดที่รถมีจำนวนมากนะครับรถติดเคลื่อนตัวช้าก็จะเป็นจุดนี้แต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาหรือช่วงจังหวะที่ประชาชนมาเที่ยวมาพร้อมกันในรถเดินทางพร้อมกันแล้วมาเจอตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถเก๋งรถกระบะนะครับที่ใช้ถนนที่จะมาในเมืองมาเข้าเมืองชลบุรีนะครับก็จะมาเจอลักษณะนี้แล้วถนนมันก็คือแค่เท่าเดิมพื้นที่เท่าเดิมแต่รถมากขึ้นมันก็ยังเคลื่อนตัวได้เท่าเดิมก็คือไม่สามารถได้วิ่งได้ใช้ความเร็วได้นะครับใช้ความเร็วช้าครับ
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากๆนะคะ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ยินดีครับยินดีครับโอเคครับ
2: สวัสดีค่ะขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะทางท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองชลบุรีนะคะร้อยตำรวจตรีชสนพงษ์จันทร์ชัยภูมิค่ะก็ในพื้นที่เนี่ยจริงๆก็คือจะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดูเรื่องของการจราจรกันให้อยู่นะคะแล้วก็จุดที่มีการก่อสร้างกันเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออีกยาวเลยแหละค่ะทุกคนมันเป็นโครงการในระยะยาวนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยน่าจะใช้เวลาหลายปีทำให้ช่วงนี้ก็คือยังจะมีการก่อสร้างกันเกิดขึ้นแล้วก็จุดที่มีการบีบหรือว่าแบบบีบเลนกันเข้ามาเบี่ยงช่องจราจรเป็นระยะด้วยเช่นเดียวกันก็พอมันเป็นวีคเอนด์เสาร์อาทิตย์ก็เลยเกิดปัญหาเรื่องของการจราจรกันด้วยนะคะในพื้นที่ที่แจ้งรายงานกันเข้าไปเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูล กันให้นะคะที่เราตามกันมาตั้งแต่ตอนแบบทิ้งเที่ยงแล้วเนาะเพราะว่าเส้นทางเนี้ยตรงนี้ก็คือมีติดขัดมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากด้านล่างเองใช่ไหมคะที่ช่วงของต่างระดับหนองไม้แดงเพราะว่าแนวก่อสร้างมันจะมีงานก่อสร้างกันอยู่ช่วงนั้นเลยไปเล็กน้อยนะคะด้านบนเองเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องกันเหมือนกันไปมีการจราจรติดขัดบนทางพิเศษด้วยก็คือเส้นที่ไปชลบุรีก็คือบูรพาวิถีนี่แหละนะคะทำให้การจราจรตรงเนี้ยก่อนหน้านี้คุยกันกับทางกทพเขาบอกว่าสะสมกันประมาณ5กิโลเมตรนั่นเองก็ลองเผื่อเวลาการดูถ้าเกิดใครมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางดังกล่าวกันในวันนี้นะคะลองเผื่อเวลากันดูก็ดีค่ะเพราะว่ารถติดมาเรื่อยๆเลยอ่ะทุกคนติดกันมาตั้งแต่เที่ยงจนตอนเนี้ยบ่ายสองครึ่งก็ยังคงติดอยู่นะคะแต่ตามที่ทางท่านรองสารวัตรแจ้งเลยคือพอเลยจุดที่ก่อสร้างกันไปได้เนี่ยสักระยะหนึ่งนะคะมันจะเริ่มคล่องตัวขึ้นอีกนั่นเองก็ใจเย็นๆกันด้วยนะคะมาคืบหน้าเรื่องของ MRT กันนิดนึงค่ะล่าสุดทาง BEM เขามีโพสต์ลงด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมกันว่ายังไม่เสร็จนะทุกคนในการซ่อมแซมนะคะในการดำเนินการแก้ไขที่ล่าสุดเนี่ยตอนแรกลงไปเมื่อตอน1ชั่วโมงที่แล้วนะคะ1ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็อย่างหลังจากนั้นก็คือทางเพจก็จะมีการอัปเดตแบบเรื่อยๆเลยนะคะเรื่อยๆเลยซึ่งเมื่อ6นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการโพสต์ว่า MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุระบบอานัตสัญญาณขัดข้องที่สถานีหัวลำโพงปลายทางสถานีท่าพระและสถานีหลัก2ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขโดยยังมีความล่าช้าอยู่ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะยังไม่แล้วเสร็จนั่นเองในการซ่อมกันก็มีทางคนผู้ใช้งาน X ต่างๆเขาก็โพสต์ในเรื่องของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนมากก็คือถ้าลงสถานีที่มีห้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนก็จะแวะเข้าห้างกันเลยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะเสร็จสิ้นกันเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้เนาะคุณพายนะคะมีแจ้งข้อมูลไว้ให้คนอื่นด้วยถือว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันเขาบอกว่าเรื่องของ MRT เสียอันนี้ค่ะทุกคนสำหรับคนที่ซื้อตั๋วลงสถานีที่ยังไม่ให้บริการอ่ะสามารถที่จะไปลงที่อื่นได้โดยเดินไปบอกกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะเขาจะมีชดเชยเป็นใบให้ไปใช้รอบอื่นโดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรใหม่นะคะคุณภัยแจ้งมาขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยค่ะฝนรีเฟรชสักครู่นึงดูว่าอันอื่นมีลงอะไรกันบ้างนะคะความคืบหน้าย้ำอีกครั้งนะอันนี้จะเป็นการหยุดชะงักนะคะให้บริการรถไฟระหว่างสถานอิสรภาพไปจนถึงเพชรบุรีนะคะแล้วก็ยังมีการซ่อมแซมกันอยู่นะตอนนี้เลยมีคนหารค่าแกร็บกันด้วยนะทุกคนก็ใช้โอกาสตรงนี้นะคะหมายถึงว่าจะนั่งรถจะไปนั่งรถแทนก็เลยจะหาคนหารค่าแกร็บจากMRTท่าพระไปMRTสามย่านเห็นไหมบอกแล้ววันนี้คนเดินทางไปสามย่านค่อนข้างเยอะนะคะมีงานซ้อมรับปริญญากันเกิดขึ้นด้วยอื่นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีใครเพิ่มเติมอะไรแหละคิดว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผลจะรายงานไปแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอุบัติเหตุกันอีกนิดนึงนะคะยังรายงานไม่ครบเหมือนกันมีเพิ่มเติมกันเข้ามาเรื่อยๆทางคุณโสพลนะคะมีการแจ้งมาเป็นเส้นงามวงวานขาเข้าช่วงแยกแครายมุ่งหน้าแยกพงเพชรช่วงจุดเกิดเหตุเนี่ยคือจะอยู่เชิงทางลงสะพานข้ามแยกแครายนะคะที่เป็นรถ6ล้อชนกันกับรถกระบะ และก็มีได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยจุดนี้เนี่ยทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ช้าเลยเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะในขณะที่ฝั่งกลับกันนะคะใช้การได้ขอบคุณทั้งคุณโสพลด้วยนะคะที่เพิ่มเติมกันเข้ามาให้รัชดาท่าพระขาออกแยกมหาสวรรค์มุ่งหน้าแยกรัชดาตัดถนนราชพฤกษ์การจราจรใช้การได้ดีขอบคุณข้อมูลจากทางคุณเทพฤทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวแวะมาดูก่อนที่จะไปเบรกกันเนาะช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาการทำประกันรถยนต์นะคะมาที่โครงการคนรักรถได้เลยเพราะว่าเป็นโครงการที่ทางสถานีของเราเนี่ยร่วมกันกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะจะทำโครงการคนรักรถกันขึ้นมานะคะและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของการทำประกันรถยนต์ประเภทที่1กับโครงการเนี่ยค่ะสมาชิกจะมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนและก็หากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีถัดไปด้วยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเป็นไฟถูกนะคะจะได้รับรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันสำหรับการทำประกันภัยขั้นที่1ตรงนี้ขอแค่เป็นรถเก๋งบุคคลที่อายุรถไม่เกิน7ปีค่ะเบี้ยประกันภัยผ่อนได้ที่ 0% 6เดือนนะคะทั้ง2ประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1หรือก็ประเภทที่3เนี่ยสามารถที่จะติดต่อเบอร์เดียวกันได้เลยก็คือหมายเลข02-150-0888คุยสายโดยตรงกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนได้เลยค่ะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
6: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ทางรฟม.นะคะมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบริเวณถนนหลานหลวงซอยหลานหลวง8ถึงบริเวณซอยหลานหลวง6ค่ะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหลานหลวง OR06 นะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจะมีการปิดเบี่ยงดังกล่าวตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเวลา 22:00 นถึงวันที่15กันยายน2569เวลา 24:00 นตลอด24ชั่วโมงค่ะทางรฟม.นะคะแจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำนวน3ช่องจราจรบริเวณซอยหลานหลวง8ถึงบริเวณซอยหลานหลวง6เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหลานหลวง OR06ตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2569เวลา 22:00 นถึง15กันยายน2569เวลา 24:00 นตลอด24ชั่วโมงค่ะมีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทางนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นค่ะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางรฟม.ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการจราจรอื่นๆเพิ่มเติมกันมีที่แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาค่ะที่บริเวณถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกช่วงของต่างระดับราชพฤกษ์

มุ่งหน้าพุทธมณฑลสายหนึ่งนะคะการจราจรสภาพการจราจรคือสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยทีนี้ในฝั่งขาออกก่อนที่จะถึงขนส่งสายใต้ใหม่1กิโลเมตรนะคะจะมีรถของทางเจ้าหน้าที่เขตจอดทำงานกันอยู่นะคะเป็นการเอาดินมาลงที่ต้นไม้ช่วงเกาะกลางถนนและก็จะมีคนงานอยู่ในพื้นที่อยู่10กว่าคนด้วยในช่องทางด้านขวาของทางขนานั่นเองค่ะทางคุณชัยรัตน์ก็เลยอยากจะแจ้งเตือนมาให้ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าก็คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาบริเวณด้านล่างถนนอยู่ที่ช่องทางขวาของทางขนานนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์8เนี่ยเกิดเป็นเหตุไฟฟ้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรกันเกิดขึ้นเป็นหม้อแปลงถ้าใครที่ได้ยินเสียงนะคะก็คือมาจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าค่ะตรงซอยจรัญสนิทวงศ์8แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยธนบุรีเนี่ยถึงที่เกิดเหตุแล้วเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ 14:55 เพลิงสงบแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้เข้ามาช่วยดำเนินการแก้ไขกันต่อไปจะได้ไม่กระทบเรื่องการใช้ไฟฟ้าของคนในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีกลุ่มควันเกิดขึ้นแถวบริเวณซอยศรีบูรพา18เนี่ยอันนี้คือมาจากเหตุเพลิงไหม้จะเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารนะคะอยู่ที่ซอยศรีบูรพา18แล้วก็พอทางเจ้าที่ไปถึงเนี่ยไม่มีแสงเพลิงจะมีแต่กลุ่มควันอยู่ที่ชั้น5ของตัวอาคารก็มีการตรวจสอบกันนะคะเป็นกลุ่มควันภายในอาคารศรีบูรพา18นั่นเองค่ะใช้น้ำดับนะคะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะจากพระราม199ทั้ง2เรื่องเลยขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยเช่นเดียวกันส่วนในพื้นที่อื่นๆขอมาดูการจราจรจุดอื่นกันบ้างช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะจะไป3กันแล้วเรียบร้อยเนาะติวานนท์นะคะที่ทางฝั่งขาออกเนี่ยมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นิดนึงก็คือเห็นได้ว่าเขาจะมีการนำกลวยมาตั้งเอาไว้นะคะประมาณครึ่งเลนซึ่งตรวจสอบแล้วมีการทำงานอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันค่ะสำหรับถนนติวานนท์ขาออกจุดแรกจะอยู่ก่อนถึงแยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะคะแล้วก็จุดที่2จะอยู่เลยจากวัดสลักเหนือก่อนที่จะถึงแยกสวนสมเด็จนั่นเองการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่ามีชะลอตัวบ้างนะคะในจุดที่มีการซ่อมสร้างถนนซ่อมการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะยังไม่แน่ใจว่าเป็นงานไหนดูจากรูปแล้วเหมือนน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเกาะกลางถนนนั่นเองค่ะก็เลยต้องมีการนำกลวยยางเนี่ยมาวางตั้งเอาไว้ประมาณเลนขวาสุดครึ่งเลนนะคะทำให้ต้องมีการเบี่ยงการจราจรเล็กน้อยอาจจะเกิดการชะลอตัวบริเวณดังกล่าวนั่นเองก็เป็นเรื่องราวในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวแวะมาทักทายทุกคนนิดนึงสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะแล้วก็คุณพักคีอินด้วยคุณพักคีอินแจ้งว่าดูจากเรดาร์แล้วเนี่ยวันนี้จากนครนายกใช่ไหมคะพัดไปทางราชบุรีแล้วก็สมุทรสาครเช็คกันได้นะคะดูจากเรดาร์กลุ่มฝนได้คุณระพีสวัสดีนะคะแล้วก็คุณภาคีอินด้วยค่ะคุณปรมินด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีวันหยุดมาจากสุราษฎร์ธานีนะคะรายงานมาจากทางสุราษฎร์ธานีนั่นเองแล้วก็ท่านอื่นด้วยคุณพีด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่แล้วก็มีอีกหลายคนที่อ่านไม่ถึงนะคะคอมเมนต์กันมาช่วงก่อนหน้านี้แหละเอาเป็นว่าสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้หรือว่าจะโทรมารายงานก็ได้เช่นเดียวกันหน้าไมค์ก็ได้นะคะ1137 1208 08ได้เลยเดี๋ยวตอนนี้14:58 เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทมลรัฐขันธวินหุค่ะตำรวจร่วมกับอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเว็บไทยเถื่อนยึดของกลางกว่า50ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจนครบาลร่วมกับอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนส่งขายออนไลน์ยึดของกลางมูลค่ากว่า50ล้านบาทคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเผยผลปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มเปปไทด์เถื่อนอ้างลดน้ำหนักสืบเนื่องจากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองว่าบุตรสาวนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาฉีดเข้าร่างกายเกรงว่าจะเป็นอันตรายจึงได้ทำการสืบสวนพบสื่อโซเชียลมีเดียมีการโพสต์โฆษณาขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนยี่ห้อหนึ่งจึงได้ประสานมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ร่วมตรวจสอบโดยพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจึงเข้าระดมกวาดล้างได้ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพฤติกรรมของกลุ่มลักลอบขายผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มเปปไทด์เถื่อนไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาลักลอบขายมาแล้วประมาณ1ปีโดยได้เช่าบ้านพักและได้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในการแพ็คสินค้าและจัดส่งโดยเฉลี่ยส่งวันละ100กล่องขายราคา 2,900 บาทต่อกล่องและมีรายได้จากการขายยาเถื่อนคาดว่า8ล้านบาทต่อเดือนจากการตรวจค้นครั้งนี้พบผลิตภัณฑ์ยาฉีดในกลุ่มเปปไทด์ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจำนวนมากเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพรบยาทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนไม่ซื้อยาหรือใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์โดยเฉพาะยาฉีดในกลุ่มเปปไทด์เพื่อหวังผลในการลดน้ำหนักซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ความคืบหน้าการเกิดรอยแผ่นดินแยกและดินทรุดตัวบนภูเขาด้านหลังโรงเรียนบ้านดอยติ้วหมู่ที่7ตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านล่าสุดทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเกิดการเคลื่อนตัวของมวลดินด้านหลังโรงเรียนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดือนพฤษภาคม2568จากเดิมมีขนาดประมาณ2เมตรจากนั้นได้ขยายตัวเป็นแนวยาวกว่า100เมตรและมีแนวโน้มพังถล่มต่อเนื่องอีกหากเกิดฝนตกหนักมีน้ำสะสมในพื้นดินซึ่งในวันพรุ่งนี้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานจะเข้าตรวจสอบเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเป็นชนิดกีฬาแรกของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้ประเดิมศึกเอเชียนเกมส์โดยจะเตะนัดแรกวันที่14กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งโค้ชอัลเฟรดเผยความพยายามเปลี่ยนความกดดันของลูกทีมให้กลายเป็นแรงกระตุ้นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: เมื่อเวลา 8:30 นตามเวลาประเทศไทยที่ห้องแถลงข่าวชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาในเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่20จะเริ่มขึ้นในวันที่14กันยายนนี้โดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปซึ่งโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมงานพร้อมได้เผยว่าตนนั้นพยายามเตรียมนักเตะให้มีแรงกระตุ้นและความพร้อมมากที่สุดเพราะการได้ลงเล่นกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่นสำหรับนักเตะบางคนอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ตนก็พยายามเปลี่ยนความกดดันเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้นักกีฬามีความมุ่งมั่นและสนุกกับการได้ลงแข่งขันกับทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นอย่างเต็มที่สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเป็นชนิดกีฬาแรกของทัพนักกีฬาไทยที่ได้ประเดิมศึกเอเชียนเกมจะเตะนัดแรกวันที่14กันยายนนี้พบญี่ปุ่นในเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นนะคะทมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: เดินทางต่อนะคะตอนนี้ครึ่งทางกันแล้วเรียบร้อยนะคะ15:17 นั่นเองค่ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเลยมาถึงครึ่งทางแล้วยังฟังอยู่นะครับขอบพระคุณนะคะลุกขึ้นขยับร่างกายกันหรือยังลูกค่ะตัวโฆษณาใช่ไหมบอกแล้วอันเนี้ยคือติดหูมากครีเอทด้วยนะคะโฆษณาเขาแบบเจ๋งจริงที่บอกว่าให้เราต้องลุกเดินบ้างอะไรบ้างใช่ไหมทีนี้หลายคนก็คือนั่งอยู่นั่งในรถขับรถกันอยู่นะคะรายงานกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะถ้าเกิดว่าไปเจอจุดไหนที่แบบมันติดผิดปกติแล้วอยากจะตรวจสอบก็ได้ว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแจ้งกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการจราจรกันนิดนึงแล้วก็เรื่องของอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องตามหาคนหายด้วยนะคะเอาตามหาคนหายก่อนละกันนะคะพอดีมีสายเข้ามาตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุยกันกับทางคุณเอกพลทองคงนิดนึงค่ะคุณเอกพลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเอกพลค่ะอันนี้เป็นแจ้งมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะกับผู้หายอะค่ะ
3: เป็นอาครับ
2: คุณอานะคะคุณอาชื่ออะไรคะ
3: ชื่อบุญมีทองคงครับ
2: คุณอาชื่อบุญมีนะคะทองคงอายุเท่าไหร่คะ
3: อายุ65 ปีครับ
2: ค่ะหายไปตั้งแต่วันไหนอะคะ
3: หายไปตั้งแต่เช้าวันที่3/11ครับ
2: โอ้ค่ะโอเคหายมาสักระยะหนึ่งแล้วเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเหตุการณ์แล้วก็วันนี้มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: คือเช้าวันที่31นะครับประมาณ7:00 นครับเขาออกจากบ้านไปออกจากบ้านไปคาดว่าน่าจะไปดอนเมืองครับขึ้นรถไฟแล
2: ้
3: วก็ไม่กลับมาอีกเลยครับหายไปเลย
2: ติดต่อก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
2: ปกติคุณบุญมีเขาจะพกโทรศัพท์หรืออะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะ
3: พกครับแต่ว่าพอดีอ่ะก่อนหน้าที่แกจะหายไปแกมีน่าจะเป็นโรคอัมไซเมอร์ครับหลงลืมลืมโทรศัพท์หาย
2: ค่ะ
3: แล้วก็กระเป๋าสตางค์หายกุญแจบ้านหายครับ
2: ค่ะ
3: ครับก็เลยไม่มีอะไรติดตัวไปเลย
2: ก็คือมีเท่ากับว่ามีโรคหลงลืมร่วมด้วยระดับไหนแล้วอะคะหมายถึงว่ายังพอที่จะจำชื่อตัวเองหรืออะไรอย่างนี้ได้อยู่ไหมอะคะ
3: จำชื่อตัวเองผมว่าแกน่าจะจำได้นะครับ
2: ค่ะ
3: ครับแต่ว่าถ้าผมว่าแกน่าจะจำชื่อตัวเองได้แต่ว่าพอดีแกจะต้องกินยาจะความดันนะครับ
2: ค่ะ
3: ยาความดันแล้วทีนี้แกปกติแกต้องกินเช้ากินเย็นพอแกเริ่มเป็นอัมไซเมอร์ก็คือแกไม่กินยาเลยแกจำอะไรไม่ได้เลย
2: คุณบุญมีนี่สอบถามนิดนึงคือปกติแล้วแกอยู่บ้านกับใครไหมอะคะ
3: เขาจะอยู่คนเดียวครับ
2: อ๋ออยู่พักอาศัย
3: อยู่คนละบ้านกับผมใช่ครับก็จะห่างไปประมาณ5-6 กิโล
2: บ้านอยู่
3: แต
2: ่
3: พอแกเริ่มไปอัลไซเมอร์เป็นแล้วแกก็แบบลืมกุญแจบ้านครับหลงเข้าบ้านไม่ได้ก็ต้องมาอาศัยบ้านอยู
2: ่ก็หมายถึงว่าช่วงหลังๆเนี่ยคือคุณบุญมีพักอาศัยอยู่กับทางคุณเอกพลด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเพิ่งจะมาพักอาศัยอยู่ได้ประมาณ3-4 วันก่อนจะหายตัวไป
2: อ๋อแปลว่าวันที่หายก็คือหายจากบ้านของทางคุณเอกพลนี่แหละบ้านอยู่ที่ไหนอะคะ
3: อยู่พระนครศรีอยุธยาครับอยู่ในตัวเมืองเลยครับ
2: อ๋อโอเคได้ค่ะแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถที่จะติดต่อได้ปกติแล้วแกมีชอบเดินทางหมายถึงว่าอยากจะไปที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยเคยเล่าให้เราฟังไหมไว้ไหมอะคะ
3: ส่วนมากจะไปแค่ดอนเมืองที่เดียวเลยครับไปหาลูกสาว
2: อ๋อลูกสาวอยู่ที่ดอนเมืองใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วเราพูดคุยกันกับทางลูกของทางคุณบุญมีหรือยังคะ
3: พอดีว่าติดต่อไปแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปเลย
2: อ๋อไม่ได้เจอกันค่ะ
3: ใช่ครับเขาไม่ได้ไปเลยครับ
2: ตรงนี้เราแล้วหลังจากวันที่หายไปอะค่ะคือวันตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเนาะแล้วมาจนถึงตอนนี้ค่ะเรามีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลังจากที่มีการแจ้งความไปแล้วแล้วก็เปิดดูกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะ
3: ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปล่าสุดเข้าไปหาเพื่อนของอาผมมาเพ
2: ื่
3: อนเขาก็บอกว่าเจอครั้งสุดท้ายก็ประมาณช่วงประมาณ2 ทุ่มของวันที่31ครับ2-3 ทุ่มใช่ครับแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยครับ
2: ช่วง2-3 ทุ่มของวันที่31ก็คือวันเดียวกันกับวันที่หายไปเลย
3: ใช่ครับ
2: ตัวเห็นว่ามีเจอพาหนะก็คือเป็นรถจักรยานยนต์ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเจอรถจักรยานยนต์จอดอยู่ที่สถานีรถไฟยุทธยาครับ
2: ก็เลยเข้าใจว่าน่าจะขึ้นรถไฟไปเนาะ
3: ใช่ครับเพราะว่าปกติแล้วแกชอบขึ้นรถไฟไปหาลูกที่ดอนเมืองคร
2: ับ ค่ะอ๋อคือไปอยู่แล้วตามปกติไปเป็นประจำ
3: ก็จะไปแบบอาทิตย์หนึ่งครั้งนึงครับประมาณเนี้ยครับเฉลี่ยแล้ว
2: แต่ว่าครั้งนี้ก็คือยังตามตัวไม่เจอแล้วอย่างนั้นแล้วทางเจ้าที่สถานีหรือว่ารปภ.เขาให้ข้อมูลอะไรไหมอะคะ
3: เจ้าที่สถานีเขาก็ให้ความร่วมมือในการเปิดกล้องดูครับแต่คราวนี
2: ้เจอไหมคะ
3: แต่คราวนี้เปิดไปนั่งเปิดไปก็คือยังไม่เจอครับพอดีผมเดินออกมาก็คือเจอรปภ.บอกว่าเขาขอดูลูกพอดูลูกเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยผมมานั่งรถไฟขึ้นไปตอนเมืองครับบ่อยซึ่งรอพอเขาจำได
2: ้
3: รอพอเขาเลยว่าแกจะนั่งรถไฟรอบ9:40แต่ว่าพอดีว่าผมรีกล้องดูตั้งแต่7:00 เช้าไปจนถึง9:00ครับเพราะว่ามันจะมีรถไฟรอบแรกก็คือ8:20ก็เลยไม่เจอครับ
2: ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีการเปิดกล้องดูรอบอื่นๆด้วยไหมอะคะหรือว่าเรามั่นใจว่าถ้าจะขึ้นรถไฟนะก็น่าจะเป็นสล็อตเวลานี้เลย
3: ก็รอพอแนะนำมาว่าให้มาดูกล้องอีกทีหนึ่งตอนช่วงเวลาประมาณ9:30ไปจนถึง9:40ครับเพราะจะเป็นรถไฟรอบต่อไป
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับแล้วจะมีรอบอีกทีก็น่าจะเป็นรอบบ่ายเลยคร
2: ับ รอบบ่ายเนาะ
3: ใช่ครับ
2: เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเราเจอหลักฐานว่าโอเคมีภาพหรือคลิปที่เห็นว่าขึ้นรถไฟไปจริงๆอาจจะได้เหมือนวงมันจะได้แคบลงด้วยว่าโอเคเราจะต้องตามต่อกันที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่ามีขึ้นรถไฟไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเจอแค่ตัวจักรยานยนต์เลย
3: พอดีว่าจะไปขอดูกล้องตรงที่รถมอเตอร์ไซค์จอดครับ
2: เ
3: พื่อที่จะได้เห็นว่าเขาขึ้นรถไฟหรือว่าอาจจะเดินหลงไปทางไหนโดยที่ไม่ขึ้นรถไฟครับแต่ว่าคราวนี้กล้องอ่ะเขาส่องมาไม่ถึงตรงที่มอเตอร์ไซค์อาจอดครับ
2: อ๋อเป็นพื้นที่ที่อับตรงนั้นพอดี
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแต่ปกติแล้วตามพฤติกรรมแกเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปหาลูกสาวได้เองเรื่อยๆเลยแม้แต่กระทั่งตอนที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วด้วยหรอคะ
3: อัลไซเมอร์นี่ผมไม่มั่นใจว่ารอบนี้น่าจะเป็นรอบครั้งแรกหรือเปล่าที่เขาจะขึ้นรถไปผมไม่มั่นใจนะครับแต่ปกติถ้าแกยังไม่เป็นปกติดีแกจะไปบ่อยครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกครั้งนี้ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วแกขึ้นรถไฟไป
2: ค่ะได้ค่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวแจ้งในเรื่องของข้อมูลเรื่องรูปร่างลักษณะการแต่งกายนิดนึงได้ไหมคะ
3: วันที่หายไป
2: ใช่ค่ะ
3: เอาส่วนสูงก่อนครับ
2: แ
3: กส
2: ู
3: งประมาณ175ครับ
2: ค่ะ
3: หุ่นก็จะแบบไม่ถึงกับผอมครับแต่แบบหุ่นกำลังสันทัดนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวสีครีมครับ
2: มีลายอะไรเห็นชัดเจนไหมคะหรือว่าเรียบๆทั้งคู่เลย
3: เรียบๆทั้งคู่เลยคร
2: ับ เรียบๆนะคะรองเท้าตามปกติมีถือไม้เท้าหรืออะไรอย่างงี้ร่วมด้วยไหมคะ
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีนะคะโอเคได้คำเห็นมีส่งภาพมาให้แล้วอันนี้ก็คือเป็นภาพจากในบัตรประชาชนใช่ไหมคะนี
3: ้ใช่ครับใช่
2: ค่ะรูปหมายถึงว่าณปัจจุบันคุณบุญมีก็หน้าตา
3: แบบนี้
2: เลย
3: ไ
2: หมคะโอเค
3: ใช่ครับตามรูปเลย
2: ประมาณนี้เลยนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะช่วยประชาสัมพันธ์กันให้เรื่อยๆนะคะ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะขอบพระคุณนะคะขอให้เจอไวๆค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคนเอกพลด้วยนะคะก็คือมีความสัมพันธ์กันก็คือเป็นหลานนะคะหลานของทางคุณบุญมีเดี๋ยวฝนย้ำดีเทลให้ขึ้นภาพเอาไว้ก่อนนะอันนี้ก็คือคุณบุญมีทองคงนะคะอายุ65ปีหายไปตั้งแต่วันที่31สิงหาคมก็คือช่วงสิ้นเดือนที่แล้วนะคะหายไปหลายวันเหมือนกันนะตรงนี้ก็คือข้อมูลว่ามีอาการหลงลืมร่วมด้วยนะคะเพิ่งเป็นอัลไซเมอร์ได้ไม่นานจำชื่อตัวเองได้อยู่แต่ว่าอื่นๆเนี่ยอาจจะมีความลำบากนิดนึงนะคะแล้วก็มีโรคความดันที่ต้องทานยาเป็นประจำด้วยตัวของทางคุณบุญมีเองเนี่ยค่ะจะพักอาศัยอยู่ที่ในอำเภอเมืองนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยโดยตามปกติก็คือแกจะชอบขึ้นรถไฟนั่งไปหาลูกสาวที่อยู่ที่ดอนเมืองค่ะแล้วในวันที่หายเองเนี่ยก็พูดว่าเหมือนกับว่าจะกลับไปหาครอบครัวที่กรุงเทพแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปยังไงเนาะวันที่หายเนี่ยทางญาติก็คือหลานชายแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไปดูที่ห้องแล้วก็ไม่เจอแล้วก็เลยเข้าใจว่าคงจะไปกรุงเทพแล้วละมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจออีกทีนึงเนี่ยคือรถจักรยานยนต์เจอที่สถานีรถไฟอยุธยาเจอจอดเอาไว้อะนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นข้อมูลที่ได้มาเลยยังไม่มีใครทราบหรือยืนยันได้ว่าขึ้นรถไฟไปไหมรอบกี่โมงส่วนทางตัวของลูกสาวอะค่ะที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยตรงดอนเมืองเนี่ยก็แจ้งว่ายังไม่ได้เจอคุณพ่อเลยที่บอกว่าจะมาหาเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอกันก็เป็นไปได้ว่ามันก็คือช่วงแบบระหว่างช่วงนั้นนะเนาะตั้งแต่ช่วงสถานีรถไฟอยุธยาไปจนถึงก่อนที่จะมาถึงกรุงเทพเนี่ยนะคะก็คืออาจจะมีการหลงทางพลัดหลงกันในช่วงดังกล่าวนั่นเองค่ะตัวของทางคุณบุญมีเองไม่มีเอกสารติดตัวนะคะต้องถามชื่ออย่างเดียวต้องถ้าเกิดเจอในคนที่รูปประพันธ์สรรหาต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันต้องพูดคุยกันอย่างเดียวเลยแกไม่ได้มีโทรศัพท์หรือว่ากระเป๋าสตางค์ติดตัวไว้นะคะอันนี้จะอยู่ที่หายไปจากวัดวงคล้องนะคะบ้านจะอยู่แถวๆนี้ตำบลคลองสะบัวอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองก็ถ้าเกิดว่าใครเจอนะคะคุณบุญมีใส่เสื้อผ้าเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็กางเกงขายาวสีครีมรูปร่างนะคะค่อนข้างสูงอยู่ที่175เซนค่ะแล้วก็ไม่ได้อวบหรือผอมนะกลางๆรูปร่างสันทัดนะคะอายุ65ปีหน้าตาแกก็จะแบบในรูปเลยนะคะน่าจะทรงหน้าจอกเหลี่ยมๆนิดนึงผมก็เป็นผมแบบสีเทาๆขาวๆผสมกันไปนะคะอ่ะถ้าเกิดใครพบเห็นฝากแจ้งกับทางรายการของเรานิดนึงค่ะที่หมายเลข1137หรือดอกจัน1808นะคะเพราะถ้าเกิดมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่แกคุณเคยอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะสมมติถ้าไปหลงกันในตามที่ต่างๆเนี่ยนะคะฝากเป็นหูเป็นตากันให้ดูด้วยนะคะเคสนี้จะได้เจอไวนะคะเดี๋ยวรูปเราจะมีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของทางจอสร้อยด้วยนะคะทุกคนเข้าไปแชร์กันได้ใน Facebook จอสร้อยเรดิโอนะคะทีนี้กลับมาเดินทางเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวมาดูจุดอื่นกันมีก่อนหน้านี้ทางคุณชัยรัตน์เนี่ยบอกว่าราชพฤกษ์นะคะทุกคนที่ทางขาออกช่วงแยกถนนบรมราชชนนีไปจนถึงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยนะคะการจราจรคือเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งค่ะแล้วก็มีการสอบถามกับทางสน.ตลิ่งชันมาเขาบอกว่าถนนราชพฤกษ์ก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์เล็กน้อยเนี่ยมีรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันนะคะตัวรถจักรยานยนต์คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายรถแล้วอาจจะยังมีรถติดสะสมกันอยู่บ้างในช่องทางซ้ายของทางด่วนนั่นเองค่ะก็คือที่จุดที่คุณชัยรัตน์แจ้งมาก็ตรงกันกับ จุดที่เราสอบถามกับทางเจ้าที่ตำรวจเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันชะลอตัวมันติดนะเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นเองต่อไปค่ะไปดูแถวพระราม2กันบ้างพระราม2ฝั่งขาเข้าช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองไปแยกบ้านแพ้วนะคะโซนนั้นเนี่ยฝนตกแล้วก็ตกหนักเหมือนกันจนกระทั่งที่ว่ามีน้ำท่วมขังด้วยนะคะคือตั้งแต่โรงงานน้ำพริกเผาพันท้ายนรสิงห์ไปจนถึงวัดเกตุมอะค่ะเกิดมีสภาพอากาศที่ว่าฝนตกก็เลยทำให้ในพื้นที่ตรงนั้นอะในช่องทางหลักทุกช่องทางนะคะเกิดน้ำขังกันเกิดขึ้นนั่นเองตอนนี้ก็คือรถต้องทำความเร็วที่ช้าลงนะคะเพื่อให้เดินทางกันได้อย่างปลอดภัยด้วยรถใหญ่ๆรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ค่อนข้างเยอะนะคะในสายทางนั้นทุกคนเห็นในคลิปได้เลยนะก็คือตัวของคนขับมาจากตัวกล้องของเขาเนี่ยจะเห็นว่าทางฝั่งขวาที่เป็นช่องทางหลักอะค่ะก็คือรถแบบพอขับผ่านปุ๊บก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนกับน้ำที่มันเป็นสายทางขึ้นมาเป็นสแปลชขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีน้ำท่วมขังนั่นแหละอันนี้ขอบคุณข้อมูลแล้วก็คลิปวิดีโอด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนทางคุณพันเองก็มีรายงานมาจากแถวรัชดาท่าพระที่บอกว่าแยกรัชดาตลาดพลูไปแยกมหาสวรรค์อันนี้มีประมาณรถเยอะนะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะเข้าขาออกนะคะรถเยอะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนั่นเองค่ะทุกคนใครที่ใช้เส้นทางต่างๆแถวๆนี้เลยแถวๆตัวสร้อยเลยเนี่ยตรงช่วงท่าเรือต่างๆเนี่ยนะคะแล้วเห็นว่ามีทุกคนเห็นเหมือนกันไหมหรือไม่แน่ใจมีใครสังเกตหรือเปล่าคือเขาเนี่ยจะมีรถเป็นรถ BM นะหลายร้อยคันมากๆจอดอยู่นะคะจอดอยู่ภายในตัวของลานจอดรถเนี่ยแล้วก็มีป้ายเขียนเอาไว้ว่าเป็นรถที่จะมาเอาไว้สำหรับการให้บริการรับส่งแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางสำหรับคนที่จะมาผู้บริหารรับส่งอะไรเงี้ยค่ะที่จะมาการประชุมที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะฝนก็เลยเห็นเลยว่าโอ้ใกล้แล้วมากๆเหมือนกันเนาะเขาก็มีการเตรียมการกันล่วงหน้านะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยววันที่12ถึง18ตุลาคมเดือนหน้านี้แล้วนะคะจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นั่นเองนะคะหรือว่า The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group นั่นเองค่ะซึ่งถามว่าการประชุมครั้งนี้ที่หลายๆคนค่อนข้างที่จะฮือฮาแล้วก็เตรียมตัวมากๆเนี่ยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีทิศทางไปในแนวทางไหนเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันส่งผลดีต่อประเทศด้วยแล้วก็ต่อคนไทยเองด้วยอันดับแรกคือการที่เขาอะเล็งเห็นว่าเราเป็นสถานที่ที่มี potential มีศักยภาพที่จะจัดการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีด้วยอันดับแรกแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะการประชุมในครั้งนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นที่12ถึง18ตุลาคมเนี่ยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะประชาชนคนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพนะคะอย่างแรกเลยก็คือเม็ดเงินที่มันจะสะพัดทันทีค่ะนึกภาพว่าคนเข้าร่วมการประชุมเยอะมากๆแน่นอนว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารหรือว่าการเดินทางนะคะสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวก็จะได้รับอันนี้ส่งแบบเต็มๆไปเลยอันนี้คือแบบเบสิกเลยนะที่คิดแบบตามตรงตัวเลยนะคะว่าคนเข้าประเทศก็ต้องมีเงินสะพัดในวงการเหล่านี้อินดัสทรีเหล่านี้นะคะซึ่งที่บอกว่าคนเดินทางกันเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขสูงมากไม่ต่ำกว่า 15,000 คนนะคะแล้วก็มาจากหลากหลายประเทศกว่า191ประเทศทั่วโลกนั่นเองค่ะแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปมากกว่าที่ว่าเนี้ยมันคือโอกาสในระยะยาวอ่ะโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมครั้งนี้ค่ะแน่นอนจะมีการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งในเรื่องของการเงินอย่างยั่งยืนหรือว่านวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมนะคะ ยิ่งช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองก็มีการเปิดรับการลงทุนจากหลายๆประเทศด้วยเนาะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมาในแวดวงเรื่องของเทคโนโลยีอะไรกันมากขึ้นแล้วก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะมีการหารือกันในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งแนวคิดหลักที่เป็นธีมของในปีนี้เนี่ยก็คือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience นั่นเองค่ะโดยเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะก็จะมีการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็อุตสาหกรรมข้างเคียงขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินด้วยแล้วก็การพัฒนาประเทศให้ไปไกลนะคะก้าวไกลระดับสากล นั่นเองค่ะซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจะไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ว่ามันคือโอกาสทองของคนไทยทุกคนค่ะที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในผู้กำหนดในการเป็นผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปพร้อมกันผ่านทางช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่ www นะคะam2026thailand.go.th หรือว่า Facebook am2026thailand ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้ทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บไซต์แล้วก็ตัว Facebook ของเขาด้วยนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่จะจัดขึ้นวันที่12-18ตุลาคมส่วนการประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพในครั้งนี้นั่นเองค่ะแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
2: อุ้ย
1: จากสสส
3: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
9: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
10: คิดถึงนะคะ
8: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
9: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
8: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

เดินทางต่อนะคะอันนี้มีเซอร์ไพรส์จากทางแม่ประนอมด้วยนะคะเรียกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยด้วยลัคกี้เดือน9นะคะเพราะว่าเขาจะมีแถมฟรีน้ำพริกเผาไทย114กรัมเมื่อซื้อครบ259บาทขึ้นไปนั่นเองค่ะต้อนรับเดือน9นะคะด้วยแม่ประนอมจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์โปรแรงเอาใจสายช็อปเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอะไรก็ได้นะคะครบ259บาทต่อ1ใบเสร็จในช่องทางออนไลน์คือต้องเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์เท่านั้นนะคะเสิร์ชที่ Shopee ได้เลยว่าแม่ประนอมแบรนด์ Official ค่ะแล้วก็กดใส่ตะกร้าเช็คบิลอะไรเรียบร้อยให้ครบ259บาทแค่นี้ก็คือรับฟรีทันทีน้ำพริกเผาไทยขนาด114กรัมมูลค่า39บาทนะคะเป็นผู้ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับทุกเมนูโปรดด้วยรสชาติเอกลักษณ์ฉบับไทยแท้ที่คุณคุ้นเคยค่ะแล้วก็จะย้ำนะคะว่าตัวของแถมอันนี้มีจำนวนจำกัดดังนั้นถ้าเกิดว่าฟังแล้วแบบน่าสนใจต้องซื้อของตนเข้าบ้านพอดีหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทั้ง 9.9 ทั้งอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีของแม่ประนอมที่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์อันนี้แล้วนะคะแล้วจะช้อปปิ้งกันเนี่ยก็คืออย่าลืมไปเติมของกันนะคะได้รับเป็นน้ำพริกเผาไทยฟรีเลยนะทุกคนขนาด114กรัมนะคะคุ้มมากๆอันนี้ก็คือบ้านฝนก็ใช้น้ำพริกเผาอันนี้กินแต่ของแม่ประนอมนะคะอร่อยมากจริงๆตรงนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ตามแม่ประนอมเนี่ยผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาตินะคะปราศจากสีผงชูรสและก็วัตถุกันเสียค่ะได้รับมาตรฐานระดับสากลนะคะแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนั่นเองติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.maepranom.com นะคะและขอบคุณทางแม่ประนอมด้วยจัดแคมเปญดีๆนะคะให้กับลูกๆนั่นเองค่ะจะได้ช้อปปิ้งกันสนุกๆเลยเดี๋ยวนี้แบบหลายที่เรามีดีลแบบดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็คือของแถมใช่ไหมแล้วก็ใน Shopee เองเนี่ยที่เข้าไปซื้อแม่ประนอมได้ด้วยเนี่ยบางทีเขาก็คือจะมีจัดเป็นโปรโมชั่นของแบบที่ราคาปกติเป็นพันน่ะถ้าทุกคนกดได้แย่งกันกดนิดนึงได้ในราคา99บาทอ่ะฝนเห็นคนลงอวดกันอยู่ว่าตัวเองกดได้นะคะส่วนเราก็คือไม่ทันนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงเนี้ยคือพูดจริงว่าเป็นช่วงที่ซื้อของเข้าบ้านหรือว่าตุนของหรืออะไรก็แล้วแต่เติมสต็อกนะคะเอาช่วงนี้เลยเพราะว่ามันจะได้ดีลที่ดีแล้วก็ราคาที่โอเคด้วยนะคะคุณพักที่อินบอกว่าผ่านไปแล้ว9เดือน9เดี๋ยวเดือนหน้า10ทับ10ก็มาเป็นเทศกาลกินเจนะคะเทศกาลกินเจอีกแล้วเดือนตุลาคมเนาะแป๊บๆจะแบบถึงเดือนตุลาแล้วนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจทักทายส่งกำลังใจให้ขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวอื่นๆกันต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวฝนอ่านฟังแป๊บหนึ่งตอนนี้คือถ้าเกิดว่าใครจะวางแผนการท่องเที่ยวเนี่ยคือเนื่องมาจากว่าวีคที่แล้วอ่ะเราคุยกันเรื่องของน้ำตกที่เราซูกันไปว่าเขาเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วแล้วก็มาวีคเนี้ยหลายๆที่นะคะมีงดให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ

อยู่นะเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศคือมันเปิดเป็นฤดูกาลแล้วก็จริงแต่ว่าไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแต่ทุกคนต้องเช็คสภาพอากาศแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปด้วยเพราะว่าอย่างที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยอันเนี้ยก็ทางเจ้าที่เขาก็ไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเพราะว่าน้ำมันเริ่มจะเป็นสีขุ่นถ้าเห็นว่าสีขุ่นก็คือต้องประเมินแล้วนะคะว่าสุ่มเสี่ยงได้นั่นเองแล้วก็ของที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเองเนี่ยเขาจะมีการประกาศให้งดเล่นน้ำกันไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะเผื่อใครจะวางแผนการท่องเที่ยวเนาะแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้จะมีการประเมินกันอีกทีนึงว่าจะเปิดให้ลงเล่นน้ำได้ตามปกติเมื่อไรอะไรยังไงส่วนที่บริเวณน้ำตกแม่สาเองอะค่ะก็มีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาอันนี้ที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็น้ำตกหมอกฟ้าน้ำตกตาดหมอกนะคะมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีสีขุ่นแดงด้วยมีการปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกแล้วก็น้ำตกหมอกฟ้าเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะทุกคนนำมาฝากกันให้เพราะว่าเมื่อกี้คือพูดถึงเรื่องเดือนตุลาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวมันก็จะช่วงเข้าช่วงปลายฝนต้นหนาวอะไรอย่างนี้แล้วเนาะแต่ว่ายังมีฝนตกหนักกันอยู่หลายๆวันนี้นะคะก็ต้องประเมินกันหน้างานกันอีกทีนึงละกันในเรื่องอื่นนะคะเดี๋ยวขอไปดูในโซเชียลมีเดียกันบ้างอีกสักเคสนึงก่อนจะพักกันช่วงนี้เนาะพอเข้าสู่ช่วงบ่ายสามแล้วว่าค่ะการจราจรแถวแยกราชประสงค์เนี่ยอันเนี้ยแบบมองไม่เห็นท้ายแถวแล้วเพราะว่าติดยาวมากนะคะฝั่งถนนราชดำริที่มาจากแยกสาลาแดงการจราจรติดขัดแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยสะสมที่ใต้ BTS สถานีราชดำรินะคะใครที่จะเดินทางเข้ามาอย่าลืมเผื่อเวลาด้วยเพราะว่าเป็นไฟแดงก็จริงแต่ว่ามันติดยาวมากมองไม่เห็นเลยว่าท้ายเนี่ยอยู่กันตรงจุดไหนอะไรยังไงจนกว่ามีคนรายงานว่าคืออยู่แถวใต้ BTS ราชดำรินั่นเองก็อัปเดตกันให้ช่วงบ่ายสามจนจะสี่โมงเย็นนี้แล้วนะคะในจุดอื่นถนนราชพฤกษ์กันบ้างฝั่งขาเข้าก่อนที่จะถึงสะพานข้ามทางรถไฟก่อนที่จะถึงสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะคะประมาณ300เมตรเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเป็นรถ10ล้อชนกับรถนั่งส่วนบุคคลค่ะตัว2คันนี้เขาจะมีการกีดขวางช่องทางหลักในเลนซ้ายสุดนะคะทำให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านั่นเองมีการกีดขวางเลนซ้ายของช่องทางด่วนแล้วก็สะสมบนสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะฝากเอาไว้ให้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทมรรัฐขันทวินหูค่ะฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกอนุทินชัยชนกปมโกงสอบท้องถิ่นหัวสวไทย AI พาสปอร์ตภายในกันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายภริศวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้ได้รวบรวมรายชื่อรัฐมนตรีที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วโดยจะพยายามทำยติให้เสร็จและยื่นภายในกันยายนนี้ทั้งนี้ประเด็นที่ล็อกเป้าได้แก่การโกงสอบท้องถิ่นคดีโกงเลือกสว.และโครงการ THAI Passport ในส่วนตัวบุคคลมี2ชื่อที่พรรคฝ่ายค้านเห็นตรงกันคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนจะมีใครอีกบ้างขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมจากทุกฝ่ายส่วนที่จะมีการอภิปรายเชื่อมโยงถึงบุคคลที่บุรีรัมย์หรือไม่นายภริศระบุต้องรอดูเนื้อหาสาระด้วยด้านโฆษกรัฐบาลตั้งข้อสังเกตฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังแคมเปญปราบทุนสีเทาไม่เป็นไปตามเป้าหมายชี้นำประเด็นรัฐบาลการเมืองในสภาคดีหัวสวมาเชื่อมโยงหวังสะสมกระแสคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านกำลังพยายามสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่เพื่อให้พรรคแกนนำรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยเป็นเป้าหมายหลักในการถูกโจมตีหลังแคมเปญปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยนายแพทย์เอกภพได้กล่าวผ่านรายการทูเดย์ไลฟ์ว่าขณะนี้มีการสร้างวัฒกรรมระบอบสีน้ำเงินเพื่อใช้โจมตีฝ่ายรัฐบาลทั้งที่ประเทศไทยมีระบอบการปกครองที่ชัดเจนคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมมองว่ามีการนำประเด็นการบริหารงานของรัฐบาลการเมืองในสภารวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสวมาเชื่อมโยงกันเพื่อสะสมกระแสความไม่พอใจของประชาชนและสร้างอารมณ์ร่วมทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไปส่วนข้อกล่าวหาเรื่องคดีหัวสวนายแพทย์เอกภพระบุว่าหากมีหลักฐานก็ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแต่ต้องตั้งข้อสังเกตว่าการนำรายชื่อหรือข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผยทั้งที่การตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดอาจกระทบต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาและยังไม่มีโอกาสชี้แจงอย่างเต็มที่พร้อมมองว่าเรื่องดังกล่าวมีผลทางการเมืองควบคู่กันไปนอกจากนี้นายแพทย์เอกภพกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลือกให้มาทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลโดยระบุว่าจากประสบการณ์ที่เคยทำงานร่วมกันและเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากภายในทำให้พอรู้ทันแนวคิดและเกมการเมืองของฝ่ายต่างๆได้นี่คือผลชัยฟึกแต่งงานครับ
5: ตำรวจเปิดพฤติการ2เจ้าหน้าที่ DSI คอยประสานงานหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้ากับจ่าพิชิตมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานชัดเชื่อยังมีข้าราชการร่วมขบวนการคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: ความคืบหน้าการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 2คนมีรายงานว่าจากข้อมูลเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนทำหน้าที่ลักษณะเป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของขบวนการโดยเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรืออาจมากกว่าเช่นจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินการได้สิทธิ์เข้าบรรจุเข้าราชการ 250,000 บาทแต่เจ้าหน้าที่ DSI นั้นจะเรียกเก็บเพิ่มอีก 250,000 บาทอ้างเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีรายงานระบุอีกว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวเป็นเงินสดจึงไม่มีหลักฐานที่เป็นเส้นเงินแต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบพยานหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกลุ่มเป็นคลิปเสียงการสนทนาผ่านไลน์รวมถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหลายคนนายทิพย์สุดาตัวรักษาแรงค่ะ
8: ถ้าชอบน้องที่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะทัพมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่จะเป็นดินผมรักแม่
0: ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางต่อนะคะเข้าสู่ช่วง4โมงกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวต้นชั่วโมงนี้นะคะไปดูเคสนี้กันหน่อยเป็นการตามหาคนหายนะคะเคสที่2ของวันนี้แหละแล้วก็เป็นอีกเคสนึงที่หายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วตอนนี้ยังตามไม่เจอค่ะเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาตอนเวลา10นาฬิกานะคะคนที่หายเนี่ยชื่อว่าคุณแพงกอผจญนะคะอายุ70ปีแล้วก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคุณสาที่เป็นลูกสาวนะคะโทรมาแจ้งกับทางรายการบอกว่าปกติแล้วในทุกเช้าตัวของคุณแม่แพงอะค่ะจะเข็นรถเข็นเป็น3ล้อนะคะเพื่อที่จะเอาขวดพลาสติกของเก่าเข็นไปขายแถวละแวกบ้านแต่ว่าเหมือนกับว่าวันนี้ร้านที่รับซื้ออะค่ะร้านที่รับซื้อเดิมเนี่ยเขาปิดแม่ก็เลยเหมือนกับต้องเดินไปไกลกว่าเดิมนะคะไกลออกไปจากที่ที่ปกติไปกันทุกวันทีนี้ก็หายไปเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้10โมงเช้าแล้วก็ยังไม่ได้กลับบ้านมาเลยค่ะหายไปจากซอยพญานาคถนนเพชรบุรีนะคะมีการไปเปิดดูกล้องวงจรปิดแล้วด้วยก็เห็นว่าคุณแม่เนี่ยเดินไปแถวริมทางรถไฟยมราชไปทางมหานาคตอน11โมงแล้วก็มีการแจ้งความไว้ที่กับทางสน.พญาไทแล้วเรียบร้อยนะคะว่ามีเคสนี้เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอตัวก็ถ้าเกิดใครมีข้อมูลนะคะก็เพิ่มเติมกับทางรายการกันได้เลยนะคะจะได้ตามหาคุณแม่ได้เจอวันที่หายไปนะคะก็คือใส่เป็นไม่ได้มีรายละเอียดการแต่งกายให้แต่ว่าสูง155ซมสีผมสีดอกลาวผมยาวมัดหางหมาค่ะต่อไปเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณฉลาดนิดนึงนะคะรายงานจราจรให้คุณฉลาดสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณน้ำฝนครับผม
1: ค่ะเห็นว่าแถวนั้นนี่คือมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคุณน้ำฝนครับก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ถนนศรีนครินทร์มาครับผม
1: ค่ะ
2: พอผ่านจะเข้าตรงถนนศรีนครินทร์ที่ว่าจะผ่านไปหัวหมากนะครับผม
1: ค่ะ
2: ก็มีรถจอดเสียที่จะวนซ้ายไปทางอะไรนะลมเก้าหรืออะไรเงี้ยลืมชื่อไปแล้ว
1: ค่ะทำไมคะ
2: ตามมีรถจอดเสียอยู่ครับ
1: รถจอดเสียค่ะเป็นรถประเภทไหนอะคะ
2: รถเทียบครับผมเป็นรถ6ล้อใหญ่ครับ
1: อ๋อรถบรรทุก6ล้อเขาจอดอยู่เลนไหนอะคะ
2: เลนที่ว่าจะไปมุ่งหน้าบุว่านักกีฬาครับผมเดินสะพานพอดีเลยครับ
1: โอเคได้ค่ะ
2: แล้วก็เลยก็พอพอดีทั้งน้องบอกว่ายังไม่ว่างเดี๋ยวจะติดต่อมาแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่ถึงนวมินทร์แล้วครับผมวิ่งมาถึงนวมินทร์แต่ซ้ายขวาก็ไม่มีปัญหาไม
1: ่
2: มีอุบัติเหตุขับกันก็วิ่งกันสบายครับผม
1: ค่ะได้ค่ะได้เดี๋ยวยังไงเรื่องรถจอดเสียในทางรายการมีประสานงานกับทางสน.ประเวศไปให้แล้วนะคะให้เข้าไปช่วยดูหน่อยได้เลยอะค่ะ
2: ค่ะรถติดเยอะมากตอนนี้รถตรงๆได้ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ย
1: ท้ายแถวใช่ไหมโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณฉลาดด้วยนะคะก็รายงานการจราจรให้สภาพอากาศแล้วก็มีถึงเรื่องของรถบรรทุก6ล้อที่จอดเสียกันที่ถนนศรีนครินทร์นะคะตรงนี้เราประสานงานกับทางเจ้าที่ตำรวจให้แล้วเดี๋ยวเขาน่าจะเพิ่มเติมกันให้แล้วก็ไปดูกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูสายทางอื่นกันบ้างนิดนึงในเรื่องของการจราจรแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันทีละจุดนะคะที่บริเวณกาญจนาพิเศษนะคะฝั่งขาออกช่วงต่างระดับบางคูเวียงตัดถนนนครอินมุ่งหน้าหมู่บ้านพระปิ่น3อะค่ะการจราจรเนี่ยคือเคลื่อนตัวได้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นขาเข้าแล้วก็ขาออกแต่ทีเนี้ยในฝั่งขาออกหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเด็กมีเส้นสาขาบางใหญ่ก่อนที่จะถึงสะพานข้ามคลองบางม่วงเล็กน้อยเนี่ยจะมีเป็นรถเก๋งคันหนึ่งยี่ห้อ Honda Jazz สีบรอนเงิน ป้ายทะเบียนสสราสบฤศี3555นะคะเขาจอดเสียอยู่ในช่องทางที่สองจากทางซ้ายมือค่ะของทางขนานอ่ะทีนี้คุณตินทิชาเนี่ยขับผ่านแล้วไปเจอแล้วก็บอกว่าตัวของคนขับอ่ะเป็นชายสูงอายุด้วยนะคะก็เลยอยากจะเตือนให้เพื่อนๆสมาชิกท่านอื่นๆที่ใช้เส้นทางเดียวกันสำหรับการจนาฝั่งขาออกช่วงต่างระดับบางคูเวียงมุ่งหน้าหมู่บ้านพระปิ่น3นะคะเรามาระวังกันด้วยตรงนี้เรารีบพอได้ข้อมูลมาแล้วก็มีการเร่งประสานงานไปกับที่ทางศูนย์นนทบุรีแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเป็นเคสรถเจาะเสียเนาะอาจจะต้องการความช่วยเหลือต่างๆกันนั่นเองค่ะที่บริเวณถนนมหาสวรรค์นะคะฝั่งขาเข้าช่วงแยกมหาสวรรค์มุ่งหน้าไปแยกบุคคโลเนี่ยก่อนที่จะถึงแยกบุคคโลเล็กน้อยอะค่ะจะมีรถปิกอัพนะคะ2คันชนกันแล้วก็ไม่ได้กีดขวางแค่เลนเดียวเป็นการกีดขวางถึง2เลนก็คือเลนกลางแล้วก็ช่องทางขวานั่นเองค่ะตรงนี้ก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยมีชะลอตัวเล็กน้อยนะคะพอผ่านไปได้แล้วถึงจะใช้การได้ตามปกติฝั่งกับการสามารถใช้การได้ดีนะวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็คืบหน้านิดนึงนะคะที่เรื่องของรถใต้ดินนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะรถไฟฟ้า MRTสายสีน้ำเงินเปิดให้ใช้บริการเดินรถปกติแล้วเรียบร้อยนะคะโอเปเรต normally แล้วเขาก็มีการแจ้งมาทาง Facebook ซึ่งแจ้งมาเมื่อตอน 16:13 ที่ผ่านมาประมาณ13นาทีที่แล้วนะคะแจ้งแล้วเรียบร้อยอ่ะก็สามารถใช้การได้ตามปกติแล้วนะคะทุกคนจากตอนแรกที่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณขัดข้องที่สถานีหัวลำโพงใน MRT สายสีน้ำเงินทั้งสายเลยนะคะปลายทางท่าพระแล้วก็หลัก2แล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่านะคะชั่วโมงนิดๆถึงจะมีการเปิดให้ใช้กันตามปกตินะคะเราอัปเดตกันให้ในพื้นที่อื่นค่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมกันวันนี้เองนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการไปเที่ยวห้างต่างๆแล้วเนี่ยนะคะช่วงนี้ที่แถวบริเวณปากคลองตลาดเองตรงยอดพิมานนะคะยอดพิมานสกายวอล์กเนี่ยจะมีคนเดินทางไปหลายคนเหมือนกันเลยเพราะว่าช่วงนี้เขาจะมีเทศกาลดอกไม้ริมแม่น้ำนะคะฟังชื่อแล้วก็แบบอยากไปแล้วเนาะเป็นเทศกาลจัดดอกไม้มีขายของเป็นงานคราฟต์ต่างๆแล้วก็รวมกันเป็นการรวมพลของคนที่แบบชอบเรื่องของดอกไม้เนี่ยนะคะการที่ยอดพิมานนั่นเองซึ่งคนก็เริ่มเดินทางกันไปแล้วเพราะว่าตัวงานเนี้ยค่ะเขาเริ่มกันตั้งแต่เดี๋ยวจะเริ่มกันนะคะตั้งแต่วันที่18ถึง27กันยายนนะคะก็เริ่มมีแบบไปเล็งมุมเล็งอะไรกันแล้วบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็เราแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยว่าในวันที่18ถึง27กันยายนเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่งานฟรีนะอันนี้จะเสียค่าเข้าอยู่ที่150บาทต่อคนนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเดินทางได้ด้วย MRT ได้เหมือนกันลงสถานีสนามชัยแล้วก็เดินต่อไปที่สถานที่จัดงานก็คือยอดพิมาน River Walk เดินแบบชิลๆไม่ไกลกันมากนะคะถ้าใครรู้จักเนี่ยเป็นงานที่จัดโดยทีมAwakening ที่ก่อนหน้านี้เขาก็จะมีการจัด Awakening Bangkok ทุกปีเลยประจำปีหลายๆปีที่ผ่านมาที่เป็นการจัดนิทรรศการแสงสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ก็มาในธีมแบบเทศกาลดอกไม้นะคะจัดกันในช่วงเย็นก็คือ 15:00 น.ถึง 22:00 น.จะเริ่มต้นวันที่18ที่จะถึงนี้ก็คือจะเป็นช่วงวีคเอนด์หน้าวันศุกร์หน้าเป็นต้นไปนั่นเองนะคะเขาบอกว่าคนที่ไปเนี่ยเหมือนจะมีสิทธิ์ได้รับดอกไม้จากพื้นที่ที่ผู้จัดกำหนดด้วยนะคะตามเงื่อนไขของงานแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปกิจกรรมอื่นๆให้ลองทำกันด้วยอันนี้ก็สามารถที่จะลองเช็คกับตัวของผู้จัดอีกทีหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง อีเวนต์นะคะเข้าไปติดตามได้ที่ทาง Awakening Festivals นะคะสสร.เราก็มีการโพสต์ลงเหมือนกันในเรื่องของอีเวนต์เนี่ยคนก็ดูจะชอบกันค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าคนหลายคนแชร์เยอะมากนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์นะแล้วก็ตอนนี้16:30 นเนี่ย16:30จะเป็นรอบอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะของที่ทางจุฬาที่มีงานซ้อมรับปริญญากันเกิดขึ้นเป็นรอบบ่ายที่ญาติเยอะอะไรเขาก็จะเดินทางกันไปทั้งญาติทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งเพื่อนๆด้วยนะคะเดินทางกันไปในพื้นที่ของตัวมหาวิทยาลัยอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรด้วยนิดนึงเพราะว่าที่มีปัญหาเรื่องของ MRT ขัดข้องไปอะค่ะหลายคนก็เลยจะต้องใช้รถเดินทางแทนนะคะเส้นทางอังรีดูนางแล้วก็เส้นทางอื่นๆโดยรอบเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรด้วยถ้าเกิดว่าใครจะไปเนาะแนะนำว่าเผื่อเวลาเดินทางดีๆเลยนะคะหรือไม่ก็ตอนนี้ MRT มันใช้การได้แล้วก็กลับไปใช้ขึ้น MRT ไปลงที่สถานีสามย่านก็ได้เช่นเดียวกันการจราจรในเส้นทางอื่นๆนะคะรอบๆสวนลุมพินีเองเนี่ยตรงนี้ก็คือมีที่วิทยุนะคะนิดนึงที่เมื่อกี้เคยคุยกับทางสมาชิกกันไปแล้วรอบนึงว่าปริมาณรถค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะมีสะสมตรงช่วงสี่แยกด้วยนะคะวิทยุที่จะมุ่งหน้าเข้าพระราม4นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลกันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อกันเรื่องของทางสภาพอากาศกันบ้างนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าดูจากเรดาร์ก็คือมีแบบกระจัดกระจายเหมือนกันนะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณเกียวรีสารกิจพันธ์นะคะจากทางกำแพงกรุงอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะรายงานให้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสภาพอากาศในช่วงนี้เห็นว่าดูจากเรดาร์ก็คือค่อนข้างที่จะกระจายหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะ
3: ใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะฝนก็ค่อนข้างกระจายค่ะแต่ก็เป็นฝนเป็นทิศลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ยังมีแนวโน้มเนี่ยกรุงเทพเนี่ยในช่วงเย็นนะคะที่จะยังมีฝนได้อะค่ะก็คือเราให้ในช่วงเย็นเย็นค่ำเป็นต้นไปเนี่ยกรุงเทพยังมีแนวโน้มฝนได้เพราะวันนี้เนี่ยเราก็ยังให้ฝนอยู่ที่ประมาณ 60-70% แล้วก็ยังมีตัวฝนหนักได้บ้างเป็นบางแห่งอยู่อะค่
1: ะ
3: ในช่วงนี้อะค่
1: ะ
3: ค่ะแล้วก็ฝนเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะก่อตัวเองในพื้นที่ได้ค่ะตรงไหนฟ้าครึ้มๆเนี่ยก็ต้องระวังอะค่ะเพราะว่ามันมีทั้งก่อตัวเองแล้วก็พัดพามาจากทางอื่นนะคะ
1: อืมค่ะก็แปลว่าในกรุงพื้นที่กรุงเทพแล้วก็โดยรอบๆเนี่ยช่วงเย็นวันนี้ก็อาจจะเหมือนกับหลายๆวันที่ผ่านมาก็อาจจะเจอเป็นกลุ่มฝนได้นะคะช่วง5 โมง 6 โมงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็แนวโน้มเนี่ยก็คือเป็นช่วงเย็นติดไปทางค่ำค่ะ5 โมง 6 โมงเป็นต้นไปเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีฝนได้ค่ะจนถึงในช่วงของช่วงค่ำๆเลยอะค
1: ่
3: ะ
1: ช่วงเวลาเลิกงานพอดี
3: ค่ะ
1: แล้วตัวของกลุ่มฝนเองเนี่ยจะมีทิศทางไปทางไหนต่ออะคะ
3: อ๋อฝนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดในทิศทางในช่วงตอนนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มฝนเนี่ยที่มาจากฝั่งนครนายกฉะเชิงเทราเข้ากรุงเทพมหานครแล้วก็ออกไปทางนครปฐมอะค่
1: ะ
3: แต่ว่าทางนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มฝนส่วนหนึ่งที่มาจากทางฝั่งฉะเชิงเทราเพราะว่าตอนนี้กลุ่มฝนจากฉะเชิงเทรานี่ก็เข้าทางบริเวณหนองจอกที่ตอนนี้ก็น่าจะมีฝนแล้วอะค่ะแล้วก็มีฝนก่อตัวเองบ้างในพื้นที่อะค่ะก็คือโดนฝั่งตอนนี้ก็คือโดนฝั่งเขตฝั่งทวีวัฒนาตลิ่งชันตรงนี้ก็มีฝนแล้วอะค่ะก็เป็นทั้งฝนที่พัดเข้ามาแล้วก็เป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นเองค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้สภาพอากาศจะเป็นในลักษณะนี้กันไปเรื่อยๆเลยไหมคะในเรื่องของฝน
3: ในช่วงนี้เนี่ยก็คือฝนยังให้อยู่ที่ประมาณ 60-80% นะคะก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่13ก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็มีฝนอย่างเงี้ยค่ะตลอดทั้งสัปดาห์ได้เลยค่ะ
1: โอ้แปลว่าในพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยต่างจังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวจริงก็ต้องเช็คสภาพอากาศก่อนล่วงหน้าเลยเนาะ
3: ช่วงนี้ก็คือเกือบทั่วประเทศไทยเลยที่เรายังให้ฝนอยู่ที่ประมาณ 60-80% นะคะเหมือนภาคเหนือเนี่ยก็ยังตั้งแต่ช่วงวันที่14ก็คือตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยเราก็ให้ฝนเพิ่มขึ้นเป็นอยู่ที่ประมาณ 60-80 อะค่ะแล้วก็ภาคอื่นๆก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือฝนก็ยังอยู่ที่ 60-80 กับทุกภาคเลยอะค่
1: ะ
3: ก็ถ้าเรื่องถ้าจะไปเที่ยวก็แนะนำให้วางแผนของการเที่ยวอะค่ะแล้วก็ฝนเนี่ยจะเยอะในช่วงประมาณ วันที่14-15เนี่ยฝนก็จะค่อนข้างเยอะค่ะ
1: 14-15ใช่ไหมคะค่ะอาจจะต้องพ้นวีคหน้ากันไปก่อนนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ได้ค่ะยังไงต้องขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะคุณเกวลีค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณทางคุณเกวลีด้วยนะคะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เป็นว่าในเรื่องของสภาพอากาศเราก็อาจจะเจอในเรื่องของฝนตกลมฝนต่างๆเหล่านี้เนาะที่มาแบบตรงเวลามากเกือบทุกวันเลยนะคะในช่วงนี้กันไปก่อนแล้วก็ตั้งแต่วันที่14-15เนี่ยจะมีปริมาณฝนที่เจอได้เยอะหน่อยเป็นพิเศษแล้วก็ช่วงวีคนั้นทางวีคนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปไหนอะไรยังไงก็ขอให้โชคดีหรือไม่ก็เลือกเวลาว่าเขาก็จะมากันช่วงเย็นเนาะแต่มันก็แล้วแต่ที่ด้วยแล้วแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรในพื้นที่ไหนด้วยนะคะพลพี่นี่ไงมาถามแล้วว่าฝนมาหรือยังนี่นะคะแล้วก็สัมภาษณ์ต่อสัมภาษณ์ให้เลยคุณซาซ่าบอกว่าแถวสมุทรสาครท้องฟ้ามืดครึ้มแล้วนะคะน่าจะตกกันที่ตรงนั้นแล้วอ่ะใช่เพราะว่าเมื่อกี้นี้ดูจากเรดาร์ไปพร้อมๆกันเนี่ยคือเห็นได้เลยว่าในหลายจุดเนาะเริ่มแบบมีฝนตกแล้วเรียบร้อยถ้าใกล้ๆแบบกรุงเทพหน่อยนะคะก็จะมีแถวนครปฐมอะไรเงี้ยค่ะนครปฐมนนทบุรีที่สมุทรสาครที่มีกลุ่มฝนระดับน้อยถึงปานกลางแล้วเรียบร้อยนะคะจะพบเจอได้มากในฝั่งภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่โซนจากเชิงเซาตรงเนี้ยจะเจอกลุ่มฝนที่แผ่เป็นวงกว้างแต่ว่าจะเป็นระดับที่ยังน้อยอยู่นะคะไม่ได้ตกหนักมากถ้าฝนตกตามมาก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังอะไรต่างๆเนาะก็เรามาระวังกันดีๆนะคะจุดไหนมันอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วเราไม่ทันมองเราไม่ทันเห็นอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งที่ที่ช่วงนี้รถติดมากเลยทุกคนไม่พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าเห็นเหลือไปเห็นในแมปพอดีค่ะคือที่โซนถนนเพชรบุรีนะคะตรงช่วงของมัสยิดเนี่ยไปยาวๆเลยจนถึงแพตตินัมแพชชั่นมอลล์เนี่ยนะคะในพื้นที่ตรงนี้มีเหมือนเขาจะเป็นการเขตก่อสร้างเป็นแนวก่อสร้างด้วยพอเป็นแนวก่อสร้างด้วยก็เลยทำให้การจราจรในพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะอาจจะมีรถติดชะลอตัวกันประมาณที่ 5-10 นาทีได้นั่นเองค่ะส่วนที่อื่นๆนะทุกคนเดี๋ยวดูเพิ่มเติมให้เรื่อยๆก็เพลินจิตสุขุมวิทไม่มีอะไรก็รถติดแต่ไม่ได้มีเป็นอุบัติเหตุนะคะแค่ปริมาณรถเยอะอย่างเดียวเลยแถวรัชดาภิเษกเองเนี่ยวันนี้ก็มีรถชะลอตัวกันบ้างนะคะสำหรับเส้นรัชดาตรงช่วงสวนเบญจกิติมุ่งหน้าไปแยกอโศกมนตรีนะคะตรงนี้มีชะลอตัวบ้างเป็นช่วงๆไม่ถึงกับติดขัดหนักมากสะสมเท่าไหร่พระราม4ก็จะมีช่วงที่วิ่งได้เนี่ยแถวๆจะสอร้อยเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโซนห้างปุ๊บตรงดุสิตเซ็นทรัลปาร์คหรือว่าสัมยานมิตรทาวน์เนี่ยอันนี้ก็จะมีปริมาณรถที่สะสมนิดนึงค่ะอ่ะก็เป็นในเรื่องของการจราจรนะคะส่วนในจุดอื่นเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันที่งามวงวานกันนิดนึงแถวงามวงวานเนี่ยก็รู้สึกว่ารถจะติดขัดค่อนข้างมากนะคะเป็นทิศทางฝั่งขาออกที่มีปริมาณรถสะสมค่อนข้างเยอะที่จะมุ่งหน้าไปแยกแครายอันเนี้ยการจราจรสะสมเยอะมากเรียกได้ว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยค่ะเพราะว่ามีช่วงที่ติดหยุดนิ่งเลยก็มีนะคะเป็นวันหยุดช่วง4 โมงกว่าเนี้ยงามวงวานฝั่งขาออกจากแยกบางเขนพงเพชรไปแครายนะคะปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านั่นเองนะคะแล้วก็การจนาพิเศษก่อนหน้านี้ที่ใต้ MRT ตลาดบางใหญ่มีเหตุรถบรรทุก18ล้อค่ะเขาเสียขึ้นมาแล้วก็มีการกีดขวางเลนซ้ายนะคะทำให้ตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการกันอยู่ในพื้นที่อาจจะเจอรถสะสมมีการจราจรท้ายแถวอยู่ที่ใต้ต่างระดับบางคูเวียงแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะตอนนี้16:40 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะ
0: ทุ
4: กการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ื่อจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
1: อ
0: ่ะ
1: ดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

เดินทางต่อนะคะทุกคนอันนี้ฝนไปเจอมาน่ารักมากเลยก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังคือช่วงที่คนมีปัญหาเรื่องการเดินทางกันในตอนที่ MRT ขัดข้องไปสักระยะหนึ่งนะคะทางขสมกเนี่ยเขาก็เลยมีจัดรถเมล์เป็นรถด้วยสารปรับอากาศนะคะทั้งหมดอะ3คันเอามาช่วยรับส่งแล้วก็ฟรีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะคะก็น่ารักดีก็เห็นรูปด้วยคือก็มีคนแบบใช้กันเยอะอยู่เพราะว่าตอนนั้นก็คือหลายคนอะพอ MRT มันใช้ไม่ได้ก็ต้องลงต้องแตกออกแล้วก็ต้องไปหาวิธีการอื่นตอนนั้นก็คือจะเป็นพี่แท็กซี่ต่างๆก็จะได้รับลูกค้ากันไปค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยของทางขสมกด้วยที่เขาส่งรถเมล์ไป3คันช่วยรับส่งฟรีนะคะแล้วก็มีการวิ่งกันจากสถานีพระราม9เนาะไปสถานีท่าพระแบบไม่ได้คิดเงินนั่นเองนะคะก็ถือว่าน่ารักเหมือนกันเนาะช่วงที่เกิดปัญหากันเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือคลี่คลายแล้วสามารถใช้กันได้ตามปกติแล้วเรียบร้อยนะคะเราเช็คให้แล้วส่วนในเรื่องการจราจรอื่นๆนะมีทั้งคุณปิยะโน้ตที่แจ้งมาเรื่องของรถจอดเสียที่สะพานพระราม3ฝั่งขาออกนิดนึงนะคะคุณปิยะโน้ตบอกว่าช่วงถนนพระราม3มุ่งหน้าไปทางลงถนนรัชดาท่าพระอะค่ะคือรถเนี่ยติดนิดนึงเพราะว่ามีรถจอดเสียจุดแรกเลยนะคะตรงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3เป็นรถจักรยานยนต์จอดเสียอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็ตัวของคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ได้ไปไหนก็คือจะอยู่ที่จุดนั้นเลยอยู่กับรถนะคะทีนี้พอขับไปได้สักพักหนึ่งคุณปิยะโน้ตก็เล่าให้ฟังว่าจะไปเจอจุดที่2ซึ่งก็เป็นเลยมาถึงช่วงกลางสะพานมีแท็กซี่สีส้มจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีการเปิดเหตุฉุกเฉินเอาไว้แล้วก็ตัวของคนขับอะค่ะยังนั่งอยู่ในรถอยู่ก็คือดีแล้วแหละไม่ได้ออกมาเพราะถ้าเกิดว่าออกมามันก็จะอันตรายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยคือทางคุณปิยะโน้ตก็เลยบอกว่าให้ฝากระวังทั้ง2จุดนะคะทั้ง2จุดด้วยเพราะว่าอยู่ห่างกันนิดเดียวจุดแรกคือเชิงทางขึ้นสะพานอีกจุดนึงคือกลางสะพานนะที่มีรถจอดเสียกันอันนี้จะเป็นสะพานพระราม3ฝั่งขาออกนะคะจุดที่มีปัญหาส่วนขาเข้านี้ใช้การได้นะคะตามปกติไม่ได้มีเหตุอะไรนะคะทีนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุเองก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหมือนกันที่ทางคุณหมด X รายงานกันมาให้เป็นลำดับที่26ของวันนี้แล้วนะคะคุณหมด X เนี่ยบอกว่าเส้นทางกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าตรงข้ามหมู่บ้านพระปิ่น3ไปจนถึงต่างระดับบางคูเวียงตัดกับถนนนครอินนะคะเลยสะพานข้ามคลองบางม่วงมาเล็กน้อยเนี่ยจะเจอเป็นรถชนกันทั้งหมด3คันด้วยกันก็คือรถเก๋ง2คันแล้วก็รถกระบะอีกคันนึงนะคะซึ่งตรงนี้มีการกีดขวางช่องทางด้านขวามือด้วยของทางหลักอะค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีทางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะตัวอุบัติเหตุนี้คุณหมดเอ็กไปเจอมาตอนประมาณ10นาทีกว่าๆที่แล้วนะคะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายอะไรแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วรถชนกัน3คันเลยมีเก๋ง2แล้วก็กระบะอีก1คันเดี๋ยวน่าจะต้องมีการตกลงอะไรกันอาจจะเป็นการรอเรียกประกันด้วยนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายให้มันพ้นการกีดขวางกันไปก่อนสำหรับเรื่องของการจราจรแน่นอนก็คือมีการชะลอตัวนะคะเล็กน้อยไม่ติดขัดมากสำหรับจุดนี้ค่ะพอผ่านไปได้แล้วเนี่ยก็สามารถเคลื่อนตัวได้นะคะในขณะที่ฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาออกเนาะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันนะคะใช้การได้เหมือนกันเลยขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะทีนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวช่วงท้ายชั่วโมงเนี้ยช่วงนี้ต้องดูเรื่องของสุขภาพด้วยนอกเหนือจากการเดินทางต่างๆแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคเขามีการเผยแพร่ขอความร่วมมือเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสที่อาจจะเกิดทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงได้ซึ่งเป็นกลุ่มอาการไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ผู้ป่วยมักมีอาการ

ไข้สูงฉับพลันอาเจียนแล้วก็ท้องเสียร่วมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือหลายประเทศพบว่ามีการแพร่เชื้อจากเห็บนั่นเองเป็นพาหะแล้วก็อาจจะมีการติดต่อจากสัตว์สู่คนหรือว่าคนสู่คนผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้แล้วก็ตอนนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยค่ะมีการรายงานพบครั้งแรกเมื่อปี62นะคะแล้วก็ล่าสุดเดือนมิถุนายนปี68จำนวน2รายเจอทั้งหมด6รายซึ่งสภาพแวดล้อมที่อาจจะเสี่ยงก็คือช่วงนี้เลยช่วงหน้าฝนหน้าฝนจะเป็นช่วงที่สมมติใครเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรต่างๆเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะค่ะแล้วปล่อยออกไปเดินเล่นข้างนอกอะคือบางทีอาจจะกลับมาพร้อมกับแบบเห็บหรืออะไรต่างๆได้เนาะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงการแพร่พันธุ์ของเห็บที่เป็นพาหะแล้วก็การสัมผัสใกล้ชิดบางคนอาจจะนอนกับหมาด้วยกันอะไรอย่างงี้เนาะก็คืออาจจะเสี่ยงได้นะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่ายังไงมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆก็เฝ้าระวังด้วยละกันในช่วงนี้เพราะว่าเห็บเขาอาจจะเป็นพาหะสำหรับโรคที่แจ้งไว้ได้ประเทศไทยก็อาจจะมีความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ฝากเอาไว้เป็นทางกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคนะคะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทมลรัฐขันทวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
11: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กระแสตอบรับดีเยี่ยมหลังแบรนด์สิริวัณณวรีเปิดตัววางจำหน่ายคอลเลกชันเฉพาะกิจเชียร์ทีมไทยผ่านหมวกและเสื้อกีฬาชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโงย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านไลน์ช้อปปิ้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกผู้บังคับการกองปราบเผยความคืบหน้าคดีสมิโชติ ศรีกาเออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นเงิน215ล้านบาทพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องคาดมีอีก 1-2 คนจ่อเรียกสอบสัปดาห์หน้าสมิโชติ ศรีกาเอนอนเรือนจำสระบุรีคืนแรกนอนหลับปกติแต่มีเครียดเล็กน้อยราชทัณฑ์ดำเนินการแยกกักโรค5วันก่อนย้ายแดนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดตำรวจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ DSI เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นหลังขอใช้ตำแหน่งประกันตัวอย่างให้การปฏิเสธทุกข้อหาพบพฤติการคอยประสานงานหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้ากับจ่าพิชิตมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานชัดเชื่อยังมีข้าราชการร่วมขบวนการพลตำรวจโทรุฑพลเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกมิติผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติชี้ยึดทรัพย์เฉลี่ยคืนผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทพลพีย้ำขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานเถื่อน8ลิ้วภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดฝ่ายค้านเตรียมยื่นซักฟอกอนุทินชัยชนกภายในกันยายนนี้ล็อกเป้าปมโกงสอบท้องถิ่นหัวสว PHAI Passport ส่วนจะอภิปรายเชื่อมโยงถึงคนที่บุรีรัมย์ด้วยหรือไม่ต้องรอดูเนื้อหาสาระด้านโฆษกรัฐบาลตั้งข้อสังเกตฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังแคมเปญปราบทุนสีเทาพลาดเป้าชี้นำประเด็นรัฐบาลการเมืองในสภาคดีหัวสวมาเชื่อมโยงหวังสะสมกระแสรัฐบาลตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมงบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนงานเชิงรุกควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิสสพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุคมนาคมสภาเตือนรัฐบาลอย่าปล่อยเอกชนจับผู้โดยสารแอร์พอร์ตลิงก์เป็นตัวประกันหลังเสนอดีลเดินรถต่อ4เดือนแลกไม่ฟ้องคดีรถไฟเชื่อม3สนามบินซัดปัญหาสอกเขาเกิดมานานแต่รัฐบาลไร้แผนรับมือตำรวจนครบาลร่วมอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนส่งขายออนไลน์ยึดของกลางมูลค่ากว่า50ล้านบาทกรมการค้าต่างประเทศแจ้งเตือนผู้ประกอบการไทยเตรียมรับมือมาตรการการค้าสหรัฐหลังประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าระบบอากาศยานไร้คนขับและชิ้นส่วนอาจกระทบภาคส่งออกไทย3ทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดเนเน่รอยัลพร้อมเพื่อนๆวงโอโซนจะเปิดเวทีคอนเสิร์ตให้แฟนคลับได้หายคิดถึงอีกรอบที่ตลาดท้ายรถนาคาจังหวัดภูเก็ตก่อนบินไปลุยรอบชิงชนะเลิศเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026วันที่22กันยายนนี้โดยเนเน่และครอบครัวจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตในวันที่15กันยายน
5: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นนะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ซิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
9: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
8: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได้
9: คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย์
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
10: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
11: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
14: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
15: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาเดินทางกันนะคะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ5โมงเย็นนั่นเองค่ะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะส่งกำลังใจให้ทีมงานมาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะคุณกระปกแดงนะคะคุณซาซาด้วยแล้วก็ท่านอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็คือใครที่พบเจอเหตุอะไรนะคะใครที่เดินทางอาจจะช่วงเย็นนะคะเพิ่งเริ่มเดินทางกันเนี่ยสามารถที่จะแจ้งทางสสร้อยกันมาได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะหรือว่าแจ้งเหตุอื่นๆอย่างตอนนี้เนี่ยมีขึ้นหน่วยให้ว่าแจ้งเหตุคนพลัดหลงคนหายนะคะประสานงานมาที่จสร้อยได้เลยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ที่ผ่านมาจนมาถึงตอนเนี้ยเรามีได้รับเคสอยู่ที่145รายแล้วก็ตามเจอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 85% นะคะจะทำเต็มที่เลยนะคะพูดถึงเรื่องคนหายต่างๆแล้วเนี่ยยังมีอยู่2เคสตอนนี้นะคะที่ยังตามไม่เจอถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อมูลเป็นประโยชน์เบาะแสพบเห็นคนที่น่าคล้ายกันแจ้งมาที่ทางรายการได้เลยนะคะคนแรกเนี่ยจะหายไปจากซอยพญานาคถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีที่กรุงเทพนี้นะคะชื่อว่าทางสักครู่หนึ่งนะคะเป็นคุณแม่คุณแม่นะคะอันนี้คือลูกแจ้งมาคุณแม่ชื่อว่าคุณแม่แพงอายุ70ปีสูง155หายเมื่อวานนี้ตอน10โมงครึ่งนั่นเองค่ะหายไปจากแถวที่บ้านนี่แหละที่แจ้งไว้เลยว่าเป็นซอยพญานาคถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีนะคะใส่เสื้อยืดสีแดงกางเกงเลกกิ้งรัดรูปขายาวสีดำนั่นเองแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่บอกว่ามีตามหาเนี่ยนะคะก็คือหายไปตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะประมาณช่วงสิ้นเดือนอ่ะสิ้นเดือนประมาณวันที่30ถึง31ชื่อว่าคุณบุญมีทองคงนะคะคนนี้เป็นผู้ชายหายไปจากบ้านที่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะปกติแล้วคุณบุญมีจะมีกิจวัตรประจำวันที่จะชอบขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟอยุธยาแล้วก็นั่งมาลงที่ดอนเมืองกรุงเทพเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปหาลูกหาครอบครัวที่อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยแกมีอาการหลงลืมร่วมด้วยและเป็นครั้งแรกที่หลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ค่ะออกจากบ้านแล้วก็ไปขึ้นรถไฟแบบนี้นะคะตอนแรกทางครอบครัวที่ญาติที่อยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ว่าเห็นว่าหลายวันแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาหรือแล้วก็มีการโทรสอบถามทางลูกก็บอกว่าไม่ได้เจอพ่อนะพ่อไม่ได้มาหาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มมีการตามหากันจนตอนนี้ยังไม่เจอนะคะแล้วก็ยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมกันเข้ามาซึ่งทั้งสองเคสเนี้ยถ้าใครอยากจะไปดูรูปว่าหน้าตายังไงอะไรยังไงค่ะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ js100.com ก็ได้นะคะมันจะมีหมวดหมู่ที่เขียนว่า lost and found อยู่ตรงนี้ฝนว่าน่าจะหาเจอง่ายกว่าเพราะว่าบางที Facebook อะเราลงเยอะเราลงหลายข่าวเนาะบางทีมันอาจจะโดนดันๆกันไปกันมานะคะอันนี้ก็เป็น2เคสที่ฝนฝากเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะล่าสุดนี้คือ เราได้รับแจ้งมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่11 กันยายนก็คือเมื่อวานนี้เนาะเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับรอยแผ่นดินตัวนะคะที่มีขยายวงกว้างเนี่ยนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการลุยตรวจสอบกันอยู่เลยนะคะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วแผ่นดินสุดตัวขยายวงกว้างจาก2มาเป็น100เมตรแล้วอันนี้ทางเจ้าที่เขาก็ทำงานปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เนื่องจากว่าวันนี้นี่เองเนี่ยก็คือมีการมอบหมายให้ทางนักวิชาการเข้าร่วมตรวจสอบด้วยนะคะกรณีเรื่องของการเกิดรอยแยกของดินในพื้นที่ของโรงเรียน ป้าดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอวังท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะพอมีการตรวจสอบกันแล้วเนี่ยก็พบเจอนะคะว่าเจอเป็นร่องรอยแผ่นดินถล่มหลายแห่งภายในบริเวณโรงเรียนแล้วก็มีระดับความสูงอยู่ที่ 1,116 เมตรจากระดับทะเลปานกลางนะคะจากการสอบถามข้อมูลในพื้นที่พบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเริ่มเกิดแผ่นดินถล่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเดิมเนี่ยขนาดประมาณ2เมตรตอนนี้กลายมาเป็น100เมตรแล้วแล้วก็เนื่องด้วยฤดูฝนที่เกิดขึ้นเนาะก็มีการถล่มอย่างต่อเนื่องสะสมกันมาเรื่อยๆรวมถึงมีการพบรอยแตกแล้วก็รอยแยกในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในตัวของตัวอาคารเองอะค่ะสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ตัวอาคารเรียนเองก็เจอรอยแตกแล้วก็รอยร้าวเช่นเดียวกันอันนี้ก็ทำให้เห็นว่ามันมีการเคลื่อนตัวของมวลดินที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากการตรวจสอบครั้งล่าสุดนั่นเองค่ะจากข้อมูลแผนที่พื้นที่นี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีนะคะพบว่าบริเวณที่เกิดแผ่นดินถล่มตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มระดับปานกลางถึงระดับสูงมากนั่นเองเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการจัดทำรายงานสรุปผลกันอีกทีนึงเพื่อดำเนินการที่จะเกี่ยวข้องกันต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปมาที่เรื่องของการเดินทางกันบ้างค่ะในเรื่องของการเดินทางเองนะคะมีเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเข้ามาเป็นรายล่าสุดเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณปรีชานิดนึงคุณปรีชาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฝนครับ
1: ค่ะคุณปรีชาเจออุบัติเหตุแถวไหนล่ะคะ
2: เป็นด้านพระรามสี่ขาออกข้างๆสวนลุมเลยครับด้านกึ่งกลางของสวนลุมรถกำลังติดมากทีเดียวก็เข้าชนท้ายกันพี่ครับชนท้ายรถเก๋งนะครับจอดกันอยู่เลนซ้ายรอประกันกันอยู่กำลังก
1: ็
2: เลยต้องเบี่ยงกันพอก็รถก็ติดด้วย
1: เป็นปิกอัพกับรถเก๋งอยู่ที่เลนซ้ายสุดนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ถนนพระราม4ข้างๆสวนลุมเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคตอนนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ยังไม่มาถึงใช่ไหมคะ
2: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับคงจะรอประกันกันนะครับ
1: อ๋อแปลว่าไม่ได้ชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอะไรใช่ไหมคะ
2: ไม่มีหรอกครับชนท้ายกันแต่ก็รถเก๋งก็ยุบไปนิดนึง
1: ค่ะโอเค
2: การจราจรวันนี้ติดขัดมากนะครับทุกด้านเลยในบริเวณรอบๆเนี่ย
1: ค่ะแถวเส้นพระราม4ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณปีชาไปวิ่งไหนมาบ้างคะ
2: ผมวิ่งรอบสวนลุมมารอบนึงแล้วเพราะหาที่จอดไม่ได้
1: อ๋อ จะหาที่จอดรถ
2: ก็เลยมาเจออุบัติเหตุด้วยครับ
1: ค่ะโอเคได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณปีชาด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ค่ะเดี๋ยวมาดูจุดอื่นกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่บริเวณสะพานกลับรถขาออก MPJ นะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นรถที่เป็นรถเหมือนกับว่าตู้คอนเทนเนอร์ค่ะบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆเนี่ยหัวลากเฉี่ยวชนกันทั้งหมด3คันแล้วก็มีการกีดขวาง2เลนรถค่อนข้างที่จะติดขัดท้ายแถวประมาณเลย9กิโลไปนะคะเป็นท่าเรือหนองขามนั่นเองที่มีปัญหาอยู่ทำให้พอมีการขวาง2เลนปุ๊บรถก็เลยต้องเบี่ยงกันเกิดการชะลอตัวของการจราจรนั่นเองนะคะในจุดอื่นเดี๋ยวมีทางคุณณรินริรณรินรัตน์นะคะณรินรัตน์แม้อ่ะขออภัยนะคะแจ้งมาเป็นในเรื่องของเจอน้องหมานะใช้เส้นสนามบินน้ำสะพานพระนั่งเกล้ามุ่งหน้าสนามบินน้ำนะคะจะเป็นช่วงสะพานพระนั่งเกล้าไปจนถึงแยกสนามบินน้ำทีนี้การจราจรก็คือสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้นะคะแต่ทางคุณนริรัตน์บอกว่าบริเวณหน้ากองสลากค่ะเจอเป็นสุนัขวิ่งข้ามถนนไปมาก็เลยอยากจะเตือนให้เพื่อนๆสมาชิกเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะคะเป็นน้องหมาขนยาวมีสีน้ำตาลแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลงมาจากไหนหรือเปล่ามีเจ้าของหรือเปล่าอะไรยังไงก็ไม่ทราบได้นะคะตรงนี้ต่อไปคุณชัยพัฒน์มีแจ้งกด SOS กันเข้ามาเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเป็นแถวบริเวณถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้า ช่วงต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้าต่างระดับพระราม2ทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะจุดเกิดเหตุเลยนะคะจะอยู่ด้านบนต่างระดับพระราม2จะเป็นทางที่จะวนไปถนนพระราม2ฝั่งขาออกอะค่ะเกิดเหตุรถเทรลเลอร์ชนกันกับรถ6ล้อและก็มีการกีดขวางในช่องทางซ้ายด้วยนะคะทำให้การจราจรในจุดดังกล่าวเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนต่างระดับพระราม2ค่ะพอเลยไปจะใช้กันได้ดีขึ้นนะคะในขณะที่ฝั่งกลับกันขาออกอันนี้สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้นะคะยังไม่ได้รับรายงานเรื่องของปัญหาอื่นๆนั่นเองทีนี้ชวนทุกคนนะคะดูเรื่องการจราจรเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันนิดนึงพอดีว่าก่อนหน้านี้มีประชาสัมพันธ์ของทางสำนักงานกสทช.ไปใช่ไหมที่บอกเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าช่วยประชาสัมพันธ์ว่าเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยเลขหมายที่โทรมาจากต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็คือไม่แนะนำว่าให้รับใช่ไหมคะตอนนั้นฝนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเช็คแค่เสียงอ่ะก็ลำบากเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะคือก็มีการปลอมแปลงเสียงมีอะไรกันด้วยที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเบอร์บก697กับ698เนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้เพราะว่าเป็นเบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศใช่ไหมล่าสุดวันนี้เองนะคะทางศูนย์ ACSC ก็คือส่วนต่อต้านการช่อกงออนไลน์เขามีการเข้าไปช่วยเหลือเป็นนักศึกษานะคะที่ถูกมิจฉาชีพหลอกเพื่อที่จะมอบทุนการศึกษาเรียนต่อก็คือเรียนต่อต่างประเทศอะค่ะทุกคนแล้วก็มีการบังคับให้โอนเงินสดทั้งหมดเนี่ย1 ล้านบาทนะคะโดยอ้างเพื่อแสดงยอดเงินในบัญชีซึ่งเคสนี้ก็มีการให้การช่วยเหลือกันไปแล้วตัวของน้องนักศึกษาเนี่ยเป็นนักศึกษาหญิงอายุ22 ปีอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะตอนที่ตำรวจไปเจอเนี่ยก็คือน้องค่อนข้างที่จะกลัวอยู่ในอาการหวาดกลัวก็วิตกกังวลด้วยพอน้องเนี่ยเจอว่าโดนมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าที่ตำรวจมาหลอกลวงผู้เสียหายว่าเป็นว่ามีบุคคลนำสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ใช้เบอร์โทรศัพท์อะค่ะที่ระบุเป็นชื่อของผู้เสียหายเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งที่สาขาพิจิตรซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนที่จะออกกฎหมายว่าจะได้มีการสอบคำผู้ต้องหารายหนึ่งที่เป็นคนนำสำเนาบัตรประชาชนอันนี้ไปเปิดบัญชีแล้วก็มีการซัดทอดมาว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนขายตัวสำเนาบัตรประชาชนให้เนื่องจากขัดสนทางการเงินแล้วก็ยินยอมให้ไปเปิดบัญชีม้าแลกกับค่าตอบแทน 10-20% พอตอนแรกเนี่ยตัวน้องนักศึกษาคนนี้เขาฟังแค่นี้เขาก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะจนกระทั่งมีสายโทรศัพท์เข้าอีกสายหนึ่งเป็นจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกสายที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเครือข่ายโทรศัพท์สำนักงานใหญ่แจ้งว่ามีบุคคลนำเลขบัตรประชาชนอันนี้ไปซื้อซิมโทรศัพท์นะคะแต่ว่าผู้เสียหายก็ยังไม่เชื่อแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ที่ไหนพอ2โกนุบายเนี่ยยังไม่สำเร็จใช่ไหมตัวมิจฉาชีพเนี่ยก็เลยออกอุบายใหม่ว่าถ้าหากไม่ใช่อ่ะต้องไปรีบแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผู้เสียหายก็เลยตัดสินใจที่จะโทรกลับไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมนะคะเบอร์แรกถ้าคนยังจำได้คนเดิมที่เคยคุยโทรศัพท์ก่อนหน้านี้มันก็อาจจะเป็นจุดนึงที่พลาดไปในเรื่องของว่าเราโทรไปเบอร์เดิมที่มิจฉาชีพโทรมานั่นเองทีนี้พอมิจฉาชีพได้รับสายเสร็จแล้วเขาก็เลยใช้กลลวงรูปแบบเดิมโดยการให้ผู้เสียหายเนี่ยยืนยันความบริสุทธิ์ด้วยการโอนเงินมา1ล้านบาทเข้าบัญชีแต่เนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่มีเงินจำนวนดังกล่าวนะคะมิจฉาชีพก็เลยสร้างเรื่องให้ผู้เสียหายไปหลอกขอเงินจากผู้ปกครองโดยอ้างว่าโดยทางมิจฉาชีพเนี่ยมีการแนะนำด้วยนะบอกว่าให้อ้างว่าได้รับทุนการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่มีเงื่อนไขว่าต้องนำเงินจำนวน1ล้านบาทฝากไว้ที่บัญชีธนาคารเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันสถานะทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยคนร้ายเนี่ยอ้างว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีการคืนให้ถ้าหากพบว่าผู้เสียหายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดเพราะตอนนี้คนร้ายปลอมเป็นตำรวจอยู่ที่เล่าแผนการทั้งหมดนี้ให้นะคะพอเกิดเหตุดังเนี้ยก็ทำให้ผู้เสียหายนะคะหลงเชื่อแล้วก็มีการขอเงินจากผู้ปกครองก็คือคุณพ่อเนี่ย1ล้านบาทให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของตนเองนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยมิจฉาชีพก็บอกว่าไม่ต้องติดต่อกับบุคคลรอบข้างแล้วก็ห้ามบอกเรื่องนี้ให้กับครอบครัวเด็ดขาดเลยให้ไปหาสถานที่อยู่ลำพังเพื่อที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก็เลยไปเช่าห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ได้ไกลบ้านแล้วก็มีการโอนเงินไปจริงๆนะคะจำนวน1ล้านบาทไปบัญชีของเครือข่ายมิจฉาชีพต่อมาเนี่ยมิจฉาชีพได้เปลี่ยนแปลงการติดต่อกับผู้เสียหายผ่านแอปพลิเคชัน Telegram แล้วก็ให้ผู้เสียหายโอนเงินเพิ่มโอนเงินให้เพื่อให้เพิ่มให้อีก5ครั้งครั้งละประมาณ 8,000 บ้าง 16,000 บ้าง 500,000 บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามลำดับแล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมีการโอนไปให้เป็นจำนวน 1,700,000 บาทเลยนะคะโอ้โหอันนี้ก็คือทำกันเป็นแบบเป็นเรื่องราวยิ่งใหญ่มากอ่ะทุกคนหลายขั้นหลายตอนมากพ่อของน้องคนนี้เขาก็มีสงสัยเหมือนกันว่าหลังโอนเงินไปให้แล้วอะว่าบริษัทที่มอบทุนให้ยังมีจริงหรือเปล่าก็เลยไปเสิร์ช Google เสิร์ชข้อมูลปรากฏว่ามีอยู่จริงแต่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดีเทลอะมันไม่ตรงอะนะคะก็เลยเริ่มเป็นจุดแรกที่มีการถักทวงกันแล้วก็เอกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีการไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สภ.คลองหลวงปทุมธานีนั่นแหละนะคะทุกคนก็เลยทางเจ้าที่ตำรวจก็มาช่วยอายัดบัญชีแล้วก็ติดตามตัวผู้เสียหายให้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวจบลงได้นะคะมีการสืบสวนกันให้ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีการนำผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์กันต่อไปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องของพบเจอคนเดินสะพานตักสินนะคุณกิติยาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณกิติยาอันนี้ใช้เส้นทางไหนอะคะ
3: เมื่อกี้คือขับลงสะพานสาทรนะคะที่ฝั่งตักสินใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
3: คือกำลังจะลงปลายสาทรใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
3: เขาเดินอยู่เลนขวาสุดเดินสวนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: เจอเป็นคนเดินอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเป็นผู้หญิงนะคะ
1: เป็นผู้หญิงค่ะลักษณะนี้เป็นยังไงอะคะผู้หญิงคนดังกล่าวอะค่ะ
3: เป็นผมยาวนะคะแล้วก็เดินแล้วก็ถือมือถือแล้วก็ใส่เสื้อกางเกงชุดเข้ากันเป็นมัดย้อมนะคะแล้วก็เดินบอกว่าขอความช่วยเหลือค่ะขอความช่วยเหลือค่ะเนี้ยเขาก็พยายามมองรถแต่ละคันเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะติดและไหลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ไม่มีรถคันไหนจอด
1: เขาไม่มีรถคันไหนเปิดกระจกคุยเลยเหรอคะ
3: ไม่มีทุกคนก็พยายามหลบมาหลบออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอรถมันก็เริ่มจะวิ่งได้ก็ทุกคนก็พยายามจะหลบออกมาแต่ว่าเขาอะเดินสวนขึ้นไป
1: ค่ะเข้าใจตรงนี้ที่ทางคุณกิตยาเห็นเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะเป็นการหมายถึงว่าขอความช่วยเหลือในลักษณะไหนอะคะ
3: เขาเดินแล้วก็ถือมือถือใช่ไหมคะแต่ตาเขาอะมองเลือกรถมองรถที่ผ่านมาแต่ละคันแล้วก็เหมือนพยายามพูดแล้วพอมาถึงรถเราเนี่ยเขาก็จะขอความช่วยเหลือค่ะขอความช่วยเหลือค่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าจอดอะเราก็พยายามคิดว่าเราจะหลบซ้ายแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีตำรวจที่ไหนแต่ตรงนั้นมันไม่มีตำรวจนะคะก็เลยโทรมาแจ้งไว้ก่อน
1: ค่ะตอนนี้ผู้หญิงคนดังกล่าวก็คืออยู่ในพื้นที่แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
3: เราผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะเดินสวนขึ้นไป
1: โอเคคือตอนแรกกำลังกังวลว่าเป็นเคสที่หมายความว่ามาขอเรียรายเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเพราะมันก็เคยมีเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ก่อนหน้านี้จะเป็นสาวประเภท2อ่ะค่ะที่เขาจะชอบเจอกันหลายที่เลยแหละเจอหลายคนเลยอ่ะนะคะ
3: อ๋อ
1: แต่
3: ดูไม่แน่ใจแต่ดูเหมือนผู้หญิงนะดูว่าแปลงเหมือนผู้หญิงนะแล้วก็เขาก็บอกขอความช่วยเหลือค่ะเขาไม่ได้พูดว่าขอเงินหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับรถเราก็ค่อยๆชะลอใช่ไหมคะเพราะว่าแบบเหมือนเขาเดินสวนถนนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่ริมขวาสุดเนาะริมในถ้าเราวิ่งลงเนี้ยเขาจะอยู่ริมขวาสุดของเราแล้วก็เขาพยายามจะแบบรถทีนี้พอเขาเดินสวนขึ้นมาเนี่ยรถทุกคนก็ต้องพยายามหลีกเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะรถติดนิดนึงแล้วก็ทุกคนพยายามจะเบี่ยงออก
1: แต่ว่าตัวของบุคคลดังกล่าวเนี่ยอันเนี้ยเขาไม่ได้มีบาดเจ็บหรือว่าอะไรที่เห็นได้ชัดใช่ไหมคะ
3: ดูปกติ
1: โอเคได้เดี๋ยวเราจะได้ประสานงานกับทางเจ้าที่ให้เข้าไปดูนิดนึงได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติยาค่ะขอบคุณทางคุณกิติยาด้วยนะคะดีกด SOS แจ้งกับทางรายการกันเข้ามาให้นะคะยังไม่แน่ใจว่าเป็นกรณีเคสเดียวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวยังไง เราประสานงานกับทางเจ้าที่ตำรวจให้ด้วยเพราะว่าคือถ้าไม่ใช่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายด้วยนะคะเพราะว่ารถในพื้นที่ก็ค่อนข้างเยอะเนาะต่อให้จะรถติดแล้วก็ไหลไปได้ค่อนข้างช้านะคะหรือถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็จะได้ให้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยดูกันต่อเนื่องนั่นเองนะคะขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่แจ้งกันเข้ามาด้วยเดี๋ยวไปดูการจราจรแถวพระราม4กันนิดนึงเมื่อกี้นี้มีคุยกับคุณปีชาไปแล้วเนาะว่าแถวนั้นรถติดมากแบบโดยรอบเลยก็จริงนะคะมีไปตรวจสอบมาให้เส้นพระราม4อะค่ะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะแถวบริเวณ3ย่านสะพานเหลืองเนี่ยแล้วก็บริเวณโดยรอบตอนนี้ในแมปในอะไรก็คือขึ้นเป็นสีแดงสีเหลืองกันทั้งเส้นเลยการจราจรติดขัดนะคะคือเป็นตามปกติของเรื่องวันเสาร์อาทิตย์ที่มีปริมาณรถในเส้นทางจำนวนค่อนข้างมากเลยมีท่านหนึ่งก็มาแสดงความคิดเห็นด้วยบอกว่าเป็นมานานแล้วด้วยนะคะเส้นนี้ให้เป็นข้อมูลกันไว้นะคะเรื่องของรถติดที่เกิดขึ้นแล้วก็ในจุดอื่นนะเดี๋ยวฝนขอเช็คเพิ่มเติมสักครู่หนึ่งสำหรับเรื่องการจราจรนะคะเดี๋ยวไปดูที่ทางคุณที่ทางข้อมูลของเราเนี่ยมีการแจ้งกันเข้ามาคุณอ้วนนะคะบอกว่าอโศกมนตรีช่วงแยกอโศกเพชรบุรีไปจนถึงแยกพระราม9อันนี้การจราจรก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะในฝั่งขาออกนะส่วนขาเข้ารถเยอะแต่ออกเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณคุณอ้วนด้วยในเรื่องของอุบัติเหตุเองก็มีเกิดขึ้นเหมือนกันเป็นรถยนต์ชนเสาไฟแล้วเกิดการพลิกตะแคงเกิดขึ้นนะคะมีคนติดอยู่ภายในรถ2คนหมดสติเจ้าที่อยู่ในระหว่างการให้การช่วยเหลือกันอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวรายงานให้ฟังกันอีกทีนึงเกิดเหตุภายในซอยอ่อนนุช72ล็อก2นั่นเองค่ะการจราจรอาจจะเคลื่อนตัวได้ช้าสักเล็กน้อยในจุดดังกล่าวนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtin พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานี Power Newtin
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
8: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI
9: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ ทุกวัน
10: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
11: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
9: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
11: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ค่ะเดินทางกันช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะทักทายคุณต้นน้ำด้วยนะคะแล้วก็คุณเอเอคุณพักเคอินด้วยนะคะคุณปรมินด้วยแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะคะช่วงสุดท้ายคอมเมนต์เยอะมากอ่านตามอ่านไม่ทันจริงๆแล้วนะคะทักทายคุณต้นน้ำด้วยนะคะแล้วก็คุณเอเอคุณพักเคอินด้วยนะคะคุณปรมินด้วยแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะคะช่วงสุด

0: กับอีกสายหนึ่งในช่วงท้ายชั่วโมงนี้นะคะกับทางคุณธนกฤตกันนิดนึงค่ะคุณธนกฤตอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝนครับผมธนกฤตครับ
0: ค่ะ
1: พอดีว่าจะรายงานเหตุการณ์ครับว่ามีคนขับรถยนต์นะครับกระบะดูแล้วทรงแล้วน่าจะเมานะครับเส้นทางนะครับผมขับมาจากพุทธมณฑลสาย5นะครับแล้วข้ามถนนบรมนะครับแล้วก็มาตรงแยกแม็คโครนะครับเพื่อจะมาแยกแม็คโครตรงนั้นเป็นสำนักช่างสิบหมู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะข้ามไฟแดงมานะครับข้ามไฟแดงตรงมาข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะครับตรงโรงพยาบาลสารยาเนี่ยแล้วก็จะเลี้ยวขวาวิ่งเรียบคลองมหาสวัสดิ์นะครับที่จะมาออกวัดสารวันออกไปทางนนทบุรีอะไรได้นะครับเรียบคลองนะครับแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยผมเห็นรถกระบะอีซูซูนะครับแคปนะครับสีบอลเงินเนี่ยนะครับทะเบียนน่าจะเป็นประมาณว่าสอถุงสอชิงนะครับ989675นะครับขับแกว่งไปแกว่งมาแล้วถนนริมคลองตรงนั้นเป็นถนนแคบนะครับแล้วก็จะไปเฉี่ยวชนบ้านคนนะครับแล้วก็พอผ่านมาจนถึงตอนนั้นจะมีค่ายมวยครับเป็นค่ายมวยสิงห์สารยาแล้วเขาก็ไปชนเสาไฟฟ้าซ้ายมือตรงบ้านคนล้มเลยนะครับ
0: เสาไฟฟ้าล้มเลยเหรอคะ
1: อะไรนะครับ
0: เสาไฟล้มเลยเหรอคะที่ว่ามัน
1: ล้มครับบ้านคนเลยครับจนชาวบ้านเขาออกมา
0: ครับ
1: ชาวบ้านคนแก่ๆถึงเรียกมาปุ๊บมาขวางแล้วคันนี้ก็นั่งเงยผมก็ตามหลังอยู่แล้วเขาก็หนีเลยพอหนีปุ๊บผมก็ตามแล้วพอดีผมก็ให้แฟนถ่ายทะเบียนรถมาแล้วตอนนี้ผมกำลังมาสอบพอพุทธมณฑลพอดีว่าจะเอากล้องหน้ารถนะครับเอาซิมให้เจ้าที่ตำรวจอยู่เพราะว่าทางผมไม่โหลดไม่ได้ก็เลยต้องมาให้เจ้าหน้าที่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าแล้วพอผมตามเข้ามาเนี่ยเขาเห็นผมตามมาปุ๊บเขาเปิดกระจกเลยแต่ผมไม่เปิดแต่ให้ถ่ายผมถ่ายทะเบียนไว้แล้วเขาก็กลับรถวิ่งเสียงกลับไปทางนึงอะครับแล้วก็ขับแกว่งเลยแล้วเส้นทางนั้นมันเป็นทางสวนกันสองเลนครับแล้วมีคนที่บอกอลังการผมกลัวจะไปชนคนแล้วพอดีผมก็เลยมาสอบพอพุทธมณฑลก่อนครับตอนนี
0: ้ค่ะแปลว่าพอเขากลับรถไปเราก็คลาดกับเขาแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เดินไปทางไหนเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้ตามต่อเพราะว่าเขาแข่งเลยครับแล้วคือผมได้ทะเบียนรถได้หลักฐานแล้วผมก็เลยมานี่เพราะว่าแต่ก็ไม่กล้าแต่เขาขับเร็วมากเขารู้ผมหนีเขาตามพวกเขาหนีเหยียบหนีเลยครับแต่พอเขารู้ว่าเขาเริ่มจะน่าจะผิดทางแล้วเขาก็เลยไปวนรถกลับออกแล้วเขาเปิดกระจกผมเห็นหน้าเขาแบบคือเมาชัดเจนนะครับหน้าแบบเลยว่าผมก็เลยไม่ได้เปิดกระจกแต่ถ่ายทะเบียนรถเฉยๆ
0: เป็นคนขับเป็นเพศอะไรอะคะนี
1: ้ผู้ชายครับมาคนเดียว
0: ค่ะเขามุ่งหน้าไปที่ทางไหนนะคะที่บอกว่ากลับรถไปแล้วก็ขับตรงไปเลย
1: กลับรถเสร็จแล้วก็วิ่งรีบคลองเหมือนเดิมครับวิ่งออกไปสามแยกรีบคลองเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาเลี้ยวขวาเนี่ยเขาจะไปจุดเกิดเหตุที่เขาชนแต่ถ้าเขาเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยเขาจะวิ่งมาตรงเรียกล้อใต้คลองจะมาวัดสารวันได้ครับวัดสารวันตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลนะครับ
0: ค่ะ
1: เส้นนั้นนะครับเขาน่าผมว่าเขาน่าจะเลี้ยวซ้ายไปเส้นนั้นแต่ไม่รู้ว่าถ้าเขาเลี้ยวซ้ายที่ใช้ไม่ดีเนี่ยมันเป็นเส้นเล็กของเส้นที่แคบมากแล้วผมกลัวเขาจะไปชนอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจละเพราะผมไม่ได้การต่อแต่ผมมาสอบพอพี่มณฑลอยู
0: ่ได้
1: จะเอาซิมมาให้ตำรวจครับ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวย้ำไปทะเบียนกับ4ให้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณคุณธนกิจมากๆเลยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณธนกิจนะคะแล้วก็ทางคุณภรรยาด้วยนะคะที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็มีถ่ายเมืองดีที่ขับตามแล้วก็ไปเก็บในเรื่องของป้ายทะเบียนรถมาได้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเตือนคนอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ได้นะคะตรงนี้เขาไปเจอที่ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์นะคะทุกคนเป็นรถกระบะอีซูซูแคปสีบรอนเงินป้ายทะเบียนถอถุงฉอฉิ่ง9675นะคะ9675กรุงเทพมหานครก็มีลักษณะอาการมึนเมาในเรื่องของคนขับเป็นเพศชายแล้วก็มีก่อนหน้านี้คือขับไปชนบ้านคนแล้วด้วยรั้วบ้านคนแล้วก็ขับไปชนกับเสาไฟที่ชนค่อนข้างแรงอ่ะจนมันล้มลงมาทับบ้านคนอีกทีนึงแล้วก็จากนั้นก็เป็นการชนแล้วก็หนีไปอ่ะนะคะตอนนี้เรื่องถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวทางจสร้อยเราอ่ะจะพยายามย้ำกันให้เรื่องของป้ายทะเบียนแล้วก็สีรถถ้าเจอนะคะทุกคนหลีกเลี่ยงเลยแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จะวิ่งออกกำลังกายตามที่คุณธนกิจบอกอ่ะให้เรามาระวังด้วยเพราะว่าเขามีลักษณะการขับรถที่อันตรายมากในลักษณะที่ซิกแซกไปซิกแซกมาไม่สามารถควบคุมทิศทางได้นะคะแล้วก็ก่อเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ฝากเอาไว้สำหรับเคสในช่วงท้ายชั่วโมงนี้นะคะ ก่อนหน้านั้นเองเนี่ยมีอุบั

ติเหตุนิดนึงตรงพระราม4ค่ะออกจากแยกสารแดงไปถนนวิทยุหน้าสวนลุมนะคะก็เลยทำให้การจราจรช่วงนั้นน่าจะมีติดขัดนิดนึงฝนย้ำให้เป็นปิกอัพกับรถเก๋งชนกันนะคะรอเจ้าที่ประกันกันอยู่ก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็อุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นรถยนต์ขับไปชนเสาแล้วเกิดการพลิกตะแคงอะค่ะอยู่ในซอยอ่อนนุช72โซนนั้นมันจะเป็นเหมือนกับทาวน์เฮาส์ต่างๆเป็นทาวน์เฮาส์ที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วไปอะนะคะเป็นซอยอ่อนนุช72ล็อก2แล้วก็ตัวคนขับกับคนที่นั่งมาเนี่ยติดอยู่ภายใน2คนด้วยกันเจ้าหน้าที่แล้วก็พลเมืองดีก็ลงมาให้การช่วยเหลือกันอยู่รู้สึกว่าจะมีการเหมือนพยายามที่จะทุบกระจกด้วยนะคะเห็นภาพที่ได้ส่งเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวรอคลี่คลายกันต่อนั่นเองก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นะคะรายงานจะกันเกือบครบละเหลือของทั้งคุณอเนกคุณอเนกเนี่ยมีแจ้งเรื่องของถนนซุดตัวคือเกิดขึ้นที่บริเวณลาดพร้าวขาออกนะคะหน้าตลาดโชคชัย4มีถนนซุดตัวอยู่ที่เลนขวาความกว้าง1ฟุตยาว1ฟุตลึก10เซนติเมตรแล้วก็เหมือนมีรอยว่าเคยซ่อมมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือซุดอีกครั้งในจุดเดิมเลยฝากเตือนทุกคนด้วยนะคะให้ระมัดระวังกันด้วยขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะคะแล้วก็ที่คอมเมนต์กันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันเนาะแล้วก็เคารพธงชาติกันเสร็จสรรพกลับมาส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจท่านถัดไปนะคะตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา10นาทีนะคะต้อนรับทางคุณหน้าตายาด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันนะคะวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการจราจรในทิศทางฝั่งขาออกนะคะที่ใช้กันไปเอ่ยฝั่งชลบุรีจังหวัดชลบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหลวงบุรพาวิถีก็มีรถสะสมค่อนข้างมากเลยตั้งแต่ช่วงสายๆจนไปถึงบ่ายๆเลยนะคะแล้วก็ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีเองในทิศทางฝั่งขาออกเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการจราจรเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเลยต่างระดับหนองไม้แดงไปเล็กน้อยอันนี้ทุกคนทราบเขาจะมีการซ่อมแซมผิวจราจรกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นโครงการในระยะยาวตรงนี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้พอในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ฝั่งขาออกด้วยคนใช้ค่อนข้างมากค่ะก็เลยทำให้มีการจราจรที่ติดขัดเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องมีการเบี่ยงจราจรนิดนึงเพราะว่าเขามีแนวก่อสร้างกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยติดยาวไปจนถึงบนทางหลวงบุรพาวิถีด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ที่จะมีปัญหาเนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วงของจุดก่อสร้างเลยแล้วพอเลยไปได้เนี่ยก็ใช้การได้ดีขึ้นนะคะสักเลยไปสักประมาณ500เมตรก็ใช้การได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวอื่นๆที่นอกเหนือจากการจราจรด้วยอย่างจราจรที่ว่าไปแล้วเนี่ยก็มีแถวในเมืองด้วยเหมือนกันที่มีรถติดในช่วงของเส้นพระราม4วันนี้เส้นพระราม4รอบๆสวนลุมพินีเนี่ยก็มีปริมาณรถที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเคสอื่นๆมีการแจ้งเตือน2จุดละกันก็คือเป็นเรื่องล่าสุดนี้เลยเกิดขึ้นไม่นานนะคะพบเจอว่าสมาชิกของเราเนี่ยคุณธนกฤษเขาไปเห็นเหตุการณ์เป็นรถกระบะอีซูซูที่เขาว่าเห็นว่าขับแปลกๆมีแบบซิกแซกไปซิกแซกมาชวดเฉวียนไปมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คาดกันว่าน่าจะเมาเพราะว่าจะมีจังหวะหนึ่งที่เห็นหน้าของคนขับขี่น่ะก็ดูออกเลยว่าน่าจะมีอาการมึนเมาอยู่ด้วยทีเนี้ยตัวของรถคันดังกล่าวเนี่ยกระบะคันดังกล่าวเขาขับที่ว่าแล้วก็ไปชนกับรั้วบ้านคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะอันเนี้ยเจอที่บริเวณถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์แล้วก็นอกเหนือจากรั้วบ้านคนแล้วเนี่ยก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าจนเสาไฟเนี่ยมันล้มลงมาทับบ้านคนที่อยู่ในแถวนั้นอีกทีนึงแล้วก็ขับหนีก็คือไม่ได้ลงมารับผิดชอบหรืออะไรเลยไม่ได้หยุดไม่ได้อะไรเลย
2: ค
1: ุณธนกฤษเนี่ยเห็นเหตุการณ์ปุ๊บก็เลยตัดสินใจที่จะขับตามไปอะค่ะแล้วเพื่อที่จะไปเก็บในเรื่องของ
2: รายละเอียด
1: ทะเบียนรถสีเสืออะไรเพราะตอนแรกยังไม่ได้อยู่ในระยะที่ถ่ายเก็บไว้ได้เนอะด้วยกล้องของรถเองเนี่ยกล้องติดหน้ารถก็ได้มาแล้วนะคะเป็น Isuzu Cab สีบรอนเงินป้ายทะเบียนถอถุงฉอฉิง9675กทมแล้วก็อันนี้ก็มีนำฟุตเทจต่างๆไปแจ้งความแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่น่าจะไปตามดำเนินการกันต่อไปนะคะแต่ว่านะตอนนี้ก็คือเขาอยากจะฝากเราให้ช่วยย้ำให้ระวังกันนิดนึงเนื่องจากว่าก็ไม่ได้ตามต่อแล้วไง
2: ไม่รู้ว่าไปไหนแล้ว
1: ใช่ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วก็เลยนี่แหละแล้วเหมือนในพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนด้วยแล้วก็คุณธนกิจเล่าว่าบางทีอ่ะก็จะเห็นเป็นคนที่เขาออกมาวิ่งออกกำลังกายกันริมถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะวันก่อนก็มีเหมือนกับเป็นคนที่วิ่งออกกำลังกายบนถนนเหมือนกันแต่เขาว่ามีรถกระบะที่วิ่งขนาบไปพร้อมๆกันแต่อันนั้นยังเกิดอุบัติเหตุเลยเพราะเหมือนจริงๆอ่ะคนในคอมเมนต์เขาแนะนำว่าควรที่จะวิ่งตัวรถอ่ะต
2: ั
1: วรถอ่ะควรจะปิดท้ายไม่ใช่แบบวิ่งขนาบเพราะว่าตอนที่รถมาชนก็คือแบบชนตรงคนนี่แหละนะคะเหมือนเขาไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเคสที่เพิ่งเกิดตอนก่อน6โมงเย็นนิดเดียวเอง
2: จริงๆแล้วน่าจะสังเกตได้ง่ายนะเพราะข้างหน้ารถน่าจะเสียหายเนาะ
1: เพราะว่าชนแรง
2: ชนรั้วบ้านชนเสาไฟอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะชนค่อนข้างแรงเลยก็คือแบบเสาไฟล้มลงมาเลยอะทับคือทุกคนดูก็น่าจะดูออกแล้วว่ารถคันนี้น่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะว่าขับก็ไม่ดีแล้วก็น่านด้านรถก็อย่างที่คุณนัตยาบอกเนาะมันมีร่องรอยอยู่นะคะแล้วก็บนสะพานตักสินนะคะมีคุณผู้ฟังเขาโทรมาแจ้งว่าเจอเป็นเหมือนกับ ผู้หญิงคนนึงเขาเดินอยู่เลนขวาสุดแล้วก็เป็นผู้หญิงผมยาวถือมือถือด้วยใส่ชุดมัดย้อมตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังอยู่อยู่ไหมเพราะว่าก็แจ้งมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะ
2: okay.
1: ตัวเองเนี่ยเจอเองแล้วก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ลดกระจกรถไปคุยนะ mm-hmm. แต่เขาเล่าให้ฟังว่าคนนี้เดินจะพยายามที่จะคุยกับรถคันต่างๆไปทั่วเลยเกือบทุกคันเลยแล้วเรื่องก็คือว่าไม่มีคันไหนเลยที่ลดกระจกลงมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในพื้นที่อ่ะบนสะพานตักสินอันนี้มีรถปริมาณเยอะนิดนึงแล้วก็รถติดมันก็เลยไปได้ค่อนข้างช้าผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยเหมือนกับได้จังหวะเขาตะโกนว่าขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะอะไรเงี้ยพูดแบบเนี้ยนะคะ
2: ใช่คนเดิมไหม
1: คือสอบถามแล้วสอบถามกับคุณกิตติยาแล้วฝนบอกว่าเราเคยมีเคสที่เป็นสาวประเภท2ใช่ไหมคะโบกรถแล้วก็ขอเงินคุณกิตติยาบอกว่าตัวเองอ่ะดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นแบบผู้หญิงเลยนะคะ
2: แต่เขา
1: ไม่ใช่ทรานส์หล่อเขาเหมือนเลยใช่ไหมยังไม่เคยเห็นรูปอ่ะ
2: อ
1: ๋
2: อค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้พูดว่าจะขอเงินหรืออะไรแต่ก็เมย์บีอาจจะเป็นเคสเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคนถามได้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆหรือเปล่าหมายถึงว่าสมมติถ้ามันไม่ใช่คนเดียวกันอะไรเงี้ยแล้
2: ว
1: จะป่วยหรืออะไรเขาบอกไม่มีดูปกติดี
2: วันสองวันนี้เขาจะอยู่โซนแถวนี้
1: อ๋อแถวนี้ด้วยแถวนี้เลยใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าตั้งแต่วันก่อนแล้ววันพฤหัสหรือไงเนี่ยที่เห็นบอกว่าอยู่แถวๆถนนนราธิวาส
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู่นที่มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าเจอที่สีลมแล้วก็มานราธิวาส
1: ค่ะ
2: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็อยู่แถวๆทางด่วนสุขสวัสดิ
1: ์ค่ะ
2: โซนแถวนี้
1: ก็เป็นพื้นที่ของเขาไป
2: แต่ว่าเขาไปหลายที่นะเอ๊ะแต่ทำไมเมื่อเช้าเหมือนได้ยินว่
1: า
2: แถวบางใหญ่หรืออะไรสักอย่างแต่คือเขาไปทั่ว
1: โอเคคือลักษณะไม่ได้หมายถึงว่าลักษณะเขาจะเป็นยังไงของเงินอย่างเงี้ยหรอคะ
2: ใช่เขาก็จะคือเขาว่าจะเข้าประเด็นคือว่าเขาว่าจะไปอยู่ในเลนขวาแล้วเขาจะคอย
1: อันตราย
2: ใช่แล้วทุกจุดที่คนเจอก็คือเขาจะอยู่เลนขวาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีจะเป็นเส้นตลิ่งชันสุพรรณอะไรพวกอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ที่ในช่องทางขวาแล้วเมื่อคืนอ้อเขาเคยขึ้นไปบนในนี้ด้วยนะมอเตอร์เวย์สาย7
1: ทำจริ ง
2: มอเตอร์เวย์สาย7เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปเอาตัวเขาลงมาแล้วก็คือไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรทั้งสิ้นนะแล้วเมื่อวานเนี้ยก็มีคุณผู้ฟังก็แจ้งเข้ามาเหมือนกันบอกว่าเจอเขาอยู่ตรงเขาเดินสวนเขาขึ้นจากทางลงตรงสุขสวัสดิ์อะเดินสวนขึ้นไปจะเกือบจะถึงตรงกลางสะพานแขวนแล้วว่า
1: โอ้ค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ก็ไปเจอก็เอาตัวเขาลงมาข้างล่าง
1: แ
2: หละก็แล้วคือพฤติกรรมอะคือที่ประมาณว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะพฤติกรรมเหมือนกันหมดก็คือว่าอยู่ในเลนขวาแล้วก็โบกรถขอตังค
1: ์
2: เหตุผลก็คือว่าอย่างตอนเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลที่บอกว่าทะเลาะกับแฟนจะต้องขอค่ารถกลับต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ค่ะจะเป็นอย่างนั้น
1: โอเคก็ฝากเรามาระวังกันด้วยว่าตอนนี้ไม่รู้เราไปถึงจุดไหนนะคะสุดท้ายแล้วมีเรื่องของคนหายเหมือนกันวันนี้ก็ฝนยามไปแล้ว2เคสมีเคสล่าสุดนะคะเข้ามาเป็นทางคุณธันวาอินทนินนะคะอายุ19ปีหายวันนี้เลยนะคะตอน 7:00 น.น่าจะเป็นอายุ19เนาะก็คือสูง150เซนติเมตรเองนะคะเป็นน้องผู้ชาย ก็ผมแบบทรงนักเรียนเลยอ่ะเพราะยังเป็นนักเรียนอยู่นะคะผิวขาวเหลืองน้องเนี่ยทำงานอยู่ที่สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยซอยรามอินทรา8น้องเนี่ยมีเป็นโรคดาวซินโดรมด้วยนะคะ ก็คือพักอยู่ที่ที่พักของสมาคมนี่แหละดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยของคนที่แจ้งมาเขาบอกมาว่าเห็นว่าน้องเดินออกจากสมาคมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางวัดไตรรัตนารามแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะติดต่อได้แล้วก็ยังไม่เจอนะคะคุณบุญนิกาที่แจ้งมาก็คือเป็นแม่ของน้องธันวานี่แหละก็อาจจะฝากดูเคสนี้ต่อรวมกับอีก2เคสที่เป็นในเรื่องของคนหายที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวฝากเอาไว้ในช่วงนี้ค่ะ

0: 18:23 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะที่ JS100 Radio นะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ทางแอปพลิเคชันนี้ฟังได้ทางวิทยุหรือว่าจะเข้ามาดูทาง YouTube ก็ได้นะสำหรับใครที่ติดตามทาง YouTube เนี่ยเวลามีภาพที่เราได้รับแจ้งเหตุเข้ามาแล้วคุณผู้ฟังส่งเข้ามาหรือว่าถ้าเกิดว่าเราติดตามคนหายก็เราก็จะมีภาพขึ้นให้นะคะทาง X ก็ได้ค่ะ X นี่ก็สามารถส่งทางด้านของภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวมาได้เช่นเดียวกันนะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามแล้วก็ได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะคะคุณพัทรพันธ์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณตยาครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษนะครับช่วงเวลานี้ขอเรื่องจากทางพิเศษเฉลิมนครครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมฝั่งจากหน้าดันดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับเลยนะครับช่วงนี้หน้าดันดินแดงรถน้อยคล่องตัวดีครับจะเริ่มมามีท้ายตรงบริเวณลาดบันไดครับช่วงนี้ปริมาณรถค่อนข้างเยอะครับก็เลยมีการชะลอตัวเบียดเสียดตรงบริเวณทางออกที่เป็นโดมิทักครับผม
0: ค่ะ
1: ถัดมาตรงจุดเบียดเสียดตรงทางออกโดมิทักแล้วก็จะเริ่มใช้งานได้ดีขึ้นครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คล่องตัวจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับผ
0: ม
1: ครับส่วนฝั่งกลับกันครับจากท่าเรือมุ่งหน้าไปทางลงดินแดงครับฝั่งนี้รถน้อยใช้งานได้ดีครับแล้วก็มาต่อที่ฝั่งของดาวคะนองครับดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้หน้าดาวคะนองเนี่ยรถทุกข้างน้อยครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็จะคล่องตัวไปตลอดจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือครับฝั่งกลับกันท่าเรือมุ่งหน้าออกดาวคะนองออกพระรามสองเวลานี้รถค่อนข้างน้อยครับใช้งานได้ดีเลยครับแล้วก็มาต่อที่ฝั่งของต่างระดับท่าเรือครับต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกทางบางนาเนี่ยรถน้อยครับผมไม่มีจุดชะลอตัวครับ
0: ค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับการขับจากหน้าต่างบางนาครับมุ่งหน้าเข้าท่าเรือก็รถน้อยเช่นเดียวกันครับมาต่อที่ของศรีราชครับศรีราชจะแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทโดยรวมแล้วค่อนข้างรถน้อยเลยครับจะมีจุดชะลอตัวเล็กน้อยตรงบริเวณเหนือตลาดนัดจตุจักรครับผมตรงทางขึ้นด่านย่านหลวงอยู่ที่นี่ครับก็เบียดเสียตรงทางขึ้นด่านตรงนี้สักเล็กน้อยครับใช้แถวประมาณสัก800เมตรครับผม
0: ค่ะ
1: ผ่านตรงจุดนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับแล้วก็ฝั่งกลับกันครับออกจากพญาไทมามีชะลอตัวสักเล็กน้อยครับผมเคลื่อนตัวตามก็ได้ช้าๆไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับผ่านหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธไปแล้วก็จะคลายตัวแล้วครับไม่มีชะลอตัวแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ฝั่งบางโคครับบางโคโดยรวมทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยใช้งานได้ดีครับไม่มีจุดชะลอตัวครับ
0: ค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับฝั่งที่เข้ามาจากมอเตอร์เวย์ผ่านสัญญารินเข้าพญาไทโดยรวมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเนี่ยลดน้อยเช่นเดียวกันเลยครับแล้วก็ในส่วนของบุรพาครับที่จะมีปัญหาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตรงทางลงชลบุรีครับตรงเนี้ยเวลานี้รถค่อนข้างน้อยแล้วครับก็ท้ายแถวก็สั้นลงครับเหลือประมาณ800เมตรได้เลยครับตรงทางลงแค่เล็กน้อยตรงนั้นเอง
0: ดีขึ้นแล้วนะคะ
1: ใช่ครับดีขึ้นแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผมส่วนทั้งเส้นที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นฉลองรัฐครับกาญจนาอุดรธานีแล้วก็ปทุมธานีโดยรวมขาเข้าขาออกค่อนข้างรถน้อยครับใช้งานได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: ครับความไม่เพียงเท่านี้ครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องของสภาพการจราจรบนทางด่วนบนทางพิเศษนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะตอนนี้นะคะมองออกไปข้างนอกนี่เวลายังไม่ถึง 6:30 ดีเลยนะแต่ว่าข้างนอกนี้เรียกว่ามืดครึ้มมากเลยทีเดียวนะคือบรรยากาศเนี่ยเหมือนประมาณสักทุ่มกว่าได้แล้วนะคะดูเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้นะคะก็มีกลุ่มฝนนะคะโดยทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตมีนบุรีสะพานสูงคลองสามวาและกระบังหนองจอกบางแคหนองแขมทวีวัฒนาแล้วก็กลุ่มฝนนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เคลื่อนตัวมาทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะ ก็จะเป็นกลุ่มฝนที่เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะแล้วก็หลังจากช่วง 18:30 นไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ 19:00 นก็คาดว่านะคะคาดว่ากลุ่มฝนนี้เนี่ยที่จะมีกลุ่มฝนปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คืออยู่ที่ในพื้นที่เขตคลองสามวามีนบุรีและกระบังหนองจอกคันนายาวสะพานสูงบึงกลุ่มบางกะปิประเวศสายไหมบางเขนดอนเมืองหลักสี่ลาดพร้าวสวนหลวงพระโขนงบางนานครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการราชบุรีสมุทรสงครามนะคะก็คาดว่าจะปกคลุมอยู่ประมาณ1ชั่วโมงได้นะคะก็เป็นกลุ่มฝนที่มีเริ่มเคลื่อนตัวมาจากทางด้านของตะวันออกนะคะเคลื่อนไปทางด้านของทางตะวันตกก็เหมือนเมื่อวานเลยนะก็คือเคลื่อนตัวมาทางด้านของทางตะวันตกเฉียงลงมาทางแต่เมื่อวานเนี้ยไม่ค่อยเฉียงลงมาทางด้านใต้เท่าไหร่นะเมื่อวานนี้ก็ทำให้ในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็มีกลุ่มฝนวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็ฝนตกในหลายพื้นที่แต่ว่าเหมือนจะยังไม่ค่อยหนักเท่าเมื่อวานฝนตกหนักมากแล้วก็ตกหนักแล้วก็ตกนานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพอากาศในช่วงเย็นวันนี้นะคะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางแล้วก็ไปเจอสภาพการจราจรที่มีปัญหาตรงจุดไหนหรือว่ามีฝนตกลงมาแล้วนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะมีคุณอเนกนะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้ถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกค่ะมาจากซอยภาวนามุ่งหน้ามาทางแยกโชคชัย4การจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะแต่บอกว่าช่วงบริเวณหน้าตลาดโชคชัย4เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมจากคุณอเนกเลยคุณอเนกสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลครับ
0: ค่ะคุณอเนกไปเจอถนนซุดเหรอคะ
2: เป็นถนนซุดตัว
0: ค่ะ
2: ตอนแรกอ่ะ30x30
0: ค่ะ
2: ครึ่งชั่วโมงผ่านไปรถวิ่งผ่านตอนนี้ขยายตัวเป็นขนาด80x40 ซม
0: เหมือนกว้างขึ้นคือรถแบบวิ่งทับผ่านไปเรื่อยๆก็เลยกว้างขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับตอนนี้พร้อมจะรอจุดโชคชัย1นาย อยู่ที่เกิดเหตุแล้วครับเพราะว่าด้านล่างมันเป็นโพรงรถวิ่งผ่านปุ๊บมันก็จะซุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆโอ้โหเป็นโพรงด้วยอยู่ตรงช่วงไหนอยู่ตรงช่วงไหนอยู่ตรงหน้าตลาดโชคชัย4ตรง
2: ใช่ครับหน้าตลาดโต้รุ่งเลยหน้าตลาดโต้รุ่งของโชคชัย4เลยใต้ BTS โชคชัย
0: ค่ะก็คือว่าพอเลยจากแยกโชคชัยไปนิดนึงก็จะเจอตรงตลาดทางเข้าตลาดก็คือจะอยู่ตรงนั้นพอดีเลย
2: ใช่ครับเลนขวาสุดเลย
0: เลนขวาสุดอ๋ออยู่เลนขวานะคะ
2: เลนขวาสุดเลย
0: ค่ะแล้วตอนนี้มีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วหรือเปล่ามีใครเอากลวยไปวางหรือว่าไง
2: ผมเอากลวยกับเบรกเออร์สีส้มมาป
0: ิ
2: ดกั้นการจราจรไว้ไม่ให้รถวิ่งผ่าน
0: ค่ะดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดจากอะไรอะฮะ
2: มันเคยมีการซ่อมมันเคยมีการซ่อมแซมมาแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้นำเหมือนกับเหล็กอะครับ
0: ค่ะ
2: มาซับแรงแต่ว่าก็ไม่อยู่
0: ต้องหลุมตรงเนี้ยเหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
2: เพราะว่าพื้นยางมาต่อยมันค่อนข้างที่จะบางมันหนาแค่ประมาณ10 มิล
0: โอ้ค่ะ
2: ม
0: ัน
2: ไม่รับเพียงพอ
0: รับน้ำหนักไม่ไหวนะรถวิ่งผ่านทุกวันทุกวัน
2: ใช่พอรถปล่อยเข้าปล่อยเข้าปล่อยเข้ามันก็เหล็กมันก็ซุดตัวลงไปข้างล่าง
0: ค่ะอืมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยการจราจรตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้รถใช้ความเร็วได้ปกติครับแต่ว่ามีรถบางคันที่มนุษย์ลุงทั้งหลายพวกแท็กซี่บีบแตร่ไล่ให้เวลาเจ้าหน้าที่โบกครับบ
0: ี
2: บแตร่ไล่เจ้าหน้าที่
0: อ๋อเขาไม่เห็นมั้งว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี
2: ้บารีเออร์สีส้มเบลอเลยครับขวางอยู
0: ่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็คือว่าเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยไหนที่มาช่วยดูแลเรื่องการจราจรอยู่
2: เลนขวาสุดจะใช้งานไม่ได้ครับ
0: หมายถึงว่า
2: จรจรโชคชัยอำนวยการจราจรอยู
0: ่อ๋อค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะที่มาดูแลอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อค่ะจริงๆก็โรงพักไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนี่เขาได้มีการประสานหน่วยงานไหนไปบ้างหรือยังคะ
2: ตอนนี้ ผมยังไม่ได้ประสานเพิ่มเติมครับประสานจรสอร้อยไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการ
0: ได้ได้เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมอีกทีนึงเพราะว่า
2: ต้องส่งรูปให้กับเพจจรสอร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ส่งรูปภาพให้แล้ว
0: ตรงนี้เป็นเขตอะไรอ่ะเขตของวังทองหลางไหมหรือว่าเขตไหน
2: น่าจะเป็นวังทองหลางครับเพราะว่ามันเป็นถนนลาดพร้าว
0: น่าจะเป็นวังทองนะเดี๋ยวไงเราเพิ่มเติมกันกับทางด้านของสำนักงานเขตวังทองหลางอีกทีนึงว่าจะเบื้องต้นจะดูแลกันยังไงเพราะว่าถ้าปล่อยไปแล้วก็ปล่อยให้รถวิ่งผ่านไปมันก็จะลึกลงลึกลงเรื่อย
2: ๆมันจะเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อย
0: ๆค่ะค่ะตอนนี้ยัง
2: เป็นวงกว้างขึ้นเรื่อย
0: ๆตอนนี้มันยังชิดขอบแบบว่าขอบทางขวาอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราประสานงานกับทางด้านของทางสำนักงานเขตอีกทีนึงก่อนว่าเบื้องต้นจะทำยังไงต้องตรวจสอบแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของรถที่จะผ่านไปผ่านมาด้วยนะคะแล้วคือตอนนี้ความลึกของมันประมาณสักเท่าไหร่ได้คะ
2: ตอนนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: ประมาณมันมีเศษอิฐขวางอยู่ด้วยก็ประมาณ20เซน
0: ลึกลงไปประมาณ20เซนแล้วเหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ลึกอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ครับผมเพราะว่าพื้นยางมาตอยกับพื้นตรงหลุมนะครับมันหนาแค่ประมาณไม่ถึง10เซน
0: ค่ะค่ะ
2: มันทำให้เวลารถเหยียบแล้วมันซุดตัวลงไป
0: ค่ะค่ะอ่ะได้ๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปแล้วเกิดไม่มีใครทันได้สังเกตยิ่งเป็นจักรยานยนต์ผ่านมาอันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแบบตกหลุมแล้วล้มได้
2: ซ้อนหลายรอบแล้วครับคือโทรศัพท์อยู่นี่เมื่อกี้ก็นั่งบุคคลจะชนแบรีเออร์ที่ขวางไว้
0: อ้าวเหรอฮะอ๋อแต่ว่าเนื่องจากว่าถนนแบบว่ารถคือ
2: รถค่อนข้างโล่ง
0: ใช่
2: รถจะทำความเร็ว
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางเขตเขาให้ไปช่วยดูแลในเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะย้ำคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงบริเวณหน้าตลาดโชคชัย4พอดีเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมีในช่องทางขวาสุดมีหลุมเหมือนกับว่าเป็นถนนแบบมันชำรุดอะค่ะความกว้างยาวเนี่ยตอนแรกที่แจ้งเรามาเนี่ยประมาณสัก1ฟุตได้ตอนนี้เห็นบอกว่าเหมือนมันเริ่มขยายออกไปเรื่อยๆแล้วอะนะคะเบื้องต้นตอนนี้ก็มีการนำเอาแบรีเออร์ไปวางกั้นตรงบริเวณจุดตรงนี้นะเนื่องจากว่าถ้าเกิดปล่อยให้รถวิ่งผ่านไปผ่านมามันก็จะไปขยายเจ้าหลุมอันนี้เนี่ยให้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าคุณอเนกบอกว่าจุดเนี้ยมันเคยมีปัญหามาแล้วแล้วก็มาทำการซ่อมแซมแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นอีกในจุดเดิมเลยทีเดียวนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.โชคชัยทราบเรื่องแล้วแต่ว่าเดี๋ยวประสานกับทางด้านของทางสำนักงานเขตอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพราะว่าอันนี้อันตรายนะโดยเฉพาะกับจักรยานยนต์ไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่วิ่งผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะคุณพันธ์ค่ะแจ้งสภาพการจราจรถนนพญาไทฝั่งขาออกนะคะมาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางสามย่านรถมากนะคะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนพญาไทนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสามย่านแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมีอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นรถยนต์เก๋งเสียหลักชนเสาไฟแล้วก็พลิกตะแคงมีคนติดอยู่ภายในรถด้วย2คนหมดสตินะเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือออกมาจากรถแล้วล่าสุดเราตรวจสอบไปทราบว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางเคลื่อนย้ายรถมาจากจุดที่ไปชนเสาไฟแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีผู้บาดเจ็บอีก1คนตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะเนื่องจากว่ามีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะเป็นอุบัติเหตุอยู่ทางด้านของอ่อนทางด้านซอยอ่อนนุช72ล็อก2นะคะที่ทางด้านของเพจสวนหลวงวันนี้เนี่ยได้รายงานไปนะคะภายในซอยอ่อนนุช72ล็อก2รถนี่เสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ไปคาอยู่ที่ตรงเหมือนจะเป็นรั้วบ้านหรือเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีคนที่เบื้องต้นก็รีบมาให้การช่วยเหลือ คนที่ติดอยู่ภายในรถคนเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายรถลงมาเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บพอสมควรอยู่พอดีมาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่มีคนเข้าไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นบอกว่าหมดสติอยู่ภายในรถนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะที่เมื่อสักครู่นี้คุณพันธ์บอกว่ารถที่มาใช้พญาไทที่จะมุ่งหน้ามาทางสัมย่านนี่รถเยอะตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางด้านของสัมย่านท้ายเนี่ยก็จะชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณหน้าประตูใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันก็เช่นเดียวกันท้ายแถวก็ติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณจุฬา12ต่อเนื่องไปทางด้านของแยกปทุมวันท้ายก็จะอยู่แถวๆหน้าประตูใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะเรียกว่ารถเยอะทีเดียวในช่วงนี้แล้วก็รถที่ออกมาจากทางด้านของซอยจุฬา12ที่จะมาออกทางด้านของถนนพญาไทนะตรงช่วงของMBK ตรงจุดนี้เนี่ยก็รถหนาแน่นนะคะคือช่วงนี้เนี่ยรถยังชะลอท้ายแถวต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณถนนบรรทัดทองเลยนะคะสำหรับภายในซอยจุฬา12แล้วก็ถนนพระราม1โอ้วันนี้พระราม1ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่ทางด้านของบริเวณแยกปทุมวันในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะเช่นเดียวกันนะการเคลื่อนตัวของรถนี้ยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ช้าๆนะคะเนื่องจากว่ายังมีปริมาณรถเยอะอยู่เลยต่อเนื่องกันมาตลอดเลยตั้งแต่บริเวณแยกเจริญผลมุ่งหน้ามาจนถึงที่บริเวณแยกปทุมวันนะคะตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟพ้นจากบริเวณแยกปทุมวันนะคะมุ่งหน้ามาที่บริเวณเฉลิมเผ่าก็ยังรถเยอะอยู่นะแต่ก็ยังพอไหลตามกันไปได้ช้าๆนะคะมาจนถึงบริเวณแยกราชประสงค์เลยค่ะส่วนทางด้านกลับกันจากบริเวณแยกราชประสงค์นั้นก็จะไปติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณเฉลิมเผ่านะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันช่วงนี้ก็มีรถเยอะนะคะติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกปทุมวันนี้ท้ายแถวก็ชะลอตัวต่อเนื่องถึงบริเวณแยกเฉลิมเผ่านะคะส่วนบริเวณถนนราชดำริมาจากประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของมาจากประตูน้ำนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชประสงค์ช่วงนี้เนี่ยจะมีชะลอตัวตรงป้ายรถเมย์ตรงหน้าบิ๊กซีราชดำรินะแล้วก็จากนั้นมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชประสงค์นี่ก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนรถที่มาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะไปมีการชะลอตัวตรงบริเวณที่จะขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็พอพ้นจากบริเวณประตูน้ำไปแล้วมุ่งหน้าไปที่บริเวณราชปรารภไปที่หมอเหล็งตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องกันไปได้ดีเลยนะคะทั้งไปทั้งกลับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาที่จสร้อยค่ะเราอยากจะถามคุณผู้ฟังนะว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะเคยสงสัยกันไหมคะว่างานประชุมระดับโลกอย่างนี้เนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกนะในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประชาชนคนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยนั้นจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะอยากจะบอกว่าในส่วนของประเทศไทยอย่างแรกเลยที่จะได้รับประโยชน์นั่นก็คือเรื่องของเม็ดเงินค่ะที่จะสะพัดทันทีในช่วงนี้นะคะทั้งในเรื่องของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนตลอดไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมการประชุมในระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้นะคะจะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ The Thai หรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วก็ยังยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันค่ะก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินแล้วก็การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของโลกนะคะและที่สำคัญค่ะก็คือว่าประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญจะเป็นส่วนหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายอีกด้วยนะเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ที่ www.am2026thailand.go.th หรือว่าทาง Facebook am2026thailand นะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องของการเตรียมการประชุมแล้วก็ในช่วงที่มีการประชุมเขาก็จะมีการรายงานให้ทราบกันเป็นระยะนะคะทั้งในช่องทางเว็บไซต์แล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องของการเตรียมการประชุมแล้วก็ในช่วงที่มีการประชุมเขาก็จะมีการรายงานให้ทราบกันเป็นระยะนะคะทั้งในช่องทางเว็บไซต์แล้วก็ทางเพจ Facebook

0: ในบนถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกนะคะคือตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าเหมือนเป็นลักษณะของถนนที่แบบเป็นหลุมยุบหรือว่าเป็นแอ่งลงไปเฉยๆปรากฏว่ามันไม่ใช่อ่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเรามีภาพอยู่ทางด้านของทาง X แล้วก็ทางเพจ Facebook ของ JS100 นะเพราะว่าหลุมอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเหล็กเหมือนเหล็กที่เขาวะที่ขัดกันนะแล้วก็เอามาวางไว้แล้วก็มีปูนอะไรพวกเนี้ยทับอยู่แล้วไอ้ตรงข้างหน้าปูนเนี่ยมันกระเทาะออกมาโอ้อันนี้อันตรายจริงๆตอนนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็มีการเอาแบเรียร์สีส้มๆไปวางกั้นไว้แล้วนะคะจะอยู่ในเลนขวาสุดเลยบนทางด้านของถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกช่วงหน้าตลาดโชคชัย4พอดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยเลนขวานี่จะวิ่งกันใช้ความเร็วค่อนข้างที่จะเร็วนะคะพอมาถึงตรงบริเวณจุดที่ถนนชำรุดตรงนี้เนี่ยต้องชะลอตัวกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจะมีเบรเออร์วางอยู่นะคะตรงช่วงของบริเวณหน้าตลาดโชคชัย4พอดียังไงต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าตรงบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยคือไม่เอาเบรเออร์มาวางกั้นก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นหลุมที่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์น่ะผ่านมาก็จะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วถ้าเกิดว่ารถวิ่งทับเข้าไปปล่อยให้รถวิ่งผ่านตรงจุดนี้เนี่ยตลอดเลยก็อาจจะส่งผลให้เจ้าหลุมอันนี้ที่มันชำรุดเนี่ยมันจะเริ่มแบบว่าขยายออกมาเรื่อยๆขยายออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สน.โชคชัยรับทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวคงต้องมีการประสานไปกับทางด้านของพื้นที่เขาอีกทีนึงสำนักงานเขตอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปที่ถนนประชาอุทิศค่ะคุณพันธ์อยู่ตรงนั้นนะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนันทยาครับผม
0: ค่ะ
1: เราที่เรามีปัญหาตลาด61ครับผม
0: ตลาด61ค่ะ
1: ตลาด61ครับตอนนี้อยู่สามแยกนาหลวงครับผม
0: ค่ะ
1: รถติดแล้วครับขาตับกันมุ่งหน้าประชาธิปไตยประชาธิปไตยมุ่งหน้าสุขสวัสดิ์ใช้การได้ดีครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: จะขาเข้าชะลอตัวยาวขาเสียอยู่ไฟแดงครับผม
0: ไฟแดงมันระยะทางประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: ไม่รู้เหมือนกันครับก็ไอ้กลางโค้งเลี้ยวมาจากขามันเลี้ยวไม่ได้เหมือนกันครับผมอยู่ตรงสามแยกพอดีผมจะวิ่งตรงไปตรงหน้าหกหนึ่งนู่นเลยครับ
0: คือเดี๋ยวนะคุณพันหนาเข้ามาจากตรงปากซอยตรงกิโลเก้าใช่ไหมคะมาตรงสามแยกนาหลวงแล้วจะเลี้ยว
1: ใช่ครับจากพุทธบูชา
0: จากพุทธบูชาก็คือว่าตรงมาทางแยกนาหลวงใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะเลี้ยวซ้าย
1: ไม่ผมจะวิ่งตรงไปข้างในประชาธิปไตย79
0: ไปประชาอุทิศจะคือเลี้ยวมาแล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหม
1: ตอนนี้ยังไม่ได้เลี้ยวติดไฟแดงอยู่นะครับติดไฟแดงอยู่ตรงสามแยกพอดี
0: ตรงแยกนาหลวงพอดีเลย
1: ครับตรงไฟแดงคันแรกพอดีครับไม่ต้องปล่อยไปคันเดียวผม
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้เขียวเดียวแล้วก็แดง
0: อือฮึค่ะค่ะ
1: แล้วAIหรือว่าไม่รู้อันนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ครับอยู่ในป้อม
0: อืมค่ะ
1: เห็นเจ้าหน้าที่อยู่เมื่อกี้เนี่ย
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วเดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวไปเก็บพอดีทำสะพานไม่ได้อะครับเนี่ย
0: แล้วที่บอกว่ารถติดตรงตลาด61คือตลาดตรงไหนตลาดตรงทุ่งครุเหรอคะ
1: ไม่ครับมันมีตลาดตรงประชาธิปไตย61ครับผมตรงโค้งพอดีครับ
0: 61แต่ตรงนี้ตอนนี้เหมือนกับว่าดิฉันว่านะดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงแถวๆก่อนถึงตลาดอ่ะเหมือนมันมีรถชะลอตัวอยู่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงแถวๆซอย55ยังไม่ถึง
1: ยังไม่ถ
0: ึ
1: ง
0: ใช่ยังไม่ถึงซอย55แถวนั้นน่ะมีชะลอตัวแถวนั้นแล้ว
1: ครับมันมีสัญญาณไฟแดงคนข้ามถนนด้วยครับ
0: ค่ะ
1: บําบังจากแต่ว่าไม่ว่าติดถนนนะครับผมมันยาวอย่างนู้นเลยครับ
0: ค่ะ
1: ฝนกำลังลงเม็ดปล่อยๆครับลองอยู่นะครับผม
0: มีฝนลงมาแล้วนะคะค่ะค่ะ
1: ลองอยู่ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะตรงช่วงของประชาอุทิศนะที่มาจากแยกนาหลวงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของทุ่งครูตอนนี้เนี่ยรถจากแยกมาที่คุณพันธ์บอกนี่จะมีการคือก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกนาหลวงที่มาจากถนนประชาอุทิศตอนนี้เนี่ยก็รถเยอะนะคะรถเยอะเหมือนกัน ็จะมีการชะลอตัว

รงสัญญาณไฟตรงจุดนี้ล่ะค่ะแล้วก็พอเลี้ยวซ้ายมาทางด้านของที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของทุ่งครุตรงนี้ก็รถเยอะเหมือนกันจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอยประชาอุทิศ55พอผ่านพ้นมาแล้วนี่ก็พอเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็เริ่มมีฝนลงเม็ดมาแล้วนะคะในพื้นที่ทางด้านของเขตแถวๆทางด้านของประชาอุทิศแถวทุ่งครุแถวนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีฝนลงมาแล้วจุดไหนที่คุณผู้ฟังไปใช้เส้นทางแล้วมีฝนลงมาแล้วนะคะเพิ่มเติมกันมาได้เลยค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็ย้ำนะคะคุณผู้ฟังที่ถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกซึ่งตอนนี้เนี่ยในช่องทางขวาสุดตรงบริเวณหน้าตลาดโชคชัย4มีถนนชำรุดนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขามีการเอาบาริเออร์สีส้มๆเนี่ยไปวางกันเอาไว้นะเพราะว่าไม่ให้รถผ่านไม่ให้รถทับตรงบริเวณจุดที่ถนนชำรุดอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่งนะคะให้เขาไปช่วยดำเนินการว่าจะทำยังไงกันเพราะว่ารู้สึกจากดูจากหลุมแล้วนี่น่าจะต้องงานใหญ่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นหลุมที่แบบว่าคือถนนหน้าผิวถนนเนี่ยมันเห็นในส่วนของเป็นเหล็กเส้นที่เขามาวางอยู่ตรงที่ถนนนี่มองเห็นเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุตอนนี้ยังไม่มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะเรามาดูเรื่องของการจราจรตอนนี้ทางด้านของสภาพการจราจรถนนพระราม4ในฝั่งขาออกนะวันนี้พระราม4ฝั่งขาออกรถหนาแน่นเหมือนกันนะคะเนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางจากทางด้านของหัวลำโพงมาทางด้านของสามย่านนะคะต่อเนื่องมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณศาลาแดงตอนนี้ในฝั่งขาออกนี่จะมีรถเยอะตรงช่วงที่มาจากทางด้านของนะช่วงที่มาจากหัวลำโพงมุ่งหน้ามาทางด้านของสามย่านในช่วงนี้เนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆนะคะก็จะมีการชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสามย่านนะรถเยอะเหมือนกันส่วนรถที่ขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ออกมาทางด้านของพระราม4ฝั่งขาออกมุ่งหน้ามาทางด้านของศาลาแดงช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยฝั่งขาเข้าจะใช้การได้ดีกว่านะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาผ่านทางด้านของ YouTube Live ของเรานะที่ JS100 Radio มีคุณอัญชิสาใช่ไหมคะบอกว่าที่ถนนลาดบุรณะมุ่งหน้าบุคคโลมีรถเบนซ์ชนท้ายรถกระบะอยู่เลนกลางไม่มีคนเจ็บนะแล้วก็ถนนโล่งรถไม่ติดนะคะตอนนี้เป็นเส้นทางถนนลาดบุรณะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบุคคโลเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่มาที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบุคโลก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองดาวขนองใช่ไหมคะที่เป็นจุดอุบัติเหตุตรงที่คุณอัญชิสาแจ้งไว้ที่บอกว่าเป็นรถเบนซ์ชนท้ายรถกระบะอยู่ในช่องทางกลางนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งตอนช่วงที่คุณพันรายงานนะดิฉันเข้าใจว่านะตรงจุดที่มีอุบัติเหตุเนี่ยก็คือตรงช่วงบริเวณซอยประชาอุทิศ55ที่คุณพันเข้ามาแล้วก็บอกว่าเลี้ยวตรงบริเวณนาหลวงไม่ได้แล้วก็รถติดนะก็มีทางด้านของคุณอันนี้ดิฉันขออนุญาตดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อออกเสียงว่าอะไรคุณปานจิตปานจิตทานเหรอคะบอกว่าน่าจะมีอุบัติเหตุครับผมเห็นมีรถอาสาวิ่งสวนไปน่าจะเป็นหมายถึงตรงบริเวณซอยประชาอุทิศ55นะคะเพราะว่าจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณนี้ล่ะค่ะแต่ว่าพอเลยมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วตอนนี้เนี่ยทำให้รถที่มาจากถนนประชาอุทิศมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกนาหลวงตอนนี้ก็ติดขัดท้ายแถวยาวแล้วเหมือนกันนะคะท้ายก็จะชะลอตัวอยู่ตรงช่วงประมาณแถวซอยประชาอุทิศ47ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกนาหลวงส่วนรถที่มาจากถนนพุทธบูชาที่จะมุ่งหน้ามานาหลวงเนี่ยถ้าจะตรงมาทางด้านของประชาอุทิศ55ตอนนี้ก็ช้าแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะตอนนี้เริ่มชะลอตัวช้าท้ายอยู่ตรงแถวๆหน้าโรงเรียนนาหลวงแล้วนะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณผ่านหรือผ่านไปหรือยังคุณผ่านเพิ่มเติมมาให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยจะได้ทราบว่าตกลงนี้มันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะคะสำหรับถนนทางด้านของถนนประชาอุทิศฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของทุ่งครุนะคะส่วนสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นค่ะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะในช่วงนี้มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาอ้อนี่เลยที่คุณพันแจ้งเข้ามานะตรงบริเวณปากซอยประชาอุทิศ55เป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีคนเจ็บด้วยนะคะเป็นอุบัติเหตุนะที่ประชาธิปไตยฝั่งทนเป็นที่มาจากแยกนาหลวงมุ่งหน้าไปทางด้านของทุ่งครุนะคะตรงบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากตรงปากซอยประชาอุทิศ55นะคะรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็ที่บริเวณถนนเลียบชายทะเลชลบุรีมาจากบริเวณแยกตัดถนนสุขุมวิทมาทางสะพานชลมาศวิถีตรงช่วงบริเวณปากซอยบางซ้าย50บางซ้าย83ค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเมื่อตอนช่วง 16:10 นาทีมีอุบัติเหตุจักรยานยนต์ขับรถย้อนสอนไปชนกับรถเก๋งทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือนายธนทัศน์อายุ23ปีนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปหมดเรียบร้อยแล้วล่ะก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบย้อนหลังกันนะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนเลียบชายทะเลชลบุรีนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางกรณีถนนชำรุดที่ตรงบริเวณถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกตรงช่วงหน้าตลาดโชคชัย4ทางร้อยตำรวจโทสวัสดิ์ชัยชนะค่ะรองสาวจราจรสน.โชคชัยเพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำแบริเออร์มากั้นพื้นที่ไว้แล้วนะคะแล้วก็รอทางเขตมาดำเนินการแก้ไขทางกทม.ดำเนินการแก้ไขนะคะตอนนี้เนี่ยกีดขวางไปครึ่งเลนขวานะก็มาถึงตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะแล้วก็ดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันตอนนี้นะคะเดี๋ยวยันดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะว่ามีแจ้งข้อมูลการจราจรจุดอื่นเข้ามาหรือไม่นะคะตรงนี้ก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรรวมถึงอุบัติเหตุนะคะที่เมื่อสักครู่นี้บนถนนประชาอุทิศนะแล้วก็คุณผู้ฟังคะ คืนนี้นะคะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันบนบูรพาวิถีเขาจะมีการปิดทางขึ้นทางด่วนบูรพาวิถีเพื่อทำการติดตั้งป้ายแนะนำจราจรโดยในค่ำคืนนี้เนี่ยตอนช่วง4ทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งของวันที่13จะปิดที่ตรงบริเวณด่านบางปะกง2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของชลบุรีนะคะวันนี้วันที่12นะก็คือตรงบริเวณด่านบางปะกง2ฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านของชลบุรีอันนี้จะปิดตั้งแต่4ทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งของวันที่13แล้วก็ในช่วงเที่ยงคืนครึ่งถึงตี2ครึ่งก็จะปิดที่บริเวณด่านบางวัวฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของชลบุรีนะคะอันนี้เป็นในส่วนของการทำงานของคืนนี้นะคะของคืนนี้ที่เขาจะปิดการจราจรกันนะคะเดี๋ยวใกล้ๆเวลาเดี๋ยวมาย้ำกันอีกทีหนึ่งละกันแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะคุณผู้ฟังตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลยันฮีที่เขามีการปิดเบี่ยงการจราจรก็อาจจะทำให้ช่วงนี้เนี่ยรถจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะเพราะว่าเขาจะปิด3ช่องทางแล้วก็เบี่ยงให้ใช้3ช่องทางเบี่ยงทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะก็เลยจะทำให้รถจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณนี้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยรถไม่หนาแน่นก็ยังไม่ส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรนะคะส่วนจุดอื่นยังเพิ่มเติมกันมาได้นะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะสำรวจสภาพการจราจรให้คุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะว่าจุดไหนที่ยังมีปัญหาเรื่องของการจราจรหนาแน่นตอนนี้เนี่ยดูโดยรวมๆแล้วถือว่ายังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้แต่ว่าจะมีทางด้านของกรุงเทพชั้นในเป็นเส้นทางด้านของถนนพระราม1เนี่ยที่ยังมีรถเยอะอยู่รวมถึงทางด้านของถนนเพชรบุรีด้วยนะคะเพชรบุรีนี่ก็เป็นแนวที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อะค่ะการทำงานก่อสร้างรถไฟฟ้าตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณเพชรพระรามมาทางด้านของราชเทวีต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของประตูน้ำช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะนะคะแล้วก็การเคลื่อนตัวนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนทางฝั่งกลับกันที่มาจากทางประตูน้ำมุ่งหน้ามาที่บริเวณและราชเทวีต่อเนื่องไปทางด้านของเพชรพระรามในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เห็นทางด้านของเส้นทางทางถนนเลียบด่วนช่วงนี้เนี่ยถนนเลียบด่วนที่เข้าไปจากทางด้านลาดพร้าว71ที่ไปจากทางด้านของลาดพร้าว71นะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเลียบด่วนที่ตัดกับตรงช่วงแถวๆหน้าเซ็นทรัลเอสวิลในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวของรถนั้นจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆพอเลี้ยวจากทางด้านของลาดพร้าว71เข้าไปไปที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะคะเข้าไปไม่ไกลก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วตั้งแต่ตรงช่วงประมาณซอยสังคมสงเคราะห์ไปจนถึงตรงบริเวณแยกตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมตรงช่วงของซอยประดิษฐ์มนูธรรม15หรือแถวๆเซ็นทรัลอีสต์วิวเนี่ยแหละค่ะที่จะมีการชะลอตัวส่วนทางด้านกลับกันทางด้านกลับกันที่มาจากเลียบด่วนเอกมัยเลียบด่วนที่ตัดกับถนนประเสริฐมนุกิจเนี่ยนะคะเข้ามาที่จะมุ่งหน้ามาทางลาดพร้าว87ตรงหน้า CDC ก็จะมีการชะลอตัวนะคะสัญญาณไฟที่ตรงช่วงบริเวณแยกหน้า CDC ตรงนี้ท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงของซอยโยธินพัฒนา3ก็จะเริ่มชะลอตัวช้ากันแล้วนะคะก็เรียกได้ว่ารถหนาแน่นทีเดียวต่อเนื่องยาวเหมือนกันนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนประดิษฐ์มนูธรรมที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดพร้าว87ตรงหน้า CDC ตรงช่วงนี้นะคะก็รถหนาแน่นก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะส่วนบนถนนประเสริฐมนุกิจมาจากเลียบด่วนนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกเกษตรต ตอนนี้ยังคงใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางบนถนนพหลโยธินนะคะช่วงนี้ที่มาจากบริเวณแยกลาดพร้าวค่ะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของรัชโยธินต่อเนื่องมาทางเกษตรโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยสำหรับรถที่เข้ามาทางด้านของแยกเกษตรที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของถนนงามวงวานช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะสำหรับเส้นทางงามวงวานฝั่งขาออกมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาทางพงเพชรมาทางด้านของแคลายยังไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้ฟังกลับการขาเข้าของพหลโยธินยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะก็โดยรวมถือว่ายังใช้การต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางนะคะส่วนถนนเจริญกรุงในช่วงนี้นะไม่ใช่เจริญกรุงขออภัยเจริญนครค่ะเส้นทางทางด้านของเจริญนครตอนนี้เนี่ยรถที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าไอคอนสยามรถหนาแน่นมากๆเลยนะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครที่มาจากทางด้านของแยกเจริญนครมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกคลองสานรถนี้แน่นๆเลยนะคะท้ายนี่จะอยู่ใกล้ๆทางด้านของทางแยกที่มาจากถนนกรุงธนบุรีหรือว่าเอาง่ายๆก็คืออยู่ตรงช่วงบริเวณใต้สะพานตักสิทธิ์เลยแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าๆไปจนถึงตรงบริเวณหน้าไอคอนสยามก่อนที่จะถึงทางด้านของแยกเจริญรัตน์เนี่ยค่ะพอผ่านจากทางด้านของแยกเจริญรัตน์ไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันนี่ก็ไม่แพ้กันเลยนะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกคลองสานผ่านหน้าไอคอนสยามมาก็รถเยอะเหมือนกันแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆแต่ฝั่งตรงข้ามไอคอนนี่จะรถเยอะกว่านะคะจะรถเยอะกว่าก็ต้องเลยจากตรงช่วงบริเวณใต้สะพานตักสินมาแล้วเนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบุคโลช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะบนถนนพระราม2ในช่วงเวลานี้มาจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเข้ามาทางด้านของมหาชัยเมืองใหม่ต่อเนื่องเข้ามาทางต่างระดับพระราม2ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะตรงจุดที่มีแนวการก่อสร้างก็ยังไม่เป็นปัญหายังใช้การได้ช่วงบริเวณทางด้านของถนนกระบพฤกษ์ช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางคุณชัยรัตน์อยู่ถนนบรมชนนีนะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยครับท่านครับทุกท่านเลยครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่ใช้เส้นทางจากถนนจรัญจรัญหรือพระรามเจ็ดแล้วก็มาเลี้ยวขวาแยกบางพัดเข้าถนนสิรินธรต่อเนื่องบรมราชชนีถึงสายสี่การจราจรเข้าออกไม่มีปัญหาครับผม
0: ค่ะ
1: เพราะทุกครั้งที่ผ่านเวลาผ่านวงแหวนการจนาที่จะมุ่งหน้ามาทางสายสองว่าบรมขาออกต่อเนื่องสายสามตรงนี้จะชะลอตัววันนี้วิ่งสบายครับผม
0: คุณชัยรัตน์เรียนถามย้อนหลังไปนิดนึงผ่านตรงแถวที่เข้าไปทางเบี่ยงแถวหน้าโรงพยาบาลยานีมาด้วยป่ะฮะ
1: สบายมากเลยครับ
0: ตรงนั้นเขาไม่มีปัญหาใช่ไหมคือรถโฟลว์มาได้ตลอดเลยนะ
1: ไม่มีครับคุณแค่ชะลอตัวตอนเบี่ยงเพราะว่าเบี่ยงมันอาจจะเบี่ยงกัน
0: ค่ะ
1: เกี่ยวกันทางเบี่ยงก็เป็นสามช่องทางแต่ว่าช่วงระหว่างที่เบี่ยงเนี่ยมันจะเป็นวงกลมเหมือนวงมาลัย
0: อ่ะ
1: ก็เลยทำให้ชะลอเพราะว่าซ้ายจะเบี่ยงจะเบียดขวาม ันจะเบียดกันเวลาหัวรถนะครับผม
0: ค่ะค่ะก็
1: ผมเข้าไปแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็ปกติ
0: คือ
1: ไม่มีปัญหา
0: คือกำลังนึกว่าแบบว่าคือวันอย่างเงี้ยเราอาจจะมองไม่ออกว่ามีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่าคือเส้นเนี้ยรถก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อยู่แล้ววันธรรมดาก็รถไม่ค่อยเยอะยกเว้นแบบโรงเรียนอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ถูกต้องก็รอจังหวะเบี่ยงซ้ายเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ถ้าจะมุ่งหน้าไปพระราม7ก็ไปถึงจุดที่เขาเบี่ยงก็หยุดนิดหนึ่งแล้วก็เบี่ยงค่อยๆไปตามกัน
0: ค่ะค่ะ
1: ทิ้งได้สามช่องจราจรก็เบี่ยงถ้ามาจากพระราม7มุ่งหน้าบางพัดก็มาถึงจุดนั้นก็เบี่ยงซ้ายค่อยๆครับค่อยๆ
0: ก็ต้องทำให้คุ้นเคยนะเพราะเขาต้องก่อสร้างไปอีกนาน
1: น่าจะนาน
0: ใช่
1: เพราะว่าฝนนี่เวลาเทคอนกรีตหรือว่าอะไรก็ต้องรอให้แห้ง
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะมันจะลายบ้านเราก็แผ่นดินไหวด้วยก็มีสมรรถน
0: ะบ้านเราไม่ค่อยมีนะกรุงเทพไม่ค่อยมีนะ
1: ครับแต่ผมโชคดีตรงนี้คุณนัตยาเวลาเราวิ่งบรมขาออกพอมาถึงวงแหวนกาญจนาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: จะมุ่งหน้ามาทางสายสองจะชะลอตัวติดแต่วันนี้ถือว่าโชคดีมันปื๊ดเลย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ชะลอแล้วก็คล่องตัว
0: ค่ะค่ะ
1: ต่อเนื่องมาถึงสาย3แล้วก็มาสาย4แต่ว่าแถวมหิดลรอบมหิดลนี่ฝนตกหยุดเพิ่งหยุดนะน่าจะหยุดที่ไหน
0: ค่ะค่ะ
1: ก็มีน้ำท่วมขังเป็นบางช่องทางอยู
0: ่เออค่ะ
1: ผมส่งน้องเขาเสร็จผมก็ออกมาเส้นมหิดลแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงหมู่10ครับ
0: ค่ะ
1: พอเลี้ยวมาหน้าแมคโครนี่ก็มีน้ำท่วมขังนิดนึงแต่ระยะทางไม่ยาวหน้าแมคโครเลยด้านข้างแมคโคร
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เลี้ยวซ้ายตอนนี้ก็บอกบรมแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จุดหมายปลายทางก็ไปไม่แน่นะอาจจะวนไปอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะว่าแอปไม่เด้งผู้โดยสารไม่โบกวนสักรอบเอาเลิกเอาใช้ก่อน
0: อันนี้มันโซนนอกเมืองละก็อาจจะแบบไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่แอปค่ะ
1: ในเมืองเด้งเยอะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ไปรับไม่ได้อย่างเช่นแถวจอสอร้อยแถวสวนลุมอะไรนะวันแบงคอกอะไรที่ห้างใหม่ๆเดี๋ยวนั้นจราจรปัญหาในเมืองเนี่ยโหค่อนข้างติดขัด
0: ได้ค่ะ
1: แข็งตลอดก็ขอจบรายงานแถวมหิดลบรมราชชนีขาเข้าครับคุณนัตยาขอบคุณและสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอมาที่คุณวราวันแจ้งคุณพ่อหายนะคะคุณวราวันสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณวราวันคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วอะคะ
2: คุณพ่ออายุ59ค
0: ่
2: ะ
0: 59ปีชื่อคุณสุวิทย์นะคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: คุณพ่อหาย
2: นี้ดีจะเ
0: ป
2: ลี่ยนค่ะ
0: คุณพ่อหายไปได้ยังไงคะ
2: คุณพ่อแจ้งว่าเมื่อวันเช้าวันที่10อะค่ะแจ้งว่าจะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาค่ะ
0: วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะใช่ค่ะวันที่10ที่ผ่านมาค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะค่ะจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลรามา
2: ใช่ค่ะบทปกติคุณหมอไปแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นกลับอะไรเงี้ยค่ะเป็นปกติอยู่แล้วที่เวลาตามคุณหมอนัดแต่ว่าวันนั้นภายในเย็นวันนั้นก็ยังไม่กลับมาค่ะ
0: จนถึงวันนี้ก็ยังไม่กลับ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาค่ะแล้วก็เบอร์โทรก็ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ
0: ตอนช่วงเย็นวันพฤหัสเราได้ติดต่อคุณพ่อเลยไหมคะ
2: ติดต่อค่ะทางลองโทรไลน์แล้วก็โทรเบอร์ปกติก็คือไม่สามารถติดต่อได้ค่ะคือเบอร์ปกติอะโทรศัพท์เขาไลน์อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่พอโทรเบอร์มันเป็นเหมือนน่าจะถูกระงับการใช้บริการนะคะคิดว่าน่าจะไม่ได้ชำระค่าบริการรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณวราวันอยู่กับคุณพ่อไหมคะอยู่บ้านเดียวกันไหม
2: ใช่ค่ะอยู่บ้านเดียวกันค่ะ
0: อ๋อค่ะแต่ปกติคุณพ่อนี่ก็คือออกไปหาหมอตามนัดอย่างนี้แล้วก็กลับบ้านเป็นแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะแล้วเราได้ไปดูที่โรงพยาบาลไหมว่าคุณพ่อไปหาหมอไหม
2: เบื้องต้นติดต่อโรงพยาบาลไปแต่ว่าทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าติดกฎหมาย PDPA ค่ะ
0: แต่เรายังไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนเย็นเพิ่งแจ้งความเสร็จแล้วติดต่อไปที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าวันนี้ตึกปิด5 โมงค่ะก็เลยอาจจะต้องมีไปติดต่อวันพรุ่งน
0: ี้วันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าในส่วนของถ้าเกิดว่าคุณพ่อไปหาหมอแล้วเผื่อจะได้ให้ทางโรงพยาบาลตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้ว่าคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลเดินไปทางไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้แจ้งความไว้ที่สน.อะไรแล้วคะ
2: สน.คูคตค่ะ
0: สน.คูคตค่ะค่ะคุณพ่อลักษณะรูปร่างลักษณะยังไงคะ
2: คุณพ่อสูงประมาณ161อะค่ะลักษณะท้วมนิดหน่อยค
0: ่ะ
2: ผิว2สี
0: ค่ะลักษณะเหมือนภาพในภาพที่ส่งมาให้เรานี่คือปัจจุบันเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะปัจจุบัน
0: นะคะก็คือผมเป็นสีดอกเหลานะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคุณพ่อไปหาหมอป่วยเป็นโรคอะไรคะคุณพ่อ
2: มีโรคหัวใจกับโรคไตค่ะ
0: เป็นหัวใจกับโรคไตตอนที่ออกจากบ้านไปคืออาการปกติใช่ไหม
2: ปกติเลยค่ะไม่มีอาการอะไรเลยค่ะ
0: ขับรถไปหรือว่านั่งรถแท็กซี่รถเมย์คะ
2: คิดว่าน่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์ออกไปเพื่อไปต่อ BTS อย่างเงี้ยค่ะเพราะโดยปกติแล้วนะคะคุณพ่อจะเดินทางแบบนี้
0: ก็คือออกจากบ้านโดยมอเตอร์ไซค์ไปที่รถไฟฟ้า
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไปลงอนุสาวรีย์หรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนช่วงเย็นปกติแล้วเนี่ยคือปกติคุณพ่อต้องกลับบ้านมาตอนช่วงเย็นแต่ว่าไม่กลับมาวันนั้นเนี่ยเราทราบตอนประมาณสักกี่โมง
2: ประมาณ2 ทุ่มค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อ2 ทุ่มแล้วถ้าคุณพ่อไปถ้าคุณพ่อไปหาหมอคุณหมอนัดกี่โมงคะ
2: ส่วนใหญ่ถ้าตามเวลานัดคุณหมอจะนัดตรวจประมาณ9 โมง 9 โมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อเขาจะออกไปเร็วกว่านั้นอยู่แล้วเพราะว่าทางโรงพยาบาลรามาก็จะค่อนข้างคิวเยอะค่ะ
0: ค่ะก็คือ9 โมงกว่าประมาณนั้น10 โมงก็คือเย็น6 โมงก็น่าจะกลับถึงบ้านแล้วน่าจะประมาณนั้นนะคะค่ะแต่ว่านี่2 ทุ่มก็คือตัวของคุณวราวรรณเองหรือว่าคุณแม่หรืออะไรถึงมาเอะใจว่าทำไมคุณพ่อยังไม่กลับบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคุณพ่อนอกจากเรื่องของโรคหัวใจโรคไตแล้วมีอาการหลงลืมอะไรไหมคะ
2: อาการหลงลืมไม่มีนะคะ
0: ยังไม่หลงลืมนะ
2: ใช่ค่ะปกติค
0: ่ะตอนออกจากบ้านไปแต่งตัวยังไงคะ
2: เป็นเสื้อโปโลสีขาวค่ะใส่กางเกงยีนส์ขายาว
0: เสื้อโปโลสีขาวล้วนทั้งตัวเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: กางเกงยีนส์ขาสีเข้มหรือสีเป็นสีฟ้า
2: สีเข้มค่ะสีเข้ม
0: กางเกงยีนส์สีเข้มแล้วก็มีสะพายกระเป๋าอย่างในภาพนี้ไหมคะ
2: มีค่ะมีสะพายกระเป๋าข้างค่ะ
0: สะพายกระเป๋าข้างนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์แต่เราติดต่อเขาไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมีเงินติดตัวไปเยอะไหม
2: อันนี้คิดว่าน่าจะไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าโดยปกติเขาจะขายของแล้วก็มีติดตัวโอนเข้าบัญชีแต่ว่าไปโอนเข้าบัญชีหนูแต่ว่าเงินสดติดตัวน่าจะพอมีอยู่ค่ะ
0: ค่ะก็คือเอกสารอะไรก็มีเนาะเพราะว่าไปหาหมอก็ต้องมีบัตรประชาชนมีเอกสารใบนัดอะไรอย่างนี้ตามปกติอยู่แล้วนะคะค่ะบ้านอยู่ที่คูคตเหรอคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เวลาคุณพ่อไปหาหมอก็จะไปลักษณะแบบนี้ขึ้นแล้วได้ถามมอเตอร์ไซค์ไหมว่าคุณพ่อนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปลงที่ BTS ไหมหรือว่าอะไรไงตอนช่วงเช้าอะค่ะเราจะได้รู้ว่าม
2: ีสอบถามไปนะคะแต่ว่าคือมอเตอร์ไซค์บางทีช่วงเวลานั้นสัญจรก็คือแบบในซอยมีบ้างหรือว่าเป็นวินอื่นผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเบื้องต้นไปสอบถามที่สถานี BTS คปอขอดูกล้องวงจรนะคะไม่มีไม่ได้เห็นว่ามีคุณพ่อไปติดต่อแลกบัตรเพราะคุณพ่อจะใช้บัตรสวัสดิการนะคะ
0: อ๋อไม
2: ่แลกบัตรไปเดินทางเงี้ยค่ะ
0: อ๋อคือทางรถไฟฟ้าเขาให้ความร่วมมือก็คือตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วไม่พบคุณพ
2: ่
0: อ
2: ใช่ค่ะในช่วงเวลาที่คาดว่าคุณพ่อจะเดินทางไปนะคะ
0: ค่ะ
2: ประมาณ7 โมงถึง 8 โมงกว่าๆค่ะ
0: อ๋อค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดว่าไปแลกบัตรสวัสดิการก็ต้องมีเรคคอร์ดอยู่อันนี้จะง่ายขึ้นเลยเช็คได้ง่ายขึ้น
2: อย่
0: าง
2: น
0: ั้น
2: เพราะว่าคุณพ่อเขาจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะ
0: อือค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่พบว่าไปใช้บริการนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงคุณพ่อนี่ไปถึงโรงพยาบาลหรือเปล่าด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวทางจสร้อยจะประชาสัมพันธ์ให้เป็นระยะแต่ส่วนของทางคุณวราวรรณเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องรีบไปตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลกันก่อนนะว่าทางคุณพ่อได้เดินทางไปถึงที่โรงพยาบาลหรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลหรือมีเบาะแสเพิ่มเติมยังไงแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะคุณวราวรรณ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอให้โชคดีขอให้เจอคุณพ่อเร็วๆนะคะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เราตามหาคนหายอยู่นะชื่อคุณสุวิทย์อายุ59 ปีนะคะรูปร่างลักษณะก็คือว่าสูงประมาณ160-161 ซม.นะคะรูปร่างท้วมๆตามภาพนี้เลยนะคะตอนนี้เรามีภาพขึ้นอยู่ทาง YouTube Live ค่ะแล้วก็ทางด้านของทาง X ทางเพจของเราก็มีภาพขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าใครเห็นผู้ชายลักษณะแบบนี้นะคะผิวออกไปทางคล้ำๆผิวดำดำแดงขาวประมาณนี้นะก็คือนะโดยพื้นน่าจะเป็นคนขาวอ่ะแล้วอาจจะมีแบบดำแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไว้ผมสั้นรองทรงแล้วก็ผมเป็นสีดอกเหลาสวมเสื้อคอโปโลเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็กางเกงยีนสีเข้มนะมีสะพายกระเป๋าสีดำด้วยออกจากบ้านมาตั้งแต่วันพระราชบดีที่ผ่านมาแล้วนะคะน่าจะออกจากบ้านมาตอนช่วงเช้าประมาณ7 โมงคือคุณพ่อเนี่ยออกจากบ้านมาเนื่องจากว่าจะไปหาหมอมีแพทย์เนี่ยนัดที่โรงพยาบาลรามาแล้วก็ปรากฏว่า ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อกับทางด้านของตัวคุณสุวิทย์ไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าตัวคุณสุวิทย์ได้เดินทางไปถึงที่โรงพยาบาลรามาหรือเปล่าเพราะว่าตัวคุณวราวรรณลูกสาวได้ไปสอบถามกับทางด้านของทางรถไฟฟ้าที่คุณพ่อใช้บริการเป็นประจำก็ไม่พบนะไม่พบว่ามีเข้ามาอยู่ในระบบของรถไฟฟ้านะคะตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตัวคุณสุวิทย์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคุณสุวิทย์นะสมิดิตเสถียรนะคะอายุ59ปีแล้วค่ะการแต่งกายคือสวมเสื้อคอโปโลสีขาวเสื้อยืดโปโลสีขาวแล้วก็กางเกงยีนสีเข้มมีกระเป๋าสะพาย1ใบสูงประมาณ160-161ซมรูปร่างท้วมๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ผิวไปทางด้านผิวดำแดงประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวคุณสุวิทย์เองเนี่ยมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจกับโรคไตแต่เรื่องของความจำก็ยังปกติอยู่นะตามที่ทางด้านของลูกสาวได้แจ้งนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังติดต่อกับทางด้านของตัวคุณสุวิทย์ไม่ได้คือตั้งแต่วันพระราชบดีที่ผ่านมาแล้วก็คือมันผิดเวลาไปหาหมอแล้วก็สองทุ่มก็ยังกลับไม่ถึงบ้านก็เลยติดต่อเข้าไปปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือโทรไม่ได้ติดต่อไม่ได้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตัวคุณสุวิทย์ไปเดินทางไปอยู่ที่ไหนยังไงนะคะหรือออกนอกเส้นทางแล้วเกิดมีอาการป่วยหรือยังไงถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะถ้ายังไงช่วยแจ้งข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเรากำลังตามหาคนหายอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณพรสวรรค์แจ้งเข้ามาทางด้านของ YouTube รายงานจากเขตสะพานสูงครับเขตร่มเกล้าและกระบังมีฟ้ามืดฟ้ามัวมีฝนตกมาเป็นฝนตกปล่อยๆนะฝนตกปล่อยๆแถวๆทางด้านของเขตสะพานสูงแถวเขตร่มเกล้าและกระบังบอกว่าเริ่มมีฝนลงมาปล่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เรื่องของฝนในช่วงนี้นะคะเหมือนกลุ่มฝนนี่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในน่าจะไม่มีแล้วมั้งแต่ว่าอาจจะมียังมีเล็กๆเบาๆอยู่เหมือนกันนะต้องบอกอย่างนี้มีแบบว่าไม่ได้ตกหนักเพราะว่าฝนที่หนักๆเนี่ยมันก็ลงไปอยู่ทางด้านของทางในทะเลแล้วนะลงไปทางด้านของทิศตะวันตกแล้วก็เฉียงลงไปทางใต้น่าจะไปขึ้นฝั่งอีกทีแถวๆทางด้านของเพชรบุรีแถวนั้นนะคะน่าจะมีฝนตกในช่วงต่อไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

ทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

คุณผู้ฟังคะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยค่ะมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้มีข่าวดีจากทางด้านของธนาคารออมสินค่ะออมสินเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะคะออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะคะเพียงคุณเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะในระยะเวลาฝากก็คือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะในกรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีก็จะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะแล้วก็ฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะสำหรับใครสนใจก็เชิญได้เลยนะคะออมสินออมสุขค่ะแล้วก็ช่วงนี้คุณผู้ฟังมีประกาศจากทางด้านของประกาศราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งล่าสุดเลยนะที่มีการประกาศออกมาเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันค่ะคุณผู้ฟังมีหลังจากที่เมื่อวันที่11อันนี้เป็นประกาศราชกิจจาเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะคะก็คือเมื่อวานนี้ได้มีการเผยแพร่ประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เรื่องของการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วค่ะซึ่งเป็นการประกาศณวันที่9กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีลงประกาศในราชกิจจาแล้วนะคะโดยในประกาศนั้นระบุว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลแล้วก็อิหร่านยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกรวมทั้งทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงผันผวนในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงทางกบง.ค่ะจึงมีมติในการประชุมครั้งที่11/2569เมื่อวันที่3กันยายน2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2.40 บาทต่อลิตรนะคะตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569ทั้งนี้นะคะอาศัยอำนาจตามมาตรา3วงเล็บ1แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2516และข้อ3วงเล็บ1แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่15/2562เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงลงวันที่4ตุลาคม2562กบง.จึงออกประกาศปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วดังนี้นะคะก็คือ1ค่ะน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 นะคะก็ปรับลดราคาณโรงกลั่น2.40 บาทต่อลิตรแล้วก็น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 นะคะปรับลดราคาณโรงกลั่น2.40 บาทต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20ปรับลดราคาณโรงกลั่น2.40 บาทต่อลิตรนะอันนี้ก็เลย อาจจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลนั้นก็ปรับลดราคาลงด้วยนะคะลิตรละ2.40 บาทนะคะก็ใครที่ใช้น้ำมันดีเซลก็น่าจะเป็นข่าวดีนะกับเรื่องของราคาน้ำมันในขณะนี้นะถ้าจะว่าไปแล้วก็ตามที่การพิจารณาของทางกบง.เลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลแล้วก็อิหร่านก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะเพราะว่า เรื่องของราคาน้ำมันที่เราจับตาคือตอนแรกเนี่ยในช่วงที่มีเรื่องของความไม่สงบในช่วงแรกนะคะก็หลายๆคนก็แบบกลัวว่าจะมีการส่งผลกระทบ
ยาวๆอ่ะนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็ยาวจริงๆนะเพราะว่าจนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีเลยนะว่าเหตุการณ์จะคือถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการลงนามในข้อตกลงเรื่องของการหยุดยิงชั่วคราวนะแต่ว่าก็ยังมีประปรายอยู่นะแล้วล่าสุดเนี่ยเรื่องของการขนส่งน้ำมันมันยิ่งยากไปอีกเพราะว่าล่าสุดทางด้านของซาอุดิอาระเบียเขาก็มีการปิดท่อส่งน้ำมันเนื่องจากว่าไปตรวจพบว่ามีโดรนปริศนาจากทางด้านของอิรักเนี่ยเข้ามาโจมตีที่กรุงริยาดแล้วก็ท่อส่งน้ำมันตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นท่อส่งน้ำมันที่ทางด้านของซาอุเนี่ยเขาสั่งระงับส่งท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกหลังจากที่มีการตรวจพบโดรนของอิรักเนี่ยเข้ามาโจมตีหลายระลอกนะคะในส่วนของรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียเขาได้มีการออกแถลงการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปิดท่อส่งน้ำมันตรงนี้เนื่องจากว่าฝูงโดรนเนี่ยพุ่งเป้าโจมตีที่แนวท่อส่งน้ำมันในเขตพื้นที่ที่กรุงริยาดแล้วก็แคว้นมาดีนะนะคะซึ่งส่งผลให้เกิดไฟไหม้มีโครงสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทางกระทรวงพลังงานซาอุดิอาระเบียก็ได้ส่งทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินเข้าควบคุมสถานการณ์รักษาความปลอดภัยแล้วก็ประเมินความเสียหายทางโครงสร้างทันทีเลยแล้วก็มีการให้มีการรายงานเป็นระยะด้วยถึงสถานการณ์ตรงนี้นะคะสำหรับท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกตรงนี้เนี่ยซึ่งกำลังมีการลำเลียงน้ำมันดิบสูงถึง7 ล้านบาร์เรลต่อวันจะเป็นท่อส่งน้ำมันที่ทอดยาวข้ามประเทศนะคะมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือส่งออกแถบทางด้านของทะเลแดงเส้นทางนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการเปลี่ยนเส้นทางส่งออกน้ำมันดิบเพื่อหลีกเลี่ยงที่บริเวณช่องแคบเฮอร์มูสในอ่าวเปอร์เซียซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นจุดที่มีความตึงเครียดสูงทีเดียวนะคะเพราะว่ายังมีการเหมือนกับว่ากล่าวอ้างกันทั้งทางด้านของซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทางอิหร่านก่อนหน้านี้ทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซาอุดีอารามโคนะคะก็ระบุด้วยบอกว่าท่อส่งน้ำมันเส้นนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดผลกระทบในภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมันโลกท่ามกลางสถานการณ์สงครามอิหร่านยิ่งกว่าการปล่อยน้ำมันสำรองฉุกเฉินออกสู่ตลาดนะคะซึ่งจากกรณีอันนี้แน่นอนว่าไปหยุดการส่งน้ำมันดิบผ่านท่อตรงนี้เนี่ยส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นปรับตัวพุ่งสูงขึ้นทะลุ$100ต่อบาร์เรลแล้วนะคะในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ติดตามข่าวอยู่เนี่ยก็ยังแบบว่ายังไม่ถึงยังไม่ทะลุ100นะแต่พอซาอุประกาศเรื่องของการ$100ต่อบาร์เรลแล้วนะคะในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ติดตามข่าวอยู่เนี่ยก็ยังแบบว่ายังไม่ถึง

ส่วนหนึ่งแต่ผลกระทบมันไปทั่วโลกแบบนี้นะคะก็ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันตรงนี้เนี่ยเรื่องของการลดราคาน้ำมันโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันดีเซลซึ่งน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันที่ก็มีใช้เป็นหลักๆในเรื่องของระบบในการขนส่งนะคะก็ถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นไปนี่มันก็จะส่งผลกระทบกับเรื่องของราคาสินค้าไปมากกว่านี้ราคาสินค้าก็จะมีการปรับตัวขึ้นสูงขึ้นนะตอนนี้ก็มีการปรับลดราคาณลงกลั่นลงนะควบคุมไว้จนถึงตรงช่วงตั้งแต่วันที่16นะก็คือวันพุธนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมก็ประมาณเดือนครึ่งได้นะนี่เดือนกันยาตุลาทั้งเดือนนะนี่ก็ประมาณเดือนครึ่งนะคะที่จะลดปรับลดราคาน้ำมันดีเซล2บาท40สตางค์ต่อลิตรนะคะเดี๋ยวเราช่วงนี้เรากลับมาที่สสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีคุณตู่ระยองรายงานผ่านมาทาง YouTube นะคะบอกว่าสวัสดีคุณนัตยาและทีมงานจสร้อยครับ M6 กม36รถน้อยคล่องตัวดีครับไม่มีฝนนะคะก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้พูดถึงเรื่อง M6 วันนี้ดูข่าวเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอ่ะเขาไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งได้จริงๆยังวัยรุ่นอยู่เลยนะอายุประมาณ22ปีถ้าเรียนจำไม่ผิดตำรวจไปจับแบบว่าเรียกว่าคาหนังคาเขาเลยพฤติกรรมของเขาก็คือว่าเขาขึ้นไปลักลอบตัดสายไฟเป็นตัดสายไฟสายทองแดงที่บน M81 แล้วก็เอาไปขายเหมือนกับว่าเขาอะให้การรับสารภาพกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคืออันเนื่องมาจากว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่บนทาง M81 เนี่ยเราเห็นภาพผู้ชายคนนี้กำลังปีนขึ้นมาตรงช่วงบริเวณ M81 แล้วก็ไปที่ตรงบริเวณเสาไฟทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการประสานงานกันไปกับทางด้านของตำรวจทางหลวงปรากฏว่าตำรวจทางหลวงไปทันเวลาพอดีเลยค่ะก็ไปเจอตัวของผู้ชายคนนี้แล้วก็สามารถจับกุมตัวได้พร้อมของกลางก็คือเป็นสายไฟที่เขาตัดออกมาแล้วก็ให้การบอกว่าเขาเคยมาทำแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็เอาทองแดงของสายไฟเนี่ยเอาไปขายได้กิโลละ400หรือไงเนี่ยถ้าเรียนจำไม่ผิดคือหลังจากที่ก่อเหตุครั้งนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ถูกจับกุมก็เลยรู้สึกย่ามใจก็เลยย้อนกลับมาจะทำการตัดอีกจะขโมยอีกบ้านพักก็อยู่แถวๆบริเวณจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบตัวไปพร้อมกับของกลางไปส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะเพราะว่าจริงๆบนทางแบบนี้เขาก็จะมีไฟส่องสว่างให้ใช่ไหมหลายๆคนอาจจะบ่นว่าทำไมไฟมืดจังเลยเนี่ยคือต้องให้รู้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ดูแลเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็ติดตั้งไฟดับตามทางตามระบบอะไรถูกต้องหมดทุกอย่างมีไฟฟ้าส่องสว่างหมดแต่ก็เจอคนประเภทอย่างนี้แหละค่ะเราก็จะเห็นข่าวบ่อยๆก็จะมีคนไปลักลอบตัดสายไฟบนทางพิเศษบ้างบนมอเตอร์เวย์ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปตามจับกุมตัวพอจับได้ก็แบบโอ้โหคือแบบปฏิเสธบ้างรับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเพราะว่าคือไฟฟ้าตรงนี้มีไฟส่องสว่างก็เพื่อตัวคนใช้เส้นทางทางนั้นนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยปะละเลยไปมันก็จะส่งผลกระทบให้บางจุดอาจจะเป็นจุดมืดจุดบอดอะไรแบบนี้นะอาจจะส่งผลเรื่องของอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะก็ช่วยกันระแวดระวังด้วยละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-20 พฤศจิกายน 2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการเจริญลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเวเมืองเบียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมระหว่างเวลา5:30 น.ถึง7 นาฬิกาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8 รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมมีจำนวน4 รูปเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนโดยพระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน10 วัดเวลา11 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปพระอภิธรรมแปลว่าทำอันประเสริฐทำอันยิ่งทำที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวมจำนวน8 รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสำหรับธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7 วัน 15 วัน 50 วันและ 100 วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ยังมีชีวิตกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา15 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้า
าไตรไปยังวัดทิพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อถวายแด่พระราชวชิรอุทธาจารย์ตามที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรอุทธาจารย์เป็นพระราชวชิรอุทธาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูประหลัด1พระครูสังครักษ์1พระครูสมุก1และพระครูใบดีกา1ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันองคมนตรีประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจซึ่งดำเนินงานบนพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและการผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นนอกจากนี้ยังได้ทดสอบเพื่อการศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลและได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองจากการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์จนเกิดเป็นผลสำเร็จได้ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์โดยได้ทำการผลิตและขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าเป็นการสร้างรายได้และเกิดช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมกันนี้องคมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่สถานีนิวิจัยดอยปุยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนปี2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายโอกาสนี้องคมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวซึ่งได้มีการรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเริ่มถึงการปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเริ่มทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่และกำหนดแผนผังที่ตั้งโรงเรือนให้มีความเหมาะสมปลอดภัยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเฟิร์นต่อไปในอนาคตในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวงและเห็นถึงการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่การผลิตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัด
วัดบรมสถนวัดยานนาวาวัดมหาพฤทธารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทางนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิติพงษ์แซ่เจงและคณะและสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดผายับส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท USP Group นางสาววาสนามาศศรีและนายชนาพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยและนางวันดีชาวนาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศบำรุงและสถาบันกวดวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสาก่อนออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพกรจำกัดองค์กรรักศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซียนครอบครัวพงษ์นิติกำธรและคณะครอบครัวปั่นสิริโรจน์และคณะแม่บ้านและตำรวจชุมชนกองพลที่1รักษาพระองค์คณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูอุปถัมภ์จังหวัดตรังนางสาววาสนามาศีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งหวังให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบนิกรของพระองค์พลังแห่งการให้ได้ขยายสู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนรวมพลังแห่งความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ติดตามกับคุณสมพิษบุษราค่ะ

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ประชาชนพระราชปณิธานไม่ได้หยุดเพียงแค่พระราชดำริหากพระราชปณิธานนั้นได้แผ่วงกว้างขยายหล่อล้อมพลังแห่งความศรัทธาลงสู่คนไทยทั้งชาติเพื่อร่วมกันตามรอยพระราชปณิธานแห่งการให้และแบ่งปันทั้งแผ่นดิน

0: าสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคของประเทศทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรด้วยพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประสบกรณิกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงหลายพระราชกรณียกิจอาจไม่ได้ปรากฏอยู่ท่ามกลางแสงไฟเพื่อการประชาสัมพันธ์แต่เป็นการทรงงานอย่างเงียบๆพระองค์ทรงติดตามปัญหาพระราชทานแนวทางและความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครบทุกด้านเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพร้อมทรงวางรากฐานแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติครบทุกมิติทั้งทางด้านการศึกษาที่ส่งมุ่งสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ส่งห่วงใยการเข้าถึงบริการของประชาชนด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าและสิ่งแวดล้อมอันเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและในทุกครั้งที่เกิดเหตุฉับพลันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆตลอดจนภัยธรรมชาติหรือสถานการณ์ที่นำมาซึ่งความทุกข์และความเดือดร้อนพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสบกรณิกรอย่างทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและนำพาประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันมาโดยตลอดพระราชดำริแห่งการทำความดีได้ขยายออกไปสู่ประชาชนทั่วประเทศผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมาเนื้อสิ่งอื่นใดได้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่าด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยที่จะสนองพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยการทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนในการทำความดีมีจิตสาธารณะและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นวันนี้ได้หลอมรวมพลังของคนไทยให้ร่วมกันดูแลสังคมช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความเดือดร้อนและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและพระปณิธานแห่งการให้ร้อยใจไทยร่วมกันเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตอบแทนคุณของแผ่นดินด้วยพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้ปรากฏเฉพาะในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชกรณียกิจต่างๆเท่านั้นหากยังส่งต่อเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจให้ประชาชนเกิดจิตสาธารณะร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความทุกข์ยากได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพร้วองค์การมหาชนสำนักงานเขตคลองเตยและภาคีเครือข่ายเป็นตัวอย่างของการให้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่องและในปีพุทธศักราช2569นี้สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพร้วจัดโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยนำผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตยกว่า500คนตรวจคัดกรองโรคตาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ตรวจพบโรคต้อกระจกหรือมีความผิดปกติทางสายตาจะได้รับการส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพร้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมมอบแว่นสายตาและไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุที่จำเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายและกลับมามองเห็นเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นอบอุ่นไปด้วยบรรยากาศของความเอื้ออาทรเกื้อกูลและแบ่งปันเดินตามรอยพระมหากษัตริย์ ู้ทรงปิดทองหลังพระเป็นภาพสะท้อนของการสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้
1: ผมมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักเลยพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่9ผมไปทำที่บนดอยผมทำมาได้20กว่าปีทำดอยทำอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะพยายามจะตำแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวตลอดนะ
2: การไปชายแดนไปโรงเรียนต่างๆหลังคารั่วไม่มีซ่วมไม่มีนาไม่มีทุกอย่างสมาคมก็จะไปนะครับไปเหนือไปใต้ไปอีสานไปชายแดนซึ่งตามรอยพระยุคลบาทนะครับ
3: ผมยังจำภาพที่พระองค์ท่านเสด็จเยาวราชนะในวันที่เยาวราชเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนเชื้อคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดแล้วก็ไม่ลืมเลยฮะ
0: ด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมากเพื่อประโยชน์แก่คนไทยและประเทศไทยพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินและนี่คือพลังแห่งการให้ที่ทรงจุดประกายให้คนไทยได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราทำความดีด้วยหัวใจความดีนั้นย่อมส่งผลต่อและงอกงามเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทย
4: เมื่อพระราชปณิธานกลายเป็นแรงบันดาลใจความดีจึงไม่หยุดเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากเติบโตอย่างเข้มแข็งในสังคมไทยเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งการให้ใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนพวกน้ำ
1: มาปอกกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อนึงไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนาะเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีอันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ถนนกันน้ำ
2: อันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเห่าตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: 20:36 นะคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะคะเขาแจ้งปิดการจราจรในฝั่งขาออกบนถนนดินแดงช่วงที่มาจากซอยมิตรไมตรีนะคะไปถึงทางด้านของสะพานข้ามแยกประชาสงเคราะห์ตรงจุดนี้นะคะจะเริ่มปิดกันตอนช่วง4 ทุ่มวันนี้ค่ะไปจนถึง16 นาฬิกาหรือว่า4 โมงเย็นในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อดำเนินงานนำสายไฟฟ้าลงดินแล้วก็สำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณนี้นะคะกรุณาวางแผนในการเดินทาง MEA ขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบมาณที่นี้ด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางด้านของ MEA เขาจะปิดการจราจรในฝั่งทางด้านของขาออกของถนนดินแดงนะคะก็คือตรงช่วงมาจากซอยมิตรไมตรีที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของสะพานข้ามแยกราชประสงค์จะปิดการจราจรชั่วคราวนะคะช่วง4 ทุ่มวันนี้ไปจนถึง4 โมงเย็นวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณดังกล่าวตรงนี้เนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามแต่นะคนที่จะผ่านไปผ่านมาตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มวันนี้จนถึง4 โมงเย็นวันพรุ่งนี้นะคะก็รับทราบไปด้วยว่าเขามีการปิดตรงบริเวณฝั่งขาออกบริเวณถนนดินแดงนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกประชาสงเคราะห์นะคะหรือว่าบวชแม่พระเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่คุณผู้ฟังแจ้งกันเข้ามาบ้างนะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณชัยรัตน์ค่ะคุณชัยรัตน์แจ้งบอกว่าถนนบรมชนีฝั่งขาเข้ามาจากพุทธมณฑลสาย4มาถึงพุทธมณฑลสาย2นะคะมีอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณหน้าตลาดสดธนบุรีเป็นรถเก๋งเสียหลักปีนเกาะกลางถนนในพื้นที่ของสน.ธรรมศาลาตอนช่วง2 ทุ่มเราตรวจสอบไปนะคะบอกว่าตกลงเป็นอุบัติเหตุตรงบริเวณที่หน้าตลาดธนบุรีเนี่ยเป็นรถเก๋ง2 คันชนกันในช่องทางขวาของช่องด่วนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่ารอรถยกอยู่จุดนี้การจราจรก็จะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน2 คันนี้แหละค่ะแล้วก็มีคันหนึ่งก็ปีนขึ้นไปบนเกาะกลางถนนด้วยนะคะก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดนะที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาคุณชัยรัตน์แจ้งเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6 เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ทางจสร้อยรับแจ้งเข้ามาคนหายที่บอกว่าน้องเป็นผู้ป่วยดาวซินโดรมนะคะตอนนี้เนี่ยตามที่เราตามหาทราบว่าตอนนี้เจอตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณเฟิร์นค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยนะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นคะคุณเฟิร์นอยู่ไหมเอ่ยคุณเฟิร์นคะสวัสดีค่ะ
1: ได้ยินหนูไหมคะ
0: ค่ะได้ยินแล้วค่ะคุณเฟิร์น
1: ค
0: ่ะไปเจอน้องธันวาแล้วใช่ไหมคะ
1: เจอแล้วค่ะตอนนี้ถึงที่พักแล้วค่ะ
0: ค่ะไปเจอ
1: ไปรับที่สถานีแคไล
0: ไปน้องไปอยู่ที่ตรงไหนนะคะ
1: ตรงสถานีแคไลอะค่ะ
0: สถานีรถไฟฟ้า
1: ใช่ค
0: ่ะ
1: คือว่าเหมือนเจ้าหน้าที่เขาไปเอาไว้ที่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยมีข้าวมีอะไรพร้อมให้กินเรียบร้อยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาให้นั่งรอที่นั่นใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ที่แรกอะเขาว่าจะมาส่งแต่ว่าพอดีรปภที่นั่นคือเจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ว่างเขาก็เลยให้เฟิร์นเนี่ยไป
0: รับมา
1: หนูก็ได้ก็นั่งจากวัดพระศรีไปนู่นแล้วเพิ่งถึงแล้วก็จากเคไลมากรม4ค่ะเพิ่งถึงเมื่อกี
0: ้ค่ะคุณเฟิร์นเส้นทางที่ตัวน้องธันวาไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าใช่ไหมคะสามารถต่อกันไปจนถึงแคไลได้เลยใช่ไหมคะ
1: มันสายสียมพูค
0: ่ะ
1: สามารถสุดซอยได้เลยสุดสายได้เลยอะค่ะมันเป็นยาวไงคะของสีชมพูค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตั้งแต่ตรงรามินทาไปสุดที่ตรงแคไลพอดี
1: ค่ะมันเลยไปสุดสายนั้นได้อีกแต่ทีนี้น้องเลือกลงตรงนั้นไงคะ
0: ค่ะค่ะตอนที่เจอนี่ตอนประมาณกี่โมงคะ
1: เจอเดี๋ยวนะคะเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเดี๋ยวนะเกือบเดี๋ยวหนูไม่แน่ใจว่ากี่โมงอะค่ะประมาณทุ่มกว่าๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เอง
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: รอดูทันวาหน่อยโอเคนะว่ากลับมาแล้วนะ
0: คุณ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: เข้าห้องนะลูกโอเคอาบน้ำเลยค่ะผมเล่นนะเดี๋ยวเป็นไข้นะโอเคครับ
0: น้อง
1: ค
0: ่ะคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นแล้วปกติเวลาน้องธันวาเขาออกไปข้างนอกนี่คือเขาน้องจะไปคนเดียวหรือว่าไงคะ
1: ไม่ค่ะพอดีว่าที่อย่างเขารู้เรื่องรถไฟฟ้าน่ะคือประมาณว่าสมาคมเราน่ะเรามีครูเนาะแล้วทีเนี้ยครูน่ะเขาจะพาชอบพาเด็กเขาอะไปทำกิจกรรมข้างนอก
0: ขึ้นรถไฟฟ้าไป
1: ใช่เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันคือขึ้นฟรีไงคะพาเด็กพิการเน
0: าะ
1: เขาก็จะพาน้องไปจุดแรกบัตรแล้วก็ไปขึ้นนู่นขึ้นนี้อันนี้เขาไปเองนะคะเพราะว่าเห็นว่าไปแลกบัตรที่เป็นบัตรฟรีของคนพิการนะคะเขาก็แลกอะไรเรียบร้อยทุกอย่างคือทำเป็นหมดแต่ว่าแค่เขาสื่อสาร
0: อ
1: ่ะมันไม่ค่อยชัดเจน
0: บอกไม่ได้ว่าแล้วเจ้าหน้าที่เขาติดต่อเราได้ยังไงคะ
1: คือก่อนที่เฟิร์นจะไปแจ้งความน่ะเฟิร์นก็คือรู้จักกับวินมอไซค์ในซอย8เนา
0: ะ
1: เฟิร์นก็เลยเอ๊ะใจว่าเอ้ยลองให้เขาถามว่าถ้าน้องมันจะเดินไปข้างหน้าซอยมันก็ไกลเนาะเขาจะไปได้ขนาดนั้นเลยเหร
0: อ
1: ก็เลยส่งว่าโทรหาเขาก่อนว่าพี่พอดีว่าเด็กหายอะตามให้หน่อยได้ไห
0: ม
1: ลองถามวินมอเตอร์ไซค์ให้หน่อยได้ไหมมีกลุ่มไลน์วินไหม
0: ค่ะ
1: หนูก็เลยว่างี้ไงเขาก็มีอ่ะส่งมาเลยหนูก็ส่งไปปุ๊บเขาก็ถามกันแล้วทีนี้วินมอเตอร์ไซค์เขาก็ขับมาที่สมาคมเลยเขาก็เลยบอกว่าน้องอะมีคุณลุงวินนี่แหละเขารับไปส่งหน้าปากซอยแล้วเห็นขึ้นรถไฟฟ้าไปเพราะว่าอย่างน
0: ี้ค่ะ
1: โอเคงั้นพาหนูไปตรงหน้าปากซอยหน่อยหนูก็เลยไปถามรถไฟฟ้าเลยว
0: ่
1: าช่วยติดตามให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์แจ้งมาประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: ช่วยดูกล้องให้หน่อยแล้วก็เหมือนหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปเราไม่รู้เนาะว่าเขาไปลงที่ไหนให้ดูตั้งแต่เนี่ยค่ะกม4จนถึงสุดสายของสีชมพูเลย
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยดูให้ก็แต่เขาอ่ะขอเบอร์ติดต่อกับเฟิร์นเพราะว่าเขาบอกว่าต้องใช้เวลาเน
0: า
1: ะวันนี้เฟิร์นก็เลยว่าต้องแล้วต้องไปแจ้งความไหมเขาก็เลยบอกว่างั้นไปแจ้งไว้ก่อนดีกว่าเนาะ
0: ค่ะ
1: น้องเด็กสติด้วย
0: เผื่อไม่เจอในระบบเนาะ
1: ใช่เราก็เลยไปสอนอพอนี้สอนอเราลงบันทึกประจำวันเขาก็ให้ไปสืบสวนเนาะกำลังจะออกไปสืบสวนเขาก็โทรมาบอกว่าคือเห็นเส้นทางที่น้องไปแล้วนะแต่ตอนนี้คือยังไม่พบตัวน้องรู้ว่าลงที่แคไลแต่คือเหมือนน้องมันน่าจะออกจากแผ่นกล้องเขาไปอะค่ะทีนี้ก็คุยกับสืบสวนอยู่ประมาณเกือบ1ชั่วโมงได้เขาก็โทรกลับมาว่าคือน้องเริ่มเห็นเส้นทางที่น้องไปแล้วนะแต่ตอนนี้คือยังไม่พบตัวน้
0: อง
1: รู้ว่าลงที่แคไลแต่คือเหมือนน้องมันน่าจะออกจาก แผ่นกล้องเขาไปอะค่ะทีนี้ก็คุยกับสืบสวนอยู่

0: เพราะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอน้องตัวไหนเราก็เป็นห่วงเนา
1: ะ
0: ทีนี้เผอิญเขาเจ้าหน้าที่โทรมาพอดีว่าเจอน้อง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละหนูก็ที่ได้เขาว่าเขาจะมาส่งแต่เนี้ยรปภ.เขาไม่ว่างกันก็เลยได้มาเฟิร์นก็เลยได้ไปรับที่แคไลน
1: ์เองเพราะว่าเกิดว่าจะให้น้องธันวานั่งรถไฟฟ้ากลับมาก็เดี๋ยวกลัวเขาลงไม่ถูกอีกทีเนี้ย
0: ไม่ค่ะเหมือนว่าถ้าจะให้กลับมาก็คือว่าเจ้าหน้าที่น่ะเขาต้องมาด้วยแต่เพราะว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาไม่ว่างเขาก็เลยว่าให้เราไปรับที่นู่นใช่ค่ะ
1: อืมค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงแล้วตอนไปรับถามน้องไหมจะไปเที่ยวไหน
0: คือเราถามอยู่แต่ว่าคือด้วยเขาก็สื่อสารไม่ชัดเจนเนาะเราก็เลยแค่เราก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็เลยบอกว่าต่อไปน่ะถ้าจะไปไหนต้องมาแจ้งก็พี่ที่เขาอยู่พักที่บ้านเช่าด้วยค่ะบ้านของสมาคมน่ะก็เลยต้องแจ้งฮันนี่กับโซแล้วก็ถ้าไปไหนก็มาแจ้งพี่เฟิร์นนะมาแจ้งมาบอกก่อนนะ
1: จะไป
0: ไม่ไปแบบนี้นะ
1: อยากไปเที่ยวไหนบอกกันเนาะเดี๋ยวพาไปได้
0: เราก็แบบนั้นเราก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่กำลังขึ้นมาจากแพร่นะมาหานะรู้ไหมทุกคนเป็นห่วงธันวา
1: อ๋ออันนี้
0: ทีหลัง
1: อันนี้ทางศูนย์ก็แจ้งแม่ของน้องไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็คือเราอีกคนนึงก็คือเหมือนว่าพอดีสมาคมหลานเรามีจัดโครงการที่แพร่แล้วแม่เขาเป็นร่วมโครงการเพราะว่าเขาอยู่น่านเนาะ
1: ค่ะ
0: เออแล้วทีนี้ก็เลยให้พี่เขาหนักประสานงานก็คือหัวหน้าสำนักงานนี่แหละของสมาคมก็คือแจ้งให้แม่เขาทราบหน่
1: อ
0: ยก็คือว่าพากันคือเราสุดพยายามหาทั่วยังไงก็หาไม่เจอเราคิดว่าเพราะว่าอันนี้หนูก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเหมือนไอ้คนที่แบบเขาอยู่ด้วยเหมือนว่าเขาประมาณว่าธันวาเนี่ยเขาชอบแอบเราก็กลัวน้องไปแอบตรงนี้ไปแอบนอนตรงไหนเราก็หาทุกซอกทุกมุมทั้งตึกมันมี4ชั้นเราก็หาทุกห้อง
1: แล้วตอนนี้แจ้งให้แม่น้องทราบหรือยังว่าเจอตัวแล้ว
0: แจ้งหมดแล้วค่ะ
1: ว่าแจ้งแล้วเนาะเขาจะได้หายห่วงเนาะ
0: ใช่ใช่เขาก็น่าจะมาถึง2 ทุ่มเนี่ยประมาณ3 ทุ่มเลยค่ะมาถึงนี
1: ่
0: เพราะว่าเขาก็อันนี้เนาะ
1: ไม่ว่
0: า
1: จริง
0: เราก็แบบ
1: จริงๆแล้วก็คือน้องอ่ะเรียนรู้จากการที่เราพาเขาไปทำกิจกรรมข้างนอกนะว่าออกไปต้องไปขึ้นรถตรงนี้อย่างนี้
0: มันบ่อยไงคะเวลาครูเขาพาไป
1: เขาก็เลยจำได้
0: เขาเองเลยว่าฉันต้องเอาบัตรคนพิการไปยื่นช่องนี้นะฉันก็ได้บัตรฟรีมาแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่
0: เพราะว่าตอนที่อยู่กับสืบสวนน่ะเขาก็ให้โทรหาครูไงครูเขาก็เลยบอกว่าคือเคยพาไปงานวงวานแต่ครั้งเดียวนะเดโมแต่ว่าหมายถึงว่าแต่ว่าเวลาขึ้นรถไฟฟ้าน่ะคือเขาพาไปบ่อยเพราะว่ามันขึ้นฟรีไม่ต้องเสียเงินไงคะไปเมืองทองอย่างเงี้ยศูนย์ราชการอย่างเงี้ยเขาก็พาขึ้นทั้งไปทั้งกลับแบบนี้
1: อันนี้ทาง
0: เลยเหมือนเกิดความเคยชิน
1: ทางเจ้าหน้าที่ของรถไฟฟ้าเขาบอกไหมว่าเขาเจอน้องธันวาตอนประมาณกี่โมงอะคะ
0: เดี๋ยวนะเขาโทรมาหาเฟิร์นอยู่แต่ว่าแบตเฟิร์นคืออีกเครื่องนึงมันหมด
1: แบตหมด
0: ใช่ใช่น่าจะประมาณเกือบทุ่มได้นะคะที่เขาบอก
1: ตั้งแต่น้องออกจากบ้านออกจากที่สมาคมมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วไม่ใช่เหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าเราน่ะคือเราก็ไม่ได้ไปแจ้งเลยไงคะ
1: ไม่แต่ว่าคือน้องไปไหนมาตั้งแต่เช้าแล้วมาถึงเจ้าหน้าที่เขาถึงเพิ่งทราบเรื่องมาตอนช่วงหัวค่ำช่วงเย็น
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะคืออย่างเฟิร์นอ่ะวันนี้เรามีเรียนศูนย์ที่สมาคมเนาะเฟิร์นก็ดูแลเนาะทุกทีน่ะธันวาเขาน่ะจะมาเรียนเขาก็ขออนุญาตว่าขอเรียนนะแล้วก็ขึ้นข้างบนอะไรเงี้ยชี้ไปขึ้นข้างบนเราก็โอเคเรียนได้แต่วันนี้คือหนูก็ไม่เห็นเขาตั้งแต่เช้าเลยจนคนที่เขานอนพักด้วยกันนะคะที่บ้านพักของสมาคมน่ะเขามาถามว่าพี่เฟิร์นเห็นธันวาไหมหนูก็เลยว่าอ้าวไม่เห็นนะพี่ก็ไม่เห็นนะชั้นสามพี่ก็ขึ้นไปเมื่อกี้พี่ไปเปิดไว้รอวิทยากรเนาะคุณครูสอนก็ไม่เห็นนะแล้วก็บอกว่าไม่เห็นเนาะก็เลยบอกว่าให้ไปถามป้าแม่บ้านหน่อยซิว่าเห็นไหมเพราะว่าแกตื่นแต่เช้า6 โมงน้องแกลงมาแล้วแกก็ไม่เห็น
1: ก็ไม่เห็นเหมือนกัน
0: ไปที่ใช่ไปดูที่บ้านพักอีกรอบนึงก็ไม่เห็นทีนี้ก็เลยพากันมาหาทั้งตึกก็ไม่เห็นทีนี้ก็เลยว่าหรือว่าเดี๋ยวรอเผื่อว่าเขาอาจจะเดินไปเซเว่นแล้วเขาเดินกลับมาเขาพากันพูดอย่างนั้นน่ะนะเราก็ทีนี้เฟิร์นก็ทำหน้าที่ของเฟิร์นไปเนาะดูแลเด็กอีกส่วนนึง
1: ทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าน้องหายตอนประมาณสักกี่โมงอะไรอย่างนั้นนะคะ
0: ใช่ก็คือว่าแต่ว่าได้มีการติดต่อหัวหน้าสำนักงานเนาะว่าเหมือนให้ดูกล้องให้หน่อยพอดีว่าเหมือนพอดีพูดกันเนี่ยตัวช่วงประมาณบ่ายโมงเนี่ยน้องผู้ชายที่ทำงานวันนี้มาเขามาทำด้วยเนี่ยเขาบอกเฟิร์นว่าผมเห็นเขานะพี่ต ตอนอยู่ตรงหน้าประตูแต่เห็นเหมือนสวนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าน้อง

0: เลี้ยวซ้ายมีเลี้ยวขวา
1: ตอนประมาณกี่โมงนะคะที่เห็นในกล้อง
0: ที่น้องเห็นอ่ะประมาณ2โมงกับ
1: บ่าย
0: 2โมงเช้า
1: อ๋อ2โมงเช้า
0: ตอนเช้าใช่
1: อ๋อค่ะ
0: น้องพูดว่าอ่ะใช
1: ่แล้วทีนี้ก็ออกไปแต่เช้าแล้วเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ๆอ่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าน้องเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาน่ะคือจะไปบ้านพักของสมาคมแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือหมายถึงว่ามารอตรงทางแยกแล้วคือรอขึ้นวินแล้วก็คือไปหน้าปากซอยแบบนั้นหรือว่าจะไปเซเว่นข้างหลังเราก็ไม่แน่ใจ
1: ค
0: ่ะทีนี้เราก็อ่ะให้น้องที่พักที่อยู่ด้วยเนี่ยที่บ้านพักสมาคมอ่ะไปตามที่ดูเซเว่นซีก็ไม่มีอีก
1: ค่ะ
0: ไม่บ้านก็เดี๋ยวรอสักดูซีบ่ายสองเผื่อมันจะเดินกลับมาอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่ามันไม่เคยไปไหน
1: ก็คืออย่างงี้เนาะมันก็คืออย่างงี้ตอนนี้ก็คือว่าก็คือสุดท้ายแล้วก็คือในที่สุดแล้วก็เจอตัวน้องธันวาแล้วทีนี้ก็คงต้องช่วยกันดูแลกันเพราะว่าน้องเขาออกข้างนอกไปเป็นแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเผลอๆจะหนีเที่ยวอีกนะอย่างงี้นะคะ
0: ก็เลยมีการพูดกันอยู่ว่าอาจจะให้น้องน่ะกลับไปที่น่านอยู่กับแม่อ่ะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยกลัวน้องน่าจะขโมยกลับแบบไปแบบนี้
1: อาจจะหนีเที่ยวอีกนะคะค
0: ่
1: ะค่ะยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณเฟิร์นแล้วก็ดีใจด้วยที่เจอตัวน้องนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะค
1: ่ะก็หายห่วงไปแล้วนะคะในส่วนของกรณีของน้องธันวาซึ่งน้องเป็นดาวซินโดรมนะคะแล้วก็มาอยู่กับทางด้านของสมาคมก็ช่วยในเรื่องของการดูแลแต่ด้วยความที่บอกว่าพาตัวน้องเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆออกไปทำกิจกรรมไปเที่ยวข้างนอกบ่อยน้องเลยจำได้ว่าจะต้องเดินทางยังไงนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยหาโอกาสออกไปซะเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เจอตัวแล้วก็กลับมาพักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกสั่งกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก 1-2 เดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกสั่งกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก 1-2 เดือนหลังยังมีงบประมาณเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทพร้อมเผยนานาชาติยังเชื่อมั่นไทยสนใจร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัดซึ่งขณะนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของโครงการโดยระบุว่ายังมีวงเงินก็ประมาณเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมาโดยนายอนุทินกล่าวว่าได้มีการสั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการออกไปอีก1-2 เดือนโดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่พร้อมยืนยันว่าหากขยายโครงการจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากกำลังเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี2569ซึ่งเหลือเวลาอีก3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมทั้งนี้รัฐบาลต้องการช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอดส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินระบุว่าตนอยู่ข้างประชาชนและหากสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวลพร้อมระบุว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในห้วงที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอย่างประเทศนอร์เวย์มีโอกาสได้หารือกับผู้นำประเทศหลายประเทศและพบว่าหลายประเทศมีความสนใจและเชื่อมั่นต่อประเทศไทยรวมถึงต้องการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านความมั่นคงทางอาหารกับไทยเนื่องจากไทยมีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรเทคโนโลยีการแปรรูปและต้นทุนการผลิตและคุณค่าทางอาหารนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจข้อกฎหมายของไทยก่อนประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสรอบแรกที่สิงคโปร์วันจันทร์นี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14-15กันยายนโดยในวันที่15จะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการโดยแต่ละฝ่ายจะมีการกล่าวถ้อยแถลงแสดงท่าทีประมาณ15นาทีและจะมีการถ่ายทอดสดด้วยโดยฝ่ายไทยได้มีการพูดคุยกันเองระหว่างหน่วยงานหลายรอบว่าจะเสนอประเด็นอะไรและยังมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศมีความพร้อมในการหารือมากที่สุดในส่วนของประเด็นกล่าวอ้างนั้นเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่ในเรื่องของการประนอมภาคบังคับไทยยังเห็นว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้เมื่อเริ่มกระบวนการนี้แล้วไทยก็พร้อมอย่างเต็มที่โดยจะนำเสนอท่าทีของไทยผ่านหลักเหตุผลต่างๆทั้งนี้นายสิงหศักดิ์ระบุว่าเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นจะนำมาสู่ข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่ก็จะนำไปสู่การพูดคุยระหว่าง2ประเทศอยู่ดีและย้ำว่าจะคุยเรื่องเกาะกูดของประเทศไทยด้วยโดยว่าจะสามารถทำให้เกิดความชัดเจนบนเส้นแบ่งเขตแดนจะได้ไม่ตามมาซึ่งข้อสงสัยต่างๆอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นะคะทมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อมีคุณแป๊ะพระประแดงรายงานบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกบางเขนนะคะมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากว่าไปเจอรถจอดเสียอยู่ตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาวดีเป็นรถกระบะนะคะจอดอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะส่วนอุบัติเหตุนะคะรับแจ้งมาทางไลน์มีอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข304เขาหินซ้อนอำเภอที่พนมสารคามนะคะที่ฉะเชิงเทราจุดที่เกิดเหตุนะอยู่ตรงบริเวณพื้นที่หมู่2ตำบลเขาหินซ้อนเป็นรถ SUV เสียหลักพลิกตะแคงค่ะอยู่ในช่องทางซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าในจุดนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุที่บนเส้นทางทางหลวงหมายเลข304เขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยสำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงกลางคืนแบบนี้แล้วก็บางจุดอาจจะมีเรื่องของฝนตกทำให้ถนนเปียกลื่นด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าขับผ่านไปในจุดที่ถนนเปียกลื่นยังไงก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีๆเลยนะคะคุณผู้ฟังมาที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะสืบเนื่องมาจากเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้คนขับรถเนี่ยมีจิตสำนึกในการขับขี่แล้วก็เคารพกฎวินัยจราจรสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนนะคะขับขี่รถด้วยความไม่ประมาทลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนลดปัญหาการจราจรเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมแล้วก็ยังเป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวมด้วยโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่สมาชิกนั้นจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีประกันภัยประเภท3อันนี้เนี่ยก็สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะในส่วนของประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3เนี่ยความสิทธิประโยชน์แล้วก็ความคุ้มครองก็จะมีคล้ายๆกันเลยนะคะก็คือนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยใครที่ทำประกันภัยประเภท1นะคะหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้สูงสุดในยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันเบี้ยประกันภัยประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะแล้วก็เบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังดูเรื่องของสภาพการจราจรโอ้หลายเส้นทางตอนนี้ก็เรียกว่าคลี่คลายกันไปแล้วนะจะมีเท่าที่ดูเนี่ยจะมีทางด้านของถนนพระรามหนึ่งนะที่อาจจะยังมองดูแล้วอาจจะยังมีรถหนาแน่นอยู่สักหน่อยหนึ่งนะคะตรงช่วงที่มาจากบริเวณแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่ารถนี่จะติดขัดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่านะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณแยกราชประสงค์เลยก็คือรถเนี่ยมีการเคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็ส่วนทางกลับกันมาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางด้านของเฉลิมเผ่าในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังคงเคลื่อนตัวมาได้ดีเลยทีเดียวเอ๊ะแถวๆพระรามหนึ่งมีฝนลงมาปล่อยๆด้วยนะคะเห็นมีคนเดิน ถือร่มกลางร่มเดินแล้วก็บนถนนก็มีแบบพื้นถนนเปียกลื่นอยู่นะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยจุดในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1นะคะตอนนี้แล้วก็ตอนบนถนนพญาไทตอนนี้ก็ใช้การได้แล้วนะช่วงที่มาจากปทุมวันมุ่งหน้ามาทางสามย่านก็ใช้การได้ต่อเนื่องกันแล้วนะคะส่วนรถที่มาจากทางแยกรับประสงค์มุ่งหน้ามาทางชิดลมเพลินจิตมาทางใต้ทางด่วนเพลินจิตในช่วงนี้ใช้การได้ดีนะคะแต่ว่ามีฝนตกเดี๋ยวเรียนขอดูหน่อยตอนนี้แถวๆทางนั้นของชิดลมเพลินจิตมีฝนตกลงมานะคะคุณผู้ฟังอยู่ในเส้นทางตรงนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยู่ในเส้นทางตรงนี้แล้วก็เจอฝนยังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะคือการจราจรตอนนี้เนี่ยเริ่มคลี่คลายกันไปเยอะแล้วอะค่ะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของฝนตกลงมาและทีนี้รถที่โอ้แต่ฝนนี้จะอยู่แค่ตรงแถวๆประมาณนานานะเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าพอเลยจากทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทมาแล้วเนี่ยฝนก็ทิ้งช่วงไปละเหมือนจะขาดเม็ดไปละเดี๋ยวดิฉันดูแถวแถวคลองเตยคลองเตยไม่มีนะฝนยังมาไม่ถึงต้องบอกอย่างนี้นะคะฝนยังมาไม่ถึงแถวแถวทางด้านของพอเลยจากทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทมาการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ทางกลับกันฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแถวซอยสุขุมวิท26อันนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทในช่วงนี้ตรงช่วงสั้นๆจากอโศกสุขุมวิทมาทางด้านของพร้อมพงษ์มาทองหล่อก็ยังใช้การได้นะคะบนถนนพระราม4ช่วงนี้นะคะจากพระโขนงเข้ามาทางด้านของแยกคลองเตยยาวๆกันเข้ามาจนถึงคลองเตยเลยนะก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางยังไม่เป็นปัญหาค่ะเข้าไปจนถึงทางด้านของแยกวิทยุมาทางด้านของสารแดงช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะตรงจุดนี้ก็ยังไม่มีฝนนะตรงช่วงของคลองเตยตรงแถวพระราม4แต่ต้องไปตรงช่วงของสารแดงมีฝนแล้วอะฝนลงเม็ดมาแล้วนะคะตรงช่วงแถวๆทางด้านของสารแดงไปจนถึงตรงช่วงบริเวณสามย่านอาจจะมีเบาๆนิดนึงนะเรื่องของฝนที่ลงมาแถวจะบอกว่าฝนตกยังไงเอ่ยตรงพอเลยจากทางด้านของสะพานเหลืองเข้าไปตรงช่วงของหัวลำโพงช่วงนี้ไม่มีฝนนะแต่ว่าตรงช่วงแถวสามย่านเนี่ยยังมีฝนอยู่อาจจะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นแนวพาดเป็นทางแบบตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณคือจะบอกว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นพาดตามแนวที่แบบไม่ถึงตรงช่วงของบริเวณคลองเตยตรงนี้นะคะตอนนี้เนื่องจากว่าดูแล้วเนี่ยอย่างเนี่ยแถวบ่อนไก่ก็ยังไม่มีฝนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรียนดูนิดหนึ่งนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะในพื้นที่เขตหลักสี่ดอนเมืองจตุจักรลาดพร้าวบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มคันนายาวคลองสามวาหนองจอกและกระบังแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยก็จะเคลื่อนไปทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้น่าจะเป็นกลุ่มอันเนี้ยที่ทำให้มีฝนตกอยู่ในช่วงนี้นะแล้วก็กำลังจะมีอีกกลุ่มหนึ่งด้วยซ้ำไปนะที่อาจจะพัดเข้ามาในพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะเป็นฝนกลุ่มเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็ตอนนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็แถบๆทางด้านของหนองจอกและกระบังคลองสามวามีนบุรีสายไหมดอนเมืองหลักสี่บางเขนลาดพร้าวบึงกลุ่มคันนายาวสะพานสูงปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการแล้วฝนก็จะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงมาทางใต้ เข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะก็อันนี้ก็เพิ่มเติมมาจากทางด้านของตั้งแต่สะพานสูงมาก็มีทางด้านของบึงกลุ่มหลักสี่จตุจักรลาดพร้าววังทองหลางบางกะปิห้วยขวางดินแดงพญาไทสวนหลวงวัฒนาแล้วก็บางซื่อนะคะจากนั้นตอนช่วง3ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มก็คาดว่าจะปกคลุมบริเวณน่าจะทั้งหมดของกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงบริเวณจังหวัดใกล้เคียงก็คือที่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1ชั่วโมงได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเรื่องของกลุ่มฝนในช่วงนี้นะคะก็มีฝนตกลงมาในหลายจุดแล้วนะคะคุณปานจิตบอกว่าถนนราชวิถีมุ่งหน้าขาออกครับรถจอดเสียอยู่หน้าโรงพยาบาลปราสาทฝากแจ้งเตือนสมาชิกด้วยขับรถหน้าโรงพยาบาลปราสาทมีรถ6ล้อจอดเสียอยู่นะคะเป็นราชวิถีฝั่งขาออกมาจากแยกตึกชัยนะตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลปราสาทนะคะถนนราชวิถีนะคะเป็นรถ6ล้อที่จอดเสียอยู่นะที่คุณปานจิตรายงานเข้ามานะคะเดี๋ยวดีฉันดูนิดนึงนะเป็นถนนราชวิถีนะที่มาจากตึกชัยเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดกับทางด้านของ ถนนสวรรคโลกนะคะจุดนี้ตรงหน้าตรงสถาบันประสาทวิทยามีรถ6ล้อจอดเสียอยู่นะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะตอนนี้แล้วก็คุณผู้ฟังตรงช่วงบริเวณตรงจุดเนี้ยที่เขาจะมีการทำงานแล้วก็ปิดตรงทางด้านของทางแยกนะคะที่ทางด้านทางการไฟฟ้าเขามีการทำงานเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนดินแดงในฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ทางด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกโบสถ์แม่พระในช่วงนี้เนี่ย เหมือนรถจะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะการเคลื่อนตัวของรถนะคะก็จะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วก็มีฝนตกด้วยในพื้นที่นะคะก็เลยอาจจะทำให้รถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ช้าๆนะคะแต่เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยว4ทุ่มค่ะตรงบริเวณถนนดินแดงช่วงที่มาจากซอยมิตรไมตรีมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกประชาสงเคราะห์จุดนี้เขาจะมีการปิดการจราจรในฝั่งขาออกนะคะ4ทุ่มวันนี้นะคะไปจนถึง4โมงเย็นวันพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าตรงบริเวณทางด้านของถนนดินแดงฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของประชาสงเคราะห์ในพื้นที่เนี่ยเขามีฝนตกด้วยนะคะก็เลยอาจจะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวสำหรับรถที่จะใช้ทางด้านของถนนดินแดงฝั่งขาออกแต่ว่าพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณแยกประชาสงเคราะห์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม9ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะไม่เป็นปัญหาส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณชัยรัตน์อยู่ราชพฤกษ์นะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณนริยา
0: ค่ะ
1: สวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยตอนนี้ฝนตกหนักมากเลย
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนของราชพฤกษ์อะคะ
1: ไม่ได้กินเลยตอนนี
0: ้ช่วงไหนของราชพฤกษ์ที่เจอฝนหนักอะคะ
1: ไปอยู่เธอตรงแถวๆไอ้สะพานคลองน้ำอ้อมครับผมถนนราชพฤกษ
0: ์ค่ะ
1: ตอนนี้กลับมาตอนนี้มุ่งหน้าที่จะไปโรงเรียนบางขุนกองนะคร
0: ับ ค่ะ
1: ตกหนักมากเลย
0: อืมค่ะค่ะค่ะ
1: ว่าจุดยูเทิร์นเมื่อกี้ก็เริ่มน้ำท่วมขังแล้ว
0: ค่ะ
1: ตอนนี้วิ่งได้ช่องกลาง
0: ค่ะ
1: ว่ารถบางคันเขาเปิดไฟจุดเทิร์นเนี่ยอันตรายเราไม่รู้ว่าเขาจอดหรือเขาวิ่ง
0: ตกแบบว่าตกหนักมากเลยมีลมด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่ใช่ลมไม่มี
0: ฮะ
1: ลมไม่ค่อยมีแต่ว่าตกหนักอย่างเดียว
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: แต่ว่ารถส่วนใหญ่จะเปิดไฟกระพริบวิ่งเนี่ยมันก็อันตรายนะถ้ารถตามมาเขาไม่รู้ว่าคุณจอดหรือคุณวิ่งวิ่งไม่ควรเห็นแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้กำลังจะลงอุโมง
0: ค่ะ
1: จะไปถนนข้าวสารจะดูข้างในฝนตกหรือเปล่าไม่รู
0: ้ตอนนี้เท่าที่ดิฉันดูนะตรงทางด้านของทางยกระดับบรมอ่ะมันมีฝนอยู่อ่ะค่ะแถวตลิ่งชันมีฝนอยู่เดี๋ยวดิฉันดู เดี๋ยวนะเดี๋ยวที่ฉันดูตรงช่วงของสะพานปิ่นเกล้าอีกทีนึงว่ามีฝนไหมนะ
1: ก็
0: มีฝนอยู่แต่ว่าไม่น่าจะแรงเท่ากับตรงแถวแถวราชพฤกษ์นะคะเนี่ย
1: ตรงผมอยู่หนักมากเดี๋ยวตอนนี้อ่อนตัวลงนิดนึงระดับ2เมื่อกี้น่าจะระดับถ้าคุณเสมาก็น่าจะเป็นระดับ4ผมว่า
0: แต่ข้าวสารไม่มีฝนนะ
1: นะครับดีมากผู้โดยสารผมจะได้ลงได
0: ้เออนะเพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วแถวข้าวสารในถนนข้าวสารไม่มีฝนนะคะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวฝนจะเคลื่อนไปตรงนั้นหรือเปล่านะ
1: ครับผมเนี่ยตอนนี้ผมกำลังจะลงอุโมงค์แล้วนะเริ่มหนักอีกแล้วครับผมตอนนี
0: ้เริ่มหนักอีกแล้วใช่ไหมคะ
1: ได้ช่องกลางซ้ายขวานี่ไม่ควรวิ่งเพราะว่า
0: ค่ะ
1: ท่วมขังแล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้ไปเลนกลางก่อน
0: แต่ว่าเดี๋ยวพอพ้นจากตรงช่วงเนี้ยพอมาจากขึ้นมาจากอุโมงค์แล้วเนี่ยฝนน่าจะซาแล้วอ่ะทีเนี้ย
1: เบาลงใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับใช่ๆแต่ดิฉันไม่แน่ใจนะว่าเพราะว่าเห็นตรงบนทางยกระดับเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่เหมือนกันนะตรงแถวๆทางด้านของตลิ่งชันน่ะ
1: น่าจะเชื่อมกับบอลลมเดี๋ยวนั้นน่าจะมีอยู่
0: เหมือนกับประพาส
1: ไม่ตกใช่ไหมคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรนะคะ
1: ถ้าเข้าไปแถวข้าวสารไม่ตกแล้วใช่ไหม
0: คือเท่าที่ดูนะคือตอนเนี้ยณขนาดเนี้ยยังไม่ตกต้องบอกอย่างนี้คือบอกไม่ได้ว่าคือรับรองไม่ได้ว่าเดี๋ยวคุณไปถึงเนี่ยจะตกหรือเปล่า
1: วิ่งไปตามผมเรื่อยๆ
0: จะพาฝนเข้ามาด้วยเหรอคะ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอ้อย่าเลยเดี๋ยวก็ลูกค้าเขาจะเดินเที่ยวเข้าสารเดี๋ยวเดินไม่ได้
1: ครับผม
0: ค่ะอ่ะ
1: ตอนนี้ขึ้นจากอุโมงค์แล้วซ้ายขวาตอนนี้น้ำเริ่มท่วมขังแล้วครับ
0: อือฮึค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณชัยรัตน์ขับรถระมัดระวังด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแถวๆทางด้านของราชพฤกษ์ฝนตกหนักเลยแต่ว่าดูล่วงหน้าให้ทางด้านของแถวข้าวสารถนนราชดำเนินยังไม่มีฝนนะเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยรถที่ลงมาจากทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาตรงบริเวณแยกผ่านพิภพในช่วงนี้มาใช้ถนนราชดำเนินเข้ามาทางด้านของแยกคอกวัวตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะแต่เหมือนกับจะลมแรงด้วยนะแถวๆทางด้านของถนนราชดำเนินไม่แน่ใจเหมือนว่าฝนจะเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นกลุ่มฝนที่พัดมาทางด้านของจากตะวันออกมาทางด้านของตะวันตกนะฝนกลุ่มนี้แล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าดูแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าพอมันผ่านตรงจุดไหนมาแล้วเนี่ยก็จะแบบตกหนักอยู่เหมือนกันนะกลุ่มที่ตกอยู่แถวๆทางด้านของราชพฤกษ์นี่จะเป็นจุดที่ที่เคลื่อนเข้ามาเนี่ยกำลังปกคลุมอยู่แถบทางด้านของบางซื่อนะแถวๆทางด้านมาทางนู้นละปทุมธานีนนทบุรีนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้ามาแถบทางด้านของเขตบางซื่อมาบางกรวยแถวนี้แล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มเติมก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะคุณธันวลินแจ้งเข้ามาบอกว่าเวลานี้บางบัวทองฝนตกแรงมากมีทั้งลมทั้งฟ้าแรงมากเลยนะแถวๆบางบัวทองนั้นน่าจะเป็นตรงบริเวณจุดเดียวกับที่บอกว่ากลุ่มฝนมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแล้วนะทางด้านของปทุมธานีแถบทางด้านของนนทบุรีนะคะแล้วก็คุณมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งถามว่าแถวๆบางแคฝนตกไหมครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะเพราะว่าคือเอาจริงๆเนี่ยบางทีเรื่องของฝนเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยข้ามคลองมานิดหนึ่งก็ไม่มีฝนตกนะแต่ว่าเดี๋ยวนะดูแถวทางด้านของบางแคใช่ไหมบางแคยังฝนไม่ตกเลยอะค่ะถนนยังแห้งอยู่เลยแถวตรงช่วงของแถวตลาดบางแคแถวนี้นะคะคือเอาณเวลานี้เนี่ยที่สอบถามเข้ามาณเวลานี้ยังไม่มีฝนแต่เดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวพอผ่านไปสักพักหนึ่งนี่ฝนมันพัดเข้ามานี่เดี๋ยวจะบอกว่าไหนบอกว่ามีฝนตกไม่ได้นะเพราะว่าตอนที่ดูล่าสุดตอนนี้มันไม่มีฝนแต่อีกสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าฝนมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเดี๋ยวอาจจะตกก็ได้นะคะแล้วก็มีคุณละพีบอกว่าบางขุนนนท์ฝนใกล้จะตกแล้วครับ เสียงฟ้าร้องดังมากนะอ่ะแล้วก็บอกว่าตกแล้วตอนแรกบอกว่าใกล้จะตกตอนนี้เพิ่มเติมมาบอกว่าตกแล้วนะแถวๆทางด้านของบางขุนนนท์นะก็อย่างที่บอกมันอาจจะเป็นลักษณะของเป็นกลุ่มฝนที่แบบมาพาดแบบอาจจะเป็นทางยาวทางขวางอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีบางพื้นที่ใกล้เคียงกันไม่ตกแต่อีกจุดนึงตกอะไรแบบเนี้ยนะก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางนะคะที่อาจจะมีฝนตกลงมา ส่งผลให้ถนนเปียกลื่นนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะอย่างตอนนี้เนี่ยแถวๆดินแดงน่าจะมีฝนลงมาแล้วแล้วก็เลยทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะถ้ายังไงก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวประมาณสักสี่ทุ่มเขาก็จะมีการทำงานตรงทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์นะคะเลยจะมีการปิดการจราจรตรงช่วงนี้นะคะก็ระมัดระวังด้วยละกันคุณพันอยู่ถนนบรมบอกว่าฝนตกหนักคุณพันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนักเรียนครับบอกพี่ชัยรัตน์จะไม่เหลือครับผมบรมท
0: ั
2: ้งเข้าทั้งออกเนี่ยครับตกหนักครับผม
0: ตอนนี้อยู่ช่วงไหนฮะตอนนี้คุณพันอยู่ช่วงไหน
2: ของผมอยู่ตรงสน.ตลิ่งชันครับผมอ
0: ยู่สน.ตลิ่งชันนะเออค่ะ
2: ครับผมจะว่าผมวิ่งอยู่ใต้คู่ขนานรถไฟมันก็ไม่โดนฝนครับผม
0: ค่ะวิ่งขาเข้าหรือขาออกคะตอนนี
2: ้ขาออกขาออกครับผม
0: ขาออกใช่ไหมแล้วจะ
2: ลงจะแยกบรมแล้วก็น่าจะยาก็ตกหนักครับผม
0: แถวแยกบรมตกหนักอืมแถวแยกบรมตกหนัก
2: ข้าวสารยังไม่น่าเหลือครับผม
0: ตอนนี้เท่าที่ดิฉันดูตอนนี้ข้าวสารยังไม่มีฝนอ้อเราตกแล้วอ่ะตกแล้วตกแล้วเนี่ยเห็นไหมคือแบบว่าเมื่อกี้นี่เองเพิ่งจะดูอยู่หยกๆบอกว่าไม่มีฝนตกเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองตกแล้ว
2: เห็นคุณนะเห็นคุณนะชัยรัตน์ผมถามอยู่ว่าล
0: ู
2: กค้าจะลงได้ล
0: ู
2: กค้าจะโดนฝนแน่นอนอย่างนั้นลงไม่ได
0: ้นั่นน่ะสิแหมมันเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองฝนเคลื่อนเข้ามาตกเลยทีนี
2: ้ครับฝากแจ้งเพื่อนมาจริงด้วยบรมขาเข้าครับอยู่สะพานข้ามทางรถไฟเนี่ยรถจักรยานยนต์เขาตกฝนอยู่เลนขวาเลยนะคร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะค่ะ
2: เส้นปักครับ
0: อือหือค่ะอ้าว
2: ตอนนี้ผมมาอยู่ถึงปักราชพฤกษ์แล้วครับ
0: ค่ะ
2: เจียครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: เมื่อกี้ผมผ่านมาเขากำลังปิดถนนพอดีครับตรงแยกห้วยขวางไอ้ตรงแยกบนแม่ฟ้าครับ
0: ที่ปิดตรงแยกใช่ไหมตรงนั้นน่ะนะฝั่งขาออกนะคะ
2: แยกครับ
0: ค่ะ
2: ใช่ครับปัดถึงแยกถนนโรงเรียนพิบูลย์ปัญญาศาสตร์ตรงนั้นนะคร
0: ับ ค่ะค่ะรถเขาเริ่มชะลอตั้งแต่ตรงแยกดินแดงมาแล้วเนาะตรงนั้น
2: ใช่ครับเพราะว่าเขาปิดขาออกนะครับ
0: ค่ะ
2: อุโมงค์ก็เปิดเหลืออยู่เลนเดียวครับผม
0: ค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะ
2: ปิดอุโมงค์ด้วยครับรถจะเบี่ยงขึ้นกับเลนเดียวครับผม
0: อืมค่ะ
2: เมื่อกี้แจ้งพี่สุภชัยไปหลังไปอยู
0: ่
2: คร
0: ับ ค่ะ
2: แล้วก็ตรงลาดวิถีครับคุณนฤยาตรงข้ามแยกอ่ะติดชัยมาครับผม
0: ค่ะ
2: รถ6ล้อก็จอดเสียลาท้ายโผล่นะครับมันมืดด้วยครับ
0: เออเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณผู้ฟังคุณอะไรคุณปันจิตก็แจ้งเข้ามาเหมือนกันบอกว่าตรงแถวแถวสถาบันแถวแถวสถาบันปราสาทใช่ไหมฮะอ๋อนี่คุณพันเหรอ
2: ใช่ครับผมแจ้งไปครับ
0: คุณพันเนาะ
2: ครับผมแล้วก็มันอันตรายด้วยครับคุณนัตยานะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ไฟเขาก็ไม่เปิดครับแล้วรถล่มจากสะพานมาน่ะนะผมเสียมอเตอร์ไซค์คร
0: ับ
2: ผม
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: วิภาไอ้นั่นลาดวิถีขาออกมันโล่งคร
0: ับ ค่ะอืม
2: ครับผมเสียมากเลยตรงนั้นท้องที่พญาไทบ้างครับ
0: อืมได้แต่ว่ารถมันโล่งรถมันโล่งนี่อันตรายกว่าเนาะอย่างนี
2: ้ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปลากออกหน่อยครับพยายาม ฟ้าหน่อยคร
0: ับ อืมค่ะค่ะได้เดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่
2: ตรงนั้นคอสะพานพอดีคร
0: ับ ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ใต้ใหม่ครับตอนนี้อยู่สายใต้ใหม่แล้วครับแรงมากครับ
0: อืมค่ะ
2: ครับอยู่ใต้รอยฟ้านี่ก็ไม่รอดครับผมอ
0: ืมค่ะโอ้เนี่ย
2: ครับคุณนันทยา
0: ค่ะค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้จริงๆเมื่อพอจริงๆตอนที่คุยกับคุณชัยรัตน์เนี่ยเรียนก็ดูไปด้วยนะว่าฝนตกไหมตามที่คุณชัยรัตน์ถามเนี่ยตอนแรกก็ไม่ตกนะคือตกอยู่ตรงแถวแถวตลิ่งชันแล้วก็พอมาถึงตรงบริเวณสะพานปิ่นเกล้าเนี่ยฝนยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่คืออาจจะมองไม่เห็น แต่ว่าพอคุณพานบอกว่าบรมตกแล้วตกหนักด้วยกลับมาดูทีนึงเอาตกหนักจริงๆด้วยแถวๆทางด้านของถนนข้าวสารก็ไม่เหลือเหมือนกันฝนเทลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะโอ้โหก็สงสารคนคือคนพ่อค้าแม่ค้านะเขาก็ตั้งของขายคนที่ไปเดินเที่ยวก็ตอนแรกก็เห็นยังมีคนเดินเที่ยวอยู่พอประมาณนะฮะพอฝนตกลงมาต่างคนต่างก็บงแตกกระเจิดกระเจิงกันเหมือนกันนะคนที่ไปเดินเที่ยวก็ต้องหลบฝนพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะยังขายอะไรไม่ค่อยได้นะเจอฝนซะก่อนในช่วงนี้นะคะเอาเป็นว่าหน้าฝนนะเราก็ต้องสู้กันไปในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าอะไรไม่ว่านี่ฝนตกมานี่เซ็งเลยนะเพราะว่าทำให้ขายของไม่ได้นะแต่เหมือนกับว่าตอนนี้น่าจะเริ่มเบาลงแล้วหรือเปล่างั้นไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดว่าเบาลงก็ดีเหมือนกันนะคนจะได้ออกมาเดินเที่ยวกันได้ตามปกตินะคือฝนเหมือนเวลาจะตกนะเขาตกแบบสู้ใหญ่ทีเดียวนะแต่ตกไม่นานตอนเวลานี้นะคะตอนนี้เอาเป็นว่าแถวๆทางด้านของถนนราชดำเนินก็ฝนตกลงมาเรียบร้อยแล้วต้องบอกอย่างนี้นะตอนแรกว่าไม่ตกตอนนี้ตกลงมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: เหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะ
1: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยมาชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว่าเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนะคะตรงนี้เนี่ยที่ถนนสรรพาวุธในพื้นที่เขตบางนาเขามีการจัดงานนะคะเป็นชื่องานบางนาโคครีเอทีฟที่แอดสัมภวุฒินะชวนทุกคนมาเดินเล่นชิมชิลแล้วก็ทำความรู้จักกับทางด้านของถนนสัมภวุฒิในมุมมองใหม่เคยมีใครตั้งข้อสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงชื่อถนนสัมภวุฒินะคะก็ลองไปหาคำตอบกันได้เพราะว่าในงานนี้เนี่ยเขาจะมีนิทรรศการภาพถ่ายแล้วก็มีคลิปวิดีโอเป็น discover สัมภวุฒินะคะแล้วก็ยังมีการแสดงผลงานสร้างสรรค์จากภาคีเครือข่ายแล้วก็นิทรรศการบางนาในอดีตด้วยนะคะก็มีสตอรี่มีเรื่องราวมาให้ได้ไปติดตามกันนะรวมถึงมีการเสวนาเรื่องเล่าจากสรรพวุฒินะจากวิถีชุมชนสู่ย่านสร้างสรรค์แล้วก็ยังมีเวิร์กช็อปร่วมกันสร้างร่วมกันปลูกต้นลำพูอัตลักษณ์ใหม่ของย่านสัมภวุฒินะงานจะมีวันเดียวก็คือวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2 ทุ่มที่บริเวณท่าน้ำวัดบางนานอกอยู่ที่เขตบางนานะก็จะไม่ว่าจะเป็นสายกินสายชิลหรือว่าคนที่ชอบถ่ายรูปไปเช็คอินสายอาร์ตอะไรได้เลยนะมานั่งเล่นที่ริมน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่วัดบางนาในวัดบางนานอกนะนี่ฉันเวลาจำคือวัดบางนาเนี่ยเขาจะมี2 ที่ก็คือวัดบางนาในกับวัดบางนานอกคือบางคนอาจจะสับสนว่าอันไหนเป็นบางนาในบางนานอกเขามีทริคในการจำเขาบอกว่าวัดบางนาในอยู่นอกวัดบางนานอกอยู่ในหมายความว่าวัดบางนานอกเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเนื่องจากเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาจะใช้แม่น้ำเป็นการเส้นทางสัญจรใช่ไหมคะวัดบางนานอกก็เลยจะอยู่ที่ในเส้นทางด้านของริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนวัดบางนาในจะอยู่ทางด้านของริมถนนสรรพาวุธก็คือมาทางด้านของริมถนนสุขุมวิทด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นทริคในการจำเล็กๆน้อยๆสำหรับวัดบางนาในวัดบางนานอกนะคะก็มีวันเดียวนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2 ทุ่มที่บริเวณท่าน้ำวัดบางนานอกเขตบางนานะก็ไปชิวๆได้บางคนเขาชอบนะไปแบบไปนั่งริมน้ำแล้วเขาก็จะมีเรื่องเล่าที่มาที่ไปของสรรพาวุธเขตบางนาตรงนี้นะคะแล้วขยับจากทางด้านของสรรพาวุธไปอีกสักนิดนึงสมุทรปราการคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามีเป็นไวรัลกันคือช่วงสัปดาห์ก่อนที่ฉันเห็นอยู่มันจะเป็นเหมือนเป็นลักษณะเป็นอินฟูเขาไปเที่ยวที่แถวแถวปากน้ำค่ะแล้วปรากฏว่ามันก็จะมีโป๊ะที่ตรงบริเวณสาระกลางที่สมุทรปราการแล้วมีตัวนาคเป็นแบบตัวนาคเลยนะประมาณหลายตัวเป็น10 ตัวได้ขึ้นมาแบบตากแดดให้ตัวแห้งอยู่ที่บริเวณโป๊ะตรงบริเวณใกล้ๆกับสาระกลางจังหวัดสมุทรปราการพอปรากฏว่าภาพไวรัลวันนี้เนี่ยมันปรากฏออกไปวันนี้คนแห่ไปดูนาคเป็น10 ตัวได้ขึ้นมาแบบตากแดดให้ตัวแห้งอยู่ที่บริเวณโป๊ะตรงบริเวณใกล้ๆกับสาระกลางจังหวัดสมุทรปราการพอปรากฏว่าภาพไวรัล

ัวอย่างนี้นะเพราะว่าก็คนมันเยอะไปว่าคือโป๊ะเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณท่าน้ำตรงสารกลางพอดีเลยนะคะแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นบันไดลองนึกถึงว่าเวลาเราลงที่ท่าเรือก็จะมีทางลาดไปที่โป๊ะแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ให้คนลงไปนะเพราะว่าถ้าคนเยอะลงไปนี้อันตรายได้ก็จะบีบหน้าก็จะอาศัยอยู่แถวๆนั้นละมั้งคะก็จะขึ้นมาตากแดดให้ตัวแห้งแป๊บนึงแล้วเขาก็ลงไปในน้ำเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นคลิปไวรัลที่มีแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ก็เลยทำให้คนเดินทางมารอชมความน่ารักของนาคที่บริเวณริมน้ำที่สมุทรปราการจะเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงประมาณสัก5โมงเย็นคนก็มารอกันนะคะแต่ก็มารอเธอที่ท่าน้ำแต่เธอก็ไม่มานะก็อาจจะแบบว่าต้องรอโอกาสดีๆจริงๆคนไปเยอะขนาดนี้นะก็เขาก็ไม่กล้าขึ้นมาเขาก็แบบกลัวคนมาทำร้ายเขาเหมือนกันนะก็อาจจะเป็นบางช่วงที่แบบว่าคนน้อยอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะขึ้นมานะแล้วขึ้นมาไม่ใช่แค่ตัว2ตัวขึ้นมาเป็น10ตัวเลยอ่ะนะคะก็น่ารักดีเป็นแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันเป็นฟัดเป็นสัตว์ฟันแท้เป็นสัตว์ฟันแท้อย่างเงี้ยใช้ฟันอ่ะแบบกัดกินอะไรที่แบบว่าแข็งๆได้เหมือนกันก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่แน่ใจมันเขาทำร้ายคนหรือเปล่าเคยเห็นคนที่เขาเอาคือเขานาคที่มันอยู่ตามธรรมชาติมันขึ้นมาแล้วเขาให้อาหารคล้ายๆกึ่งให้อาหารกินไม่ได้เลี้ยงมันเลยสักทีเดียวแต่พอมันก็ขึ้นมาหาอะไรกินเขาก็เอาอาหารให้มันกินอย่างเงี้ยนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีพวกเชื้อโรคหรือว่ามีอันตรายอะไรหรือเปล่านะก็ต้องบอกกับเด็กๆไว้เผื่อบางคนแบบว่าไปดูจะอยากจะไปดูแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าไปเข้าใกล้แล้วดูไกลๆอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดคนไปเยอะๆแบบนี้ไม่น่าจะออกมาไม่น่าจะแบบว่าออกมาโชว์ตัวถ้าคนเยอะขนาดนี้นะคะก็มีอะไรแบบว่าให้ดูเป็นแบบว่าเป็นสีสันในแต่ละพื้นที่นะในแต่ละช่วงบอกว่าอะไรที่แบบฮิตกันก่อนหน้านี้ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเขาก็เป็นไวรัลขึ้นมาจนคนแห่ไปเที่ยวแล้วก็จากนั้นมาก็ที่จันทบุรีใช่ไหมฮะที่มีเป็นโชว์ปาโลมาก็มีลักษณะแบบเดียวกันก็คือนักท่องเที่ยวลดน้อยลงก็พอกระแสโซเชียลนำมาเผยแพร่ก็เป็นเรียกว่าเป็นพลังของชาวโซเชียลก็ว่าได้นะก็เลยทำให้คนก็มีการเดินทางไปท่องเที่ยวไปดูโชว์ปาโลมาอะไรต่างๆตรงนี้นะก็มีเรียกว่าช่วยสร้างสีสันขึ้นมาได้ช่วงหนึ่งนะคะก็มารายงานกันให้ทราบนะในช่วงนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูสักนิดหนึ่งนะว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่มีกรณีที่อุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข304นะคะที่เขาหินซ้อนฉะเชิงเทราที่บอกว่าเป็นรถ SUV เสียหลักพลิกตะแคงเพิ่มเติมบอกว่าเป็นกรณีนี้เนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มอเตอร์เวย์ได้รับรายงานมาบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกค่ะที่มาจากบริเวณด่านลาดกระบังกิโลเมตรที่26มุ่งหน้ามาทางด้านของบางบ่อฝั่งขาออกนะคะการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่ว่าช่วงบริเวณด่านลาดกระบังบอกว่ามีฝนตกถนนลื่นด้วยนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางอยู่เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์มีฝนตกแล้วฝนน่าจะเบาลงแล้วแต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่นะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัฐขันธวินหุค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศกบง.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2.40 บาทต่อลิตรเริ่ม16กันยายนถึง31ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ราชกิจจานุเบกษาประกาศกบง.ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึง31ตุลาคม2569คุณอิคณิบุญประเสริฐรายงานค่ะ
7: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11/2569เมื่อวันที่3กันยายน2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึงวันที่31ตุลาคม2569อิทธินินบุญประเสริฐรายงานครับ
6: อนุทินโต้สนธิชี้หากเคลื่อนไหวจนรัฐบาลทำงานไม่ได้คนที่เดือดร้อนคือประชาชนตั้งคำถามทำไปเพื่ออะไรย้ำรัฐบาลตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและเชื่อประชาชนอย่างให้โอกาสคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของนายสนธิลิ้มทองกุลที่นำกลุ่มมวลชนทวงคืนประเทศไทยทั้งนี้นายสนธิระบุว่าไม่ได้ต้องการขับไล่รัฐบาลแต่อาจทำให้รัฐบาลอยู่อย่างไม่เป็นสุขโดยนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลไม่มีวันมีความสุขอยู่แล้วเพราะต้องทำหน้าที่ดูแลประชาชนแต่รัฐบาลจำเป็นต้องสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่พร้อมมองว่าหากการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายไม่ต้องการให้รัฐบาลทำงานได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือประชาชนพร้อมตั้งคำถามว่านายสนธิต้องการทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเดือดร้อนหรือไม่มีความสุขและทำไปเพื่ออะไรพร้อมกล่าวว่าหากทำไปเพียงเพื่อความสะใจกับนายอนุทินตนเองไม่มีคุณค่ามากพอที่จะต้องนำไปแลกกับความสุขของประชาชนทั้งประเทศโดยนายอนุทินย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับประชาชนทุกวันทุกวินาทีและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาสและเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: และติดตามผลฟุตบอลไทยลีกวันนี้เตะ3คู่กับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
9: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีแข่งขัน3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้นะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดเล่นในบ้านนะครับพ่ายให้กับอยุธยายูไนเต็ด0ประตูต่อ1ครับอุทัยธานี FC ที่เหลือ10คนในครึ่งหลังพ่ายให้กับปัตตานี FC 1ประตูต่อ2และ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเล่นใน True BG Stadium เฉือนเอาชนะราศีสไลด์ยูไนเต็ดที่เหลือผู้เล่น10คนในช่วงทดเวลาครึ่งหลังบุญวิทย์ครับ3ประตูต่อ2พรุ่งนี้ไทยลีกมีแข่งขันอีก2คู่นะครับพีทีประจวบจะพบกับสุโขทัยและชลบุรีจะพบกับระยองนะครับขณะที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้มีแข่งขันด้วยกันทั้งหมด7คู่กำลังแข่งขันอยู่5คู่นะครับส่วนคู่ดึกครับ5ทุ่มครึ่งท็อตแนมฮอตสเปอร์จะพบกับเอเวอร์ตันและตี2ครับซันเดอร์แลนด์จะพบกับอาร์เซนอลอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
10: สร้างกิจวัตรที่ดีทุกวันโดยการตั้งเวลาเข้านอนและตื่นนอนจะช่วยให้ร่างกายจดจำและปรับสมดุลการนอนได้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
6: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงที่เราไปพักกันเนี่ยมีหลายท่านเลยนะที่แจ้งเข้ามาเรื่องของสภาพอากาศนะอย่างทางด้านของคุณผู้ฟังที่ไม่ได้บอกชื่อมานะแต่บอกว่าเป็นอยู่เส้นสารยาฝนตกหนักมากค่ะตรงสารยาใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณธีรนนท์บอกว่าดอนเมืองฝนตกตกหยุดหยุดครับผมนะคุณละพีถามบอกว่าแถวคลองเตยตกหรือยังตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะขณะนี้นะคุณผู้ฟังเหลือเชื่อเหลือเกินฝนเนี่ยอยู่ตรงช่วงแถวแถวประมาณบ่อนไก่ก็มีฝนนะแต่พอผ่านจากทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4มาตรงช่วงตรงคลองเตยไม่มีฝนน่ะถนนยังแห้งอยู่เลยนะคะก็คือช่วงนี้ฝนไม่มีนะที่ผ่านจากทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4มาฝนไม่มีตกนะตอนนี้แต่ว่าฝนเนี่ยจะตกอยู่ตรงโซนทางด้านของแถวแถวพระราม4รอบในช่วงที่มาจากทางด้านหัวลำโพงมาจนถึงศาลาแดงมาทางด้านของแยกวิทยุนะในช่วงนี้เดี๋ยวเรียนดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันบางทีแบบว่าดูไปดูมาทำไมเหมือนฝนแบบไม่ตอนนี้เนี่ยฝนอย่างที่บอกนะมาอยู่ตรงแถวๆทางด้านของบ่อนไก่มีฝนแต่ว่าพอเลยจากตรงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4มาแล้วนี่ไม่มีฝนนะมาตรงทางด้านของคลองเตยตรงช่วงบริเวณที่ตัดกับถนนรัชดาช่วงนี้ก็ยังไม่มีฝนนะคะก็ยังสบายๆดีอยู่นะทางด้านของเส้นทางทางด้านของพระราม4พอเลยออกไปตรงช่วงของบริเวณแถวๆเกษมราษฎร์ไม่ใช่เกษมราษฎร์ก็เรียกกล้วยน้ำไทยหรือว่าฝนตกแต่ว่าฝนแบบว่าไม่ได้ตกหนักก็เลยทำให้แบบถนนยังแบบไม่ได้เปียกลื่นแบบว่าเหมือนตอนช่วงที่ฝนตกหนักๆนะคะสำหรับตรงช่วงของบริเวณทางด้านของถนนพระราม4แต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถที่ไปจากทางด้านใต้ถนนพระราม4มาแยกตัดกับถนนรัชดาต่อเนื่องออกไปทางด้านของเกษมราษฎร์ไปกล้วยน้ำไทยไปจนถึงแยกพระโขนงช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหายังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยแล้วก็ฝั่งกับการฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกพระโขนงเข้ามาทางด้านของคลองเตยในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมาติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกรัชดาตัดกับพระราม4ตรงช่วงนี้ล่ะค่ะท้ายก็อาจจะมีไม่ยาวมากนักนะก็ยังอยู่ตรงช่วงแถวๆหน้าตราคลองเตยถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้ามาจากทองหล่อมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ยังรถเยอะอยู่นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทตอนนี้ท้ายแถวก็ยังชะลออยู่ที่ตรงบริเวณสุขุมวิท26นะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้แล้วก็ที่ถนนดินแดงตอนนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะก่อนหน้านี้ตรงบริเวณถนนดินแดงฝั่งที่มาจากใต้ถนนดินแดงมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์หรือว่าแยกหมดแม่พระนะตอนก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาก็เลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวบวกกับที่ตรงบริเวณทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์เขาจะมีการปิดการจราจรเนื่องจากว่าจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านะคะเขาก็จะปิดในทางฝั่งขาออกนะสำหรับเส้นทางทางด้านของดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์แต่ว่าตอนนี้การจราจรก็ไม่เป็นปัญหานะคะบนถนนพระราม9จากบริเวณแยกพระราม9ออกมาทางด้านของผังเมืองต่อเนื่องไปทางด้านของแยกตรงช่วงที่ตัดกับตรงช่วงใต้ทางด่วนฉลองรัตน์นะตรงช่วงนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะรถนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ออกมาตรงบริเวณทางด้านของแยกรามกำแหงในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหายาวๆมาจนถึงตรงบริเวณแยกแต่กับถนนศรีนครินทร์ตรงพระราม9ตัดใหม่ตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะสำหรับเส้นทางในช่วงของพระราม9ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกณเวลานี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้
แล้วก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะเราตามหาคนหายอยู่นะคะสำหรับคนหายที่เราติดตามอยู่คือหายมาตั้งแต่วันพระศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งตัวของคนหายเนี่ย อายุ59ชื่อคุณสุวิทย์นะคือตัวคุณสุวิทย์เนี่ยสูงประมาณ160ซนติเมตรนะคะแล้วก็ไว้ผมสั้นหลองส่งผมเป็นสีดอกเหลารูปร่างทวมๆนิดหนึ่งนะคะผิวออกไปทางพวกผิวดำแดงนะคะคือเมื่อวันพระศุกร์ที่ผ่านมาตัวคุณสุวิทย์เนี่ยจะต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาคือเข้าใจว่าน่าจะออกจากบ้านมาตั้งแต่ช่วงเช้าละแล้วพอตกเย็นก็ยังไม่กลับถึงบ้านจนกระทั่ง2ทุ่มที่บ้านก็เริ่มแบบว่าแปลกๆละทำไมยังกลับไม่ถึงบ้านนะคะตัวทางด้านของลูกสาวคือคุณวราวรรณก็ได้ไปสอบถามกับทางด้านของรถไฟฟ้าเพราะบ้านอยู่ตรงแถวๆทางด้านของคูคตนะคะแถวๆทางด้านของคูคตปกติเวลาจะไปโรงพยาบาลตัวคุณสุวิทย์เนี่ยก็จะเดินทางโดยรถไฟฟ้ามาลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เลยไปสอบถามกับทางด้านของรถไฟฟ้านะปรากฏว่าก็ไม่พบว่ามีคุณสุวิทย์เข้ามาในระบบนะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวคุณสุวิทย์เองเนี่ยเดินทางไปที่ไหนหรือว่าเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยวิธีใดแต่ปกติจะไปโดยรถไฟฟ้านี้นะคะแล้วโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ก็ติดต่อไม่ได้ด้วยถ้าเกิดว่ามีใครรู้จักคุณสุวิทย์นะอายุ59ปีรูปร่างสูงประมาณ160ซมรูปร่างท้วมๆนิดหนึ่งนะคะผมสีดอกเหลาแล้วก็การแต่งกายก็คือสวมเสื้อยืดคอโปโลสีขาวแล้วก็กางเกงยีนสีเข้มนะมีกระเป๋าสะพาย1ใบวันที่หายไปก็คือวันพฤหัสบดีที่10ที่ผ่านมานี้นะคะเดินทางออกจากบ้านที่แถวๆทางด้านของพหลโยธิน66จะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่กลับบ้านเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะไปตัวทางด้านของลูกสาวคือตอนแรกเบื้องต้นได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับทางโรงพยาบาลรามาแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลก็เป็นระเบียบตามกฎระเบียบอะค่ะไม่สามารถให้ข้อมูลคนไข้ได้เดี๋ยวกลัวคุณวราวรรณแจ้งความแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปประสานงานกับทางด้านของโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งเผื่อจะได้ดูกล้องวงจรปิดนะว่า เห็นในส่วนของถ้าเกิดว่าคุณสุวิทย์ไปโรงพยาบาลแล้วออกจากโรงพยาบาลเดินทางไปทางไหนต่อนะจะได้ทราบพิกัดที่ชัดเจนต่อไปจะได้ตามหาได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวทางด้านของคุณสุวิทย์เนี่ยไปเดินทางไปอยู่ที่ไหนนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นผู้ชายตามลักษณะอย่างที่บอกนะคะก็คือสูงประมาณ160ซนติเมตรรูปร่างท้วมๆนะสวมเสื้อยืดคอโปโลสีขาวแล้วก็กางเกงยีนสีเข้มมีกระเป๋าสะพาย1ใบรูปร่างท้วมๆไว้ผมเป็นผมสั้นลองทรงนะคะแต่ว่าผมก็เป็นผมสีดอกเหลาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นหรือว่ารู้จักคุณสุวิทย์เนี่ยรบกวนให้ช่วยติดต่อกับที่บ้านด้วยนะเพราะว่าที่บ้านก็เป็นห่วงมากเลยเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านมา1วันเต็มๆละวันนี้ก็วันพฤหัสบ่ายวันศุกร์นะ2วันแล้วสิวันนี้ก็เข้าวันที่3แล้วนะคะถ้าว่ามีใครพบเจอยังไงรบกวนช่วยแจ้งกับทางด้านของตัวคุณสุวิทย์ให้ติดต่อกับทางบ้านด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครรู้จักนะยังไงก็ช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยละกันที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะนอกจากตัวทางด้านของคุณสุวิทย์แล้วเนี่ยคนหายที่เรายังตามหาอยู่นะมีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณบุญมีคุณบุญมีเนี่ยอายุ65ปีนะคุณบุญมีมีอาการหลงลืมด้วยแต่ว่ายังพอจำชื่อแล้วก็จำคนในครอบครัวได้นะคะวันนี้เนี่ยตัวคุณเอกพลซึ่งเป็นหลานซึ่งแจ้งเข้ามาบอกว่าคุณบุญมีเนี่ย
ปกติอยู่คนละบ้านกับตัวคุณเอกพลตัวคุณบุญมีจะอยู่คนเดียวก่อนวันที่จะหายไปประมาณสัก 2-3 วันก็คือจริงๆคุณบุญมีหายไปตั้งแต่วันที่30ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะคะบอกว่าตัวคุณบุญมีเนี่ยมาขอพักที่บ้านของคุณเอกพลซึ่งเป็นหลานเนื่องจากว่าทำกุญแจบ้านหายไปกระเป๋าหายเข้าบ้านไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่29สิงหาแล้วนะคะแล้วก็ไปเปรยมาบอกว่าจะกลับไปหาครอบครัวที่อยู่ที่กรุงเทพซึ่งก็บอกแค่นี้แต่ก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าจะไปยังไงนะซึ่งตัวคุณเอกพลบอกว่าที่มารู้ว่าหายไปเนื่องจากว่าไปหาที่ห้องแล้วไม่เจอตอนแรกเข้าใจว่าจะเดินทางกลับมาที่กรุงเทพแล้วนะแต่ว่าพอผ่านไปหลายวันก็ที่บ้านก็ยังบอกว่ายังไม่ได้กลับบ้านนะคะคือหายไปจากบ้านที่อยุธยานะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวคุณเอกพลนะคะที่แจ้งเข้ามาเนี่ยทางด้านของตัวคุณเอกพลบอกว่าตัวคนหายก็คือคุณบุญมีเนี่ยอายุ65ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรนะคะผมรองทรงสีผมรองทรงแล้วก็ตอนที่หายไปเนี่ยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวจำสีไม่ได้นะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นเดี๋ยวนะบอกว่าตัวคุณเอกพลเนี่ยออกจากบ้านที่อยุธยาคาดว่าน่าจะนั่งรถไฟไปที่ดอนเมืองแต่ก็ไปหาแล้วเพื่อที่จะไปหาลูกสาวตัวคนหายเองไม่เคยพกโทรศัพท์นะคะก่อนหน้านี้มีกระเป๋าก็กระเป๋าก็หายไปนะหายไปพร้อมกระเป๋าก็จะมีกุญแจบ้านแล้วก็มีโทรศัพท์ด้วยกระเป๋าสตางค์ก็หายไปหมดเลยนะคะตอนนี้แจ้งความไว้แล้วที่สภ.พระนครศรีอยุธยาถ้าหากว่ามีใครพบเห็นนะคะตัวคนหายคือคุณบุญมีนามสกุลทองคงอายุ65ปีหายไปจากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าใจว่าน่าจะเดินทางเข้ามากรุงเทพอะค่ะรูปร่างลักษณะก็คือผิวขาวเหลืองสูงประมาณ170เซนติเมตรไว้ผมสั้นรองทรงเป็นเริ่มมีอาการหลงลืมแล้วด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นผู้ชายลักษณะนี้นะคะแล้วก็สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวแต่ไม่ทราบสีนะรบกวนช่วยแจ้งเบาะแสข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เนี่ยที่ดิฉันคุยกับทางด้านของตัวของเดี๋ยวนะเพราะว่ามีการแจ้งเข้ามาบอกว่าตามหาคนหายคนหายหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ตอนช่วงสายๆแล้วนะคะก็คือชื่อคุณแพงคุณแพงอ่ะนะคะที่ตัวลูกสาวแจ้งเข้ามาเดี๋ยวฉันขออนุญาตดูข้อมูลนิดนึงคุณแพงอ่ะนะคะอายุ70ปีแล้วเมื่อวานเนี้ยตอนช่วงสายๆออกจากบ้านมาก็คือเดินออกมาตามเส้นทางเนื่องจากว่าจะเอาปกติแล้วจะเอาขวดพลาสติกที่เขาเก็บไว้เนี่ยจะไปขายแต่ปรากฏว่ารถที่เขารับซื้อขวดพลาสติกเนี่ยไม่มาตัวคุณแพงก็เลยเอาขวดพลาสติกที่อยู่บนรถเข็นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งจุดสุดท้ายที่ไปเจอจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานก็บอกว่าเดินอยู่แถวๆทางด้านของสถานีตรงเรียบทางรถไฟตรงยมราชนะคะล่าสุดคุณผู้ฟังคุณน่าจะเป็นทางด้านของคุณจิรยาดาแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าเจอตัวคุณแม่แล้วค่ะแต่คุณแม่เนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะคะตอนนี้เจอตัวคุณแม่แล้วรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาคุณน่าจะคุณจิรยาดาเพิ่งแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะคือตอนที่แจ้งที่คุยกับดิฉันไปเมื่อวานเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าอย่างเช่นแบบจุดสุดท้ายที่เจอในจากในกล้องวงจรปิดแถวๆทางด้านของยมราชเนี่ยก็ยังคุยกันเลยบอกว่าตรงแถวๆทางด้านของแยกยมราชเนี่ยมันเป็นแยกใหญ่ถ้าตัวคุณยายแพงเดินมาตรงเส้นนี้จริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเนื่องจากว่าเป็นแยกใหญ่หลายๆแยกตัดกันตรงนี้เนี่ยจะเดินไปเส้นทางไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ล่าสุดนี้ก็มีคนเจอว่าเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬานะแต่ก็ยังโชคดีนะที่ยัง
เจอตัวว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะยังไงก็ขอให้ตัวคุณยายแพงหายเร็วๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะมีคุณกสิราจะแจ้งคนหายนะคุณกสิราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณกสิราแจ้งใครหายอะคะ
1: แจ้งเป็นเพื่อนสนิทนะคะเป็นคุณพัทรรัตน์ค่ะ
0: เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคะนี้
1: เป็นผู้หญิงค่ะ
0: เป็นผู้หญิง
1: สาวพัทรรัตน
0: ์ค่ะ
1: ผู้หญิงอายุ51ปีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะหายไปได้ยังไงอะคะ
1: คือขับรถอะค่ะออกจากบ้านไปประมาณตอนช่วงเที่ยงอะค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แจ้งว่าออกไปทำงานนะคะแต่ว่าติดต่อเพื่อนร่วม งานทั้งหมดเห็นบอกว่าวันนี้ไม่ได้มีงานนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจนตอนนี้ค่ะก็ยังไม่สามารถติดต่อได้เลยยังไม่ได้กลับบ้านค่ะ
0: ขับรถออกจากบ้านที่ไหนอะคะ
1: ขับรถออกจากบ้านแถววุฒากาศที่อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดอินทารามค่ะ
0: ค่ะแล้วเขาจะไปทำงานที่ไหนคะ
1: อันเนี้ยสามีเขาไม่ได้แจ้งเลยค่ะพอดีหนูเป็นเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็สามีเขาโทรมาตามเอาตอน3ทุ่มได้อะค่ะว่าติดต่อภรรยาไม่ได้เลย
0: คือไม่ได้ทำงานบริษัทไม่ได้แบบว่าเป็นออฟฟิศอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อค่ะก็เนาะเป็นอาชีพเซลล์ค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: คนที่หายจากอาชีพเซลล์ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเขาบอกกับที่บ้านไว้ว่าจะไปทำงาน
1: ใช่แล้วค่ะบอกว่าไปหาลูกค้า
0: ไปหาลูกค้าขับรถอะไรไปคะ
1: ค่ะขับ Honda HR-V สีดำค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ทะเบียน
1: ทะเบียน 4 กไก่ 1003กรุงเทพมหานครค่ะ
0: ขับไปคนเดียวเลยใช่ไหมคะ
1: ขับไปคนเดียวค่ะ
0: คือที่บริษัทเขาแจ้งว่าวันนี้ตัวของคุณชื่อคุณอะไรนะคะเพื่อนชื่อคุณ
1: ชื่อเล่นชื่อออยค่ะ
0: คุณออย
1: ชื่อพัทรรัตน์ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะทางที่บริษัทบอกว่าวันนี้คุณออยไม่ได้มีนัดหมายพบลูกค้าอย่างนั้นหรอคะ
1: ค่ะเป็นพี่ที่บริษัทที่สนิทกับทางน้องออยทางออยอะค่ะเขาบอกว่าเท่าที่ทราบวันนี้ไม่น่าจะมีนัดกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วที่บ้านเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมคะ
1: เท่าที่สอบถามไม่มีค่ะ
0: อืมค่ะเห็นบอกว่าคุณออยป่วยด้วยเหรอคะเคยป่วย
1: ค่ะนิดนึงค
0: ่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้หายดีแล้วนะคะ
0: รักษาหายแล้วก็กลับมาทำงานได้ตามปกติแล้วนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็คือทานยาอยู่ด้วยไหมคะ
1: ทานยาอยู่ด้วยค่ะ
0: ทานยาอยู่ด้วยนะแต่ก็คืออาการก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของอาการเพราะว่ารักษากันต่อเนื่องอยู
1: ่ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตอนที่ออกจากบ้านมาที่บ้านบอกไหมว่าคุณออยอ่ะเขาพูดไหมว่าเขาจะไปที่ไหนอะไรยังไง
1: เห็นบอกแค่แจ้งว่าออกไปทำงานนะคะแค่นั้นเลย
0: แต่ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ติดต่อโทรศัพท์ไม่ได้เหรอคะ
1: ติดต่อไม่ได้เลยค่ะเป็นเหมือนปิดมือถือตลอดเวลาเลยค่ะก็คือต้องแต่ทราบว่าติดต่อตอนที่สามีเขาโทรมาแจ้งประมาณ3 ทุ่มมั้ง
0: คะ
1: ต้องแต่ตอนนี้พยายามทุกคนทั้งเพื่อนสนิททั้งหมดอะค
0: ่ะ
1: ทุกคนก็พยายามโทรจนตอนนี้ก็มือถือก็ยังติดอยู่ค่ะ
0: อ๋อนอกจากดิฉันว่าถ้าเกิดเป็นเซลล์ไม่น่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวมีโทรศัพท์เครื่องอื่นติดต่อกันได้ไหม
1: เท่าที่ทราบแค่เบอร์เดียวค่ะ
0: ทราบเบอร์เดียวนะคะ
1: แล้ว
0: ค่ะแล้วปกติคุณออยเคยแบบว่าคือแบบขับรถไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: ปกติแล้วอ่ะเขาไปไหนมาไหนเขาจะบอกอยู่แล้วค
0: ่ะ
1: ปกติไม่กลับบ้านผิดเวลาแบบนี้ค่ะถ้าเขาจะกลับดึกเขาก็จะแจ้ง
0: จะบอกกับที่บ้านไว้แล้ว
1: อยู่แล้วใช่ค่ะ
0: ค่ะช่วงหลังๆนี้คุณออยมีแบบว่ามีคุยปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรให้ฟังบ้างไหมคะ
1: ก็มีคุยเล่นเป็นเรื่องปกติแต่ยังไม่ได้มีเรื่องแบบซีเรียสอะไรแบบนั้นนะคะ
0: ค่ะก็คือว่าตั้งแต่เที่ยงคือประเด็นคือติดต่ออะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไปงานหรือไปที่ไหนก็ควรที่จะติดต่อกันได้อย่างนั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าโดยปกติแล้วอะค่ะถ้าเขาแบบติดอะไรหรือว่าจะกลับบ้านดึกอะค่ะอย่างน้อยเขาจะโทรบอกที่บ้านเขา
0: ค่ะ
1: ที่จริงวันนี้ค่ะคือปกติในระหว่างวันก็จะต้องมีโทรหาเพื่อนในกลุ่มบ้างเพื่อคุยช่วงระหว่างขับรถ
0: มีไลน์มีอะไรติดต่อกันได้ไหมคะ
1: ไลน์ไปแล้วก็ไม่อ่านไม่ตอบ
0: ไม่อ่านด้วย
1: ก็มีไลน์กลุ่มมีอะไร
0: ก็ไม่อ่านไลน์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวดิฉันย้ำอีกทีหนึ่งเป็นรถ Honda HR-V สีดำนะคะทะเบียน4กไก่กไก่1003แล้วรถนี่มีติดสติกเกอร์อะไรไหมคะรถติดฟิล์มดำไม่มองเห็นชัดเจนไหมคะ
1: รถติดฟิล์มดำนิดนึงเหมือนกันค่ะ
0: คือข้างนอกมองเข้าไปไม่เห็นคนขับเนาะอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะตัวคุณออยก็คือรูปร่างลักษณะยังไงคะ
1: รูปร่างตัวเล็กๆค่ะสูงประมาณ158ค่ะตัวผอมๆน้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณ45โลประมาณนั้นค่ะ
0: ผอมเลยนะตัวเล็กๆผอมๆเลยนะคะแล้วก็ไว้ผมยาวประบ่านะ
1: ไว้ผมยาวประบ่าตาจะโตๆหน่อยค่ะ
0: สวมแว่นด้วยไหมคะปกติแล้วเวลาเขาออกไปทำงาน
1: สวมแว่นเฉพาะตอนอ่านหนังสือขับรถแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆจะไม่ได้สวมค่ะ
0: คือภาพที่ส่งมาให้จสร้อยเหล่านี้ก็คือเป็นภาพปัจจุบัน
1: อันนี้เป็นภาพปัจจุบันที่สามีเขาถ่ายรูปส่งมาเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมา
0: อ๋อก็หน้าตาก็ประมาณนี้เนาะอย่างนี้ก็2อาทิตย์ก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนการแต่งกายนี้ไม่ทราบนะ
1: การแต่งกายเท่าที่ถามที่บ้านเขาไม่ทราบค
0: ่ะก็คือเดี๋ยวดิฉัน
1: ย้ำเลยค่อนข้างเป็นห่วงว่าจะแบบจะประสบอุบัติเหตุไหมหรือเกิดอะไรขึ้น
0: เขามีอาการแบบว่าป่วยเคยวูบเคยอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: วูบหรอคะ
0: ค่ะ
1: เคยมีไหมไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยมีใช่ไหมคะ
1: เคยมีแต่ว่านานแบบนานมากเลยมากแล้วอะค่ะ
0: ค่ะมีแต่ยังไงดีเพราะว่าบ้านก็อยู่กับครอบครัวใช่ไหมคะอยู่กับสามีก็คือปกติอยู่
1: กับสามีอยู่กับลูกก็แล้วอยู่กับคุณแม่ออยอะค่ะ
0: ไม่ได้มีบ้านต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ไม่ได้มีค่ะเป็นคนกรุงเทพค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวดิฉันช่วยย้ำกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะเป็นรถเก๋ง Honda HR-V สีดำ4กไก่กไก่1003คุณคนขับรถชื่อคุณออยนะอายุ51ปีแล้วก็รูปร่างก็คือตัวเล็กๆนะสูงประมาณ105ไม่เกิน160ผิวเรียนว่าผิวน่าจะไปทางขาวๆเนาะ
1: ผิว2 สี 2 สี
0: เนาะไปทางขาวๆนิดนึงแล้วดูจากรูปอันนี้เนา
1: ะ
0: น่าจะประมาณนั้น
1: เหลืองๆมากกว่าใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะผมยาวประบ่านะคะแล้วก
1: ็
0: คือการแต่งกายไม่ทราบแต่ว่าที่แน่ๆก็คือขับรถเก๋ง Honda HR-V สีดำอันนี้น่าจะเป็นจุดสังเกตได้นะทะเบียน4กไก่กไก่1003ออกจากบ้านแถวๆ
1: ปกติจะชอบใส่กางเกงกับเสื้อเฉยๆค่ะส่วนมากไม่ได้ใส่กระโปรงคนทำมาแต่น่าจะใส่กางเกงค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็คือออกจากบ้านแถววุฒากาศบอกว่าจะไปทำงานแต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าไปทำงานที่ไหนยังไงนะตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงวันนี้จนถึงตอนนี้บอสแล้ววันนี้ฝนตกด้วยก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปติดดูที่ไหนอะไรหรือเปล่า
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่น่าเป็นห่วงคือโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ไลน์ก็ไม่อ่านด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: ก็คนเลยค่อนข้างเป็นห่วงเยอะเหมือนกัน
0: ทางสามีคนออยไปแจ้งความหรือยังคะทราบไหมคะ
1: ยังไม่ได้แจ้งเพราะตอนแรกเข้าใจว่าต้องรอ24ชั่วโมงค่ะต้องรีบโทรไปบอกเขาว่าจริงๆตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนแล้วค่ะ
0: ไปแจ้งไว้ก่อนเผื่อถ้าเกิดว่าคุณออยแบบว่าอาจจะขับรถไปหลงอยู่ที่ไหนอะไรไงแล้วมีคนเจออะไรอย่างเงี้ยเจอรถเนี่ยเผื่อเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะได้เช็คได้นะคะว่าไปอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ
1: ได้เลยค
0: ่ะ
1: ขอบพระคุณมากมากนะคะ
0: เดี๋ยวไงเราช่วยประชาสัมพันธ์กันเป็นระยะนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะฝากคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยตามหาตัวคุณออยนะอายุ51ปีแล้วค่ะแต่ตัวคุณออยเนี่ยเป็นผู้หญิงรูปร่างเล็กๆนะตัวเล็กๆออกไปทางผิวขาวเหลืองผิว2สีนะคะผมยาวประบ่าค่ะแล้วก็ปกติก็คือไม่ค่อยได้สวมแว่นแต่สวมแว่นเฉพาะเวลาขับรถเก๋งHonda HR-V สีดำนะทะเบียน4กไก่กไก่1003ขับรถออกจากบ้านแถววุฒากาศบอกที่บ้านบอกว่าจะไปทำงานจะไปหาลูกค้าบ้านอยู่แถวๆตรงข้ามวัดอินทารามนะคะแถววุฒากาศแต่ว่าไม่ได้บอกไว้ว่า ว่าจะไปที่ไหนที่บ้านก็สอบถามไปกับเพื่อนร่วมงานแล้วนะคะปรากฏว่าที่ทำงานบอกว่าวันนี้น่าจะไม่ได้มีลูกค้าที่นัดหมายอะไรไว้นะคะแล้วก็คือทางที่บ้านเองเพื่อนร่วมงานเองก็ต่างคนต่างช่วยกันโทรหาในส่วนของที่โทรศัพท์มือถือคุณออยแต่ปรากฏว่าเป็นลักษณะของการปิดมือถือติดต่อไม่ได้ไลน์ไปก็ไม่อ่านด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นรถเก๋ง HondaHRV สีดำ4กไก่กไก่1003ฝากคุณผู้ฟังช่วยสังเกตดูบนรถด้วยนะคะหมายถึงว่าบนถนนนะคะถ้าเกิดว่าเจ อวิ่งอยู่ที่ไหนยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อย1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยคือเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมี no limit ชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกโทรศัพท์100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังสำหรับเส้นทางบนบูรพาวิถีนะคะที่เขามีการปิดการจราจรโดยปิดมาตอนช่วงนี้สี่ทุ่มครึ่งนะคะที่ตรงบริเวณด่านบางปะกงด่านบางปะกง2นะทิศทางมุ่งหน้าชลบุรีก็คือทางฝั่งขาออกปิดตอนช่วง4ทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งของวันที่13นะคะก็คือ0นาฬิกา30นาทีของวันที่13แล้วก็หลังจากนั้นเวลา0นาฬิกา30นาทีไปจนถึง2นาฬิกา30นาทีก็จะปิดที่บริเวณด่านบางบัวในฝั่งทางด้านของทิศทางที่จะมุ่งหน้าชลบุรีก็คือทางฝั่งขาออกเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็น2ด่านที่เขาจะปิดกันในช่วงคืนนี้นะคะบนบูรพาวิถีเพื่อทำการติดตั้งป้ายแนะนำจราจรแล้วก็จะมีการทำงานแบบเนี้ยต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16ทั้งหมด10จุดด้วยกันปิดจุดละประมาณแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่จะผ่านในบริเวณที่เขามีการทำงานนะด่านตรงไหนที่เขาปิดเนี่ยขึ้นไม่ได้ก็เลื่อนไปก็คือหมายความว่าจากบางปะกงคือถ้าเกิดว่าจะไปฝั่งขาออกเนี่ยก็ขึ้นตั้งแต่ก่อนถึงด่านบางปะกง2ก่อนเลยนะรวมถึงที่ทางด้านของด่านบางบัวด้วยนะคะก็เป็น2จุดในค่ำคืนนี้ที่เขามีการทำงานกันแล้วก็คุณผู้ฟังทางเพจตะโกนิวแจ้งบอกว่าเมื่อตอนช่วง4ทุ่มตรงเส้นทางทางด้านของเขาช่องตะโกตรงช่วงบริเวณแถวๆทางด้านของศาลเจ้าพ่อไก่เถื่อนมีอุบัติเหตุนะคะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกของหนักรถบรรทุกหนักลงข้างทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยตาพยาเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะก็น่าจะอยู่ในระหว่างของการเคลื่อนย้ายนะเพราะเป็นรถบรรทุกของหนักก็ฝากในส่วนของผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยนะคะก็คือเขาตกข้างทางแต่ว่าไม่ได้กีดขวางการจราจรใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงจุดนี้คือรถทั้งคันเลยเป็นรถบรรทุกพ่วงเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะเป็นรถบรรทุกไม่เป็นรถเทรลเลอร์รถเทลเลอร์ยาวๆเลยนะแล้วก็มีบรรทุกของหนักมาเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเพราะว่ามีผ้าใบคลุมอยู่เกิดถลายตกลงไปในข้างทางแต่ว่าไม่ได้กีดขวางแล้วก็รถเนี่ยไม่ได้แบบว่าเสียหลักพลิกอะไรทั้งสิ้นนะแค่ตกลงไปทางข้างทางเดี๋ยวก็คงจะดำเนินการในการเคลื่อนย้ายขึ้นมาจากข้างทางนะคะตอนนี้อาจจะมีการเจ้าหน้าที่ต้องมีการดูแลในจุดตรงนี้ด้วยนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยอาจจะชะลอตัวไปบ้างเล็กน้อยนะคะในจุดที่มีรถเสียหลักตกลงข้างทางตรงแถวๆศาลเจ้าพ่อไก่เถื่อนนะคะเป็นทางด้านของทางหลวงสาย348ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบุรีรัมย์ตรงแถวๆศาลเจ้าพ่อไก่เถื่อนนะคะเป็นทางด้านของทางหลวงสาย348ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไป

บุรีรัมย์มาทางด้านของสาย348มุ่งหน้ามาทางสระแก้วตรงนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวมาได้อันนี้ต้องระวังเพราะเป็นช่วงลงเขาก็อาจจะเสี่ยงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุได้นะแต่ยังไงก็ตามตอนนี้การจราจรโดยรวมถือว่ายังคงใช้การได้นะคะในเส้นทางทางด้านของสาย348ตรงช่วงของเขาช่องตะโกตรงบริเวณจุดนี้นะคะแล้วก็นอกนั้นการจราจรจุดอื่นๆตอนนี้ก็ถือว่าใช้การได้นะคะจะมีบริเวณที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้เขาก็เข้าพื้นที่กันแล้วนะคะก็อาจจะทำให้มีการชะลอตัวไปบ้างนะคะสำหรับเส้นทางที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยบริเวณถนนตักสินฝั่งขาออกนะที่มาจากมหิสวรรค์มุ่งหน้ามาทางดาวคนองจอมทองก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณแนวการก่อสร้างที่จะมุ่งหน้ามาทางดาวคนองจอมทองตอนนี้เนี่ยจะมีรถชะลอตัวนะคะก็คือไม่ได้ชะลอแต่ว่าคือยังผ่านไปได้นะคะแต่พอเลยจากตรงช่วงบริเวณบิ๊กซีตรงข้ามบิ๊กซีดาวคนองไปแล้วนี่ก็จะใช้ความเร็วได้ตามปกติแล้วนะคะก็อาจจะมีช้าบ้างเล็กน้อยตรงแนวการก่อสร้างเท่านั้นนะคะส่วนตรงบริเวณถนนเจริญนครในช่วงนี้เอากลับมารถหนาแน่นอีกแล้วนะสำหรับเส้นทางทางด้านของเจริญนครที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามน่าจะเป็นช่วงที่ห้างเลิกอะค่ะก็เลยทำให้มีปริมาณรถกลับมาเยอะอีกแล้วในช่วงที่มาจากทางด้านของแยกคลองสานที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้สะพานตักสินในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าโดยรวมก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเนื่องจากว่ารถเยอะแล้วก็มีถนนเปียกลื่นด้วยก่อนหน้านี้น่าจะมีฝนตกเลยทำให้รถเนี่ยก็จะมีการชะลอกันไปบ้างนะคะแต่ยังไม่ได้ถึงกับติดขัดแต่รถเยอะนะโอ้ขับมาดูอีกทีนึงทำไมรถเยอะขนาดนี้ตอนนี้ตรงช่วงบริเวณที่มาจากคลองสานผ่านหน้าไอคอนสยามมาทางใต้สะพานตักสินคือพอเลยจากตรงบริเวณถ้าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาสะพานตักสินเนี่ยเลยจากตรงข้ามวัดสุวรรณมาแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันอันนี้ช่วงนี้ก็จะแน่นๆเหมือนกันนะแต่ว่าพอเลยจากตรงบริเวณจุดกลับรถตรงข้ามไอคอนสยามไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้นะคะฝั่งที่มาจากคลองสานมุ่งหน้ามาทางด้านแยกเจริญนครตรงช่วงใต้สะพานตักสินช่วงนี้ก็จะมามีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้รถออกมาจากห้างกันเยอะแล้วก็รวมถึงพื้นถนนเปียกลื่นด้วยก็เลยทำให้ใช้ความเร็วกันไม่ได้นะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยสะสมต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของแยกคลองสานเลยนะคะแต่โดยรวมๆถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังแบบว่าไม่ได้แบบติดขัดหยุดนิ่งอะไรนานมากนักจะหยุดนิ่งก็ตามจังหวะสัญญาณไฟในทางแยกเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

คุณผู้ฟังคะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยทางจสร้อยเองได้รับแจ้งคนหายเข้ามาหลายคนเลยทีเดียวนะคะที่เรายังติดตามกันอยู่นะคะอย่างตอนนี้ที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้พูดคุยไปกับทางด้านของคุณกศิราก็ตามหาคนหายเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานชื่อคุณออยชื่อเล่นชื่อคุณออยนะคะอายุ51ปีค่ะคุณออยเนี่ยขับรถเก๋ง Honda HR-V สีดำทะเบียน4กไก่กไก่1003ขับรถออกจากบ้านแถวๆพุทธากาศบอกว่าจะไปทำงานจะไปหาลูกค้านะคะตั้งแต่ตอนช่วงประมาณเที่ยงวันนี้แล้วปรากฏว่าตอนช่วงค่ำๆมาก็ยังกลับไม่ถึงบ้านเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยนะคะทั้งบ้านแล้วก็เพื่อนๆก็พยายามที่จะติดต่อเข้าไปทางหมายเลขโทรศัพท์ของคุณออยเนี่ยปรากฏว่าติดต่อไม่ได้แล้วก็มีการไลน์เข้าไปเพราะก็จะมีไลน์กลุ่มตัวคุณออยเองเนี่ยก็ไม่อ่านไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับใครที่พบเห็นนะคะรถเก๋ง Honda เป็นรถเก๋ง Honda HR-V สีดำทะเบียน4กไก่กไก่นะ1003ถ้าหากว่ามีใครพบเห็นแล้วก็มีคนขับรถเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงตัวเล็กสูงประมาณไม่เกิน160เซนติเมตรนะคะผมยาวประบ่ารูปร่างผอมๆนะคะผิว2สีไม่ทราบการแต่งกายนะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะเพราะว่าเราตามหาอยู่ตามหาตัวคุณออยนะเพราะว่าออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่ติดต่อไม่ได้นะคะตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วตัวคุณออยเนี่ยเคยมีอาการป่วยแต่ว่ารักษาแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ทานยาอยู่ด้วยนะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนว่าคุณออยเกิดมีอาการอย่างอื่นขึ้นมาอีกด้วยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะอันนี้เป็น1คนที่เราตามหาอยู่แล้วก็อีกคนนึงนะคะก็คือคุณสุวิทย์ค่ะคุณสุวิทย์เนี่ยอายุ59ปีคุณสุวิทย์ออกจากบ้านตั้งแต่วันพระศุกร์ที่10ที่ผ่านมานะคะคือออกจากบ้านที่แถวๆคูคตจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลรามาซึ่งแพทย์นัดตามแพทย์นัดตามปกติเลยแต่ปรากฏว่าคือออกจากบ้านไปตั้งแต่ตอนช่วงเช้าๆแล้วก็จนค่ำของวันที่10วันพฤหัสก็ยังไม่กลับบ้านจนถึงวันนี้ก็ยังไม่กลับบ้านแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยนะคะตอนที่ออกจากบ้านมาคุณสุวิทย์เนี่ยแต่งตัวด้วยเสื้อยืดโปโลสีขาวแล้วก็สวมกางเกงยีนสีเข้มนะคะคาดว่านะน่าจะไปคือตามปกติเนี่ยก็จะไปหาหมอแต่ตัวของลูกสาวของคุณสุวิทย์เนี่ยก็ไปติดต่อกับทางด้านรถไฟฟ้าซึ่งตัวคุณสุวิทย์เนี่ยใช้บริการตามปกตินะคะตัวทางด้านของคุณสุวิทย์ใช้บริการเวลาที่จะเดินทางเนี่ยก็จะขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็จะไปที่โรงพยาบาลรามาแต่ปรากฏว่าตัวของลูกสาวอะได้ไปสอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของรถไฟฟ้าแล้วปรากฏว่าก็ไม่พบว่ามีตัวคุณสุวิทย์เนี่ยเข้ามาในระบบของรถไฟฟ้านะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวคุณสุวิทย์เนี่ยไปที่ไหนยังไงบ้างนะติดต่ออะไรก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็มีอีกท่านนึงค่ะคุณบุญมีอายุ65ปีแล้วนะอันนี้หายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่30สิงหาก็คือช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะหายออกจากบ้านตั้งแต่ตอนช่วงเช้าๆคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณบุญมีเนี่ยหายจากบ้านที่อยุธยาเป็นบ้านของหลานตัวคุณบุญมีไม่ได้อยู่อยุธยานะแต่ว่าไปพักอยู่กับหลานแล้วปรากฏว่าพอพักอยู่กับหลานแล้วหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเย็นของคือช่วงเย็นของวันที่29สิงหาคือก่อนที่จะหายไปเนี่ยก็ได้มีการบอกกับที่บ้านของหลานเปรยๆไว้บอกว่าจะกลับไปหาครอบครัวที่กรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปยังไงนะแล้วปรากฏว่าพอรุ่งขึ้นอีกวันนึงก็ไปหาคือไม่เจอตัวก็เลยหาตามหาก็ไม่เจอเข้าใจว่ากลับบ้านแต่พอผ่านไปหลายวันรู้สึกผิดสังเกตก็เลยตามไปดูที่บ้านนะก็ปรากฏว่าบ้านนะก็ยังล็อกอยู่รถจักรยานยนต์
ปเจอที่สถานีรถไฟอยุธยานะทางรปภให้ข้อมูลบอกว่าปกติคนหายเนี่ยก็คือตัวคุณบุญมีเนี่ยจะขึ้นรถไฟไปกรุงเทพนะคะที่สถานีเวลาประมาณ8โมงแล้วก็จะกลับมาที่ทางด้านของดอนเมืองน่าจะมาแบบคือปกติขึ้นรถไฟเที่ยว8โมง9โมงนะแล้วก็จะกลับมาตอนช่วงเย็นเป็นประจำแต่ว่าวันที่ไปถามหาเนี่ยไม่เจอนะไม่เจอซึ่งทางด้านของคุณเอกพลซึ่งเป็นหลานที่แจ้งคุณอาหายไปเนี่ยก็บอกว่าอันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะเพราะว่าตัวทางด้านของคุณบุญมีเนี่ยมีอาการหลงลืมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นผู้ชายสูงประมาณ170ซมผิวขาวเหลืองไว้ผมรองทรงสีดำผมเป็นผมดำอยู่นะคะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวแต่จำสีไม่ได้นะคะลองถามนิดนึงว่าใช่คุณบุญมีไหมนะเพราะว่าหายไปตั้งแต่วันที่30แล้วนะคะเมื่อช่วง 22:46 นาทีนะคะรับแจ้งจากศูนย์วิทยุกรุงเทพค่ะบอกว่ามีเหตุประชาชนกระโดดสะพานพุทธนะฝั่งพระนครตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษแล้วก็กู้ภัยทางน้ำกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้ล่าสุดคือตอนช่วง 23:10 นาทีสอบถามไปที่กู้ภัยทางน้ำเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ในระหว่างการค้นหายังไม่พบนะเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบคนที่กระโดดลงไปในน้ำนะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมนะคะที่ถนนที่ภายในซอยเพชรเกษมซอย4ค่ะคุณสุรศักดิ์แจ้งเข้ามาบอกว่า เข้ามาจากถนนเพชรเกษมมาที่จะมาออกทางถนนอิสรภาพบอกว่าตรงช่วงบริเวณเพชรเกษม4แยก17มีจักรยานยนต์2คันเฉี่ยวชนกันมีคนเจ็บด้วยนะคะจุดนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเดี๋ยวรับประสานงานทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะคะให้ช่วยแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีหนึ่งเป็นอุบัติเหตุภายในซอยเพชรเกษม4แยก17นะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่คุณสุรศักดิ์แจ้งเข้ามานะแล้วมีคนเจ็บด้วยนะคะมาดูที่คุณผู้ฟังแจ้งของหายกันบ้างนะคะคุณเทิดพงศ์คุณเทิดพงศ์แจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์เป็นแบบมีซิปสีดำข้างในจะมีแบบประชาชนของคุณพรมพรเป็นผู้หญิงอะนะคะแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียนมอม้าดอชดา3845อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้เก็บของได้นะไม่ใช่ของหายขออภัยด้วยเก็บได้วันนี้ค่ะคุณเทิดพงศ์ขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองมอม้าดอชดา3845บอกว่าเจอกระเป๋าสตางค์เป็นแบบกระเป๋ามีซิปสีดำข้างในจะมีบัตรประชาชนชื่อคุณพรมพรคล่องจิตบอกว่าไปเจอตอนทำความสะอาดรถตกอยู่ที่เบาะข้างคนขับบนรถแท็กซี่ของคุณที่คุณเทิดพงศ์ขับเนี่ยนะคะก็เลยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะคะเผื่อจะมีเจ้าของกระเป๋าแจ้งเข้ามานะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีเจ้าของกระเป๋าแจ้งเข้ามานะแล้วก็ยังไม่ได้จับคู่แล้วก็ไปดูที่แจ้งของหายกันบ้างนะคะคุณวรินทร์นะคะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีน้ำตาลนะคะข้างในจะมีบัตรมีเอกสารส่วนตัวแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งทำตกไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะนั่งมาจากที่ห้างเดอะมอลล์บางแคมาลงที่3พลานค่ะเมื่อตอนช่วง2ทุ่มครึ่งประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะลงจากรถมาแล้วถึงรู้ว่าทำกระเป๋าสตางค์ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวนั่งมาจากที่เดอะมอลล์บางแคมาลงที่3พลานนะคะแล้วก็คุณเนตรนภาค่ะแจ้งทางคุณพ่อลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีดำข้างในกระเป๋านั้นจะมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่ชื่อคุณวิชัดเหรอคะคุณวิชัดหรือคุณวิชิตแซ่ลีนะคะนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่มเหศักดิ์มาลงที่ซอยจันทร์16นะคะเมื่อตอนช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาทำกระเป๋าสตางค์ใบนี้ตกอยู่บนรถแท็กซี่นะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณกมลรถค่ะ
จ้งเข้ามาบอกว่าลืมตุ๊กตาน่าจะทำตกอ่ะเป็นตุ๊กตาห้อยกระเป๋าตุ๊กตากระต่ายตัวสีขาวหูสีขาวโอ้อันนี้ถ้าเกิดว่าใครเก็บได้คืนเจ้าของเขานะเพราะว่าตัวคุณกมลรถบอกว่าไปขอดูกล้องที่รถไฟฟ้าแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดให้ดูนะคะเป็นตุ๊กตาไม่แน่ใจเหมือนว่าตัวขนาดไหนเป็นตุ๊กตาสีขาวกระต่ายสีขาวหูขาวหูเนี่ยจะมี2สีก็คือหูขาวดำแล้วก็เจ้าตัวกระต่ายเนี่ยจะสวมเสื้อด้วยเป็นเสื้อสีดำผ้าพันคอสีส้มตุ๊กตาราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะตัวประมาณ 1,500 ตกหายระหว่างเดินทางจากที่ BTS กรุงธนบุรีไปที่เซนหลุยบนรถไฟฟ้าเมื่อตอนช่วงประมาณเที่ยงวันนี้นะคะโอ้ถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคนเก็บไว้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าตัวไม่แน่ใจว่าตัวขนาดไหนนะเป็นตุ๊กตาห้อยกระเป๋าเป็นกระต่ายตัวสีขาวแล้วก็หูขาวดำใส่เสื้อด้วยเป็นเสื้อสีดำมีผ้าพันคอสีส้มขึ้นรถไฟฟ้าจากที่สถานี BTS กรุงธนบุรีไปที่ BTS เซนหลุยถ้าเกิดว่ามีใครเจอนะแล้วก็เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยส่งคืนเจ้าของเขาด้วยหรือแจ้งเข้ามาที่จสร้อยก่อนก็ได้นะว่าเก็บแล้วไปฝากไว้ที่ไหนนะเผื่อว่าไม่ได้เก็บกลับมาเนี่ยฮะหรือถ้าว่าเก็บกลับมาด้วยก็ส่งคืนเจ้าของเขาดีกว่าลองนึกถึงว่าแบบมันมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็อันนี้ราคาเห็นว่าราคาแพงอยู่เหมือนกันเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าราคาค่อนข้างแพงนะคะก็คือตุ๊กตาอันนี้ตัวละประมาณ 1,500 คุณวิชุดานะคะแจ้งบอกว่าทำเงินตกอยู่บนรถแท็กซี่เป็นเงินสดๆเลยนะทำน่าจะแบบว่าร่วงลงจากกระเป๋าว่ะค่ะ เป็นแท็กซี่สีชมพูคาดขาวทะเบียนททหารหอหีบ289ขึ้นรถมาจากที่วงเวียนใหญ่ค่ะมาลงที่หมู่บ้านกาสโต้ที่สุขสวัสดิ์26เมื่อตอนช่วงทุ่มครึ่งแล้วก็ลงจากรถมาแล้วปรากฏว่าถึงมารู้ตัวว่าทำสตางค์ตกไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคนขับรถแท็กซี่คะถ้าเจอนะถึงแม้ว่าเอาจริงจำนวนเงินตัวเลขมันไม่ค่อยสูงมากแต่ก็น่าจะมีมูลค่าสำหรับเจ้าของเขาละค่ะก็เลยอยากจะขอคืนนะคะจะคืนยังไงแจ้งเข้ามาที่จสร้อยก็ได้นะคะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูคาดขาวทะเบียนททหารหอหีบ289คือถ้าคนขับรถเห็นก่อนเนี่ยดิฉันว่าก็มีโอกาสที่จะได้คืนแต่ถ้าเกิดว่าผู้โดยสารขึ้นมาถ้าเขามาส่งคืนให้คนขับรถเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางที่จะได้คืนบางทีคนขับรถไม่ทันได้สังเกตไม่เห็นว่ามีทรัพย์สินของผู้โดยสารตกอยู่บนรถนะคะบางทีกว่าจะไปรู้อีกทีนึงก็ต้องนู่นแหละก็ต้องเอารถกลับเข้าบ้านหรือว่าไปทำความสะอาดรถแล้วถึงจะเห็นนะคะจากกรณีนี้ถ้าเกิดว่าพบเห็นนะคนขับรถแท็กซี่สีชมพูคาดขาวทะเบียนททหารหอหีบ289ผู้โดยสารนั่งรถมาจากวงเวียนใหญ่ค่ะมาลงที่หมู่บ้านกัตโต้ที่ซอยสุขสวัสดิ์26ถ้าเจอนะคะยังไงรบกวนช่วยส่งคืนด้วยคุณวันวิสาค่ะลืมแว่นสายตาสีฟ้าเป็นแว่นของเด็ก6ขวบลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากโรงพยาบาล PMG ที่พระราม2ไปลงที่ซอยเอกชัย34แล้วก็ไปลงที่เอกชัย34แยก6เมื่อตอนช่วงประมาณเที่ยงเกือบบ่ายโมงแล้วอะค่ะวันนี้นะคะเป็นแว่นสายตาสีฟ้าน่าจะของเด็กน่าจะเล็กๆน่าจะดูออกว่าเป็นแว่นเด็กนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่โรงพยาบาล PMG ที่พระราม2ไปลงที่ซอยเอกชัย34แยก6ตอนประมาณเกือบบ่ายโมงแล้ววันนี้แล้วก็ลืมแว่นสายตาสีฟ้าไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้ว่าเป็นรถสีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะคุณวนิดาค่ะคุณวนิดาลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีน้ำตาลข้างในจะมีบัตรเครดิตแล้วก็มีเงินสดโอ้มีทั้งเงินบาทแล้วก็เงินดอลลาร์ด้วยนะคะทำหล่นบนรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬา1698นั่งรถแท็กซี่มาจากที่ซอยอารีค่ะมาลงที่โรงแรมปทุมวันพรินเซสตรงพญาไทนะคะเมื่อตอนช่วงตี 2วันนี้นะคะตี 2ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทำกระเป๋าสตางค์ตกไว้บนรถแท็กซี่คันนี้เป็นแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬา1698คุณสิริพรค่ะลืมกระเป๋าสตางค์นะคะ
เป็นกระเป๋าสีน้ำตาลข้างในจะมีเงินสดนะจะมีเงินไทยเงิน US ดอลลาร์แล้วก็มีเงินลาวด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารลอจุฬา3อ๋ออันนี้นะน่าจะเป็นกรณีเดียวกันกับที่คุณวนิดาแจ้งเข้ามากรณีเดียวกันเลยนะทั้งคุณวนิดาแล้วก็คุณสิริพรก็คือเป็นรถแท็กซี่ทะเบียนททหารลอจุฬา1698นั่งมาจากที่ร้านอาหารแถวแถวซอยอารีมาลงที่โรงแรมปทุมวันพรินเซสนะเมื่อตอนช่วงตีสองที่ผ่านมาค่ะถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่เก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารได้ยังไงรบกวนส่งคืนเขาด้วยนะคะเพราะว่ามันมีน่าจะแบบเดินทางมาจากยังไม่แน่ใจว่าเดินทางมาจากต่างประเทศหรือเปล่านะคะเพราะมีทั้งเงินไทยเงินสกุลดอลลาร์แล้วก็เงินลาวด้วยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะตอนนี้ถนนเสด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยตรงช่วงบริเวณประมาณซอยก่อนที่จะมาถึงทางด้านของแยกตะคอนองจอมทองนะพอเลยจากตรงช่วงเยื้องๆกับทางด้านของบิ๊กซีบิ๊กซีดาวคอนองมาเล็กน้อยนะตรงจุดนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่ตรงบริเวณตรงข้ามบิ๊กซีดาวคอนองมานะก็จะมีการชะลอตัวทำให้รถที่มาจากทางบริเวณแยกใหม่สวรรค์ในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มชะลอตัวตามไปด้วยนะคะแต่ว่าพอเลยจากตรงบริเวณจุดตรงข้ามบิ๊กซีดาวคอนองเนี่ยพอเลยมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของแยกดาวคอนองจอมทองต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบางปะแก้วนะคะในช่วงเวลานี้ก็จะมีชะลอตัวอีกจุดหนึ่งแถวๆประมาณแยกบางปะแก้วนะคะแล้วก็สำหรับการจราจรในจุดอื่นๆณขณะนี้นะคะก็ถือว่าก็หลายๆเส้นทางก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะก็จะมีบางจุดเท่านั้นที่ยังมีรถหนาแน่นอยู่ตอนนี้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครนะที่มาจากคลองสารที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของที่ผ่านหน้าไอคอนสยามมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเจริญนครหรือว่าตรงช่วงของบริเวณใต้สะพานเสด็จพระเจ้าตากสินตอนนี้เนี่ยก็ยังมีรถเยอะอยู่นะแต่พอเลยจากตรงบริเวณหน้าไอคอนมาแล้วนี่ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะต้องบอกอย่างนี้ต้องพอเลยจากหน้าไอคอนสยามมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะตรงบริเวณทางด้านของถนนเพชรบุรีตัดใหม่เพชรบุรีฝั่งขาออกนะที่มาจากทางด้านของบริเวณตรงช่วงของศูนย์วิจัยที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเอกมัยเหนือต่อเนื่องมาตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเพชรเวชในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวนะก่อนที่จะผ่านทางด้านของสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณตรงแยกเอกมัยเหนือก็คือเป็นการเคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะตรงทางแยกที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของเอกมัยเนี่ยนะคะพอเลยจากสัญญาณไฟตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็จะตรงมาทางด้านของแยกคลองตันช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะพระราม9ตอนนี้ยังมีน่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่เลยทำให้มีรถมีการชะลอตัวนะคะตรงช่วงบริเวณที่มาจากทางด้านของแยกรามที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรามในช่วงนี้นะคะพระราม9ทางฝั่งขาออกนะคะก็จะชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณแถวๆหน้าตรงข้ามตึก KPN Tower มาจนถึงทางด้านของแยกรามนะคะพอเลยจากทางด้านของแยกรามมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของทางด้านพระราม9ตัดใหม่ช่วงนี้ไม่มีปัญหานะคะก็เคลื่อนตัวไปได้ดีเลยทีเดียวค่ะส่วนจุดอื่นๆนะคะตอนนี้ก็การจราจรไม่มีปัญหาแล้วนะคะจะมีเฉพาะในจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้นระมัดระวังด้วยนะคะสังเกตป้ายสัญญาณแจ้งเตือนด้วยว่าจุดไหนที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่สังเกตด้วย
เดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดว่าขับรถมาด้วยความเร็วแล้วไม่ทันได้สังเกตว่ามีการแจ้งเตือนเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ฟังคะทีงด้านของกรุงเทพมหานครนี่เขายังติดตามกันในบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะคะที่มีปัญหาที่บอกว่ามีเรื่องของเหตุน้ำมันรั่วตรงบริเวณถนนพระราม3ทางด้านของท่านผู้ว่ากทม.นะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์โอ้วันนี้ก็ยังไปติดตามอยู่นะคะว่าในบริเวณจุดที่มีปัญหาเรื่องของน้ำมันรั่วตรงแถวๆทางด้านของคลองเตยโอ้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าขุดกันเป็นแบบว่าเป็นท่อแนวยาวเลยเพราะเขาต้องมาดูนะว่าไอ้เจ้าท่อส่งน้ำมันตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณไหนที่มันมีที่มีรอยรั่วหรือไม่นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ไปตรวจบริเวณถนนพระราม3เนื่องจากว่าเขายังทำงานกันอยู่โดยตอนนี้เนี่ยทางท่านผู้อำนวยการเขตคลองเตยนะคุณบำรุงสำเนียงงามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาลงพื้นที่ไปทำงานตอนนี้นะคะรวมถึงทางด้านของสำนักการระบายน้ำด้วยก็ลงมาติดตามสถานการณ์แล้วก็ความคืบหน้าในจุดที่เขามีการขุดเพื่อที่จะหารอยรั่วอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณชัดชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานค่ะก็มาติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะทั้งนี้นะก็คือยังต้องเดินหน้าหากันอยู่นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีรอยรั่วออกมาจากบริเวณดังกล่าวตรงช่วงของที่เป็นท่อส่งน้ำมันตรงนี้หรือไม่นะคะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยจากตอนแรกแบบว่าได้กลิ่นเป็นได้กลิ่นน้ำมันนะคะแล้วก็เริ่มหากันแหละว่ามันมาจากที่ตรงไหนมีใครแอบมีการทิ้งน้ำมันลงไปในท่อระบายน้ำไหมจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครทิ้งก็เลยต้องมาหาดูว่ามันมีรอยรั่วมาจากที่ไหนนะนั่นเนี่ยเปิดหน้าดินกันหาเปิดจนตรงเนี้ยตรงบริเวณที่เป็นท่อส่งน้ำมันตรงนี้นะคะก็คงต้องติดตามกันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่กันเลยนะต้องเปิดหน้าดินกันขนาดนี้เลยนะคะก็คงจะได้มีระยะละกันในส่วนของกรณีนี้จนกระทั่งเขาต้องสรุปให้ได้นะว่าน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมานี้มาจากจุดไหนยังไงกันบ้างนะคะทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงค่ะเขาจะมีงานก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยจะมีการทำงานกันในวันที่14กันยายนนะคะก็คือวันจันทร์นี้ค่ะจนถึงวันที่15ธันวาคมตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4นะคะจะมีการปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องการจราจรในทางซ้ายนะคะชิดทางเท้าบริเวณถนนรามอินทราค่ะฝั่งขาเข้าฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลักษีนะคะเพื่อทำการก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับผู้ที่ใช้ทางบนถนนรามอินทราต้องการที่จะมุ่งหน้าไปทางหลัก4สามารถใช้ช่องทางการจราจรได้1ช่องทางขวาบนพื้นราบนะคะสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางบนถนนรามอินทราต้องการใช้ถนนคูบอนก็สามารถใช้การได้ตามปกตินะคะนี้เป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะเป็นงานก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเริ่มงานกันเป็นพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่4ทุ่มพรุ่งไม่ใช่พรุ่งนี้ค่ะขออภัยวันที่14วันจันทร์4ทุ่มวันจันทร์ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมเลยนะคะแล้วก็มีทางด้านของแขวงทางหลวงสมุทรปราการค่ะตั้งแต่วันที่15กันยายนถึงวันที่30พฤศจิกายนเขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อทำการก่อสร้างถนนช่องทางหลักบนถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่27บวก500ถึงกิโลเมตรที่30นะคะตั้งแต่วัด
บางบ่อไปจนถึง PTT Station นะคะเขาจะมีการทำงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงสาย34บางฉลงแยกหนองไม้แดงในตอนบางฉลงบางวัวตอนที่4นะคะก็อันนี้ถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยก็เผื่อเวลาการเดินทางสักนิดนึงนะหรือถ้าเกิดว่าใช้บนบุรพาวิถีได้ก็ขึ้นไปบนบุรพาวิถีเลยจะดีกว่านะคะแล้วก็มีเดี๋ยวตอนช่วงวันเขาจะมีงานวิ่งคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยจะวิ่งกันในพื้นที่ของสนหัวหมากจะเป็นการกิจกรรมวิ่งมาราธอน

เป็นการวิ่งมาราธอนคอปรันนะคะก็อาจจะส่งผลให้การจราจรในเส้นทางทางด้านของหัวหมากนี่อาจจะได้รับผลกระทบไปบางจุดนะเดี๋ยวดิฉันดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับการวิ่งคอปรันแบงคอก2026นะคะซึ่งเขาจะมีระยะทางที่เขาวิ่งอยู่2ระยะก็คือระยะ

ทาง10กิโลเมตรกับ5กิโลเมตรนะคะโดยนักกีฬาที่เขาจะปล่อยตัวเนี่ยตอนช่วงตี 4จะปล่อยนักกีฬาระยะ10กิโลเมตรนะคะส่วนระยะ5กิโลก็จะปล่อยตัวนักกีฬาในช่วงประมาณตี5แล้วก็เส้นทางที่เขาจะวิ่งกันเนี่ยนะคะตามที่เขามีการแจ้งมาก็คือบริเวณถนนหัวหมากถนนศรีนครินทร์ถนนศรีนครินทร์ล่มเกล้านะคะแล้วก็อาจจะมีการปิดหรือว่าจำกัดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะก็คือไม่ได้ปิดการจราจรทั้งหมดก็คือในช่วงที่นักวิ่งเขาวิ่งผ่านเนี่ยก็อาจจะปิดเป็นการชั่วคราวนะถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางที่เขามีการจัดงานวิ่งอยู่นะก็ระมัดระวังตัวของนักกีฬาด้วยนะคะก็ตอนช่วงเวลาเช้ามืดแบบนี้นะก็ให้ระมัดระวังด้วยละกันค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะเขาจะมีการชุมนุมของทางด้านของกลุ่มไอลอนะเขาจะมีการเคลื่อนด้วยนะคะ เส้นทางการชุมนุมของไอลอก็คือจะมาจากที่ลาดพร้าว25ไปที่หอศิลป์โดยจะมีจุดพักตามเส้นทางก็คือที่บิ๊กซีสะพานควายแล้วก็ที่เซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรในบางจุดนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาก็จะออกจากที่ทางด้านของไอลอที่อยู่ภายในซอยลาดพร้าว35ค่ะแล้วก็ไปตามถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าไป5แยกลาดพร้าวไปถึงสะพานควาย 11:30 นเขาจะไปหยุดพักอยู่ที่บิ๊กซีสะพานควายนะคะจากนั้นพอหยุดพักแล้วก็จะออกเดินต่อไปที่อนุสาวรีย์ชัยประมาณ 13:30 ก็จะไปที่หยุดพักที่เซนจูรี่ที่อนุสาวรีย์ชัยนะคะและก็จะเริ่มออกเดินต่อเนื่องไปที่หอศิลป์โดยใช้เส้นทางทางด้านของถนนพญาไทนะมุ่งหน้าไปทางด้านหอศิลป์กรุงเทพนะที่บริเวณแยกปทุมวันนะคะก็เป็นเส้นทางที่เขาจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็จะเดินไปที่หอศิลป์ที่แยกปทุมวันหอศิลป์กรุงเทพนะคะก็อาจจะส่งผลให้สภาพการจราจรอาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะแต่ว่าเขาก็แจ้งเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีกลุ่มที่ร่วมในการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงได้มีการติดตามกันอีกทีนึงตอนช่วงกลางวันอ๋อดิฉันอยู่พอดีนะเดี๋ยวก็จะได้มีการรายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเป็นระยะๆแล้วกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ยังมีประกาศเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายนเลยนะคะโดยในช่วงวันที่12ถึงวันที่13กันยายนนี้ทางภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากว่ามีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมทั้งภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะจนถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากบนพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางก็มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14ก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปเวียดนามก็ติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศเอาไว้ก่อนเลยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ย เราตรวจสอบเพิ่มเติมไปกรณีที่มีคนแจ้งเข้ามาบอกว่ามีเหตุประชาชนกระโดดสะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือว่าสะพานพุทธเนี่ยนะคะล่าสุดเลยเมื่อตอนช่วง 23:34 ตรวจสอบเพจประชาชนกระโดดสะพานพุทธเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือนำผู้ชายคนนี้นะตกลงเป็นผู้ชายนะที่กระโดดลงไปขึ้นฝั่งมาขึ้นจากน้ำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้านะก็คือกระโดดลงไปเป็นผู้ชายเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนำขึ้นฝั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ปลอดภัยดีนะก็เจ้าหน้าที่ลงไปให้การช่วยเหลือสามารถนำตัวขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสภาพการจราจรนะมีทางศูนย์ทางด่วนบูรพาวิถีแจ้งเข้ามาอ๋ออันนี้ก็คือตามที่ได้แจ้งไปนะคะเรื่องของที่เขามีการปิดตรงบริเวณด่านเพื่อทำการติดตั้งป้ายแนะนำจราจรหรือว่าป้ายโอเวอร์เฮดเนี่ยนะคะตอนอันนี้เดี๋ยวตอนช่วงหลังเที่ยงคืนนะคะตอนช่วงหลังเที่ยงคืนไปจนถึง 14:30 จะปิดที่ตรงบริเวณด่านบางวัวเป็นทางด้านของฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปชลบุรีเป็นฝั่งขาออกนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านของบูรพาวิถีให้ขึ้นก่อนให้ขึ้นก่อนถึงทางด้านของด่านบางวัวนะคะเนื่องจากว่าเขาจะปิดทางขึ้นด่านบางวัวเพื่อทำงานติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮดตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปเลยนะคะในบนทางด้านของบูรพาวิถีนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมนิดนึงว่ามีเรื่องของฝนเรื่องของกลุ่มฝนหรือไม่โหตอนนี้ที่โอ้โหไม่ใช่อะไรนะเพราะคุณผู้ฟังที่เรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำเนี่ยมันจะมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยแต่ว่าโชคดีว่าเคลื่อนออกจากกรุงเทพมหานครไปแล้วนะคะกำลังแบบว่าเข้าไปปกคลุมอยู่ทางด้านของแถบทางด้านของจังทางด้านของราชบุรีอันนี้ก็คือเคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปแล้วก็ตอนนี้อยู่ทางด้านของราชบุรีสมุทรสงครามน่าจะเป็นแบบกลุ่มใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็เ
เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปละไปปกคลุมอยู่แถบทางด้านของสมุทรปราการสมุทรสาครก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่อยๆเคลื่อนออกไปค่อยๆเคลื่อนออกไปแล้วก็ไปถึงทางด้านของราชบุรีแล้วนะคะก็กลุ่มใหญ่เหมือนกันนะตอนนี้คนในพื้นที่ก็น่าจะเจอฝนอยู่ณขณะนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศไว้เลยนะเพราะว่าเรื่องของฝนตกทุกวันฝนยังตกทุกวันแล้วก็ตกหนักด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก 4-5 โมงในช่วงประมาณสัก 4-5 โมงนะคะก็อันนี้เนี่ยจะมีฝนตั้งเขากันมาต้องบอกอย่างนี้เลยนะฝนตั้งเขากันมาสำหรับบางทีเราเห็นว่าแบบแดดออกอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่าอ้าวฝนตกลงมาซะแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นไปตามที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์อากาศกันนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนน่าจะตามข่าวกันอยู่เรื่องของน้องเนเน่น้องเนเน่วันนี้เนี่ยที่ทางด้านของภูเก็ตตลาดที่น้องเขาเปิดการแสดงเป็นประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะเป็นชื่อตลาดท้ายรถนาคาเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการขึ้นเวทีคืนนี้แล้วน้องจะบินไปที่เวทีAmerican Got Talent แล้วนะคะเป็นในการแข่งขันรอบไฟนอลวันนี้มีทั้งสื่อมวลชนมีทั้ง FC มีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเนี่ยเดินทางมาชมการแสดงของน้องกันเรียกว่าล้นหลามเลยทีเดียวนะคะทั้งคนไทยทั้งต่างชาติที่เดินทางมาที่ตลาดนาคาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโอ้โหแล้วก็คือจะมีภาพที่เขามีการนำเสนอผ่านสื่อมานี่จะเห็นว่ามีสื่อมวลชนมาเก็บภาพการแสดงบนเวทีของเนเน่แบบมากแบบกล้องเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในขณะเดียวกันนี่เรียนว่าต่างชาติเองที่เขาติดตามข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เดินทางมาชมการแสดงแบบว่าอยากเห็นสดๆเพราะว่าอาจจะได้เห็นแค่ก่อนหน้านั้นอาจจะเห็นจากหน้าจอทีวีแต่ครั้งนี้เนี่ยไหนๆก็เดินทางมาประเทศไทยแล้วมาเที่ยวประเทศไทยแล้วเนี่ยก็คงจะไม่พลาดโอกาสที่จะเดินทางมาชมการแสดงสดของเนเน่นะเพราะว่าอย่างน้อยๆครั้งหนึ่งเนี่ยเขามาแล้วถ้าเกิดว่าคือเนเน่เป็นดังในระดับโลกแล้วทีนี้เนี่ยเขาอาจจะไปคุยได้นะว่าเนี่ยเราเคยมาประเทศไทยแล้วก็ได้มาดูการแสดงของเด็กคนนี้นะเด็กไทยคนนี้นะที่ภูเก็ตนะก็ไปคุยต่อได้นะแบบเหมือนเวลาเราไปเจอใครที่เป็นคนดังขึ้นมาเกิดตอนช่วงที่เราเจอตอนแรกอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอดังขึ้นมาแล้วก็คุยโม้ได้เหมือนกันนะว่าเราก็เคยดูมาแล้วนะเคยดูเขาแสดงสดอะไรมาแล้วนะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยหลายๆคนก็เดินทางไปชมการแสดงของเนเน่ที่ตลาดนาคาที่จังหวัดภูเก็ตกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางด้านของคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจสร้อยทางด้านของทาง YouTube Live เนี่ยเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงเย็นแล้วหลายท่านเลยนะที่เป็นเพื่อนสมาชิกที่ติดตามทางด้านของ YouTube เนี่ยก็มีการรายงานทั้งในส่วนของสภาพการจราจรเรื่องของสภาพอากาศรายงานกันเข้ามาให้ทราบกันเป็นระยะเลยนะต้องขอบคุณมากเลยนะคะทั้งด้านของคุณลพีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะแล้วก็ยังมีคุณเอเอคุณอาชินะคะคุณอัญชิสาขออภัยแล้วก็มีคุณ อะไรนะคุณพันก็มาเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกรายงานทาง YouTube เยอะบ่อยแล้วเหมือนกันนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพรสวรรค์นะคุณตู่ระยองด้วยนะคุณอภิชาติคุณตู่ระยองนี่เดินทางไปกับกรุงเทพระยองเป็นประจำเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะมีคุณธันวรินทร์ด้วยที่รายงานเข้ามานะคุณธีรนนท์คุณรพีบอกว่าเชียร์น้องเนเน่นะก็
็คงต้องลุ้นกันต่อไปว่าเป็นยังไงบ้างนะเขาได้แบบว่าคู่แข่งของน้องก็ไม่ใช่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน4คนใช่ไหมที่จะแข่งกันก็จะมีสายที่แบบว่ามีเนเน่ก็จะร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีด้วยแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งเป็นเด็กเหมือนกันอายุประมาณ10กว่าก็เป็นนักร้องสายแบบดีว่าเหมือนกันแล้วก็จะมีนักเต้นอันนี้เป็นจีนแต่จะเป็นการเต้นประกอบกับหุ่นยนต์คือถ้าใครเคยเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเขามีการจัดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาโรบอทใช่ไหมฮะเราจะเห็นภาพว่าเขามีเป็นการเต้นประกอบกับหุ่นยนต์คือถ้าใครเคยเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเขามีการจัดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาโรบอท

0: ลีดเดอร์ก็มีเหมือนกันนะก็จับแต่งตัวเป็นเชียร์ลีดเดอร์อันนี้เนี่ยมาอีกสเต็ปหนึ่งมาเป็นนักวิมาเป็นนักเต้นบนเวทีนะคะมาเป็นนักเต้นอยู่บนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์อันนี้ก็เข้ารอบก็ได้ปุ่มทองเหมือนกันนะคะโกลเด้นไพรส์ใช่ไหมคะที่เน่ได้เหมือนกันก็ผ่านเข้ารอบแต่ก็จะได้เจอกันคือยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เขามีการรอบชิงเนี่ยทางอเมริกาเขาจะเป็นถ่ายทอดสดหรือเป็นเทปอะนะคะแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวเน่แสดงเสร็จวันนี้ที่ภูเก็ตเขาก็จะเดินทางไปละนะคะก็บอกว่าเห็นเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนกันว่ามีเห็นบอกว่ามีการซ้อมวันละ4ชั่วโมงอ่ะก็ส่งกำลังใจไปให้อันนี้คนไทยในประเทศไทยโหวตไม่ได้ต้องให้คนที่อยู่ที่อเมริกาเท่านั้นโหวตนะก็หลายๆคนก็เลยฝากให้แบบว่าคนที่อยู่อเมริกาที่เป็นคนไทยนะไม่ว่าจะไปเป็นสะใภ้อเมริกาหรือว่าเป็นเขยเนี่ยให้ชักชวนกันมาเชียร์น้องคนไทยด้วยละกันเป็นอีกหนึ่งคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งลูกสาวแห่งชาติไปอีกหนึ่งแล้วนะต่อจากลิซ่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569ค่ะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด35รายนะคะมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยในส่วนของการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมกันรายงานไม่ว่าจะเป็นสภาพการจราจรสภาพอากาศนะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่แจ้งผ่านเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808รวมทั้งในช่องทาง X แล้วก็ทาง YouTube Live ด้วยนะคะรวมถึงทาง SOS ด้วยนะคะแจ้งเข้ามากันได้ทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: บางครั้งการช่วยเหลือสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไปเพราะไม่ว่าจะเป็นการช่วยคนช่วยสัตว์ช่วยตามหาของหายหรือช่วยเหลือใครสักคนที่กำลังเดือดร้อนทุกการลงมือทำล้วนมีความหมายและเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่และปลอดภัยมากขึ้นอย่างเหตุการณ์หนึ่งในซอยลาดพร้าว35เขตจันทรเกษมกรุงเทพมีแมวจรตัวหนึ่งเกิดอุบัติเหตุถูกเหล็กรั้วเสียบเข้าที่ขาไม่สามารถขยับตัวออกมาได้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวจึงเข้าช่วยเหลือทันทีเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดเหล็กตัดส่วนของรั้วที่เกี่ยวกับตัวแมวก่อนนำมันลงมาอย่างระมัดระวังและจึงนำเหล็กที่เสียบอยู่บริเวณขาออกให้แมวตัวนี้เป็นเพศผู้อายุอย่างน้อย1ปีและมีลักษณะค่อนข้างเชื่องคาดว่าน่าจะมีเจ้าของแต่หลังจากได้รับการช่วยเหลือและเป็นอิสระมันก็รีบวิ่งกระโดดข้ามกำแพงแล้วหายไป
2: เรื่องนี้อาจดูเป็นเหตุการณ์เล็กๆแต่สำหรับชีวิตหนึ่งชีวิตการที่มีคนไม่เดินผ่านไปเฉยๆและมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของคุณธีรพัฒน์เขียนจินดานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เดินทางกลับจากงานโอเพนเฮาส์และเผลอลืมกระเป๋าสตางค์สีเทาไว้บนรถแท็กซี่หลังเดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาไปยังรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในกระเป๋ามีบัตรประชาชนบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยและเงินสด 1,500 บาทเมื่อรู้ว่ากระเป๋าหายเจ้าตัวถึงกับบอกว่าวูบไปหมดเพราะทั้งเอกสารสำคัญและเงินอยู่ในนั้นหลังแจ้งผ่านจส.100เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามจากภาพกล้องวงจรปิดจนสามารถระบุรถแท็กซี่และประสานจนพบคนขับคือคุณบุญมีจันทนาสิ่งที่น่าชื่นชมคือเมื่อคุณบุญมีพบกระเป๋าอยู่ในรถก็รีบนำไปส่งที่สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลเพื่อส่งคืนเจ้าของโดยในตอนนั้นยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าภายในมีเงินสดอยู่สุดท้ายคุณธีรพัฒน์ได้รับกระเป๋าคืนที่สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลพร้อมกล่าวขอบคุณคนขับแท็กซี่เจ้าหน้าที่ตำรวจและจส.100ที่ช่วยกันประสานจนเรื่องราวจบลงด้วยดีถึงกับบอกว่าผมจะร้องไห้สองเหตุการณ์นี้อาจแตกต่างกันทั้งการช่วยชีวิตแมวหนึ่งตัวและการช่วยติดตามของสำคัญคืนให้เจ้าของแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการไม่มองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าจส.100ขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนและเคียงข้างทุกคนที่เลือกทำความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เพราะทุกการช่วยเหลือทุกน้ำใจและทุกเสียงที่ส่งต่อกันล้วนมีส่วนทำให้สังคมน่าอยู่อุ่นใจและปลอดภัยขึ้นได้จริง

ทุกวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์จูดวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตรองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนยังอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดทรงมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

ุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2 อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชหฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชหฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่8พรรษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เมื่อวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชนม8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

ุทธศักราช2501เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี2502พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสานสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช2506และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบสซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาภิเษกโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาภิเษกและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้รอพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ล้วนได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ส่งให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสระเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ถ่อทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดบนแผ่นดิน

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อันนันเลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนในงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้องเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอสอร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: สวัสดีค่ะรายการหมอสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องของบาดแผลนะคะแล้วก็ว่าบาดแผลที่เชื่อว่านะคะแต่ละคนก็คงจะเคยมีอุบัติเหตุอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะที่มีบาดแผลเกิดขึ้นนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าแผลที่เราเป็นเนี่ยบางทีมันก็หายง่ายบางทีมันก็ใช้เวลานานหน่อยนะคะหรือว่าบางครั้งที่เราเคยเห็นพบเจอนะคะดูในภาพข่าวว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของไฟไหม้นะคะหรือว่าอุบัติเหตุที่มีรถชนกันรุนแรงค่ะมีผู้บาดเจ็บแล้วก็จะมีบาดแผลที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็คงจะเห็นว่าโอ้โหดูแล้วเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากการรักษานั้นนะคะจะต้องใช้วิธีอย่างไรนะคะถึงจะรักษาให้สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติหรือว่าใกล้เคียงนะคะวิธีการในเรื่องของการดูแลเรื่องของบาดแผลที่เกิดขึ้นนะคะว่าบาดแผลนั้นมันมีกี่ประเภทนะคะการรักษานั้นจะต้องใช้วิธียังไงกันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะดิฉันก็ได้รับเกียรตินะคะที่พูดคุยกับทางแพทย์หญิงพิตวรรณราชตานะคะซึ่งคุณหมอเป็นรองผู้อำนวยการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะนะคะซึ่งจะมาคุยกันเรื่องของบาดแผลกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะพูดถึงว่าบาดแผลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างที่แดนได้เกริ่นไปว่าบางคนก็อาจจะเคยเจอนะคะว่าเป็นเล็กๆน้อยๆค่ะแต่บางครั้งก็มีเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเรียนถามคุณหมอค่ะว่าบาดแผลเนี่ยมันมีแบ่งเป็นกี่ประเภทแล้วก็เรื่องของการดูแลการรักษาเนี่ยต้องเป็นยังไงกันบ้างอะค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆถ้าแบ่งง่ายๆนะคะบาดแผลจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นบาดแผลแบบเฉียบพลันนะคะยกตัวอย่างเช่นบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุโดยทั่วไปอย่างเช่นบาดแผลถลอกนะคะหรือว่าบาดแผลที่เกิดจากการโดนของมีคมบาดหรือว่าของแหลมทิ่มตามเป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่บาดเจ็บจากการได้รับไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่แผลเนี่ยหายยากหรือเป็นแผลเรื้อรังนะคะในกลุ่มนี้ที่พบบ่อยก็เช่นบาดแผลจากเท้าเบาหวานนะคะบาดแผลจากการที่เท้าเนี่ยหรือตำแหน่งนั้นเนี่ยมีการขาดเลือดบาดแผลกดทับนะคะนี่ก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยในบ้านเราหรือว่าบาดแผลที่เกิดตามมาจากหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการฉายแสงเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดบาดแผลเรื้อรังได้ซึ่งการดูแลรักษาเนี่ยจริงการทำความสะอาดหรือการเลือกใช้วัสดุปิดแผลที่เหมาะสมกับบาดแผลพื้นฐานเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยดูแลคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยในกลุ่มที่เป็นแผลหายยากหรือว่าแผลเรื้อรังเนี่ยแพทย์นะคะจะต้องหาสาเหตุที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บาดแผลอันนั้นเนี่ยมันเกิดการหายยากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดจากการขาดเลือดอย่างเงี้ยค่ะแพทย์ก็ต้องไปรักษาโรคทางเส้นเลือดร่วมด้วยก็คือต้องไปกำจัดสาเหตุหลักหรือลดทอนสาเหตุหลักที่ทำให้แผลมันหายช้านะคะแล้วในกลุ่มนี้อาจจะต้องมีการพิจารณาใช้วิธีการดูแลรักษาที่มันซับซ้อนขึ้นใช้วัสดุที่ใส่แผลหรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนขึ้นในการกระตุ้นทำให้มีการหายของแผลที่เร็วขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะในกลุ่มนี้ก็จะมีทางเลือกได้หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุหลักที่ทำให้แผลหายช้าของคนไข้คืออะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะมีการให้การรักษาด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูงหรือว่าไฮเปอร์บาริกออกซิเจนเทอราปีในกลุ่มนี้ก็จะเหมาะกับกลุ่มผู้ป่วยที่ขาดเลือดนะคะเพราะวิธีนี้ก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้ในเลือดได้ในแผลได้นะคะหรือว่าการใช้เครื่องมือบางอย่างในปัจจุบันก็อาจจะมีเช่นการใช้พลาสมาเย็นนะคะซึ่งจะช่วยในการรักษาฆ่าเชื้อและกระตุ้นให้มีเซลล์ที่ขึ้นมาในบาดแผลได้ต้น
0: ค่ะมันนี้ค่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปบาดแผลเอาเป็นแบบว่าบาดแผลที่แบบง่ายๆเนี่ยนะคะที่เราเคยเจอกันอาจจะเป็นโดนมีดบาดหรืออะไรนะคะโดยทั่วไปปกติเนี่ยมันสามารถที่จะเหมือนกับรักษาหรือว่าหายเองได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่อะคะ
1: ค่ะก็ระยะ
0: แบบง่ายๆเนี่ยนะคะที่เราเคยเจอกันอาจจะเป็นโดนมีดบาดหรืออะไรเนี่ยคะโดยทั่วไปปกติเนี่ยมันสามารถที่จะเหมือนกับรักษาหรือว่าหายเองภายในระยะเวลา

0: ่านหนังกำพร้าไปถึงหนังแท้นะคะอันนั้นเนี่ยอาจจะต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ซึ่งอาจจะต้องช่วยวิธีอื่นทำให้หายได้เร็วเช่นเย็บแผลถ้ากรณีลงปล่อยแผลหายเองนะคะอาจจะใช้เวลานานเช่น 2-3 อาทิตย์ขึ้นไปแต่ทางนี้ขึ้นอยู่กับความลึกด้วยถ้าลึกไปมากกว่านั้นเช่นถึงชั้นกล้ามเนื้ออย่างนี้ค่ะอันนี้ต้องมีการวิธีดูแลผ่าตัดช่วยเพื่อทำให้แผลหายเพราะฉะนั้นถ้าง่ายๆโดยทั่วไปถ้าแผลไม่ลึกเป็นแผลถลอกนะคะควรจะหายได้ใน7วันค่ะถ้าลึกมากกว่านั้นจะสังเกตได้คืออาจจะเห็นชั้นเนื้อเยื่อชั้นลึกนะคะหรือว่าเห็นมีเลือดออกแบบนั้นควรจะไปพบแพทย์เพื่อประเมินว่าต้องใช้วิธีการรักษาอย่างอื่นเพื่อช่วยให้แผลหายหรือเปล่า
1: ค่ะทีนี้ถ้าเรามีแผลแบบเนี้ยบังเกิดปัจจัยปุ๊บในการเบื้องต้นเลยค่ะปฐมพยาบาลเบื้องต้นคนที่จะไปพบคุณหมอนี่นะคะวิธีการเนี่ยควรจะต้องทำยังไงอะคะ
0: ค่ะก็อันแรกเลยเนี่ยถ้าเอาเป็นแผลที่พบบ่อยที่ไม่ได้มีการบาดเจ็บร่วมอย่างอื่นที่รุนแรงนะคะถ้ามีแต่ปัญหาเรื่องแผลเนี่ยเราก็ดูว่าแผลเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในแผลหรือเปล่าการดูแลเบื้องต้นก็คือเราสามารถใช้น้ำสะอาดนะคะจริงๆน้ำประปาก็ได้นะคะในการล้างแผลแล้วก็ทำให้พวกสิ่งสกปรกที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยหลุดออกไปจากแผลนะคะเรื่องต่อมาที่สำคัญเหมือนกันก็คือหากกรณีมีเลือดออกร่วมด้วยเนี่ยเราสามารถใช้พวกผ้าก๊อซหรือผ้าขนหนูผืนเล็กๆนะคะพันเพื่อกดไม่ให้เลือดมันออกเพิ่มเติมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเลือดออกเยอะก็อาจจะส่งผลทำให้ถ้าออกเยอะมากๆทำให้ผู้ป่วยมีความดันตกได้นะคะก็เป็นวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สามารถทำได้ก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลทำได้ง่าย
1: ๆค่ะค่ะทีนี้ก็มาที่เรื่องของอย่างบาดแผลที่คุณหมอบอกว่าเป็นพวกแผลหายากที่เกิดจากพวกโรคต่างๆเนี่ยนะคะบาดแผลที่หายยากทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
0: ก็จริงๆปัจจัยของการที่ทำแผลหายยากเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายสาเหตุนะคะแต่ที่พบได้หลักๆที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือเช่นเกิดจากการขาดเลือดนะคะเส้นเลือดไปเลี้ยงตำแหน่งนั้นไม่ดีการที่แผลจะหายได้เนี่ยต้องมีเลือดนำพาออกซิเจนและสารอาหารไปตำแหน่งที่มีบาดแผลเซลล์ถึงสร้างใหม่แล้วก็หายได้นะคะอันที่สองก็คือปัจจัยแรกเมื่อกี้เกิดจากเส้นเลือดแดงเส้นเลือดแดงมีปัญหาก็คือเส้นเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงไม่ได้นะคะอันที่สองก็เช่นมีปัญหาที่ระบบของเส้นเลือดดำในคนไข้ที่มีปัญหาไหลเวียนของเส้นเลือดดำไม่ดีเนี่ยค่ะขาก็จะมีภาวะบวมนะคะความดันที่ขาสูงก็จะทำให้ออกซิเจนไปที่แผลไม่ดีเหมือนกันสารอาหารไปที่แผลไม่ดีแผลก็จะหายช้านะคะหรือว่ากลุ่มอื่นๆก็คือเช่นมีภาวะการชาของตำแหน่งนั้นด้วยที่พบได้บ่อยก็เช่นภาวะชาเท้าของในผู้ป่วยเบาหวานการชาที่เท้าเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่รู้สึกเจ็บเมื่อเวลาเริ่มมีแผลเล็กๆนะคะพอเขาไม่ได้รู้สึกเจ็บเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ไปดูว่าแผลมันเกิดขึ้นแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้ทำให้แผลมันขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ทำให้การดูแลสายในภายหลังเนี่ยมันยากนะคะอันดับหลังดับต่อมาก็คือเป็นพวกโรคประจำตัวบางอย่างทำให้เกิดแผลหายยากนะคะถ้าพบบ่อยในบ้านเราก็คือภาวะเบาหวานค่ะภาวะที่น้ำตาลสูงมากๆเนี่ยก็จะไปทำให้พวกเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ลดลงนะคะซึ่งเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยที่ไปกำจัดเชื้อโรคที่อยู่ในบาดแผลอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีไปทำให้เซลล์ที่ช่วยในการหายของแผลเนี่ยมันทำงานได้ช้าลงเป
1: ็
0: นต
1: ้
0: น
1: ค่ะค่ะแล้วแผลจากเบาหวานคือจริงๆเนี่ยมีภาพแต่ว่าดิฉันว่าภาพมันอาจจะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงอะนะคะคือเท่าที่ดูจากภาพคุณหมอว่าคือแผลที่จากเบาหวานเนี่ยทำไมเหมือนกับว่ามันค่อยๆกินเข้าไปบางคนบอกว่าเบาหวานต้องมีการแบบตัดส่วนนั้นทิ้งไปอะค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆในกลุ่มเบาหวานเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสาธารณสุขไทยนะคะสาเหตุที่ทำให้ที่ตัดขาเนาะที่ตัดขาก็เป็นเพราะว่าอาจจะด้วยว่าคนไข้เนี่ยเริ่มจะสังเกตได้ช้าเนื่องจากว่าเท้าของผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่อะค่ะจะมีภาวะที่ชาเขาจะไม่รู้สึกเหมือนที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะบางทีเนี่ยแผลเนี่ยมันจะเกิดในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งกดทับของเท้าหรือโดนเดินลงน้ำหนักของเท้าหรือตำแหน่งที่เสีย

0: ีในกรณีที่ใส่รองเท้าที่ไม่พอดีแต่เมื่อเกิดบาดแผลนั้นขึ้นแล้วค่ะเนื่องด้วยว่าเขาชาเท้าเนี่ยบางทีคนไข้ก็อาจจะไม่ทันสังเกตว่าเริ่มมีบาดแผลขึ้นแล้วร่วมกับระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีจากภาวะที่น้ำตาลสูงทำให้บาดแผลนั้นน่ะเป็นแหล่งกำเนิดของการติดเชื้อได้นะคะพอมีการติดเชื้อมีเท้าชาไม่รู้สึกว่ามันมีการปวดบวมแดงร้อนไม่รู้สึกเนี่ยค่ะกว่าบางครั้งเนี่ยกว่าที่ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์เนี่ยค่ะอาจจะการดำเนินของโรคมันเป็นเพิ่มขึ้นแล้วและอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นเส้นเลือดเท้าไม่ดีส่วนใหญ่ในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยถ้าควบคุมโรคไม่ดีอะค่ะก็จะมีปัญหาเส้นเลือดของเท้าเนี่ยไปเลี้ยงเท้าไม่ดีทำให้แผลมันแย่ลงด้วยปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันแบบนี้ก็ทำให้การมาถึงโรงพยาบาลอาจจะช้าหลังจากที่แผลติดเชื้อเยอะแล้วแล้วการดำเนินโรคก็จะรวดเร็วเพราะภูมิคุ้มกันก็ไม่ดีเส้นเลือดก็ไม่ดีทำให้มีโอกาสที่จะต้องตัดส่วนของร่างกายออกไปในส่วนที่ติดเชื้อเพื่อรักษาไม่ให้เชื้อมันกระจายสู่ร่างกายส่วนอื่นหรือติดเชื้อในกระแสเลือดได
1: ้ค่ะซึ่งมักจะเกิดที่เท้า
0: ค่ะ
1: เป็นอวัยวะที่แบบ
0: เดินแล้วก็ใช่ค่ะเป็นจุดที่เดินลงน้ำหนักแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่ได้รับการเสียสีหรือได้รับการบาดเจ็บในชีวิตประจำวันได้ง่าย
1: ค่ะ
0: คำแนะนำก็ถึงว่าในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีภาวะเท้าชานะคะจริงๆควรจะต้องหมั่นสำรวจเท้าของตัวเองทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะว่าเรามีจุดบางทีเริ่มแค่เสี้ยนตับเล็กๆเท่านั้นเองเป็นจุดกำเนิดของการติดเชื้อลุกลามใหญ่โตได้เพราะนั้นก็จะแนะนำให้คนไข้หมั่นสำรวจเท้าตัวเองเลือกใส่รองเท้าที่เหมาะสมไม่รัดแน่นจนเกินไปค่ะ
1: ค่ะคือมันเริ่มจากว่ามีแผลไม่ใช่ว่าแผลมาจากเบาหวานแต่ว่าบังเอิญมีแผล
0: ใช่ค่ะต้องมีแผลก่อนซึ่งในบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีแผลนะคะบางทีแผลนั้นนะคะอาจจะเกิดจากสาเหตุเล็กน้อยมากๆยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่สูงอายุหน่อยเนี่ยค่ะผิวแห้งเนาะแล้วเวลาคนไข้เกาอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดมีการบาดเจ็บของผิวหนังจากการเสียดสีหรือการเกานั้นเพียงแค่นี้ก็เป็นสาเหตุเป็นแหล่งกำเนิดของการติดเชื้อได้อาจจะไม่จำเป็นถึงขั้นว่าโอ้โหต้องไปเดินเตะโต๊ะมีแผลเกิดขึ้นให้เห็นชัดกับตาเป็นสาเหตุการติดเชื้อได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วในกรณีของคนที่เป็นมีโรคเบาหวานถ้าเกิดแบบมีแผลเล็กๆนิดนึงเนี่ยคะคือสามารถที่จะดูแลรักษาเองได้ไหมคะเหมือนกับทายาให้หายหรือว่าต้องไปพบคุณหมอทันที
0: ค่ะคำแนะนำก็คือถ้าเป็นแผลตื้นมากๆนะคะเช่นแผลถลอกเนี่ยอาจจะสามารถปฐมพยาบาลดูแลทำแผลเบื้องต้นได้แต่ต้องสังเกตอาการโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ควบคุมโรคเบาหวานได้ไม่ดีนะคะหรือว่ามีอาการชาเท้าอย่างเงี้ยค่ะเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเราควบคุมเบาหวานได้ไม่ดีส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทราบประวัติตัวเองแล้วเวลาเราไปรับยาที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าเรามีประวัติว่าโอ้ที่ผ่านมาน้ำตาลเราสูงค่อนข้างสูงอยู่ตลอดนะคะหรือว่าช่วงนั้นมีการขาดยาเบาหวานลืมฉีดยาเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังว่าเอ๊ะช่วงนี้น้ำตาลเราจะสูงผิดปกติหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องประเมินภาวะสุขภาพของเราเองด้วยนะคะว่าอยู่ระดับไหนแต่ถ้าประเมินในด้านของแผลก็คือถ้าเป็นแค่แผลถลอกตื้นๆสามารถทำแผลดูการเองก่อนได้แต่ต้องติดตามเช่น 2-3 วันเอ๊ะดูหน้าตาเริ่มเปลี่ยนเริ่มมีบวมแดงรอบแผลนะคะหรือเริ่มมีไข้อันนี้แนะนำให้รีบไปพบแพทย์นะคะแต่กรณีที่แผลที่สมมติว่าสังเกตเห็นแผลครั้งแรกเนี่ยลักษณะแผลมันลึกละรู้สึกเห็นเนื้อชั้นในของผิวหนังนะคะหรือมีอาการปวดบวมแดงร้อนเห็นแผลเป็นสีม่วงคล้ำหรือสีดำหรือเริ่มมีเนื้อคล้ายเนื้อตายหรือทรงกลิ่นอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
0: ถ้าพบแบบนี้เป็นครั้งแรกแนะนำให้ไปพบแพทย์เลยค่ะถ้าเราสามารถพบแพทย์ได้เร็วให้การรักษาได้เร็วเนี่ยอาจจะลดโอกาสที่จะต้องตัดนิ้วหรือตัดเท้าไปค่ะสามารถเพิ่มโอกาสที่จะเก็บรักษาระยะของร่างกายไว้ได้
1: อ๋อมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะจากจุดเล็กๆนี่เองนะคะค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เรียนถามคุณหมอค่ะว่าอย่างในกรณีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็นอนอยู่แล้วก็เกิดเป็นพวกแผลกดทับอะค่ะที่ดูแล้วมันก็โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยในการที่ดูแลในการรักษาแล้วก็โอกาสการที่จะหายเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมคะ
0: ก็ ้าเริ่มที่เรื่องดูแลรักษานะคะทั้งพูดถึงในเรื่องของแผลกดทับเนี่ยจริงสำคัญเลยสำคัญมากที่สุดอันดับแรกคือการป้องกันนะคะจริงๆเราจะทั้งผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยนะคะจะต้องทราบว่าแผลกดทับเนี่ยจะเกิดตามจุดที่เป็นจุดลงน้ำหนักของร่างกายนะคะซึ่งถ้าในผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยถ้านอนเขาก็จะมีจุดที่เป็นปุ่มกระดูกโน้นของร่างกายนะคะเช่นท้ายทอยนะคะสะบักกระดูกก้นกบหรือว่าส้นเท้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นจุดกดในถ้าผู้ป่วยนอนหงายถ้าตะแคงก็อาจจะเป็นสะโพกหรือหัวไหล่นี่เป็นต้นนะคะก็จะเป็นจุดที่เราต้องพึงระวังว่าจะเป็นจุดที่สามารถเกิดแผลกดทับตามมาได้ดังนั้นวิธีป้องกันนะคะก็คืออันดับหนึ่งจะต้องเปลี่ยนเตียงเนี่ยค่ะให้เป็นเตียงที่ไม่มีการให้นิ่มขึ้นนะคะเช่นเป็นเตียงลมหรือเตียงน้ำเพื่อลดแรงกดไปที่ผิวของผู้ป่วยนะคะส่วนพื้นผิวสัมผัสของเตียงก็ต้องไม่อับชื้นนะคะความอับชื้นเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นที่จะไม่เกิดแผลเร็วขึ้นนะคะต้องเป็นผ้าพื้นสัมผัสที่มันโปร่งโล่งไม่ทำให้เกิดจุดอับนะคะร่วมกับที่สำคัญก็คืออาจจะต้องพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยบ่อยๆนะคะตามคำแนะนำก็คือทุก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนท่าเพื่อลดแรงกดที่ไปกดที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นเวลานานนะคะอันเป็นสาเหตุนำไปสู่การเกิดแผลกดทับได้อันนี้คือเรื่องการดูแลที่สำคัญที่สุดคือป้องกันให้เกิดก่อน
1: ค่ะ
0: หนักต่อมาคือให้เริ่มสังเกตตั้งแต่การเกิดแผลกดทับระยะเริ่มแรกแผลกดทับเนี่ยมีหลายระดับนะคะขึ้นกับความลึกแต่ถ้าเราสามารถดีเทคหรือว่าไปพบรู้ว่าเริ่มมีแผลกดทับได้ตั้งแต่ระดับตื้นเช่นเป็นแค่จุดรอยแดงเนี่ยแล้วเรารีบเปลี่ยนท่าคนไข้มาให้กดน้ำหนักที่จุดนั้นโดยต่อไปอะค่ะก็จะทำให้ไม่เกิดบาดแผลตามมาได้ก็ป้องกันการเกิดบาดแผลที่มีความลึกมากกว่านั้นซึ่งจะต้องใช้การดูแลรักษาที่ยาวนานมากขึ้นนะคะ ดังนั้นก็คือว่าสรุปว่าก็คือต้องป้องกันเปลี่ยนท่าบ่อยๆแล้วก็หมั่นสำรวจร่างกายตามจุดที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดบาดแผลกดทับนะคะถ้าเริ่มเห็นรอยแดงเล็กๆเนี่ยจะต้องรีบเปลี่ยนท่าให้กดจุดนั้นเป็นเวลานานส่วนการดูแลรักษาเมื่อเกิดบาดแผลแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบาดแผลกดทับสามารถรักษาให้หายได้นะคะส่วนการรักษาจะใช้วิธีไหนขึ้นอยู่กับระดับความลึกและขนาดของแผลแต่ไม่ว่าการรักษาแบบใดเนี่ยก็จะต้องร่วมกับการพลิกตะแคงตัวแล้วก็การไม่ให้มีอับชื้นที่ผิวหนังร่วมด้วยอยู่เสมอเพราะว่าถ้าเรารักษาหายแล้วอะค่ะแต่ยังมีปัจจัยเดิมๆอยู่คนไข้ก็มักจะเกิดแผลกดทับที่จุดเดิมได้ซ้ำอีกหรือเกิดขึ้นในจุดใหม่ที่เราไม่ได้ระวังค่ะแล้วก็การรักษาหายได้ค่ะถ้าเราเริ่มดีเทคได้เร็วถ้าแบบตื้นๆก็จะใช้เป็นการดูแลทำแผลใช้วัสดุปิดแผลโดยทั่วไปถ้าเป็นแบบลึกหน่อยอะค่ะอาจจะต้องพิจารณาได้รับการผ่าตัดเนี่ยค่ะแพทย์ก็จะช่วยประเมินค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะดังนั้นคนดูแลนี่สำคัญมากนะคะที่จะต้องคอยสังเกตแล้วก็ต้องใช้พลังงานเยอะเหมือนกันเพราะต้องมีการแบบพลิกตัวอะไรทุกๆ 2-3 ชั่วโมง
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเริ่มเกิดแผลแล้วค่ะที่มีความลึกระดับหนึ่งเนี่ยตามจริงระยะเวลาที่คนไข้จะต้องมาใช้ในการดูแลรักษาบาดแผลหรือว่าทำจนกว่าแผลหายเนี่ยบางคนก็เป็นหลักครึ่งปีหรือปีนึงเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยก็จะดีกว่าค่ะจะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลเหมือนกัน
1: ค่ะค่ะมาที่แผลอีกประเภทนึงนะคะคุณหมอแผลที่เกิดจากไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนลวกค่ะอย่างที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะว่าเกิดเหตุเกิดไฟไหม้เลยขึ้นมาแล้วก็มีแผลพูดถึงแผลไฟไหม้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ระดับอะคะ
0: ค่ะปกติเนี่ยบาดแผลถ้าเอาแบบแบ่งเข้าใจง่ายก็จะมีสัก3ระดับนะคะเป็นระดับ1ระดับ2ระดับ3ถ้าระดับ1เนี่ยก็คือแค่เหมือนเป็นแสบผิวแดงๆเหมือนเวลาเราโดนความร้อนเวลาไปอาบแดดเงี้ยค่ะได้เกิดการทำลายของผิวหนังนะคะถ้าเกิดเป็นความลึกของระดับ2เนี่ยก็อาจจะเริ่มเห็นว่าเริ่มมีตุ่มน้ำขึ้นนะคะอย่างเช่นกรณีไปสัมผัสโดนของร้อนเช่นเวลาโดนท่อรถหน้าที่ขาอย่างเงี้ยนะคะขึ้นเป็นตุ่มน้ำขึ้นมานะคะก็จะเริ่มมีอาการ การเจ็บแสบนะคะแล้วก็มีบางทีมีน้ำเหลืองออกมาจากแผลค่ะในระดับ2เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบตื้นกับแบบลึกถ้าแบบตื้นก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นถุงน้ำนะคะถ้าแบบลึกเนี่ยมันก็จะมีความลึกที่เข้าไปทำลายพวกเซลล์รับความรู้สึกหาเซลล์ประสาทที่อยู่ในชั้นผิวหนังคนไข้แทนที่จะแบบตื้นที่เริ่มแสบแผลแบบมีตุ่มน้ำก็จะเริ่มเหมือนชาไม่ค่อยรู้สึกละสีของแผลนะคะแทนที่จะเป็นตุ่มน้ำแฉะแดงๆก็อาจจะเห็นบางจุดที่เริ่มเป็นสีขาวๆส่วนระดับที่3ก็คือความลึกไปมากกว่าชั้นผิวหนังก็คือไปถึงชั้นไขมันใต้ผิวหนังนะคะลึกลงไปกว่านั้นค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยในวิธีการรักษาแบบแผลที่เกิดจากไฟไหม้อย่างที่บอกว่าเบิร์นแบบแรงๆมากเนี่ยนะคะในการดูแลรักษาเนี่ยคุณหมอจะมีวิธีการยังไงอะคะ
0: ค่ะการดูแลรักษานี่จริงๆก็เราก็จะแบ่งตามระดับความลึกของการบาดเจ็บนะคะถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นระดับ1ที่แบบแค่ตื้นๆยังไม่มีแผลแตกที่ผิวหนังแค่แสบแดงร้อนเนี่ยจริงๆก็คือใช้เป็นพวกให้ลดอุณหภูมิของตำแหน่งที่ไปสัมผัสความร้อนมาเช่นใช้น้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยค่ะล้างตำแหน่งถ้าเกิดกรณีมีสิ่งแปลกปลอมนะคะหรือใช้ผ้าขนหนูที่ชุบน้ำอุณหภูมิปกติประคบไปในตำแหน่งนั้นเนาะแล้วก็ใช้พวกมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวอะค่ะใช้ทาก็จะช่วยลดอาการแสบร้อนได้ส่วนกรณีที่บาดแผลลึกกว่านั้นนะคะอันนี้อาจจะแนะนำให้พบแพทย์เพื่อให้แพทย์ประเมินว่ามีเนื้อตายร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในแผลหรือเปล่าเพื่อที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดตกแต่งบาดแผลโดยเอาส่วนที่เป็นเนื้อตายออกนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่แพทย์เนี่ยผ่าตัดตกแต่งเอาส่วนที่เป็นเนื้อตายออกแล้วอะค่ะคุณหมอก็จะประเมินว่าแผลที่หลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยจะใช้วิธีไหนในการทำให้แผลหายเช่นใช้วิธีดูแลแผลตามมาตรฐานจนแผลหายได้เองหรือจะต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติมเพื่อทำให้แผลหายนะคะส่วนการรักษาอื่นๆในกรณีที่บาดเจ็บจากบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะก็จะต้องมีการอภิจนาให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อรับประทานลดการติดเชื้อนะคะแล้วก็ต้องมีการพิจารณาให้พวกวัคซีนบาดทะยักร่วมด้วยนะคะงั้นถ้าคำแนะนำง่ายๆโดยทั่วไปถ้าการบาดเจ็บนั้นนะคะเริ่มมีตุ่มน้ำขึ้นไปหรือเริ่มดูเป็นเนื้อเป็นสีขาวๆหรือสีดำๆเนี่ยแนะนำให้ไปพบแพทย
1: ์ค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของแผลไฟไหม้อีกอันนึงค่ะคุณหมอเวลาที่เรามีบาดแผลแล้วเราปล่อยเอาไว้จนมันหายเนี่ยมันก็กลายเหมือนเป็นแผลเป็นแบบนูนๆขึ้นมาบางคนนูนนิดตึงบางคนแบบนูนใหญ่มากเนี่ยนะคะอันนี้มันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ค่ะอันนี้จะต้องบอกก่อนว่าจริงแล้วค่ะในกระบวนการหายของแผลตามปกติในช่วงแผลเป็นเริ่มแรกนะคะหลังจากแผลหายเนี่ยสัก 2-3 เดือนแรกเนี่ยแผลเป็นมันจะมีลักษณะนูนนิดๆอยู่แล้วนูนแข็งๆนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยแนวโน้มมันควรจะต้องนิ่งขึ้นแล้วก็แบนลงอันนี้คือกระบวนการของแผลเป็นตามปกตินะคะแต่คนไข้บางกลุ่มเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าไอ้ความนูนนั้นน่ะมันคงอยู่นานนะคะหรือขนาดมันใหญ่ขึ้นในกลุ่มนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาแผลเป็นนูนนะคะแต่ถ้ากรณีที่แผลเป็นนูนอันนั้นเนี่ยค่ะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเกินขอบเขตของแผลเริ่มต้นไปไกลมากนะคะเช่นแผลเริ่มต้นเป็นแค่ขีดเท่านั้นเองแต่แผลเป็นโหใหญ่กว้างออกไปเป็นเซนเลยอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยเราจะเรียกว่าคีลอยนะคะที่อย่างที่เราเคยคงได้ยินทราบกันก็คือเป็นแผลเป็นนูนกลุ่มที่ขนาดมันจะค่อนข้างใหญ่
1: ค
0: ่ะทีนี้ถ้าพูดถึงสาเหตุใช่ไหมคะสาเหตุของก็คือแผลเป็นนูนหรือคีลอยเนี่ยค่ะจริงๆก็มีหลายสาเหตุนะคะสาเหตุหลักๆเลยเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องเชื้อชาตินะคะเชื้อชาติกรรมพันธุ์นะคะในกลุ่มเชื้อชาติเนี่ยเราก็จะพบว่าในกลุ่มที่เป็นชาวเอเชียหรือว่าคนไข้ที่มีโทนสีผิวที่เข้มมาหน่อยนึงอย่างเช่นในกลุ่มคนไทยเองก็ตามนะคะจะมีโอกาสพบการเกิดแผลเป็นนูนหรือคีลอยเนี่ยได้เยอะกว่ากลุ่มทางยุโรปนะคะหรือฝรั่งที่มีผิวขาว
1: ค่ะ
0: อันต่อมาก็คือเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะเช่นถ้าในประวัติครอบครัวญาติสายตรงเนี่ยมีคนที่เป็นคีลอยหลายตำแหน่งหลายๆคนเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์อย่างทำให้เรามีโอกาสเกิดเป็นแผลเป็นนูนได้ง่ายหรือโรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างก็จะทำให้เกิด แผลเป็นคีลอยด์ได้ง่ายเหมือนกันนะคะ อันนี้คือปัจจัยภายในของผู้ป่วยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันถัดมาก็จะเป็นเรื่องเพศค่ะพบว่าแผลเป็นโนเนี่ยพบในเพศหญิงได้มากกว่าเพศชายเพราะว่าพบว่าตัวฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยค่ะเอสโตรเจนเนี่ยมันมีส่วนในการไปช่วยเพิ่มเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวแผลเป็นพอเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยแผลเป็นก็จะนูนมากขึ้นนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันนี้เป็นปัจจัยด้านผู้ป่วยส่วนปัจจัยอีกอันนึงก็คือจะเป็นปัจจัยตำแหน่งของแผลซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันนะคะตำแหน่งที่เกิดแผลเนี่ยค่ะถ้าตำแหน่งไหนเนี่ยพบว่ามีความตึงของผิวหรือมีแรงตึงผิวตำแหน่งนั้นเยอะสูงความตึงอันนี้จะไปกระตุ้นทำให้เกิดแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์ได้ง่ายนะคะที่เราพบโดยทั่วไปพบบ่อยมากๆตำแหน่งเช่นยกตัวอย่างเช่นแถวกลางหน้าอกนะคะบางคนเป็นแค่สิวนะมาก่อนแค่นั้นเองสิวก็อาจจะกลายเป็นคีลอยด์ในอนาคตได้หรือบางคนไปผ่าตัดก้อนหรือซีสต์เล็กๆนะคะที่หน้าอกต่อมาแผลเป็นนูนก็ขยายขนาดใหญ่กว่าแผลผ่าตัดเริ่มต้นด้วยซ้ำเนื่องจากว่าหน้าอกค่ะมีการมูฟเมนต์ตลอดจากการหายใจเข้าออกเนี่ยนะคะทำให้แรงตึงผิวมันเยอะดังนั้นก็จะเป็นตำแหน่งแรกๆที่พบแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์ได้ง่ายตำแหน่งอื่นๆที่พบบ่อยก็เช่นหัวไหล่หรือศอกหรือเข่าหรือข้อเท้าเพราะตำแหน่งพวกตำแหน่งที่เรามีมูฟเมนต์ตลอดค่ะแรงตึงผิวก็จะเยอะค่ะเพราะฉะนั้นแนวโน้มโอกาสเกิดแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์ก็จะเยอะนะ
1: คะหัวไหล่นี่นึกถึงสมัยก่อนที่คนอะไรเนี่ยตาตกเป็นอะไรใช่ไหมคะ
0: BCG ใช่ไหมคะก็จะมีจริงๆวัคซีน BCG เนี่ยเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยเหมือนกันการเกิดแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์ที่ไหล่
1: ค่ะ
0: ก็ได้จริงปัจจัยอื่นก็จะมีอีกนะคะเรื่องจากเรื่องตำแหน่งคือถ้าต้นกำเนิดของการเกิดแผลนั้นนะคะมันมีลักษณะที่มีการอักเสบเยอะหรือติดเชื้อเยอะนะคะในช่วงที่แผลยังไม่หายนะคะเช่นแผลที่เคยติดเชื้อมาก่อนหรือแผลที่ตอนที่เกิดแผลเนี่ยมันมีกระบวนการอักเสบในร่างกายเยอะเช่นบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือแม้แต่การฉีดวัคซีน BCG เองก็ตามมันเป็นกระบวนการที่ไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบของร่างกายที่เยอะไอการอักเสบนี่แหละค่ะเป็นปัจจัยหลักอันนึงเลยที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดการเกิดแผลเป็นนูนตามมาได้
1: ค่ะแล้วถ้าเราเกิดแผลมันเป็นคีลอยด์ขึ้นมาอันนี้ต้องผ่าตัดไหมคะหรือว่าก็ปล่อยไว้อย่างนั้นให้มันนูนๆซะอย่างนั้นนะคะ
0: อันดับแรกต้องบอกว่าจริงๆแผลเป็นนูนเนี่ยไม่ว่าจะแผลเป็นนูนธรรมดาหรือเป็นคีลอยด์เนี่ยเป็นแผลเป็นชนิดที่ปรึกษาแพทย์ได้นะคะสมควรที่จะไปเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษานี้การรักษาเนี่ยค่ะหลักๆเลยอาจจะแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบที่ไม่ผ่าตัดกับแบบผ่าตัดนะคะถ้าในพูดถึงกลุ่มที่เป็นแผลเป็นนูนเฉยๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่าตัดนะคะก็จะเป็นการทายาลดรอยแผลเป็นในกลุ่มที่อาจจะมีซิลิโคนเป็นส่วนผสมในตัวยานะคะหรือใช้แผ่นแปะซิลิโคนที่ช่วยในการให้แผลเป็นมันนิ่มขึ้นนะคะซึ่งการใช้วิธีเนี้ยก็คำแนะนำคือควรจะเริ่มใช้ตั้งแต่เนิ่นๆที่เริ่มมีอาการนะคะเช่นประมาณ 3-4 เดือนแรกหลังมีแผลนะคะหรืออาจจะใช้การยาช่วยเป็นการฉีดยาเข้าไปในตัวแผลเป็นนะคะยาที่ฉีดมันจะเป็นยาสเตียรอยด์ก็ฉีดเข้าไปเพื่อลดการอักเสบในตัวแผลเป็นนะคะก็จะทำให้แผลเป็นเรียบขึ้นส่วนในกลุ่มคีลอยด์นะคะการรักษาก็มี2แบบคือการไม่ผ่าตัดก็วิธีการคล้ายๆกับกลุ่มแผลเป็นนูนที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่กรณีที่ตัวคีลอยด์นั้นนะคะมีขนาดใหญ่นะคะหรืออยู่ในตำแหน่งที่คนไข้เสียสีนอนทับและเจ็บเช่นใบหูอย่างนี้เป็นต้นนอนแล้วมันใหญ่มากขนาดมันเจ็บเนี่ยก็อาจจะพิจารณาผ่าตัดได้นะคะผ่าตัดเพื่อเอาออกแต่ก่อนผ่าตัดคนไข้จะต้องทราบข้อมูลก่อนว่าการผ่าตัดเพื่อรักษาคีลอยด์อะค่ะหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นคีลอยด์ซ้ำที่ตำแหน่งผ่าตัดเกิน 50-90% ขึ้นไปนะคะดังนั้นถ้าพิจารณาผ่าตัดจะต้องตามด้วยการป้องกันชนิดอื่นร่วมด้วยเพื่อลดโอกาสการเกิดเป็นคีลอยด์ซ้ำนะคะซึ่งก็จะมีหลายวิธีเช่นการใช้การสเตียรอยด์ฉีดยาหลังผ่าตัดเพื่อลดการเกิดซ้ำหรือกรณีที่คนไข้มีคีลอยด์ขนาดใหญ่มากๆเป็นหลายๆที่เป็นซ้ำเรื่อยๆเนี่ยค่ะอาจจะต้องพิจารณาเป็นพวกการฉายแสงหลังผ่าตัดเพื่อลดโอกาสการเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะคีลอยด์เนี่ยมันมีโอกาสใหญ่ขนาดไหนคะคุณหมอ จากแผลเล็กๆมันสามารถใหญ่ได้แบบกี่เท่าแล้วก็ความหนาด้วยอะค่ะ
0: ค่ะจริงๆความใหญ่กี่เท่านี่ข้อมูลทางการแพทย์อาจจะไม่ได้มีแต่ว่าใหญ่ได้มากกว่าแผลเริ่มต้นไปไกลมากค่ะโดยที่ทิศทางของการที่มันจะมีขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ทิศทางมันจะไปตามแนวแรงที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ว่าสาเหตุหลักอันนึงก็คือมาจากแรงตึงผิวใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ทิศทางของการขยายขนาดใหญ่ของตัวคีลอยด์เนี่ยค่ะมันก็จะขยายไปตามแรงตึงผิวที่พาไปยกตัวอย่างเช่นตรงหน้าอกที่บอกว่าพบบ่อยเนี่ยบางทีเกิดจากสิวเล็กๆอาจจะแค่ประมาณสักขนาดเริ่มต้นไปสัก 2-3 มิลแค่นั้นเองมิลลิเมตรเล็กๆเท่านั้นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ขนาดคีลอยด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะขนาดใหญ่เป็น 3-4 เซนติเมตรได้นะคะโดยแนวคีลอยด์เนี่ยมันก็จะกว้างออกไปเป็นตามแนวยาวตามแรงมูฟเมนต์ของหน้าอกอย่างนี้ค่ะส่วนความหนานี่ก็แล้วแต่คนไข้ก็มีความแตกต่างกันนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะหนาขึ้นมาประมาณ2มิลถึง 3-4 มิลก็ได้
1: ค่ะซึ่งถ้าหากว่าไปแล้วแต่ว่าไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตก็ปล่อยให้อยู่กับเราได้มันไม่โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
0: ค่ะคือตัวคีลอยด์เนี่ยคีลอยด์หรือทั้งแผลเป็นนูนก็ตามเนี่ยค่ะตามจริงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องรูปลักษณ์ที่ไม่สวยงามเพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่คนไข้มักจะมีปัญหาเจ็บหรือคันร่วมด้วยนะคะที่ตัวแผลเป็นดังนั้นเนี่ยจริงอาการเหล่านี้ก็รักษาได้ทีนี้ถามว่าตัวคีลอยด์เนี่ยเกี่ยวถ้าทิ้งไว้ไม่รักษาได้ไหมถ้าตัวคีลอยด์เนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งอันดับแรกนะคะทิ้งไว้ไม่ได้มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งแต่จะต้องมั่นใจก่อนว่าภาวะที่เป็นนั้นน่ะเป็นคีลอยด์แน่ๆเนื่องจากว่ามีเนื้องอกบางชนิดของผิวหนังนะคะที่หน้าตาเนี่ยคล้ายกับคีลอยด์เลยดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่เคยวินิจฉัยโดยแพทย์มาก่อนนะคะว่าเป็นคีลอยด์หรือเปล่าเนี่ยเบื้องต้นควรไปพบแพทย์ก่อนว่าจำเป็นจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปพิสูจน์หรือเปล่าว่าเป็นคีลอยด์แน่ๆหรือเป็นเนื้องอกชนิดอื่นเพราะเนื้องอกชนิดอื่นอาจจะมีโอกาสสัมพันธ์กับการเกิดเป็นมะเร็งได้ในอนาคตค่ะแต่ในกรณีที่เป็นคีลอยด์แน่ๆนะคะถ้าถามว่าสมมติว่าขนาดมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสมมติว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วมันคงที่นะคะคนไข้ไม่ได้มีการเจ็บหรือคันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เราจะคอนเซิร์นเรื่องความสวยงามอย่างเงี้ยค่ะสมมติคนไข้ไม่ได้อยากผ่าตัดเนี่ยถามว่าไม่ผ่าตัดได้ไหมก็ได้แต่จะต้องสังเกตติดตามว่าตัวคีลอยด์นั้นอ่ะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าการที่เรารักษาแต่เนิ่นๆตอนที่ขนาดไม่ใหญ่มากเทียบกับตอนที่มันขนาดใหญ่มากแล้วอะค่ะความยากง่ายก็จะต่างกันถ้ายิ่งขนาดใหญ่ก็จะรักษายากมากขึ้น
1: ค่ะก็อันนี้คือสามารถไปรักษาได้โรงพยาบาลทั่วๆไปใช่ไหมคะไม่ต้องแบบว่าเป็นเฉพาะทางเดี๋ยวคุณหมอก็ดำเนินการส่งต่อเอง
0: ก็ตามจริงแผลเป็นนะคะเรื่องแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์เนี่ยก็จะมีคุณหมอจริงๆก็จะมีคุณหมอผิวหนังแล้วก็คุณหมอแผลตกแต่งนะคะที่จะให้การดูแลในส่วนนี้ได้ค่อนข้างควบคุมนะคะแต่การรักษาเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นการพวกให้คำแนะนำการป้องกันดูแลแผลเป็นการใช้ซิลิโคนหรือแผ่นแปะหรือการฉีดยาสเตียรอยด์เนี่ยแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้านทั่วไปก็สามารถทำให้การดูแลได้ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเทียนต้องขอความรู้คุณหมอเพิ่มเติมอีกนะคะในเรื่องนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะก็เป็นความรู้ที่นะคะเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณหมอฝากไว้ก็คือเรื่องของการป้องกันการสังเกตค่ะอะไรที่เล็กๆนะคะถ้าสังเกตแล้วว่ามันใหญ่ไปนะคะก็ต้องไปปรึกษาพบคุณหมอได้ทันทีนะคะส่วนในวันนี้ค่ะรายการหมออาสากับจอสร้อยก็ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการหมอสากับจสร้อยนะคะในวันนี้ค่ะนะคะในวันนี้เนี่ยจะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันค่ะก็ที่มาเนื่องจากว่าเรียนเองก็ได้รับเรื่องนี้ที่แชร์ข้อมูลส่งต่อๆกันมานะคะว่าโรคนี้เนี่ยยิ่งรู้เร็วก็ให้รีบรักษานะคะซึ่งมีโอกาสที่จะให้หายขาดได้นะคะฟังดูแล้วก็น่าสนใจพอเห็นข้อมูลปุ๊บนะคะก็ต้องมาทำความรู้จักกันละค่ะสำหรับเรื่องของโรคนี้นะคะพูดถึงเม็ดเลือดขาวนะคะจริงๆแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็เหมือนกับเป็นรปภ.นะคะเป็นยามที่คอยทำหน้าที่ป้องกันทำลายเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะแต่ถ้าหากว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยดันกลายมาเป็นมะเร็งแบบนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรียนก็จะมาคุยกันนะคะกับทางแพทย์หญิงเอมวิภาลือประสิทธิ์สกุลนะคะซึ่งอาจารย์เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านยุรกรรมโลหิตวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะตอนนี้อาจารย์คุณหมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันนะคะอยากให้คุณหมอได้อธิบายให้พวกเราฟังกันหน่อยว่าโรคนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
1: ก็เดี๋ยวขอเท้าความก่อนนะคะเรื่องมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะค่ะก็คือจริงๆแล้วอะเราจะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือจะแบ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันกับชนิดเรื้อรังวันนี้ที่เราจะพูดกันเนี่ยเราจะพูดถึงในกรณีที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันนะคะซึ่งมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันเนี่ยถ้าทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือเป็นความผิดปกติของมะเร็งของเม็ดเลือดขาวชนิดสายไมอีรอยกับความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยด์ค่ะทีนี้ก็คืออาการ2อย่างเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วโดยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันเนี่ยคนไข้จะมักจะมีอาการผิดปกติค่อนข้างเร็วได้แก่เช่นมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดซีดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหรือบางคนก็มีไข้เรื้อรังขึ้นมาได้ค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่วินาได้กล่าวไปคือจริงๆแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมเม็ดเลือดขาวถึงมันกลายเป็นมะเร็งได้อ่ะค่ะ
1: โอเคค่ะโดยธรรมชาติของตัวเม็ดเลือดขาวนะคะก่อนอื่นเนี่ยคือร่างกายเราอะตรงบริเวณที่เป็นไขกระดูกก็คือส่วนที่มันอยู่ในกระดูกของเรานั่นเองอะค่ะมันจะเป็นแหล่งที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะคะโดยเซลล์ตั้งต้นเนี่ยก็คือเป็นสเต็มเซลล์เนาะแล้วก็ค่อยๆพัฒนากลายกันไปเป็นแบบซีรีส์ต่างๆแต่ทีนี้ในคนไข้ที่เป็นไอกระบวนการเหล่านี้ค่ะที่แบบว่าเม็ดเลือดขาวเจริญเติบโตหรือว่าเม็ดเลือดเจริญเติบโตเนี่ยมันต้องอาศัยคล้ายๆกระบวนการในไขกระดูกควบคุมโดยการพวกพันธุกรรมในร่างกายค่ะในการสร้างเม็ดเลือดแล้วก็เติบโตของเม็ดเลือดแต่ในกรณีที่คนไข้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเนี่ยมันอาจจะเกิดความจากความผิดปกติในกระบวนการการควบคุมการสร้างของเม็ดเลือดในไขกระดูกมันผิดปกติไปเลยทำให้เม็ดเลือดขาวอ่ะไม่เจริญเติบโตไปเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดที่โตเต็มวัยที่ออกไปทำงานได้มันหยุดชะลออยู่แค่ตรงบริเวณตัวอ่อนแล้วก็มันก็เพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆจนไปแทนที่เกล็ดเลือดแล้วก็เม็ดเลือดแดงในไขกระดูกทำให้มันคนไข้มีภาวะซีดมีเกล็ดเลือดต่ำร่วมด้วยโดยที่เม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเซลล์มะเร็งก็พวกนี้มันก็ฟังก์ชันไม่ดีก็เลยทำให้คนไข้กลุ่มนี้จะติดเชื้อง่ายอ่อนแอค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นกับใครยังไงบ้างที่มีความเสี่ยงในเพศไหนวัยไหนช่วงเวลาไหนอะค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าพูดถึงสาเหตุนะคะมันยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดว่าใครที่จะเป็นแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงอะค่ะที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันได้เนี่ยนะคะก็คร่าวๆเนี่ยก็ได้แก่พวกพันธุกรรมบางคนที่แบบมีคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่าแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นนะคะแต่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปปัจจัยที่2เนี่ยความเสี่ยงก็คือได้แก่พวกการที่มีประวัติสัมผัสพวกสารเคมีไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มเบนซีนหรือว่าพวกสารเคมีเช่นพวกยาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่าแมลงบางชนิดค่ะหรือว่าพวกสัมผัสพวกสารที่มีฟอร์มาลดีไฮด์พวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันได้ หลังกับนอกเหนือจากนี้จะเป็นประวัติที่อายุที่เพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีประวัติเคยได้รับรังสีหรือพวกกรรมตภาพรังสีเนี่ยค่ะพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คนไข้เกิดภาวะที่จะกลายพันธุ์กลายไปเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันได้ค่ะ
0: โอ้น่าสนใจมากคุณหมออธิบายว่าสารเคมีก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหมายถึงว่าแค่มีการสัมผัสเหรอคะสัมผัสแล้วมันเข้าสู่ร่างกายยังไงอะคะ
1: บางทีถ้าเกิดเราอาจจะได้รับสารเคมีแบบคือมันไม่ได้รับปุ๊บมันจะเป็นเลยนะคะแต่มันเข้ามาสะสมในร่างกายแล้วมันก็อาจจะส่งผลต่อให้สารพันธุกรรมในร่างกายอะค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเกิดการกลายพันธุ์ในร่างกายอะค่ะ
0: ค่ะคือมันค่อยกลายพันธุ์โดยที่ตัวเราเองก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้เราจะสังเกตได้ยังไงอะคะคุณหมอสำหรับคนที่ทำงานแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของสารเคมีต้องสัมผัสพวกฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็พวกอะไรนะยา
1: พวกเบนซีน
0: อะไรพวกนี
1: ้พวกเบนซีนกับพวกปิโตรเลียมอะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: ค่ะอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็
1: ถือว่าสังเกตก็คือก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีนะคะแล้วก็คือเจาะพวกดูเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะแล้วในกรณีถ้าสมมติว่ามีความอาการที่ผิดปกติอะค่ะก็แนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ
0: ค่ะการตรวจร่างกายทุกปีคือต้องมีการระบุไหมคะว่าถ้าเราทำงานในโรงงานที่มีความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยเราต้องระบุว่าเราจะมีการตรวจเลือดเพื่อดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอะไรยังไงอะค่ะ
1: อ๋อโดยส่วนใหญ่อะค่ะมันจะเป็นแลบที่อยู่ในของแลบประจำปีอยู่แล้วที่เกิดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอะค่ะที่ดูค่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่เรื่องการตรวจถึงระดับยีนพันธุกรรมอะไรเนี่ยค่ะมันไม่ได้ตรวจเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูทีนไม่ได้ไปตรวจแบบเป็นประจำอยู่แล้วอันนั้นไม่เกี่ยวกันค่ะเราจะตรวจในกรณีที่ต่อเมื่อเราสงสัยว่าเป็นโรคอะค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็พูดถึงปัจจัยเสี่ยงแล้วนะคะทีนี้เนี่ยผู้ที่พอมีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเริ่มมีอาการที่จะแสดงออกมาให้เราได้ทราบกันเนี่ยอาการมันจะมีอาการยังไงบ้างอะค่ะ
1: อาการแสดงนะคะก็ส่วนใหญ่อาจจะมาแสดงด้วยว่ามีอาการเหนื่อยง่ายรู้สึกอ่อนเพลียบางคนก็มีไข้ร่วมด้วยบางกรณีถ้าเกิดคนไข้มีปัญหาเกล็ดเลือดต่ำเขาก็อาจจะมาด้วยอาการมีเลือดออกง่ายมีจุดจ้ำเลือดตามตัวค่ะแล้วก็มีเบื่ออาหารน้ำหนักลดบางเคสเนี่ยก็อาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยได้ค่ะ
0: มันยังไงอะคะคุณหมอเลือดออกง่ายคือว่ามันซึมออกมาทางผิวหนังหรือว่ายังไงอะคะ
1: อย่างเช่นนะคะก็บางคนเนี่ยอยู่ดีๆก็มีเลือดออกตามลายฟันหรือว่าแปรงฟันไม่ได้กระแทกแรงเลยก็คือมีเลือดออกตามลายฟันออกมาเลยหรือร่างกายเนี่ยไม่ได้ไปกระแทกอะไรนะคะแต่ว่าก็คือเป็นจุดจ้ำเลือดตามร่างกายขึ้นมาเป็นเหมือนรอยช้ำจ้ำเขียวหรือว่าเป็นแบบจุดแดงๆเนี่ยตามผิวหนังค่ะ
0: โอ้โหค่ะแล้วคือมันจะเลือดออกต่อเมื่อว่าเราไปสัมผัสเพียงเล็กน้อยก็จะค่อยๆซึมออกมา
1: ไม่จำเป็นค่ะบางกรณีที่เก็บเลือดต่ำอยู่เฉยๆก็ออกได้ค่ะ
0: โอ้โหอย่างนี้ก็ทำให้ถ้าหากว่าคนที่เริ่มมีความเสี่ยงแล้วถ้าเลือดออกเยอะๆแบบนี้นี่เขาสามารถจะใช้ชีวิตประจำวันได้ไหมคะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับ
1: ถ้าสมมุติว่าเขาเจอว่ามีความผิดปกตินะคะแล้วมาตรวจแล้วพบว่าสรุปแล้วสาเหตุที่เกล็ดเลือดต่ำหรือเม็ดเลือดขาวผิดปกติเนี่ยเป็นจากการที่เขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะเขาต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาค่ะต้องรักษาโอเคถ้าเกิดสมมุติเขารักษาจบโอเคแล้วเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะอาการอีกอันนึงที่คุณหมอบอกไว้ก็คือว่าต่อมน้ำเหลืองที่มันโตลักษณะมันจะเป็นยังไงแล้วก็ตรงไหนของร่างกายบ้างอะคะ
1: โอเคค่ะการที่อาจจะมีมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตได้ในกรณีที่เขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันชนิดที่แบบเป็นสายลิมฟอยที่หมอแจ้งไปข้างต้นนะคะ ทีนี้เราจะตรวจสังเกตอาการก็คือเราก็คือคำต่อมน้ำเหลืองตัวเองอ่ะเช่นการตอนเราอาบน้ำเนี่ยค่ะก็คำบริเวณคอสองข้างหรือว่ารักแร้ทั้งสองข้างแล้วก็ขาหนีบอะค่ะถ้าสมมติว่าคำแล้วมันแบบเหมือนสะดุดคำได้กล้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มั่นใจแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์ค่ะ
0: อ๋อค่ะเป็น3จุดที่เราจะต้องสังเกตร่างกายของเราเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้อาการคืออาการที่บอกมาเอามีอาการครบอย่างที่คุณหมอบอกแล้วทีนี้ในขั้นตอนการรักษาค่ะคุณหมอว่ามันจะเริ่มจากอะไรก่อนนะคะ
1: ก็ถ้าสมมติว่าคนไข้มีความผิดปกตินะคะในกรณีถ้าเกิดมาถึงโรงพยาบาลแล้วได้พบแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคเลือดแล้วตรวจเจอว่ามีความผิดปกติของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเราก็จะใช้เราก็จะตรวจหาสาเหตุเนาะว่าเป็นจากมะเร็งเนื้อขาวหรือเปล่าเราก็จะมีการตรวจโดยการเจาะไขกระดูกเพื่อการตรวจว่าสรุปแล้วคนไข้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเปล่านะคะถ้าเกิดผลออกมาคอนเฟิร์มว่าคนไข้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันเราก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปค่ะซึ่งทีนี้ไอ้เรื่องการรักษาเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นชนิดไหนนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีการทั้งให้ยาเคมีบำบัดหรือการให้ยาพุ่งเป้าควบคู่กับยาเคมีบำบัดค่ะแล้วก็ในกรณีบางเคสที่ร่างกายคนไข้อายุน้อยแข็งแรงแล้วก็เป็นชนิดที่อาจจะต้องได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกต่ออันนี้ก็จะเป็นพิจารณาเป็นรายเคสไปค่ะ
0: ค่ะในการรักษาโดยใช้เคมีบำบัดคือฟังดูหลายๆคนอาจจะกลัวว่าแม้มันจะต้องมีอะไรเข้าสู่ร่างกายอยากให้คุณหมออธิบายการให้เคมีบำบัดหน่อยนะคะว่าขั้นตอนแล้วก็ช่วงเวลาความถี่ที่จะต้องรับเคมีบำบัดเนี่ยมันจะมีอะไร1 2 3อย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็อันนี้พูดโดยรวมก่อนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการให้ยาเคมีบำบัดที่จะรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นเคมีบำบัดที่ค่อนข้างจะเค้าเรียกว่าอะไรเข้มข้นนะคะก็คือออกฤทธิ์แรงเหมือนกันดังนั้นในช่วงแรกของการรักษาเนี่ยคนไข้จำเป็นที่ต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลโดยในรอบแรกของการรักษาเนี่ยอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็มีการให้ยาเคมีบำบัดในช่วงแรกแล้วแต่สูตรนะคะแล้วก็มีการติดตามผลค่าเม็ดเลือดระหว่างการรักษาอาจจะต้องมีการเจาะเลือดระหว่างวันในกรณีที่บางช่วงที่มีเกล็ดเลือดต่ำหรือว่าซีดมากก็อาจจะต้องมีการเติมเลือดหรือเกล็ดเลือดเป็นระยะซึ่งแนะนำว่าในช่วงแรกของการรักษาเนี่ยต้องคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลเพื่ออยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: 1เดือนนะคะในขั้นตอนตรงน
1: ี้ในช่วงแรกนะคะแต่ว่าระยะเวลาหลังจากนั้นจะให้กี่รอบอะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับชนิดว่าคนไข้เป็นชนิดไหนค่ะ
0: ค่ะแล้วในระหว่างที่การให้เคมีบำบัดนี้คือคนไข้ต้องอยู่โรงพยาบาลด้วยไหมคะหรือว่าสามารถที่จะกลับบ้านได้แล้วก็คุณหมอนัดเป็นครั้งๆไปอะค่ะ
1: ในรอบแรกของการรักษาแนะนำว่านอนโรงพยาบาลยาวค่ะประมาณเดือนนึงเลย
0: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือคุณหมอก็จะนัดเป็นครั้งๆไปความถี่เนี่ยมันเป็นยังไงอะคะ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเฉลี่ยละไซเคิลละประมาณ1เดือนนะคะก็ให้ทุกๆเดือนค่ะ
0: ค่ะแล้วในช่วงเวลาที่มีการให้เป็นเคมีบำบัดคุณหมอคะร่างกายของเราคือเราสามารถที่จะไปทำงานได้ไหมหรือว่าจะต้องใช้ชีวิตประจำวันยังไงอะค่ะ
1: อย่างที่กล่าวไปแล้วเนาะว่าช่วงแรกของการรักษาเนี่ยเราจะให้คนไข้นอนโรงพยาบาลคือคนไข้สามารถทำงานแบบ work from home ได้ค่ะคือเอางานมาทำระหว่างที่แอดมิทได้แต่ว่าอย่างที่แจ้งไปช่วงแรกอ่ะมันจะเพลียมากก็ส่วนใหญ่จริงๆคนไข้สามารถทำกิจวัตรประจำวันง่ายๆเนี่ยขณะที่อยู่โรงพยาบาลได้แต่ว่าเราจะต้องระวังเรื่องการติดเชื้อเป็นพิเศษค่ะในช่วงของการระหว่างที่ให้เคมีบำบัดดังนั้นในช่วงแรกของการรักษาส่วนใหญ่เราจะให้คนไข้ทานอาหารที่สุกสะอาดแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นอาหารในโรงพยาบาลนะคะ
0: ค่ะซึ่งในช่วงของการรักษาคือช่วงแรกอยู่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ต่อไปที่คุณหมอก็จะนัดเป็นครั้งไปคือผู้ป่วยเองเนี่ยต้องมีคนดูแลเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าคะเขาสามารถที่จะเหมือนกับฉันมาเอง รือว่าจะต้องแบบมีทุกครั้งต้องมีญาติพามาเพราะว่าร่างกายมันก็คงจะไม่เหมือนเดิมอะค่ะ
1: อันนี้คือคิดว่าขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคนไข้นะคะบางคนก็คือที่เขายังฟิตยังแข็งแรงเนี่ยให้ยาเขาก็ฟื้นตัวเร็วอันนี้กรณีนี้เขาก็อาจจะมาโรงพยาบาลไปหาหมอได้ตามปกตินะคะแต่บางเคสเนี่ยเขาไม่ค่อยฟิตทานไม่ค่อยได้อาการฟื้นช้ากลุ่มนี้แนะนำว่าก็ต้องมีคนดูแลใกล้ชิดอะค่ะ
0: ค่ะทีนี้ผู้ป่วยในแต่ละช่วงวัยค่ะคุณหมอว่าเด็กผู้ใหญ่เนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่าคะ
1: อาจจะแตกต่างกันในแง่เรื่องของการพิจารณาให้สูตรยาเคมีบำบัดนะคะแต่เรื่องการดูแลรักษาของตัวผู้ป่วยเองกับญาติที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยคงไม่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะเน้นสุขอนามัยความสะอาดของอาหารที่ทานแล้วก็ความสะอาดของของใช้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปที่ชุมชนแออัดหรือว่าหลีกเลี่ยงสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเพราะว่าในกลุ่มนี้ถ้าเกิดสมมติเขามีการติดเชื้อเนี่ยอาการเขาจะรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปค่ะ
0: เพราะว่าเป็นที่เม็ดเลือดขาวตัวที่จะคอยปกป้องกลับไม่ได้ทำหน้าที
1: ่ไปดี
0: ค่ะค่ะก็ทีนี้ความหวังของผู้ป่วยที่ในการดูแลรักษาว่าหายขาดโอกาสเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะค่ะ
1: ก็โอกาสในการหายขาดเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดที่คนไข้เป็นอย่างเวลาเราตรวจว่าคนไข้ว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วเนี่ยเราจะมีการตรวจเพิ่มเติมก็คือดูความเสี่ยงของตัวโรคเช่นตรวจการตรวจละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสารระดับสารพันธุกรรมแล้วก็พวกโมเลกุลของระดับยีนในร่างกายถ้าในกรณีเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นมีโครโมโซมหรือสารพันธุกรรมที่ผิดปกติค่อนข้างเยอะกลุ่มนี้เขาเรียกว่าแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มนี้หลังจากให้ยาเคมีบำบัดจบแล้วคนไข้ตอบสนองต่อเคมีบำบัดดีกลุ่มนี้ค่ะจะพิจารณาทำผูกไข่ไขกระดูกต่อในกรณีที่ร่างกายของเขายังฟิตอยู่ซึ่งเราก็หวังว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสที่ทำให้โรคสงบได้ยาวขึ้นแล้วก็หายขาดมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นในวัยเหมือนกับเป็นคนวัยทำงานเป็นวัยเจริญพันธุ์นี่นะคะเมื่อรักษาแล้วหายแล้วเนี่ยคะเขาก็สามารถที่จะเหมือนกับมีลูกได้ไหมคะร่างกายมันจะ
1: ก็ทีนี้เนี่ยเราก็มีทั้ง2แบบนะคะในกรณีถ้าเขายังเป็นวัยเจริญพันธุ์อยู่บางกรณีเนี่ยถ้าคนไข้ในเขายังประสงค์ว่าเขาอยากจะมีอนาคตเขายังอยากจะมีลูกอะไรอย่างนี้อยู่นะคะเราก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการแนะนำให้เก็บสเปิร์มหรือเก็บไข่ก่อนที่จะเริ่มการรักษานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขารักษาพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาวจนเขาหายขาดแล้วเขาก็โอเคถ้าเกิดเขาเคยเก็บพวกอันนั้นไว้แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็สามารถจะมีลูกในอนาคตได้ถ้าเกิดโรคเขาสงบดีแล้วค่ะ
0: แต่ว่าถ้าไม่ได้เก็บสเปิร์มหรือว่าเก็บไข่ใช่ไหมคะคุณหมอไข่ด้วย
1: ค่ะใช่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้เก็บก่อนการรักษาบางกรณีที่สมมติเขาให้เคมีจบแล้วร่างกายเขาฟื้นดีแล้วค่ะถ้าเขากลับร่างกายกลับมาแข็งแรงได้ตามปกติเขาก็สามารถสืบพันธุ์ได้ตามปกติค่ะ
0: อ๋อแล้วเด็กที่เกิดมามีโอกาสที่จะเหมือนกับพันธุกรรมอะไรที่มันจะเปลี่ยนไปอะไรบางอย่างไหมคะ
1: ณตอนที่เขาตั้งครรภ์หรือมีลูกเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่เขาแข็งแรงแล้วก็ไม่น่าจะมีผลอะไรแต่อย่างที่กล่าวมาว่าโอเคเด็กที่เกิดมาโดยที่มีครอบครัวที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่กว่าคนทั่วไป 2-3 เท่าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเด็กคนนั้นจะต้องเป็นลิวคีเมียเหมือนพ่อแม่นะคะ
0: แต่ว่าระหว่างที่เหมือนกับตั้งครรภ์นะคะก็ต้องคอยต้องมีการเช็คตลอดเวลานะคะจนกว่าที่จะคลอดออกมา
1: อ๋อค่ะจะมีการตรวจติดตามอยู่แล้วในเกี่ยวกับคุณหมอสูตินารีเวชนะคะที่เขาจะมีต้องตรวจเช็คระหว่างการตั้งครรภ์อยู่แล้วว่าโอเคร่างกายสมบูรณ์ผ่านไหมแล้วก็คงต้องดูติดตามควบคู่กับคุณหมอโรคเลือดไปด้วยว่าโอเคณระหว่างตอนนี้ทุกอย่างยังเรียบร้อยดีอยู่หรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะค่ะทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะคุณหมอคะว่าวิธีการดูแลรักษาร่างกายของเราเองค่ะนะคะที่จะให้ไม่เสี่ยงต่อการที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะค่ะว่าเราจะต้องดูแลยังไงบ้างอะค่ะ
1: ก็อย่างง่ายๆก็เบื้องต้นเลยค่ะ ็ถ้าอะไรที่มันจะเสี่ยงปัจจัยเช่นพวกสารเคมีถ้าเราเลี่ยงได้ก็แนะนำให้เลี่ยงเช่นหลีกเลี่ยงการสัมผัสพวกยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็รักษาดูแลร่างกายให้แข็งแรงไว้ก็กินอาหารให้ครบ5หมวดหมู่ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้มีปัจจัยเสี่ยงเช่นโอเคมีครอบครัวคนในครอบครัวเป็นมะเร็งของโรคเลือดอะค่ะก็แนะนำว่าให้มีอย่างน้อยก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีถ้าเรารู้ว่ามันมีความผิดปกติเร็วแล้วเรารีบรักษาเร็วก็อาจจะมีโอกาสหายขาดได้ค่ะ
0: ค่ะนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็พบกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: วแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะในเรื่องของพิษสุนัขบ้าเนี่ยค่ะอาจารย์หมอคะมันเป็นอย่างไรคะคือสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะในเรื่องของพิษสุนัขบ้าเนี่ยค่ะอาจารย์หมอคะมันเป็น

0: ล้วสำหรับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับที่เราเชื่อว่าเป็นเรบีไวรัสนะครับซึ่งณปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยสัตว์ป่วยจากในงานประมาณ 2,561 นะครับตัวอย่างสัตว์ป่วยที่สงสัยนะครับว่าจะเป็นการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยตัวอย่างส่งตรวจประมาณเกือบ 5,000 กว่าตัวอย่างเนี่ยนะครับให้ผลตรวจว่าพบเจอเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยเกือบ900กว่าตัวอย่างซึ่งคิดประมาณเกือบ 16-17% ซึ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการระบาดค่อนข้างเยอะในประเทศไทยอยู่นะตอนนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วแบบนี้นี่คือนอกจากในสุนัขนะคะยังพบในสัตว์ชนิดใดได้อีกบ้างคะคุณหมอ
0: โอ้ถ้าเกิดในประเทศไทยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนว่าสุนัขเป็นสัตว์ป่วยในอันดับต้นๆของการตรวจเจอเชื้อครับแต
1: ่
0: ว่าแรงงานสัตว์ป่วยอื่นๆที่ตรวจพบเชื้อเนี่ยโอเคก็จะเป็นกลุ่มของพวกสัตว์เลี้ยงเช่นแมวหรือว่าในสัตว์ใหญ่ก็เจอได้ครับเช่นวัวม้าแล้วก็ได้ครับก็ยังมีการตรวจเจอเพราะว่าสัตว์กลุ่มนี้ครับอาจจะสามารถโดนสุนัขป่วยที่มีการติดเชื้อครับกัดเราก็เหมือนกันครับ
1: ค่ะแล้วแบบนี้คือนอกแสดงว่านอกจากในส่วนอื่นอย่างเป็นสัตว์ใหญ่อย่างเป็นวัวหรือว่าเป็นม้าแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กล่ะคะอย่างเช่นกระต่ายหรือว่ากระรอกมีบ้างไหมคะอาจารย์หมอ
0: สามารถติดได้ครับเพราะว่าโรคนี้มันสามารถติดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดครับในถ้าในไทยเนี่ยอาจจะมีรายงานน้อยเกี่ยวกับพวกกระต่ายนะครับแต่พวกหนูก็เจอได้แต่ถ้าเป็นในรายงานของต่างประเทศนะครับเราสามารถเจอได้ทั้งในค้างคาวก็เจอได้ครับ
1: มีในค้างคาวด้วย
0: ค้างคาวใช่ครับในต่างประเทศแถบประเทศแถบโซนของอเมริกาใต้อย่างเงี้ยครับมีการรายงานเป็นสัตว์ป่วยหลักๆก็เจอครับ
1: แล้วแบบนี้เนี่ยค่ะมันเป็นภัยใกล้ตัวเราแบบขนาดไหนคะอาจารย์หมอคะ
0: จริงๆโรคนี้ครับมันเป็นภัยใกล้ตัวสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ผู้สัมผัสสัตว์เป็นอย่างมากครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าโรคตัวนี้มันไม่สามารถที่จะรักษาได้นะครับเวลาที่เกิดอาการป่วยเวลาอาการทางประสาทแล้วครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นสัตว์เนี่ย 100% ก็คือเสียชีวิตนะครับ
1: แสดงว่าถ้าเกิดว่าติดเชื้อเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า นี่คือ 100% เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่ก็คือว่าไม่ได้มีการรักษาตามอาการหรือว่าอะไรแต่อย่างใด
0: รักษาคือถ้าเกิดเป็นในสัตว์จริงอะครับเราจะไม่ได้ทำการรักษาเพราะมันเรารู้ผลอยู่แล้วว่าการรักษามันไม่ได้ผลแต่ถ้าเป็นทางแพทย์ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดตรวจงานแล้วครับก็จะเสียชีวิตเราจะเป็นเหมือนกันแต
1: ่
0: ถ้าเราหรือว่าหลังสัมผัสโรคใหม่ๆครับยังสามารถป้องกันได้ครับ
1: ค่ะแล้วแบบนี้นี่คือมีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงของเราจะติดโรคดังกล่าวเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดคะคือเข้าใจว่าก็มีการฉีดวัคซีนแหละแต่ว่ามันยังมีโอกาสหรืออะไรแบบนี้ไหมคะอาจารย์หมอคะ
0: คือโอกาสโรคพวกนี้เนื่องจากมันเป็นโรคที่ติดจากการโดนสัตว์ป่วยกัดหรือว่าการเลียอะไรด้วยกันนะครับผ่านบาดแผลเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าโอกาสการฉีดวัคซีนถ้าเกิดวัคซีนฉีดแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะ
1: ก็แสดงว่าแบบนี้สมมติว่าถ้ามีสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยเราก็ต้องมีการพาไปฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีใช่ไหมคะ

0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้คืออย่างเริ่มแรกอะค่ะในการฉีดเข็มแรกเลยสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องฉีดในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะสมมติว่ามีสมมติว่ามีแมวแรกเกิดในบ้านนะคะอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะนำไปฉีดได
0: ้โอเคครับก็ถ้าตามโปรโตคอลนะครับของสัตวแพทย์ผู้ประบาดโรคสัตว์นะครับแนะนำเราจะมีโปรโตคอลออกมาว่าสุนัขหรือแมวเนี่ยเราสามารถทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้ที่เข็มแรกที่อายุ12สัปดาห์3เดือนครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จะทำการฉีดบูสเตอร์นะครับที่2ถึง4สัปดาห์ครับ
1: อีก2ถึง4สัปดาห์นะคะ
0: ใช่ฉีดเข็มแรกที่3เดือนแล้วก็นับไป2ถึง4สัปดาห์ฉีดครั้งที่2
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นการบูสเตอร์อีกครั้งหนึ่งที่อายุจาก1ปีครับ
1: หลังจากนั้นก็คือ1ปีแล้วก็มีเราก็จะมีหลังจากนั้นก็คือฉีดเป็นรายปีไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วแบบนี
0: ้
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีกรณีของการฉีดไม่ครบราคาอาจารย์หมอคะสมมติว่าปีที่แล้วพาสุนัขไปฉีดแต่ว่าอาจจะลืมอะไรแบบนี้ขาดไปปี2ปีแบบนี้จะส่งผลยังไงไหมคะ
0: ว่าแรกจำเป็นจะต้องกระตุ้นให้ครบก่อนสองเข็ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่หลังจากนั้นก็อาจจะเลทไปบ้างได้บ้างนิดหน่อยคร
1: ับ เลทแบบนี้นี่คือเลทได้ไม่เกินช่วงกี่เดือนคะ
0: โอ้จริงๆตามโปรโตคอลถ้าตามสัตวแพทย์ธนชาติก็จะบอกว่าสามารถเลทไปได้ถึงแต่ว่าจริงๆเราบ้านในบ้านเราเนื่องจากมันเป็นแดนที่ยังมีการระบาดของโรคอยู่เยอะอยู
1: ่
0: ก็แนะนำให้อย่าเลทไปมากครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะคะเพราะว่าแบบนี้ถ้าเราติดก็อัตราการเสียชีวิตก
0: ็
1: ค่ะแล้วแบบนี้นี่คือมีอาการแบ่งระดับความรุนแรงหรือว่าเป็นระยะของโรคระยะในการติดเชื้ออะไรแบบนี้ไหมคะทั้งในคนและในสัตว์ค่ะอาจารย์หมอคะ
0: ของในคนผมเป็นในสุนัขเนี่ยเราจะแบ่งระดับอาการของโรค
1: ค่ะ
0: นะครับมันจะแบ่งเป็นสามระยะก็คือมันเป็นระยะเริ่มแรกครับส
1: ่
0: วนใหญ่พฤติกรรมของสัตว์จะเริ่มเปลี่ยนไปปกติกับสุนัขที่เล่นมีความเฟรนลี่กับเจ้าของอยู่ก็แยกตัวก็มีอะไรมีอารมณ์หงุดหงิดค่อนข้างง่ายครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ระยะนี้ประมาณเขาเรียกเป็นระยะเริ่มต้นไปอยู่ประมาณสัก2-3วันครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระยะที่2ก็จะเป็นระยะเขาเรียกว่าระยะตื่นเต้น
1: ค่ะ
0: นะครับระยะนี้ก็คือจะมีความกังวลกระวายมีอาการทางประสาทอย่างที่เราเคยเห็นอยู่นะครับแล้วก็ระยะนี้อาจจะมีการกัดสิ่งแปลกปลอมที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการกระตุ้นเช่นจตุนัขที่มีความเชื่องอยู่เนี่ยเวลาที่มีการติดโรคพวกนี้ครับอาจจะกัดโดยไม่จำเป็นต้องมีอะไรไปกระตุ้นเขาด้วยได้ครับ
1: เหมือนอยู่ๆก็กัดเองเลย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ระยะสุดท้ายครับเขาเรียกว่าเป็นระยะของระยะอัมพาตครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือสังเกตเห็นว่าพวกขากรรไกรล่างมีลิ้นลิ้นห้อยขากรรไกรห้อยเนื่องจากมันจะเป็นลักษณะของการอัมพาตของบริเวณกล้ามเนื้อของการกลืนสุนัขบางตัวอาจจะกินน้ำไม่ได้เลยทำให้เป็นชื่อโรคที่ว่าเป็นโรคกลัวน้ำเนี่ยครับ
1: ค่ะก็เหมือนกับว่าไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกรได้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าอาการในสัตว์เลี้ยงแล้วถ้าเป็นอาการในคนนะคะสมมติว่าถ้าติดเชื้อเนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรคะ
0: ข้อมูลไม่แน่นอนจริงๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อาการจะคล้ายๆกันก็อาจจะมีอาการคลุ้มคลั่งได้นะครับควบคุมตัวเองไม่อยู่นะครับบางคนก็อาจจะกินอาหารกินน้ำลำบากเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ระยะของการเกิดโรคเนี่ยหลังจากที่เข้าระยะแรกแล้วเนี่ย
1: ค
0: จนถึงระยะสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาสั้นมากครับประมาณไม่เกิน10วันก็จะเสียชีวิตครับ
1: แล้วแบบนี้เนี่ยคือเรามีการปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีมาตรการในการจัดการดูแลอย่างไรคะเราก็ถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยมันมีความต่างกันไหมคะอาจารย์คะ
0: การรักษาโรคนี้เนื่องจากเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เราขอพูดถึงการป้องกันแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นในสัตว์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเราก็จะทำการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุของสัตว์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าโดนกัดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำความสะอาดบาดแผลของเรานะครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเอลเลตาดีนพวกนี้ครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อทำการฉีดเขาเรียกว่าฉีดพวกเซรุ่มครับ
1: ค่ะแล้วฉีดเซรุ่มแบบนี้นี่คือฉีดกี่เข็มไหมคะคืออย่างเคยมีบางเคสที่อาจจะโดนสุนัขที่ไหนไม่รู้ค่ะกัดมาแล้วก็ไปพบแพทย์แต่ว่าอาจจะต้องมีการฉีดยาหรืออะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์หมอ
0: จำนวนเข็มนี้ต้องสอบถามทางแพทย์ดีกว่าครับน่าจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่ทราบข้อมูลคร่าวๆการฉีดเซรุ่มเนี่ยเราจะฉีดไปบริเวณตำแหน่งของบาดแผลครับฉีดให้ได้มากที่สุดครับเพื่อป้องกันการที่เชื้อไวรัสมันจะเข้าเส้นระบบประสาทของเราครับ
1: ค่ะก็คือแต่ว่าด้วยแบบนี้นะคะก็ด้วยจำนวนที่เราในบ้านเรานะคะก็มีทั้งสุนัขจรจัดแล้วก็มีแมวจรจัดหรือว่าสัตว์อื่นๆอีกมากนะคะก็แบบนี้นี่คือก็ถือว่าเสี่ยงไหมคะ
0: เสี่ยงมากครับเพราะว่าหลายๆท่านคิดว่าการแค่สุนัขมาเลียธรรมดาหรือว่าแค่ขนธรรมดาอาจจะไม่อันตรายครับแต่จริงแล้วเชื้อพวกนี้มันปนอยู่ในน้ำลายของสัตว์อยู่แล้วครับในกรณีถ้าสัตว์ติดเชื้อถ้าเรามีบาดแผลเมื่อไหร่แล้วสุนัขมาเลียบาดแผลเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันครับ
1: แล้วเคยมีเคสไหมคะแบบว่าติดจากสัตว์ประเภทหนึ่งไปยังสัตว์อีกประเภทหนึ่งอะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะการที่มันเลียพลาดอะไรยังไงคะ
0: จริงช่องทางการติดต่อหลักๆเลยครับก็คือโดนกัดหรือว่าทำให้เกิดบาดแผลขนาดลึกแล้วทำให้มีการปนเปื้อนของเชื้อจากน้ำลายของสัตว์ป่วยนะครับเข้าไปที่บาดแผลของสัตว์อีกตัวหนึ่งที่ผมเรียนให้ทราบว่าในการรายงานประเภทสัตว์เนี่ยก็จะมีการพวกสัตว์ใหญ่เช่นวัวกระบือมีโอกาสติดเชื้อได้เหมือนกันเพราะว่าพวกนี้มันกัดไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องมีการถ่ายเชื้อจากสัตว์ชนิดอื่นเช่นสุนัขมากัดเขานะครับก็อาจจะติดเชื้อได้เหมือนกัน
1: ค่ะ อ๋อแล้วอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่ได้พูดคุยกับอาจารย์หมอไปนะคะที่อาจารย์หมอได้กล่าวไว้ว่ามีทั้งในสัตว์ใหญ่ด้วยอย่างเช่นวัวหรือว่ากระบือแบบนี้นะคะถ้าผู้ที่เลี้ยงวัวเลี้ยงกระบือเพื่อการขายอย่างในต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการฉีดวัคซีนแบบเดียวกันไหมคะอาจารย์หมอคะ
0: ขอให้ฉีดครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีการฉีดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ฉีดเหมือนสุนัขเนี่ยครับจะเพิ่มมากขึ้นกว่าครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นตามน้ำหนักอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของพวกวัวกับสองกันที
1: แล้วแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคือในเมื่อมันรักษาไม่ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คืออยู่ที่การป้องกันของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของสัตว์เลี้ยงของเราเองนะคะหรือว่าในตัวเจ้าของเนี่ยจะสามารถป้องกันอย่างไรได้บ้างคะ
0: คือเราสามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงของเราด้วยการพาไปฉีดวัคซีนให้ครบนะครับแล
1: ้
0: วก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสัตว์หรือว่าผู้เลี้ยงสัตว์อื่นๆนะครับหรือว่าผู้ที่มี ความเมตตาเวลาเจอสัตว์หรือเจอสุนัขพยายามเรี่ยงในการที่จะไปคอนแทคเพราะว่าเราไม่ทราบประวัติสัตว์ป่วยตัวนั้นว่ามันมีการได้รับวัคซีนอะไรมาหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศเราก็คือยังมีเรื่องของพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงอยู่
0: ยังมีการรายงาน
1: ยังมีรายงานอยู่ถ้าเทียบกับในอดีตมีเยอะขึ้นหรือว่าน้อยลงไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็น้อยลงครับเพราะว่าด้วยกรมปศุสัตว์เองครับแล้วก็โรงเรียนผลิตตัวแพทย์ครับเราก็พยายามรณรงค์ในการข้อมูลกับสัตว์เลี้ยงข้อมูลกับผู้เลี้ยงสัตว์นะครับเราก็พยายามรณรงค์ของการออกหน่วยนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งสำคัญนี่ก็คือวัคซีนนะคะที่จะช่วยป้องกันได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะอาจารย์อ๋อแบบนี้
0: ยังสำคัญเลยครับใช
1: ่ค่ะโอ้จริงๆมันใช่เรื่องที่ไกลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆเพราะว่าไม่มีการรักษาถ้าติดเชื้อก็คือโอกาสเสียชีวิต 100%
0: ใช่ครับนะคะแล้วก็พอด้วยประเทศไทยเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าพรบพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะครับ2535ก็คือเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยผู้เลี้ยงสัตว์ในสุนัขและแมวเนี่ยจำเป็นจะต้องพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนให้ครบครับ
1: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นกฎหมายแล้วกันส่วนใหญ่ครับ
1: ค่ะแสดงว่าถ้าฉีดไม่ครบนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่า
0: จะโดนปรับได้ครับ
1: ค่ะเราก็เองก็เสี่ยงคนอื่นก็เสี่ยงนะคะอาจารย์หมอคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะโอ้แบบนี้นี่คือยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะในสัตวแพทย์ดร.หัสดินบุญศรีโรจน์ที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะเพื่อที่เราจะได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยดูเหมือนจะเงียบนะจริงๆมันยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากครับยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สัตวแพทย์อาจอ200สัตวแพทย์อาสาจอ200
3: ตอนนี้อาจารย์หมออยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับแหม
4: วันนี้ทราบว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ
3: ชัดเจนครับอาจารย์หมอครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของโรคฉี่หนูจริงๆผมเนี่ยก็ได้ยินชื่อโรคนี้มาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะครับอาจารย์หมอทีนี้เราคุยกันว่ามันเป็นอันตรายที่ค่อนข้างใกล้ตัวเรามากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหมคนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ต้องเรียนถามอาจารย์หมอเลยนะครับว่าโรคฉี่หนูบางคนอาจจะยังไม่รู้จักโรคฉี่หนูนี่คืออะไรครับคุณหมอครับอาจารย์หมอครับ
4: ค่ะโรคฉี่หนูนะคะจริงๆก็มีชื่อนึงนะคะว่าเรปโตสไปโรซีสนะคะก็จัดอยู่ในพรบโรคติดต่อนะคะเป็นโรคติดต่อที่ติดต่อทั้งจากสัตว์สู่คนแล้วก็เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะไม่ว่าจะเป็นในน้องสุนัขน้องแมวโคกระบือแพะแกะสุกรมาแล้วก็สัตว์ฟันแทะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนูที่เป็นพาหะนำโรคสำคัญนะคะก็โรคฉี่หนูเนี่ยค่ะเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลกเลยค่ะโดยที่มีสาเหตุนะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะรูปทรงเกลียวนะคะชื่อว่าเลปโตสไปรานะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อโรคนะคะโดยที่เชื้อเลปโตสไปราที่ก่อโรคอะค่ะก็จะมีชื่อว่าเลปโตสไปราอินเทอร์โรแกรนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ในสายพันธุ์ของเขาอะค่ะมากกว่า250ชนิดด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ได้คุณสมบัติของเขาเนี่ยทนต่อสภาพแวดล้อมมากนะคะก็สามารถที่จะอาศัยได้อยู่ในดินชื้นแฉะอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะก็อยู่ได้นานด้วยทำให้เราสามารถที่จะพบเชื้อนี้ได้นะคะในบริเวณพื้นที่ที่มีแอ่งน้ำท่วมขังน้ำนิ่งแล้วก็น้ำไหลเอื่อยนะคะ อย่างเข้าใจว่าวันนี้จนถึงวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะเราก็เผชิญหน้ากับพายุโซนร้อนกันใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงกับน้ำท่วมขังได้นะคะ
3: อ๋อครับก็คือ
4: ดังนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้เราก็ไม่ควรจะมองข้ามค่ะเรื่องนี
3: ้ก็คืออย่างเช่นหน้าฝนหรือว่าบริเวณที่มีน้ำท่วมอะไรแบบนี้จะค่อนข้างเสี่ยงใช่ไหมครับทีนี้เรียนถามอาจารย์หมอนะครับว่าโรคนี้เขาติดต่ออย่างไรครับอาจารย์หมอครับ
4: ค่ะโรคนี้นะคะสามารถที่จะ ติดต่อจากสัตว์ที่มีเชื้ออยู่แล้วนะคะในตัวอย่างเช่นสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขับเชื้อออกสู่สิ่งแวดล้อมได้นะคะผ่านทางน้ำปัสสาวะนะคะหรือว่าสิ่งคัดหลั่งจากระบบสืบพันธุ์น้ำนมรวมไปถึงเลือดของสัตว์ป่วยที่ติดเชื้อนะคะมาไม่น้อยกว่า1สัปดาห์ค่ะแล้วก็การติดเชื้อส่วนใหญ่นะคะก็จะติดต่อผ่านทางการสัมผัสนะคะ
3: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสน้ำนะคะที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่หรือว่าเป็นของเหลวสิ่งคัดหลั่งนะคะที่มาจากตัวสัตว์ป่วยนะคะที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วก็เชื้อเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายเราผ่านทางผิวหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับทุกท่านนะคะก็คือแผลนะคะบริเวณผิวหนังที่มีความอ่อนนุ่มเช่นง่ามนิ้วมือง่ามนิ้วเท้านะคะหรือว่าจะติดต่อผ่านทางเยื่อเมือกนะคะเหงือกเยื่อบุอ่อนๆ นะคะเช่นเยื่อบุตาเยื่อบุโพรงจมูกหรือว่าช่องปากได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการติดต่อของโรคเนี้ยก็สามารถที่จะเกิดจากการที่เราดื่มน้ำที่ปนเปื้อนหรือว่ากินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นอวัยวะจากสัตว์ที่ติดเชื้อนี่ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานด้วยค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะพบว่าการที่เราสูดหายใจเอาละอองฝอยอะค่ะจากน้ำปัสสาวะของสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อเนี่ยนะคะก็สามารถนำไปสู่การติดเชื้อได้เช่นกันค่ะ
3: คือเหมือนกับเป็นไอระเหยจากปัสสาวะสัตว์เนี่ยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะไอระเหยค่ะก็คือเป็นละอองน้ำค่ะเพราะว่าปัสสาวะมาบางทีก็จะมีละอองฝอยจากน้ำใช่ไหมคะเป็นหยดแล้วเราก็สูดหายใจเอาเชื้อเนี่ยเข้ารับเข้าไปด้วย
3: โอ้น่ากลัวมากเลยครับอาจารย์หมอโอ้
4: คือบางทีก
3: ็
4: ค่ะใช่ไหมค่ะ
3: กับก็คือพาหะที่อาจารย์หมอเรียนให้ทราบเนี่ยหนูเนี่ยเขาเป็นต้นตอของสาเหตุทีนี้สัตว์ที่เป็นปัญหาก็คืออย่างพวกสุกรโคกระบือสัตว์เลี้ยงสุนัขด้วยใช่ไหม
4: ด้วยค่ะด้วยค่ะสุนัข ก็ด้วยค่ะแต่ว่าตัวที่เป็นพาหะที่จะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนนะคะก็จะเป็นพาหะหลักๆก็คือหนูค่ะ
3: โอ้ฟังดูแล้ว คือเราอาจจะเข้าใจแบบผิวเผินแต่พอฟังรายละเอียดลึกๆแล้วแหวกก็ทำให้เราได้ความรู้แล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นนะครับทีนี้เรียนถามอาจารย์หมอนะครับว่าสถานการณ์การระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยรวมไปถึงอะไรบ้างอันตรายที่เราควรจะต้องตระหนักเกี่ยวกับโรคนี้ครับ
4: ค่ะจริงๆแล้วโรคนี้นะคะก็มีการระบาดในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2539นะคะแล้วก็มีรายงานผู้ป่วยเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นวัยทำงานอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะจากโรคฉี่หนูเนี่ยอยู่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะในทุกๆปีนะคะซึ่งปีที่ผ่านมานะคะ2565เนี่ยก็พบว่ามีรายงานผู้ป่วยนะคะไม่น้อยกว่า 2,900 รายด้วยกันนะคะซึ่งพบว่าส่วนใหญ่นะคะของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะจากโรคฉี่หนูก็เพิ่มขึ้นนะคะจากเมื่อ2ปีก่อนด้วยค่ะหรือก็คือปี2564นะคะโดยโรคฉี่หนูนะคะก็พบได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเขตร้อนชื้นนะคะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียค่ะก็เขตพื้นที่นะคะที่พบได้มากที่สุดก็จะเป็นพื้นที่ของภาคใต้นะคะก็ยังคงเป็นพื้นที่ภาคใต้เหมือนเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็รองลงมาก็เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเรามีฤดูฝนที่ยาวนานค่ะตั้งแต่ปลายพฤษภาใช่ไหมคะไปจนถึงเดือนตุลาก็ประมาณ6เดือนด้วยกันค่ะก็ทำให้เสี่ยงต่อน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำรอการระบายใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: ก็จะทำให้แลคโตสไปราค่ะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดียิ่งค่ะ
3: อ๋อฮะคือที่ภาคครับที่ภาคใต้มีการระบาดเยอะเพราะว่าภาคใต้ก็ฝนตกค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะกว่าภูมิภาคอื่นเป็นไปได้ไหมครับคุณหมออาจารย์หมอ
4: ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่ทำงานนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรใช่ไหมคะเป็นเกษตรกรก็เป็นส่วนใหญ่ค่ะก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องสัมผัสกับดินโคลนที่ชุ่มแฉะอะค่ะก็ทำให้มีความเสี่ยงสำหรับการติดเชื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในคนนะคะก็ทุกช่วงอายุค่ะที่สามารถติดได้แม้ว่าจะพบในวัยทำงานค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าต้องออกไปทำงานใช่ไหมคะก็มีโอกาสสัมผัสกับน้ำท่วมขังได้ค่อนข้างบ่อยนะคะก็ในฤดูฝนเนี่ยนะคะอย่างผู้ที่ทำงานกับสัตว์หรือว่าสัมผัสกับสัตว์เนี่ยจริงๆสัตว์เนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้แสดงอาการนะคะว่าเขาป่วยแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเป็นพาหะนำโรคให้เราได้นะคะอย่างเช่นโคกระบือแพะแกะสุกรเหล่านี้สุนัขด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นแล้วโรคนี้ก็ยังมีความสำคัญในทางปศุสัตว์ค่ะทีนี้สำหรับสัตว์กันบ้างนะคะสำหรับสัตว์เราเนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะโดยที่กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เลี้ยงปล่อยอะค่ะมากกว่าที่จะเลี้ยงในบ้านนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราพบในสัตว์ที่มีอายุน้อยค่ะโดยที่ช่วงอายุที่มีรายงานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีค่ะแล้วก็พบในเพศผู้มากกว่าเพศเมียค่ะ
3: ครับโอ้ฮะเป็นเพราะอะไรฮะทำไมต้องเป็นเพศผู้
4: ก็เป็นเพราะพฤติกรรมของเขาค่ะความอยากรู้อยากเห็นความซุกซนเนี่ยของสัตว์ที่มีอายุน้อยแล้วก็ด้วยความที่เป็นเพศผู้ก็จะยิ่งสนมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ใช่ค่ะน้องเขาก็เลยมีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงมากกว่านะคะมากกว่าช่วงอายุอื่นๆแล้วก็พฤติกรรมที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือเราต้องทราบก่อนค่ะว่าน้องเขามีพฤติกรรมแบบชอบสนุกหนุ่มไหมชอบแบบวิ่งออกไปเล่นกับน้ำท่วมขังหรือเปล่าเพราะว่าพอฝนตกใหม่ๆน้องเขาก็จะสนุกมากออกไปเล่นตามดินตามสนามหญ้าแล้วก็ไปนั่งเล่นกับน้ำท่วมขังอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเสี่ยงที่จะติดเชื้อนะคะผ่านทางผิวหนังตามง่ามนิ้วเท้าของเขาได้นะคะหรือว่าจากการที่ดื่มกินน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อได้ค่ะ
3: ครับทีนี้เรียนถามอาจารย์หมอนะครับว่าอย่างบางท่านเลี้ยงแมวแล้วแมวที่มีพฤติกรรมซุกซนอาจจะแบบเขาอาจจะเลี้ยงปล่อยบ้างแล้วก็ไปคาบหนูมาบ้างนู่นนี่นั่นอันนี้มีโอกาสเสี่ยงแค่ไหนฮะแมวเนี่ยฮะ
4: ค่ะจริงๆแมวสามารถติดเชื้อนี้ได้นะคะ
3: ครับ
4: เพียงแต่ว่าในอดีตอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะพบว่าแมวเนี่ยไม่ค่อยแสดงอาการ
3: อ๋อเหรอฮะ
4: ค่ะด้วยความที่เขาไม่ได้แสดงอาการรุนแรงค่ะเพราะว่าเขามีระดับภูมิคุ้มกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเขานะคะในระดับนึงค่ะแต่ว่าเขาสามารถที่จะติดเชื้อแล้วก็ติดเชื้อเรื้อรังจนกระทั่งไปพัฒนาเป็นอาการของโรคไตเรื้อรังขึ้นมานะคะ
3: อ๋อครับระยะเวลาของการที่เชื้อนี้มันจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นเนี่ยถึงขั้นไตเรื้อรังนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับอาจารย์หมอ
4: นานมากค่ะเพราะว่าตัวเชื้อแบคทีเรียและตัวสไปร่าเนี่ยค่ะจริงๆเป็นเชื้อที่อยู่เป็นนะคะคือจะพยายามอาศัยอยู่ให้ได้นานที่สุดเพื่อให้เขาเนี่ยดำรงชีพได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: โอ้ฮะโอ้ทีนี้คือ
4: ในหนูอย่างเงี้ยก็จะไม่แสดงอาการอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวพาหะหรือว่าเป็นตัวกักโรคแต่ในแมวเนี่ยยังไม่ได้มีรายงานว่าเป็นตัวกักโรคนะคะแต่ว่าเขาเองมีภูมิต้านทานสูงค่ะทำให้เรามาพบว่ามีรอยโรคหรือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อไตของเขาค่ะ
3: ครับแล้วอย่างสัตว์ประเภทอื่นนอกเหนือจากแมวนี่เราจะสังเกตอาการเขาได้ยังไงเช่นสุนัขเนี่ยคนจะเลี้ยงสุนัขค่อนข้างเยอะมากอาการในการสังเกตว่าเอ๊ะเนี่ยสิ่งผิดปกติว่าสัตว์เลี้ยงของคุณติดเชื้อแล้วนะมีอาการบ่งบอกไหมครับ
4: ค่ะจริงๆแล้วอาการนะคะกลุ่มอาการจะต้องแบ่งเป็น2รูปแบบค่ะเพราะว่าเชื้อเลปโตสไปร่าเนี่ยมันมีมากกว่า250ชนิดด้วยกันนะคะ
3: ครับ
4: ค่ะดังนั้นแล้วชนิดหลักๆนะคะที่มาจากหนูอะค่ะอันนี้จะทำให้เกิดอาการป่วยอย่างฉับพลันรุนแรงนะคะก็ประมาณภายใน 1-2 สัปดาห์ค่ะอาจเสียชีวิตได้นะคะซึ่งอาการส่วนใหญ่ก็จะแสดงออกในช่วงสัปดาห์แรกนะคะอาการของในสุนัขเนี่ยหรือว่าในสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อและเลปโตสไปร่าชนิดที่ก่ออาการให้เกิดอาการรุนแรงค่ะก็จะคล้ายๆกับคนนะคะคือช่วงระยะสั้นๆแรกๆนะคะก็จะมีอาการซึมเบื่ออาหารมีไข้อาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะพบว่าตามเยื่อเมือกนะคะหรือว่าเหงือกอะค่ะมีสีเหลืองตาเหลืองผิวหนังเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองหรือที่เรารู้จักกันดีนะคะที่เรียกกันว่าภาวะดีซ่านนะคะจนกระทั่งพบว่ามีจุดเลือดออกถ้ามาถึงจังหวะนี้นะคะอันตรายมากๆนะคะค่ะจุดเลือดออกตามเยื่อเมือกตามผิวหนังนะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะโลหิตจางแล้วก็เม็ดเลือดแดงแตกในกระแสเลือดนะคะจนกระทั่งเข้าสู่ระยะท้ายค่ะก็เป็นภาวะไตวายฉับพลันค่ะบางรายก็แสดงอาการดื่มน้ำมากปัสสาวะมากนะคะแล้วก็ปัสสาวะมีสีส้มหรือสีแดงเนื่องจากมีเลือดปนนะคะแล้วก็อาจจะพบว่าไตเนี่ยเสียหายรุนแรงนะคะในรายที่ไตเสียหายรุนแรงมากๆอาจจะไม่เห็นปัสสาวะของเขาเลยนะคะตับวายแล้วก็เกิดผ่านภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะ
3: โอ้ฮะในคนเนี่ยครับอาจารย์หมอฮะถ้าสมมติว่าเราติดเชื้อมาเนี่ยอาการมันบ่งบอกตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงภาวะที่รุนแรงเนี่ยระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นที่ติดเชื้อกับไปจนถึงภาวะรุนแรงเนี่ยนานแค่ไหนอะครับถึงเราถึงจะรู
4: ้4วันค่ะถึง1สัปดาห์ค่ะหรือบางรายก็อาจจะอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะคะคือทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากค่ะ
3: เร็วมาก
4: แต่ว่าในคนยังโชคดีอย่างค่ะคือเราเนี่ยรู้ว่าตัวเองป่วยค่ะแล้วก็ทราบอาการของตนเองนะคะเช่นอาการปวดหัวรุนแรงอาการปวดตามกล้ามเนื้อเริ่มเจ็บตามกล้ามเนื้อ แล้วก็บางรายเนี่ยคือเราสังเกตได้ใช่ไหมคะว่าโอเคเยื่อตาขาวของเรามีสีเหลืองแล้วหรือว่ามีจุดเลือดออกตามเยื่อตาขาวหรือเปล่าเอ๊ะม่านตาอักเสบอะไรเงี้ยแล้วก็ไอเป็นเลือดแสดงว่าเลือดออกที่ปอดแหละแบบเนี้ยแต่ว่าอาการในแบบที่กล่าวไปนะคะปวดหัวรุนแรงเจ็บตามกล้ามเนื้อคือน้องเขาน้องสัตว์เลี้ยงของเราอะค่ะบอกไม่ได้นะคะแล้วก็อาการเหล่านี้เลือดออกในปอดอันนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเจอที่เนื้อเยื่อไตกระตับค่ะที่ว่าจะมีปัญหารุนแรงนะคะ
3: ครับขออนุญาตเดินถามอาจารย์หมอเพิ่มเติมนะครับสมมติว่าเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่สมมติเป็นสุนัขแล้วกันแล้วถ้าสุนัขเราติดเชื้อมาเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยพาไปพบสัตวแพทย์เนี่ยคือเขาสามารถใช้วิธีการตรวจจนทราบยังไงทราบได้ใช่ไหมว่าติดเชื้อฉี่หนูเนี่ยฮะ
4: จริงๆอะค่ะอันนี้เป็นความท้าทายของสัตวแพทย์มากเลยค่ะเพราะว่าในการตรวจวินิจฉัยเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือกว่าเราจะรู้ว่าเอ๊ะน้องเขาติดเชื้อเลปโตสไปร่านะเขาถึงได้มีอาการป่วยเหล่านี้เนี่ยเราก็จะนึกถึงโรคอื่นหรือว่ามันต้องอาศัยประวัติค่ะจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงจริงๆนะคะว่าอ๋อสัตว์เลี้ยงของเรานะเขามีประวัติเป็นยังไงเอ๊ะไปวิ่งเล่นที่ไหนมาหรือเปล่าซุกซนบ้างไหมไปจับหนูอะไรมาหรือเปล่าหรือว่ารู้ว่าเขตพื้นที่ที่น้องเขาอาศัยอยู่ค่ะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการพบหนูสิ่งเหล่านี้แล้วก็จุดหนึ่งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะต้องช่วยกันนะคะก็คือการสังเกตอาการหรือว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะว่าอาการที่ซึมเบื่ออาหารไม่อยากกินอาหารเลยหรือเป็นไข้เนี่ยคือเราดูภายนอกเราก็ดูไม่ออกใช่ไหมคะก็คงต้องเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะที่แบบอยู่กับน้องใกล้ชิดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วปัญหาในสัตว์นะคะโดยส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการค่ะ
3: ครับ
4: อันนี้ก็ยากมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าบางครั้งน้องเขาไม่ได้แสดงอาการค่ะแล้วก็สามารถติดเชื้อได้นานเป็นเดือนหรือว่าหลายปีเลยนะคะ
3: อย่างสุนัขนี่มีภูมิคุ้มกันดีกว่าแมวไหมครับอาจารย์หมอ
4: ไม่ค่ะในแมวนี่ถือว่าดีกว่ามากค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็พอเป็นสำหรับรายที่ติดเชื้อเรื้อรังอันนี้ถ้าเขาติดเชื้อเรื้อรังเขาก็ไม่แสดงอาการแต่ว่าก็ยังสามารถดำรงชีพอยู่ได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเข้ามานะคะ
3: อ
4: ันนี้ก็จะเริ่มคล้ายกับที่อธิบายในแมวแล้วแต่ว่าในปศุสัตว์หรือว่าสัตว์ที่ตั้งท้องเนี่ยค่ะก็มีโอกาสแทงลูกได้นะคะทีนี้ถามเมื่อกี้ถามว่าจะวินิจฉัยยังไงใช่ไหมคะ
3: ครับผม
4: จริงๆก็ถ้าสมมติว่าเราบอกประวัติไปแล้วเนี่ยว่าโอเคพื้นที่ของเราที่เราอยู่นะคะมันมีความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับมีหนูเยอะนะชุกชุมมีน้ำท่วมขังเคยเป็นพื้นที่ระบาดของเลปโตสไปรามาก่อนนะคะมีเชื้ออยู
3: ่
4: ในช่วงนี้อันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแจ้งทางสัตวแพทย์ได้นะคะแล้วก็ทางสัตวแพทย์ก็สามารถที่จะเอาสิ่งส่งตรวจอะค่ะจากน้ำปัสสาวะหรือว่าเลือดของน้องเขาอะนะคะไปตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารทางพันธุกรรมค่ะหรือที่เราเรียกว่า DNA นะคะจากเชื้อเลปโตสไปราได้ค่ะ
3: ครับอ๋อก็คือตรวจสอบจากประวัติก่อนแหละนะครับซักประวัติก่อนว่าเคยมีประวัติไปซุกซนไปเล่นที่พื้นที่ที่มีหนูชุกชุมหรือเปล่าด้วยอะไรเพื่อประกอบการวินิจฉัยและท้ายที่สุดก็คือเรื่องของการตรวจสอบ DNA อันนี้ค่อนข้างแม่นยำใช่ไหมฮะอาจารย์หมอ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าจะสามารถตรวจหาเชื้อได้โดยตรงนะคะก็จะสามารถตอบได้ค่ะว่าน้องติดเชื้อณปัจจุบันแล้วจริง
3: ๆอ๋อครับอีกด้านนึงเนี่ยคือบ้านเราประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีการทำเกษตรกรรมกันค่อนข้างเยอะอย่างที่อาจารย์หมอได้เรียนภาคใต้เนี่ยคือมีคนติดเชื้อนี้กันเยอะมากทีนี้ถ้าคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะรักษาได้ไหมครับอย่างไรบ้างฮะอาจารย์หมอครับ
4: ได้ค่ะจริงๆโรคนี้รักษาได้นะคะแต่ความยากอยู่ที่การวินิจฉัยค่ะถามว่าวินิจฉัยยากอย่างไรก็คือยากในช่วงแรกค่ะเพราะว่าพอร่างกายเราเนี่ยเริ่มมีภาวะเลือดออกนะคะหรือว่าตาเหลืองสิ่งเหล่านี้คือเริ่มแสดงแล้วว่าเริ่มมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาแล้วถ้ามีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็จะนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะวินิจฉัยให้ทันท่วงทีค่ะในระยะแรกของการติดเชื้ออันนี้จะค่อนข้างลำบากนิดนึงด
3: ัง
4: นั้นประวัติหรือว่าการอธิบายค่ะว่าเราเจออะไรมาบ้างเรามีความเสี่ยงด้านไหนบ้างเราต้องไปเจอกับดินชื้นแฉะไหมหรือว่าน้ำท่วมขังหรือเปล่าอะไรเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยร่วมด้วยนะคะทีนี้การรักษาเนี่ยก็สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะค่ะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียชื่อเลปโตสไปรานะคะก็นับว่ายังเป็นเรื่องโชคดีอยู่นะคะที่ในปัจจุบันเนี่ยรายงานการดื้อยาจากเชื้อเลปโตสไปราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะในประเทศไทยดังนั้นแล้วการรักษาก็ยังสามารถทำได้ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะนะคะแต่ว่าในช่วงที่เป วนใหญ่ก็จะเป็นอาการแบบฉับพลันใช่ไหมคะในมนุษย์นะคะก็ดังนั้นแล้วเนี่ยการรักษาค่ะจำเป็นที่จะต้องทำการประเมินเรื่องเกี่ยวกับอาการแทรกซ้อนร่วมด้วยนะคะ
3: ครับ
4: ดังนั้นแล้วก็ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของคุณหมอค่ะอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: ครับ
4: เพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระดับของขนาดของยาปฏิชีวนะแล้วก็การรักษาอาการแทรกซ้อนร่วมด้วยค่ะโดยเฉพาะยิ่งช่วง 1-2 สัปดาห์แรกนะคะนับตั้งแต่ติดเชื้อค่ะ
3: ครับก็ถือว่าเป็นโรคที่พอเราทำความรู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวจริงๆนะฮะ อยากให้อาจารย์หมอได้ฝากนิดนึงว่าเราควรจะเฝ้าระวังอย่างไรเกี่ยวกับโรคนี้ปฏิบัติตัวยังไงดีครับเพื่อไม่ให้ต้องไปเผชิญกับโรคนี้ติดเชื้อจากโรคนี้ครับ
4: ค่ะอย่างตัวทั่วไปนะคะเบื้องต้นแบบง่ายๆประหยัดที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆที่เรากล่าวไปแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ป้องกันกำจัดขยะอีกเป็นประจำอย่าให้มีแหล่งอาหารของหนูนะคะอยู่ในบ้านของเรารักษาความสะอาดภายในบ้านนะคะถัดมาเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการลุยน้ำหรือว่าน้ำท่วมขังหรือดินโคลนก็ใส่รองเท้าบูทค่ะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะทีนี้ถ้าเราต้องสัมผัสกับสัตว์ป่วยล่ะหรือว่าเราทำงานกับสัตว์คุกคีกับสัตว์ประตูสัตว์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงกันบ้างอย่างแรกนะคะสวมถุงมือค่ะถุงมือตอนนี้น่าจะหาง่ายขึ้นนะคะสวมถุงมือนะคะใส่แมสเอาไว้นะคะเพื่อลดโอกาสในการที่จะสัมผัสกับเชื้อหรือว่าสูดเอาไอละอองปล่อยจากน้ำปัสสาวะนะคะที่ปนเปื้อนกับเชื้อเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนั่นเนี่ยพอเราสัมผัสกับสัตว์เสร็จแล้วหรือว่าสัมผัสกับปัสสาวะสิ่งขับถ่ายต่างๆหรือว่าสิ่งคัดหลั่งที่มาจากตัวเชื้อนะจากตัวสัตว์เขาอะนะคะที่ปนเปื้อนเชื้อก็เราก็ควรที่จะล้างมือนะคะล้างเท้าของเรานะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีแผลก็ตามนะคะเพราะว่าตัวเชื้อเองเนี่ยเขาไม่ได้ทนต่อด่างแก่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟอกสบู่ทำความสะอาดแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดก็สามารถป้องกันเราได้ค่ะจากการติดเชื้อนะคะ
3: ครับ
4: อาหารน้ำดื่มน้ำดื่มก็ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงๆนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะปลอดภัยได้นะคะป้องกันจากการติดเชื้อได้นะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ต้องระมัดระวังก็คือการแยกระหว่างอาหารแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็พื้นที่ขับถ่ายเขาค่ะอย่าให้อยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงอย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างภาคใต้เนี่ยค่ะยิ่งช่วงที่เป็นฤดูฝนอย่างเงี้ยก็อาจจะปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อรับยานะคะในการป้องกันการติดเชื้อล่วงหน้าก็ได้นะคะ
3: อ๋อก็คือมียาที่ทานป้องกันเชื้อนี้ล่วงหน้าได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์หมอ
4: ใช่ค่ะจริงๆยาปฏิชีวนะที่เป็นแบบในระดับนะคะในระดับที่แนะนำนะคะจากแพทย์นะคะก็สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ค่ะทีนี้เรามาตรงสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงนี่จริงๆมันมีหลายระดับมากเลยวัคซีนเนี่ยก็ในสุนัขนะคะมีนะคะวัคซีนสำหรับโรคฉี่หนูมีค่ะแล้วก็สำหรับสัตว์ปศุสัตว์ก็มีนะคะม้าก็มีเหมือนกันค่ะ
3: ครับ
4: ก็สามารถติดต่อสัตวแพทย์ใกล้บ้านหรือว่ากรมปศุสัตว์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมวัคซีนได้นะคะ
3: นะครับแหมนอกเหนือจากเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าก็คือมีวัคซีนตัวนี้ด้วยสำหรับป้องกันเจ้าเชื้อเลปสโตสไปร่าเนี่ยนะฮะให้กับสัตว์เลี้ยง
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้นะครับก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับโอ้วันนี้ได้รับความรู้ครับค่อนข้างเยอะคุณหมอมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
4: ค่ะก็สำหรับในแมวนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีวัคซีนนะคะในแมวนี
3: ่
4: ตรงที่ว่าน้องเขาไม่มีวัคซีนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้องเขาจะเริ่มมีอาการเนื่องกับโรคไตเรื้อรังใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะตรวจเลือดตรวจซีรั่มเพื่อประเมินค่าการทำงานของไตแล้วก็ตับอะค่ะอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่น้องเขามีอาการแบบซึมไม่กินอาหารเนี่ยก็อาจจะไปตรวจประเมินการทำงานของไตหรือตับได้นะคะ
3: คร
4: อันนี้ก็จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงลงได้ค่ะ
3: นะครับก็วันนี้ได้รับความรู้ค่อนข้างเยอะเลยเกี่ยวกับโรคฉี่หนูนะฮะที่มากับเชื้อเลปสโตสไปร่านะครับเราจะได้รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทั้งตัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะรวมไปถึงนะพี่น้องเกษตรกรด้วยที่ต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนก็จะมาแล้วเรื่องของพายุก็เกรงว่าเดี๋ยวน้ำท่วมแล้วไปลุยน้ำก็ต้องใส่รองเท้าบูทกันซะหน่อยนะครับอาจารย์หมอเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: นะครับวันนี้ทางจสร้อยต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สุวรินทร์ภาวสุทธิภัยสิทธิ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์หมอครับ
4: ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สัต ตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
5: สถานีวิทยุจอสอร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามพันสี่พันสองนี่ก็สวยนี่เรียกลายอันก่อนขอเป็นตัวอย่างเถื่อเก็บเอาไว้เถื่อขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนทรงมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: บางครั้งการช่วยเหลือสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไปเพราะไม่ว่าจะเป็นการช่วยคนช่วยสัตว์ช่วยตามหาของหายหรือช่วยเหลือใครสักคนที่กำลังเดือดร้อนทุกการลงมือทำล้วนมีความหมายและเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่และปลอดภัยมากขึ้นอย่างเหตุการณ์หนึ่งในซอยลาดพร้าว35เขตจันทรเกษมกรุงเทพมีแมวจรตัวหนึ่งเกิดอุบัติเหตุถูกเหล็กรั้วเสียบเข้าที่ขาไม่สามารถขยับตัวออกมาได้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวจึงเข้าช่วยเหลือทันทีเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดเหล็กตัดส่วนของรั้วที่เกี่ยวกับตัวแมวก่อนนำมันลงมาอย่างระมัดระวังและจึงนำเหล็กที่เสียบอยู่บริเวณขาออกให้แมวตัวนี้เป็นเพศผู้อายุอย่างน้อย1ปีและมีลักษณะค่อนข้างเชื่องคาดว่าน่าจะมีเจ้าของแต่หลังจากได้รับการช่วยเหลือและเป็นอิสระมันก็รีบวิ่งกระโดดข้ามกำแพงแล้วหายไป
1: เรื่องนี้อาจดูเป็นเหตุการณ์เล็กๆแต่สำหรับชีวิตหนึ่งชีวิตการที่มีคนไม่เดินผ่านไปเฉยๆและมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของคุณธีรพัฒน์เขียนจินดานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เดินทางกลับจากงานโอเพนเฮาส์และเผลอลืมกระเป๋าสตางค์สีเทาไว้บนรถแท็กซี่หลังเดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาไปยังรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในกระเป๋ามีบัตรประชาชนบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยและเงินสด 1,500 บาทเมื่อรู้ว่ากระเป๋าหายเจ้าตัวถึงกับบอกว่าวูบไปหมดเพราะทั้งเอกสารสำคัญและเงินอยู่ในนั้นหลังแจ้งผ่านจสร้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามจากภาพกล้องวงจรปิดจนสามารถระบุรถแท็กซี่และประสานจนพบคนขับคือคุณบุญมีจันทนาสิ่งที่น่าชื่นชมคือเมื่อคุณบุญมีพบกระเป๋าอยู่ในรถก็รีบนำไปส่งที่สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลเพื่อส่งคืนเจ้าของโดยในตอนนั้นยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าภายในมีเงินสดอยู่สุดท้ายคุณธีรพัฒน์ได้รับกระเป๋าคืนที่สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลพร้อมกล่าวขอบคุณคนขับแท็กซี่เจ้าหน้าที่ตำรวจและจสร้อยที่ช่วยกันประสานจนเรื่องราวจบลงด้วยดีถึงกับบอกว่าผมจะร้องไห้สองเหตุการณ์นี้อาจแตกต่างกันทั้งการช่วยชีวิตแมวหนึ่งตัวและการช่วยติดตามของสำคัญคืนให้เจ้าของแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการไม่มองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าจสร้อยขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนและเคียงข้างทุกคนที่เลือกทำความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เพราะทุกการช่วยเหลือทุกน้ำใจและทุกเสียงที่ส่งต่อกันล้วนมีส่วนทำให้สังคมน่าอยู่อุ่นใจและปลอดภัยขึ้นได้จริง

0: สวัสดีค่ะเจสร้อยทอล์กวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพสุขภาวะกันนะคะอย่างที่ได้เห็นในไตเติ้ลไปแล้วเราจะพูดคุยกับท่านประธานมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะหรือว่ามสสค่ะคุณอภิวัตเกตทัศน์ค่ะอยู่กับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชมพู่ครับ
0: ค่ะคงต้องเรียนถามค่ะคงต้องเรียนถามที่มาที่ไปเลยว่ามูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะเนี่ยจริงๆแล้วก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรยังไงคะ
1: ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางรายการเจ้าต่อร้อยทอล์กก่อนนะครับว่าสนใจในงานกิจกรรมของมูลนิธินะครับมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะหรือชื่อย่อก็คือมสส.เนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาปัญหาและสถานการณ์ของบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็องค์กรสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและองค์กรด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยให้มีความเข้มแข็งนะครับการที่3ก็คือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและองค์กรสื่อสารมวลชนเนี่ยให้เป็นต้นแบบในการทำงานด้านสุขภาวะนะครับแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักแล้วก็เท่าทันกับสื่อด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็เป็นการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่อาจจะเป็นเรื่องทั่วไปตามกฎหมายนะครับก็ร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นครับหลักๆเป็นงั้นซึ่งกลุ่มเป้าหมายเราก็คือ
0: บรรดาสื่อมวลชนทั้งหลาย
1: ใช่ครับครับผมว่าไปเรื่อยๆเลยนะครับก็คือ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: เราเนี่ยเมื่อประมาณปีพ.ศ.2561ประมาณกลางปีเนี่ยเพื่อนฝูงซึ่งเคยทำงานในแวดวงงานพัฒนาเอกชนนะครับทำงานสื่อมวลชนเราก็ได้มีการเจอกันแล้วก็ปกติเวลาเจอก็ชอบคุยเรื่องบ้านเมืองเรื่องสังคมอะไรต่างๆกันแล้วเราก็เกิดความสนใจร่วมกันขึ้นมาว่าอยากจะทำงานในเชิงรณรงค์เรื่องสุขภาวะขึ้นมาโดยคิดว่าเราน่าตั้งมูลที่กันขึ้นมาไหมนะครับก็ในที่สุดเราก็ตั้งมูลที่กันขึ้นมาจดทะเบียนเมื่อวันที่29มีนาคมนะครับพ.ศ.2562ครับ
0: โดยที่เริ่มมา4ปีแล้วนะคะ
1: ครับใช่ครับใช่ครับเป็นช่วงก่อนโควิดเล็กน้อยนะครับประมาณปีหนึ่งนั่นก็เรียกว่ามาเตรียมพร้อมรับมือกับโควิดเลยนะครับทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะเราใช้งบมาจากไหนก็ทราบว่าจริงๆแล้วทางสสส.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั้นเนี่ยเขามีเป็นกองทุนใช่ไหมครับเขาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจในประเด็นสุขภาวะทำยังไงให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆมิติด้วยกันมันมีประเด็นของมิติทางกายทางจิตสังคมและปัญญานะครับมีแล้วมันมี4ด้านตามแนวคิดเรื่องสุขภาวะของเราเนี่ยก็อยากจะทำตามนั้นแต่ก็สกบช่วงแรกเราก็เน้นด้านสุขภาพก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆจะขยับขยายต่อไปในให้ครบทั้ง4มิติต่อไปทีนี้เพราะนั้นเราก็เขียนโครงการขึ้นมาแล้วก็ขอทุนสนับสนุนได้รับการผ่านช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้ชื่อโครงการที่ผ่านมานั้นว่าโครงการสารพลังสื่อมวลชนไทยลดปัจจัยเสี่ยงสร้างวิถีสุขภาวะนะครับซึ่งก็เพิ่งเสร็จสิ้นโครงการไปเมื่อกลางเดือนธันวาปีที่แล้วแล้วตอนนี้เราเข้าสู่โครงการระยะใหม่ที่ใช้ชื่อโครงการนะครับว่าโครงการเสริมพลังสื่อมวลชนไทยสร้างเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะครับ
0: แล้วบทบาทที่ผ่านมาที่กิจกรรมมีอะไรยังไงบ้างคะ
1: บทบาทที่ผ่านมาก็คืออย่างนี้ฮะกิจกรรมหลักอันหนึ่งก็คือว่าเราจัดการประชุมโฟกัสกรุ๊ปจะร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานสุขภาวะด้วยกันเนี่ยนะครับผมเรียกอย่างนี้ก่อนว่าคือแนวคิดของทางสสเนี่ยเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าไตรพลังนะครับคือพลัง3ด้านด้วยกันเขาเรียกว่าด้านไหนบ้างพลังปัญญาหรือความรู้นั่นเองนะครับพลังสังคมแล้วก็พลังนโยบาย3ส่วนเนี้ยจริงๆแล้วเป็นแนวคิดท่านอาจารย์หมอประเวศวสีนะครับแล้วก็ทางสสก็ใช้แนวคิดนี้ในการทำยังไงเราจะกับเคลื่อนสังคมแม้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการเพราะนั้นเหมือนกับจะขยื่นภูเขาในที่ท่านระบายอย่างนั้นจะขึ้นภูเขาทั้งลูกมันหนักมันเหนื่อยมันพลังเดียวไม่พอต้องพลังสามองค์ประกอบแบบ
0: สามประสาน
1: นั้นมันถึงจะใช่ครับงานสอบสารการเกื้อหนุนกันถึงจะได้ผลมากนะครับ เพราะนั้นเวลาทำงานเราก็จะคำนึงถึงเรื่องนี้โดยตลอดนะครับกิจกรรมอันนึงก็คือการจัดประชุมโฟกัสกรุ๊ปนะครับโดยเชิญสื่อมวลชนนะฮะส่งตัวแทนมาเราจะมีประเด็นสุขภาวะตามสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาที่น่าสนใจเช่นอาจจะเป็นประเด็นอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ที่จะเกิดบ่อยใช่ไหมครับช่วงสงกรานอะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับเราก็เชิญภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับในงานเชิงวิชาการก็ดีการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องของเหล้าสุราที่มีผลเกี่ยวเนื่องกันนะครับแล้วก็เชิญสื่อมวลชนมาร่วมรับฟังมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เสนอแนะข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ตรงนี้เป็นการเสริมความรู้พลังปัญญาให้สื่อมวลชนแล้วเขาก็จะมีบทบาทช่วยสื่อสารสิ่งเหล่านี้สู่สังคมได้ด้วย
0: ถ่ายทอดต่อ
1: ขณะเดียวกันนะครับใช่ครับขณะเดียวกันตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ความรู้ตระหนักแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองด้วยกับสื่อมวลชนจะได้ไม่ประสบกับปัญหาตรงนั้นต้องจากดูแลตัวเองดูแลครอบครัวชุมชนรอบข้างและสังคมก็ดูแลได้ด้วยด้วยการทำงานตามบทบาทที่เขามีอยู่เขาไม่ใช่สื่อสารข่าวสารทั่วไปแต่เขาจะสามารถช่วยขับเคลื่อนลงในระยะยาวได้อย่างมากนะครับ
0: ค่ะค่ะเพราะนั้นผลงานที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของการเรียกว่าสารทั้ง3รูปแบบนี้นะคะสู่สื่อมวลชนนะคะแล้วก็นี่ขอถามอีกนิดนึงว่าตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีเรียกว่าองค์กรหรือคนที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาเป็นสื่อได้ในสังคมโซเชียลของเราตรงนี้เนี่ยเราจะได้โฟกัสลงไปด้วยไหมคะในอนาคต
1: ใช่ครับเรามีแนวคิดเรื่องนี้อยู่นะครับว่าสื่อเหล่านั้นเป็นเรียกว่าทุกคนติดเนี่ยเป็นสื่อได้ทำโซเชียลกันเยอะแยะนะทำคอนเทนต์ต่างๆทำละครท่านเป็นคลิปในเฟซบุ๊กเห็นเยอะแยะใช่ไหมครับมีบางเรื่องก็บางกลุ่มก็น่าสนใจดีนะครับบางเรื่องก็แล้วแต่สเปเชียลมีหมดเราสนใจครับเพราะว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจติดตามสื่อเน
0: ี้ย
1: อ
0: ยู่
1: จำนวนไม่น้อยหลากหลายครับใช่ครับแต่จริงๆตอนนี้เราเริ่มจากสื่อมวลชนก่อนที่รู้จักกันหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุแล้วก็เริ่มสื่อออนไลน์ด้วยนะครับสื่อเหล่านั้นก็เป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทำด้วยรวมทั้งสื่อเช่นสื่อบันเทิงกองถ่ายละครภาพยนตร์เวลานักร้องเหล่านี้เขาก็สามารถไปเป็นสื่อเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันเราก็อยากจะขยายไปครับ
0: ก็เป็นเรื่องของอนาคตทีนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะน่าจะเป็นแนวที่เกี่ยวข้องกับนโยบายใช่ไหมคะเห็นมีการจัดงาน
1: คนนี้เขาก็สามารถไปเป็นสื่อ เรื่องคนนี้ได้เหมือนกันเราก็อยากจะขยายไปครับ
0: ก็เป็นเรื่องของอนาคตทีนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะน่าจะเป็นแนว

0: เราเชิญคือช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งใช่ไหมครับเราก็สนใจที่อยากจะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองมาแถลงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาพของคนไทยเราว่ามีนโยบายอย่างไรกันบ้างนะครับก็ปรากฏว่าเราได้รับเกียรติมาร่วมจำนวน6พรรคด้วยกันนะครับมีพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับพรรค
1: เพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแล้วก็พรรคก้าวไกลดิฉันอ่านให้ฟังเลย
0: ก้าวไกลด้วยใช่ครับขอบคุณครับครับครับเสียดายพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มานะครับโอเคไม่เป็นไรครับก็เป็น6ครับ
1: ก็เป็นพรรคหลักๆนั้นเลยนะฮะที่มา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ผมจะลองเล่าประเด็นที่น่าสนใจในวันนั้นที่เราพอจะสรุปกันได้นะครับเริ่มจากพรรคเพื่อไทยก่อนนะครับคุณหมอสุรพงษ์สืบวงลีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยก็มานำเสนอนโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพอย่างนี้ครับก็คือว่าเดิมทีเนี่ยพรรคเพื่อไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเดิมด้วยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ท่านบอกว่าคือเดิมทีพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำโครงการ30บาทรักษาทั่วโลกมาตั้งแต่20กว่าปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็บอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลอีกนะก็จะมีการดำเนินการต่อเนี่ยทันทีนะครับก็จะมีการปฏิรูปงบประมาณทั้งระบบนะครับควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าจะโอนมอบหมายภารกิจในการเป็นหน่วยงานรับประกันหลักสุขภาพของประชาชนเนี่ยให้ทางสปสช.มาดำเนินการแทนโรงพยาบาลสปสช.ก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็จะให้หน่วยงานเนี้ยเป็นผู้ดูแลแล้วก็จะเพิ่มงบประมาณให้ด้วยจำนวนประมาณ 1.6 แสนล้านถึง 1.7 แสนล้านบาทต่อปีนะครับก็หวังว่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นยังบอกอีกครับว่าทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดนะฮะก็จะได้รับบริการที่สะดวกทั่วถึงนะครับสามารถจะเลือกแพทย์หรือโรงพยาบาลได้ตามที่ต้องการในคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าใกล้บ้านใกล้ใจคือเลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านได้หรืออาจจะไกลแต่ว่าถูกใจอยากจะใช้โรงพยาบาล นั้นก็ไปได้นี่มันก็ตามมาด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดเก็บข้อมูลประวัติของการรักษาพยาบาลของคนไข้นั้นนะไว้ในระบบที่เรียกว่าระบบคลาวด์นะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันได้รักษาที่โรงพยาบาล นี้อีกโอกาสนึงไปอีกโรงพยาบาล นึงหมออีกคนนึงก็สามารถดึงข้อมูลตรงนี้มาดูได้ครับอันนี้เป็นแนวคิดที่ก็น่าสนใจดีนะครับ
1: ของทางพรรคเพื่อไทยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับรวมทั้งอีกเรื่องนึงครับก็คือการนัดหมายคุณหมอจะไม่ต้องต่อคิวยาวเหมือนในอดีตนะครับไม่ต้องการเจาะตรวจเลือดก็ต้องรอแต่เช้าใช่ไหมครับการรับยาก็สามารถรับใบสั่งยานะครับจากคุณหมอแล้วก็ไปรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของเภสัชกรด้วยอันนี้ก็เป็นแนวคิดของทางนี้นะครับแล้วก็ยังมีแนวคิดอีกอย่างก็คือว่าอยากจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างให้กับคนไทยโดยเฉพาะนะเพื่อป้องกันโรคที่สำคัญก็คือโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กอายุประมาณอายุ 9-11
1: ปี
0: แล้วก็มะเร็งตับผู้ชาย
1: ค่ะนี่ก็เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทย
0: เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยครับ
1: ค่ะ
0: ลองดูอีกพรรคหนึ่งนะครับพรรคต่อไปคือรวมไทยสร้างชาตินะคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาครับเป็นตัวแทนมาในวันนั้นนะครับก็บอกว่าผมเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้ดำเนินการนโยบายให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะดำเนินการต่อไปนะครับทันทีที่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลถ้าได้เป็นอีกนะครับก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้สนับสนุนแนวทางในการดำเนินงานของทางสสเนี่ยมาโดยตลอดนะครับแล้วจากนี้เนี่ยพรรคก็จะขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่าจะยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งนะครับเพื่อให้ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นทางแวดล้อมทางสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับโดยคุณหมอเหรียญทองก็บอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับต่อการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ทางการแพทย์การดูแลการสาธารณสุขต่างๆให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีโอเคไหมประเด็นสื่อมวลชนเลยนะครับครับแล้วก็บอกต่อไปพรรคเนี่ยจะสร้างสถานพยาบาลนำร่องที่จะให้บริการทางการแพทย์สาธารณสุขอย่างครบวงจรมากขึ้นนะครับโดยจะเริ่มจากเมืองใหญ่ก่อนคือกรุงเทพมหานครขยายไปครบ50เขตแล้วก็ไปยังหัวเมืองต่างจังหวัดแล้วก็ไปให้ทั่วประเทศต่อไปนะครับ
1: ค่ะอันนี้ที่คุณหมอใช้คำว่าโรงพยาบาลวิสาหกิจใช่ไหมคะที่วันนั้นได้ยิน
0: ใช่ครับใช่ครับครับ
1: ค่ะ
0: ก็

0: พรรคต่อไปครับคือพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณหมอเทียนชัยสุวรรณเพ็ญนะครับก็เป็นตัวแทนมาคุณหมอบอกงี้ครับว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ไม่เน้นการสร้างนโยบายสาธารณสุขอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่ามันจะมีรายละเอียดมากเกินไปเพราะว่ามีประสบการณ์นะครับว่าพูดแล้วไม่ทำหรือว่าทำไม่ได้ก็จะกลายเป็นความเสียหายได้ใช่ไหมครับบอกว่ามีปัจจัยแทรกซ้อนเยอะผมไม่กำหนดแล้วกันแต่ว่าจะเน้นอย่างนี้ครับจะทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะโดยเฉพาะการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางนะครับเช่นการตรวจสอบฮอร์โมนของคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับเพื่อป้องกันปัญหาความพิการในเด็กแรกเกิดอย่างเงี้ยนะครับการตรวจสอบประวัติคนที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งหรือครอบครัวที่เคยป่วยมาก่อนเป็นแนวป้องกันนะครับ
1: เรียกว่าเน้นป้องกันนะคะ
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพอย่างเช่นฝุ่นอย่างเงี้ยนะก็กำลังประสบกันใช่ไหมฮะต่อไปมีการพูดกันไหมมันนำไปสู่มะเร็งปอดได้ไหมฝุ่นก็เริ่มมีการพูดกันใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็เน้นในเชิงป้องกันแล้วบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลนี่ก็ได้เคยจัดเก็บภาษีความหวานมาบ้างแล้วก็คือความหวานอาหารขนมหวานมันเค็มเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพทั้งนั้นตรงเนี้ยอาจจะมีมาตรการเรื่องภาษีในการเก็บถ้าจะมีใส่น้ำตาลความหวานมากขึ้นจะต้องจ่ายภาษี
1: มากข
0: ึ้นหรือเปล่าจ่ายครับ
1: ค่ะ
0: ลองมาดูอีกพักหนึ่งครับพลังประชารัฐนะครับวันนั้นเนี่ยเรือเอกดร.นายแพทย์พิชัญศักดิ์บุญมาศครับเป็นผู้มาเป็นตัวแทนนะครับจะบอกนะครับว่าพักเป็นแกนนำรัฐบาลนี้มาตลอด4ปีนะครับพร้อมดำเนินนโยบายที่เรียกว่าคนไทยแข็งแกร่งประเทศไทยแข็งแรงนะครับก้าวสู่มหาอำนาจด้านสุขภาพด้วยการแพทย์ทั่วถึงและเท่าเทียมชื่อยาวหน่อยนึงครับก็บอกว่าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการด้วยนะครับแล้วก็นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานนะครับโดยเฉพาะระบบ Telemedical Health นะครับมาใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นของทางประชาธิปัตย์นะครับก็พลังประชารัฐนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะชาติไทยพัฒนาก็เป็นคุณนิกรจำนงนะครับเป็นท่านเดียวที่ไม่ได้เป็นคุณหมอแต่ว่าท่านบอกว่าท่านเคยใช่ครับเขาเป็นคนเคยกำหนดนโยบายของพรรคอะไรเงี้ยนะคนท่านไม่ได้เป็นประธานนะครับท่านบอกนะครับว่าสมัยที่ท่านเองเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาคมนาคมนะครับก็เคยมีนโยบายอันหนึ่งก็คือเรียกว่าประมูลเลขทะเบียนรถสวยใช่ไหมครับเอาเงินที่ได้ประมูลมาในเมืองตั้งใช่มาตั้งเป็นกองทุนครับตามแนวคิดของทางผู้รักษาเอาไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะครับจะบอกว่าถ้าตัวเองได้เข้ามาเป็นรัฐบาลรัฐบาลชาติไทยพัฒนาเข้ามาเนี่ยก็จะใช้นโยบายแบบนี้นะครับเพื่อให้มีเงินมาใช้ในการรณรงค์เรื่องพวกนี้แล้วบอกว่าในอดีตเนี่ยพรรคก็เคยร่วมงานกับทางสสเนี่ยมาโดยตลอดนะครับเช่นโครงการรณรงค์ไอ้คนจะติดปากครับให้เล่าเท่ากับแช่งใช่ไหมครับก็ให้บอกเออเนี่ยประสบความสำเร็จมากผลควรนะแล้วก็ร่วมกันกับทางสสเนี่ยต่อไปนะครับแนวคิดอีกอันนึงก็คืออันนี้เน้นเรื่องป้องกันสุขภาพมากกว่าการรักษา
1: ป้องกันเหมือนกัน
0: เหมือนบางครับใช่ไหมครับพวกมองว่าเป็นการใช้งบมาที่ต่ำนะมันน่าจะดีกว่าแล้วก็จะมีนโยบายว่าสุขภาพดีมีเงินคืนเพื่อให้กระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจก็จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามนะว่ามีเงินคืนยังไงอาจจะถูกใจในภาวะเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมถ้าดูแลสุขภาพดีได้เงินมาดูแลตัวเองในเรื่องต่างๆต่อไปก็ลองดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงพักเข้าไปครับพัก
1: สุดท้าย
0: นะครับครับคุณหมอวาโยอัศวะรุ่งเรืองครับท่านมองเรื่องนี้ครับท่านมองประเด็นปัญหาอยู่2เรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกก็คือปัญหาเรื่องงบประมาณด้านสาธารณสุขนั้นยังน้อยเกินไปก็คิดว่าถ้ามีงบสนับสนุนมากขึ้นกว่านี้มันก็จะช่วยอะไรได้อีกเยอะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือปัญหาด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานหนักเกินไปนะครับทั้งคุณหมอพยาบาลนะครับส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพและจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มันจะกระทบกับการปฏิบัติงานต่อผู้ป่วยคนไข้ได้ก็มองว่ามีแนวคิดว่าจะลดชั่วโมงทำงานลงนะครับจากเดิมเนี่ย87ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้เหลือสัก60 60ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ลดสัดส่วนในการดูแลผู้ป่วยของแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยจากที่มีประมาณ1ต่อ200นะครับให้น้อยลงนะครับคุณหมอบอกว่าเอกชนเนี่ยเขามีประมาณ1ต่อ20ถึง40คนนะฮะที่คุณหมอบอกนะผมว่าของรัฐเนี่ยเยอะเยอะเกินไปคุณหมอเหนื่อยโรงพยาบาลเหนื่อยมันก็จะส่งผลกับการบริการได้ใช่ไหมฮะบางทีคนไข้อาจจะไม่เข้าใจคุณหมอต้องไม่ยิ้มเลยคุณหมออาจจะเหนื่อยหรือเปล่า
1: เกินกำลังใช่ไหมฮะก็เป็นแนวของการก้าวไกลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับครับก็จะบอกว่าทั้งนี้ก็เป็นการป้องกันปัญหาการย้ายของแพทย์ของบารัฐด้วยนะครับที่จะไปอยู่เอกชนกันหมดเนี่ยนะครับ
1: ค่ะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของบุหรี่ไฟฟ้านี่ได้มีการสอบถามด้วยใช่ไหมคะทั้งเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของกัญชาสรุปว่ายังไงบ้างทั้ง6พรรคที่มาเนี่ยค่ะ
0: ครับโดยรวมก็คือว่าไม่เห็นด้วยกับบุหรี่ไฟฟ้าคือจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไม่ได้นะครับอันนี้เห็นพ้องกันอย่างนั้นส่วนเรื่องกัญชาเสรีก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าทางถ้าเป็นกัญชาทางการแพทย์โอเคสนับสนุนนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นเสียงออกมาในทิศทางเดียวกัน
1: มติร่วมกันใช่ไหมทิศทางเดียวกันทุกพรรคเลยทีเดียวนะคะอันนี้อยากจะให้ทางท่านประธานมูลนิธิเนี่ยในฐานะเป็นประธานมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะฟังจากแนวคิดนโยบายของทั้ง6พรรคที่มาเป็นตัวแทนในวันนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถสรุปข้อมูลอะไรยังไงได้บ้างเราสามารถคิดว่าอันไหนมันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นี่อาจจะยังไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ถึงมากนะแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับนโยบายพรรคทั้งหมด
0: ผมว่าอันนึงมันมีภาพรวมอยู่อันนึงคือเน้นการป้องกันอันนี้ผมว่าน่าสนใจจะป้องกันดีกว่ารักษาใช่ไหมฮะถ้าป้องกันได้มันก็ลดงบประมาณลดปริมาณงานของคุณหมอพยาบาลด้วยแล้วตัวเองเนี่ยก็คุณภาพชีวิตที่ดีใช่ครับมันจะช่วยเซฟงบประมาณทั้งตัวเองด้วยบางคนต้องก็มีงบประมาณในการเดินทางไปหาคุณหมอด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้ผมว่าเป็นแนวใจมันจะป้องกันได้ก็คือต้องเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะครับการออกกำลังกายอาหารการกินเหล่านี้เป็นต้นว่าถ้าเราดูแลดีตระหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็จะลดโอกาสที่จะเป็นโรคได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะ
0: โรคที่เขาพูดถึงก็คือ NCD ใช่ไหมครับก็คือโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เป็นโรคเกิดจากพฤติกรรมของคนเราเองเช่นการกินการ
1: ไม่ออกกำลังกายน่าจะแก้ไขได้ป้องกันได้ก่อนที่เกิด
0: ได้ครับใช่ครับแล้วก็ที่พูดตรงกันอยู่อีกเรื่องนึงโดยส่วนก็คือจะนำเทคโนโลยีมาใช้มันก็คงเป็นกระแสอยู่แล้วครับในเทคโนโลยีตอนนี้มันไปตอบแก้ปัญหาอะไรหลายอย่างได้ดีในหลายเรื่องเหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ก็คิดว่านโยบายแต่ละพรรคที่เสนอมา
1: ค่ะในข้อสรุปของคุณอภิวัฒน์เนี่ยพรรคการเมืองที่ไม่ได้ไปร่วมเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้เอาไปใช้ได้เลยเนี่ยพูดถึงนะคะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: พรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ได้มาด้วย
0: ใช่ครับคือผมถ้ามองแบบในฐานะประชาชนทั่วไปนะครับนโยบายแต่ละพรรคเนี่ยแต่ละพรรคก็มีจุดน่าสนใจนะฮะ บางอย่างก็มีเป็นจุดร่วมจุดต่างบ้างแต่ละพรรคไม่จำเป็นต้องถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลจะทำแต่นโยบายที่ตัวเองคิดเท่านั้นนโยบายพรรคอื่นผมว่าถ้าเป็นประโยชน์น่าทำได้ใช่ครับก็น่าจะทำให้เกิดประโยชน์แล้วผมว่ามันก็จะได้เรียกว่าคะแนนนิยมต่อไปเหมือนกันนะฮะ
1: ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะหยิบเอาสิ่งที่เราได้พูดคุยกันเป็นโฟกัสกรุ๊ปในวันนั้นเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยสามารถเอาไปปรับใช้เพราะว่านั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของประชาชนในที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้สังคมเรามีคนที่มีคุณภาพด้วยจากการที่มีสุขภาพดีใช่ไหมคะทีนี้โครงการอื่นๆที่กำลังจะทำหรือว่าองค์การในอนาคตเนี่ยทางด้านของมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะหรือว่ามสส.เนี่ยมีแนวที่จะทำอะไรยังไงต่อไปไหมคะ
0: ครับก็คือเราอยากจะค้นหาคือก่อนจะค้นหาคืออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพูดนี้ก่อนคือผมเรามีการสำรวจปัญหาสุขภาวะของสื่อมวลชน ตลอดนะครับเราพยายามจะทำอย่างช่วง2ปีครึ่งจากนี้เนี่ยเราก็จะทำสัก2ครั้งผมรู้ว่าสื่อมวลชนมีปัญหาอะไรด้านสุขภาวะบ้างแล้วก็มาหาทางร่วมกันแก้ไขนะครับให้ดีขึ้นแล้วเมื่อเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นสุขภาวะที่ดีขึ้นก็เขาตระหนักมากขึ้นสนใจก็มาเป็นแกนนำช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ต่อไปยังสื่อมวลชนอื่น
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือตัวบุคคลก็ตามนะครับอันนี้เราหวังว่าจะเกิดความตระหนักแล้วก็มาร่วมเคลื่อนกับเพื่อนงานสุขภาวะต่อไปในอนาคตด้วยนะครับครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทางคุณอภิวัฒน์เกตทัศน์นะคะที่วันนี้ได้มาเล่าเรื่องราวของบทบาทของมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะแล้วก็รวมทั้งได้มีการพูดคุยกับพรรคการเมืองที่กำลังจะเป็นอนาคตของประเทศเราด้วยนะคะว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสุขภาวะของคนไทยอย่างไรนะและสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องต่างๆของมูลนิธินี่เราจะติดตามได้ที่ไหนยังไงคะ
0: ครับก็สามารถติดตามข่าวกิจกรรมของมูลนิธิได้นะครับทางเพจใน Facebook นะครับใช้ชื่อว่ามูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะได้เลยนะครับก็จะเห็นกิจกรรมของมูลนิธิหรือจะเข้าทาง Google พิมพ์คำว่ามูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะก็ได้ครับก็จะเห็นกิจกรรมต่างๆขอบคุณมากนะครับครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่าสื่อถ้าสนใจค่ะถ้าเขาสนใจที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางมูลนิธิจัดขึ้นเนี่ยค่ะจะต้องทำยังไงคะ
0: คือเนื่องจากโดยมากเวลาเราจะจัดประชุมหรืออะไรเนี่ยโดยมากเราจะทำจดหมายทำเรื่องเนี่ยไปถึงทางสื่อต่างๆแล้วถึงจะเข้ามาจากการคัดเลือกการส่งมาของหน่วยงานนั้นนะครับจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าส่วนนั้นจริงๆนะครับผมว่าก็ติดต่อมาที่มูลที่ได้ครับครับทางเพจก็ได้ครับ
1: ค่ะหลังจากที่เขาติดตามฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วอาจจะสนใจก็เข้าไปได้ตามที่บอกไว้มูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะนะคะคือ search ใน Google ก็ได้ถ้าหากว่าไม่ทันได้จดหรืออะไรยังไงนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณครับ
1: ก็ติดตามทาง Jazz Roy Talk ได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามทาง Jess Roy Talk นะคะทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุการลืมเด็กในรถนักเรียนนะรถโรงเรียนต่างๆนะคะเรามักจะย้อนไปนึกถึงตลอดเวลาว่าแล้วเขาไม่ได้มีการทำอะไรกันเลยเหรอเพื่อที่จะให้ช่วยเด็กนักเรียนซึ่งจริงๆแล้วมันดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ยังคงเกิดขึ้นอยู่วันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ามีที่หนึ่งที่ได้มีการจัดทำโมเดลสำหรับเรื่องของเรียกว่ารถโรงเรียนรถนักเรียนนะคะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างและจะนำไปใช้ในที่อื่นได้หรือเปล่านะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านนักวิจัยนักวิชาการจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะหรือว่าสวปท.คุณทัชวุฒิจาดบัณฑิตนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน
0: สวัสดีค่ะค่ะก่อนจะเรียกคุณต้นนะคะคุณต้นเล่าให้ฟังนิดนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถโรงเรียนที่มีเห็นบอกว่าได้มีการสรุปไว้ใช่ไหมคะว่าปี2565เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับรถนักเรียนกับเด็กนักเรียนบ้าง
1: ครับก็จริงๆเรื่องของรถนักเรียนเนี่ยหรือรถส่วนนักเรียนนะครับมันมีประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุค่อนข้างจะสูงนะครับผมจริงถ้าก่อนโควิดเนี่ยสถานการณ์อาจจะดูไม่ค่อยเกิดมากนักเพราะว่าเป็นช่วงของการปิดโรงเรียนเน
0: า
1: ะแล้วก็
0: เรียนที่บ้าน
1: ลงประบอกเรียนที่บ้านครับออนไลน์กันส่วนใหญ่ครับแล้วก็รุ่นนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะออกนอกระบบกันเพราะว่าไม่มีอาชีพเนาะ
0: ไม่มี
1: เขาก็จะไปทำอาช
0: ี
1: พอื่นกันนะครับผมใช่แต่พอปี665เนี่ยเมื่อสักช่วงมกราต้นเดือนมกราที่มีการเปิดเรียนออนไลน์เต็มที่ครับโรงเรียนก็เปิดเรียนแล้วก็นักเรียนเริ่มกลับมาออนไลน์รุ่นนักเรียนก็เริ่มกลับเข้ามาในระบบมากขึ้นนะครับจริงๆเราเก็บสถิติเนี่ยมาจากทางสื่อออนไลน์ทั่วไปนะครับไม่ได้มาจากหน่วยงานอะไรเป็นพิเศษครับเพราะว่าผ่านจากสื่อออนไลน์สำคัญนะครับจริงๆในช่วงของการเก็บสถิติเนี่ยเอาแค่ทั้งปีนะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณเกิดเดือนละประมาณครั้งหนึ่งนะครับหรือครั้งสองครั้งนะครับซึ่งถือว่าสูงนะครับอย่างเช่นในภาพเนี้ยแค่เดือนกันยายนนะฮะ2565เนี่ยเกิดถึง3ครั้งด้วยกันนะครับผมแล้วก็แต่โชคดีที่ว่าการที่รถโรงเรียนเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยส่วนใหญ่คนขับจะพยายามระมัดระวังในการขับอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะรุนแรงแต่ว่าไม่ถึงกับให้นักเรียนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บมากนะครับแต่ก็มีโอกาสนะครับถ้าวันหนึ่งเกิดมีความรุนแรงที่สูงมากขึ้นเนี่ยมันก็ก่อเรื่องความเสียหายค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสำคัญคือรถต้องเรียนเนี่ยเราบรรทุกเด็กเยอะนะครับเด็กเยอะแล้วก็เรื่องของสภาพตัวรถมันก็ยังไม่ถึงกับพร้อมที่จะรับเด็กได้ตัวนนมาสาหัสนั้นนะครับประกอบกับอย่างเช่นเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของตัวรถนะครับเรื่องของคนขับรถเองเรื่องของสภาพถนนเนี่ยอย่างในภาพนะครับเราจะเห็นว่าอย่างเคสของปัตตานีด้านขวาสุดนะครับอันนี้คือคันเร่งค้างนะครับผมถ
0: ึ
1: งด่านทหารแล้วนะครับคันเร่งค้างต่อหน้าด่านทหารเลยแล้วก็รถเนี่ยครับพลิกคว่ำนะครับเด็กก็กระเด็นกระดอนออกมาทั้งรถแต่ก็อย่างที่ในภาพก็คือมันก็ไม่บาดเจ็บก็เล็กน้อยครับ6ท่านด้วยกันนะครับแต่ที่บอกถ้า
0: เห็นภาพน่าจะบาดเจ็บเยอะเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถที่มันไม่มีการปิดไม่ได้เป็นรถตู้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับอย่างเคสปัตตานีคือจะเห็นว่าเขาก็ห้อยมาตรงท้ายรถนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพปกติของรถนักเรียนทั่วไปที่จะเห็นในต่างจังหวัดนะครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างสุรินทร์ทางซ้ายสุดก็คือคนขับก้มหยิบสายโทรศัพท์ชาร์จรถแบตธรรมดาแป๊บเดียวฮะรถลงข้างทางแล้วก็พลิกคว่ำเลยนะครับก็เป็นตัวอย่างให้เห็นทั่วๆไปในปี65นะครับผม
0: ค่ะซึ่งอันนี้ถ้าจะบอกก็คือเหมือนกับเป็นการส่วนหนึ่งก็คือทั้งเครื่องยนต์ทั้งตัวรถสมรรถภาพของรถเองแล้วก็เรื่องของคนเองที่มีเกิดความผิดพลาดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
1: ครับเพราะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นเตือนคือมันหยุดยาวหยุดนานนะครับทีเนี้ยพอโควิดมันหายปุ๊บเนี่ยคนขับมาขับใหม่เนี่ยเขาเรียกอะไรทักษะในการขับเขาหยุดหายไปเกือบปีเป็นปีนะฮะเรื่องของระบบเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายต่างๆในการไปขอใบอนุญาตขนส่งอะไรต่างๆก็หยุดหมดนะครับเพราะนั้นมันเหมือนเป็นช่องว่างที่ทำให้เรื่องของมาตรการตัวนี้มันหายไปปีเต็มๆนะครับพอถึงเวลาเปิดปุ๊บก็เหมือนเป็นการเค้าเจอช็อคอะครับมันก็พร้อมรับมือไม่ทันใช่ฮะแต่ว่าจากภาพเนี้ยเราเก็บถึงเดือนกันยายนนะครับแต่ล่าสุดเนี้ยที่เก็บอยู่ถึงธันวาคมเนี้ยมีเคสประมาณเกือบ35ครั้งนะครับค่อนข้างจะสูงเหมือนกันซึ่งปี65เนี้ยเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่สูงที่สุดในรอบ5ปีที่ผมเก็บข้อมูลมานะครับผม
0: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อย่างเมื่อกี้นี้ที่เราดูสไลด์ที่แล้วก็คือไอ้เรื่องลืมเด็กนักเรียนเนี้ยมักจะเป็นหัวข้อที่มักจะเรียกว่าพอเกิดขึ้นที่ไลน์เนี้ยทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าเกิดมันไม่ควรจะเกิดทุกครั้งมัน
1: ครับ
0: อย่างนี้เราจะแก้ไขได้ยังไงคะอันนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
1: คือเรื่องลืมเด็กบนรถเนี่ยเราเก็บข้อมูลมา10ปีก็จะมีประมาณปีละเคสนะครับพอมี มีปีละเคสปุ๊บเราก็จะออกรณรงค์ต่างๆหน่วยงานต่างๆก็จะเข้ามาออกมาตรการ1 2 3 4 5แต่สิ่งที่เราขาดไปคือเราขาดเรื่องของการติดตามมาตรการนะครับเรามีคำสั่งจากทางตำรวจลงไปงานตรวจชาติเนาะบอกว่าอ่ะต่อไปนี้ตำรวจจะเข้าไปดูแลเรื่องของการลืมเด็กบนรถนะครับกรมขนส่งก็มีมาตรการลงไปทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีมาตรการลงไปแต่ว่าไม่มีใครไปติดตามผลของมาตรการเหล่านั้นมันเวิร์คแค่ไหนมันทำให้ดีแค่ไหนนะครับ
0: หรือว่าเรื่องพอผ่านไปสักพักนึงมันก็หายไป
1: มันก็หายไปตามสายลมแล้วก็เกิดเคสใหม่แล้ว
0: ก็อ่อนลงไปเหมือนเดิม
1: ใช่ๆครับทีเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าเราขาดเจ้าภาพหลักในการทำงานในพื้นที่นะฮะคนนักเรียนถามว่าใครคือเจ้าภาพหลักในการทำงานเรื่องนี้ในจังหวัดหรือในอำเภอมันหาตัวตนคนทำงานไม่ได้เนาะนะครับ
0: โอเ
1: ค
0: อาจจะ
1: บอกอาจจะเป็นโรงเรียนไหมหรือว่าขนส่งไหมแต่ก็ต้องบอกว่าทุกหน่วยงานเขามีภาระที่มันค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะครับทางขนส่งจังหวัดท่านก็ดูรถโดยสารสาธารณะรถไรเยอะไปหมดนะครับ
0: ตำรวจก็ต้องไปรถอะไรจ
1: รา
0: พัด
1: รถบรรทุกใช่ฮะเรื่องของอย่างของตำรวจก็ต้องไปดูปราบผู้ร้ายไปตั้งด่านตรวจกลางคืนอะไรเงี้ยท่านก็มีภาระ
0: ตำรวจนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยงานเยอะอยู่แล้วจริง
1: งานเราอยู่แล้วแต่ท่านก็พยายามสละเวลามาช่วยเนาะแต่ว่ามันก็ได้เวลาสั้นๆนะครับโรงเรียนก็ไม่ต้องพูดถึงแค่เรื่องสอนก็ไปทันแล้วนะฮะอันนี้ก็กลายเป็นว่าถามว่าใครคือเจ้าภาพหลักในการทำงานเรื่องนี้มันก็ยังแบงค์ๆอยู่ยังไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาล่าสุดประการนะฮะเรื่องคนนักเรียนครับ
0: นี่คือเป็นสาเหตุนะคะที่ได้มีการเรียกว่าคิดวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งมีตัวอย่างนะคะที่ประสบความสำเร็จแล้วที่วันนี้คุณต้นจะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะคุณต้นจะยกตัวอย่างที่ไหนยังไงนะคะ
1: ครับเราทางศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยถนนนะครับหรือสปทนะครับจริงๆเราทำงานรุ่นนักเรียนมา4ปีเต็มนะครับพยายามจะแก้ปัญหาตรงนี้เรื่องของจุดจัดการนี่แหละว่าควรจะเป็นใครนะครับพอทำไปทำมาปรากฏว่าผมค้นพบว่าจุดจัดการเนี่ยเป็นใครก็ได้นะที่จะทำเรื่องนี้นะครับขอแก้หนึ่งคือมีใจมาทำเรื่องนี้นะครับสองคือต้องยอมรับว่าเรื่องของมาตรการข้อกฎหมายเนี่ยกับความเป็นจริงเนี่ยมันสวนทางกันอยู่เห็นไหมฮะข้อกฎหมายแล้วเราบอกว่าอ่ะให้มีบรรทุกได้12คนแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับ
0: เพราะนั้น
1: คนที่ทำงานคนเนี้ยตรงจุดเนี้ยเขาต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งคือต้องบรรลาสองอย่างเนี่ยให้เข้ากันให้ได้นะครับหาจุดจริงกลางนะครับข้อที่สามคือเราต้องหาจุดการหลักในพื้นที่ให้ได้ให้เจอคนที่จะเป็นคีย์แมนทำงานในพื้นที่ครับซึ่งที่บอกเป็นใครก็ได้อยู่ที่ใจว่าจะมาทำหรือเปล่าทีนี้เราก็ไปทำที่จันทบุรีมาประมาณ4ปีเต็มนะครับได้โมเดลการทำงานมาชุดหนึ่งนะครับผมก็ลบลบคุกคามเหมือนกันนะครับมันก็มีข้อผิดพลาดหลายๆอย่างแต่เป็นการทดลองเนาะทีนี้พอ4ปีเนี้ยเราเริ่มได้ชุดความรู้มาค่อนข้างจะดีแล้วมีกระบวนการชัดเจนแล้วก็เลยยกทั้งหมดเนี่ยมาทดลองที่สารพีที่เชียงใหม่ครับซึ่งรับปัญหาเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็แค่ต่างอำเภอต่างจังหวัดแค่นั้นเองนะครับก็เลยยกมาทำทีนี้พอมาทำปุ๊บมันก็ได้ผลค่อนข้างจะดีนะครับผมก็เลยเล่ามาที่มาที่ไป
0: แล้วเราเริ่มต้นยังไงในการลงพื้นที่เราต้องไปแสวงหาปัญหาในพื้นที่ก่อนไหมครับเพื่อแต่ละพื้นที่ปัญหาเหมือนกันก็จริงอาจจะมีข้อแตกต่างกันอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ครับครับทีนี้ผมอธิบายภาพรวมในการทำงานเรื่องของรถนักเรียนเนาะนะครับคนทำงานรถนักเรียนเนี่ยที่จะมาทำเรื่องนี้นะครับคืออย่างที่บอกมีใจนะแล้วก็ต้องทำอย่างช้าๆแล้วค่อยแก้ไปทีละสเต็ปนะครับคนจะเข้ามาเนี่ยเป็นครูก็ได้นะครับเป็นผู้ประกอบการรถเรียนก็ทำเองได้นะครับเป็นหน่วยงานรัฐก็ได้นะครับตำรวจก็ทำได้นะครับเป็นขนส่งจังหวัดก็ทำได้นะครับหรือปภจังหวัดหรือองค์กรไหนก็ทำได้นะครับทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีอยู่4สเต็ปด้วยกันที่ทำงานกันเรื่องนี้ครับสเต็ปแรกนะครับคือเรื่องของการที่ต้องศึกษาก่อนข้อกฎหมายต่างๆนะครับรถนักเรียนมีอะไรบ้างทั้งหมดเลยนะฮะทางฝั่งของสถานการณ์ก็จะมีข้อกฎหมายอันนึงเรื่องของตำรวจก็จะมีข้อกฎหมายอันนึงเรื่องขนส่งก็มีกฎหมายอันนึงนะครับศึกษาให้หมดก่อนนะครับผมอันที่2คือเราไปดูความเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่นะครับหลักการง่ายๆคือไปนั่งดูหน้าโรงเรียนนะฮะไปนั่งดูแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันผิดหูผิดตา
0: ค่ะ
1: มันไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่น
0: จุดจอดรับส่งมันปลอดภัยไหมเป็นที่ไหน
1: ใช่อาศัยความเอ๊ะของเราว่าเอ้ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะมันไม่ควรจะจอดมาแล้วเด็กกระโดดลงแล้ววิ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะ
0: กระโดดฝั่งจอดข้างนี้ข้ามถนนมาโรงเรียนอะไรอย่างงี้ซึ่งมัน
1: ใช่ครับหรืออย่างเช่นเรื่องของนักเรียนที่ลงมาจากรถโอ้โหรถตู้คันนี้ลงมา10-20กว่าคนอย่างเงี้ยมันก็ผิดวิสัยเนาะ อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เห็นภาพที่เราเห็นว่ามันอันตรายนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าบางครั้งเนี่ยคนไทยตอนเนี้ยอาจจะเคยชินเนาะเราจะปล่อยเรื่องความเคยชินมันเป็นเรื่องของปล ่อยผ่านไป
0: เลยทำมาทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้
1: ใช่อย่างเช่น
0: มองข้ามความปลอดภัยไป
1: ครับหรืออย่างรถอย่างภาคอีสานนี้จะเห็นว่าเด็กนักเรียนขึ้นหลังคาเลยขึ้นหลังคารถนะฮ
0: ะ
1: พ่อแม่ก็บอกว่าสมัยก่อนก็ขึ้นหลังคาเงี้ยลูกฉันก็ขึ้นหลังคาได้เหมือนเดิม
0: ซึ่งก็เป็นอย่างนี
1: ้มันก็เลยกลายเป็นว่าทำที่เรายอมรับไปเนาะแต่ว่ามันเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงนะครับ
0: เสี่ยงมากค่ะ
1: เสี่ยงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บข้อมูลตัวนี้ทั้งหมดนะครับเก็บมาเลยนะครับมาเก็บเป็นเรื่องของภาพถ่ายก็ได้เป็นเรื่องคลิปวิดีโอก็ได้นะครับเอามาเก็บไปรวมเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือขั้นแรกนะครับแล้วเราก็ทำเป็นข้อสรุปนะครับว่าจะทำจัดการเรื่องนี้จัดการหนึ่งเรื่องของรถนักเรียนทำเรื่องของจะดูสภาพตัวรถเป็นยังไงแก้ไขอะไร1 2 3 4ไล่กันมานะครับความเสี่ยงหน้าถนนจะหน้าโรงเรียนเป็นยังไงอะไรเนี่ยคือเก็บรวมข้อมูลกันมานะครับข้อมูลตัวนี้เราก็พอได้ข้อมูลชุดหนึ่งแล้วเนี่ยทีเนี้ยข
0: ั้
1: นที่สองคือเราต้องไปหาคนมาทำงานแล้วคนมาทำงานนะครับข
0: ั
1: ้นที่สองสำคัญครับทีนี้ขั้นที่สองเนี่ยคนที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าพื้นที่ของท่านอ่
0: ะ
1: มีใครเป็นคีย์แมนสำคัญในการทำงานเรื่องนี้นะครับ
0: อ
1: ย่างเช่นเราอาจจะคุยกับโรงเรียนก่อนนะครับท่านผอ.ครับผมเห็นว่าจุดตรงนี้อันตรายนะมันถ้าท่านไม่จัดการเนี่ยเด็กท่านเสี่ยงอันตรายเป็นไรขึ้นมาท่านจ่ายไม่ไหวนะอะไรนี้เป็นต้นมันก็จะเห็นภาพแล้วว่าเขาต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับหรือไปคุยกับทางกระทรวงจังหวัดบอกว่าท่านครับเราจะทำงานเรื่องนี้มาร่วมกันได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับคือเราพยายามจะเชิญชวนให้กับทุกภาคีมาร่วมทำงานนะครับ
0: ก็เรียกว่าหามือมาทุกทางมาหมดเลยใช่ไหมคะ
1: หามือมาทุกทางมาหมดครับทีนี้ที่สำคัญคือเราจะเชิญเข้ามาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขามีพลังงานเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะให้เขาทำงานในจุดที่เขาทำงานได้สะดวกใจและสบายใจในการทำงาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอนึกออกไหมฮะ
0: ค่ะเข้าใจก็คือใครที่เกี่ยวข้องกันในแนวไหนก็ทำแนวนั้นประมาณน
1: ั้
0: น
1: ใช่แนวนั้นอย่างเช่นขนส่งเราเชิญท่านมาเรื่องของการดูสภาพรถกับออกใบอนุญาตแค่นั้นพอนะครับเราเชิญปภ.จังหวัดมาอบรมเรื่องปลอดภัยเรื่องของการทำ CPR เรื่องของผู้ชีพผู้ภัยนะครับเราเชิญทางสาธารณสุขมาดูเรื่องโควิดดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเป็นต้นนะครับเรื่องของโรงเรียนก็ดูเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องของจุดจอดรถนะครับเรื่องของการทำรายชื่อนักเรียนกับออกแบบรองต่างนะครับหรือทางผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยเขาต้องรู้ว่าเขาอ่ะจะต้องดูแลผลประโยชน์ตัวเขาเองเขาต้อง
0: มีการเพิ่มงานเพิ่มหน้าที่เพิ่มภาระขึ้นมาอีกหน่อย
1: ใช่ใช่ครับแต่ทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อผลประโยชน์เขาเองนะครับทุกอย่างมีผลประโยชน์ร่วมกันหมดนะฮะนึกออกไหมผู้ประกอบการก็จะได้เรื่องของความมั่นคงในชีวิตการทำงานเพิ่มขึ้นนะครับเขาถูกลดถูกระเบียบมากขึ้นโรงเรียนก็ได้เรื่องของนักเรียนไม่ต้องไปขับมอเตอร์ไซค์มานั่งรถโรงเรียน
0: ก็ปลอดภัยเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปเสี่ยงค่ะเพราะมอเตอร์ไซค์เสี่ยงกว่าเยอะเลย
1: เสี่ยงกว่าเยอะคือผมก็คุยกับอาจารย์นะว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ดูรถนักเรียนคันเดียวเนี่ยอาจารย์เซฟมอเตอร์ไซค์ไปตั้ง20 คันเลยนะนึกออกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเราปล่อยรถนักเรียนไม่ให้เขามีอยู่มีอาชีพอยู่เงี้ยมันจะเป็นมอไซค์อยู่แล้วฮะเพราะนั้นอาจารย์ต้องเลือกก่อนนะระหว่างคุยกับรถนักเรียนคน1 คนกับคุยกับนักเรียน20 คนที่เป็นมอเตอร์ไซค์
0: ใช่
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นคีย์สำคัญในการทำงานเรื่องนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: อย่างในภาพนี้ก็คือเป็นการประชุมกันที่ผมตั้งเครือข่ายกันมานะครับ
0: ก็
1: จะมี
0: ก็คือหลังจากที่ได้รวมทั้งหมดทุกคนในแวดวงแล้วก็มาจัดการเหมือนกับว่าให้ข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจร่วมกันว่าเข้าถึงวัตถุประสงค์ร่วมกันแล้วก็ทำงานไปพร้อมๆกันอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับทีนี้อีกที่สำคัญหนึ่งคือเขาต้องบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรสิ่งที่เขา
0: เป็น
1: ใจคืออะไรแลกเปลี่ยนเปิดใจครับเป็นการเปิดใจให้กันอย่างเช่นทางขนส่งท่านก็บอกว่าท่านก็อยากขนรถเลยไปตรวจนะอะไรเงี้ยแต่ก็ติดอะไรบอกมานะครับอย่างเช่นผู้ประกอบการจะบอกว่าไปยากไปไกลอะไรเงี้ย
0: รอคิวนานอะไรต่างๆ
1: ใช่ถ้ามาตรวจที่โรงเรียนได้ไหมก็เป็นการคุยข้อเสนอกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอคุยกันปุ๊บมันได้จุดที่ผมบอกอ่ะเป็นจุดกึ่งกลางจุดสมดุลที่คุยกันทุกฝ่ายลงตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้มาจากเวทีที่เราคุยกันนะครับ
0: ค่ะก็จับมาเจอกันถึงทั้งการแก้ปัญหาผู้ประกอบการด้วยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยอำนวยความสะดวกให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดเพราะจากนั้นยังไงต่อคะ
1: ทีนี้ขั้นที่3เนี่ยเราเจอหน้ากันแล้วเราเปิดใจคุยกันเราไม่ต้องมาคอมเมนต์กันแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวกันนะครับทีเนี้ยมาคุยกันว่าสิ่งที่เราจะจัดการในปีหนึ่งควรทำอะไรคือความเสี่ยงนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าความเสี่ยงมันมีเรื่องของตัวรถเรื่องของสภาพถนนเรื่องของคนขับรถนะครับ ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องระบบอีกนะครับ4ความเสี่ยงสำคัญของรถดับเพลิงนะครับผม
0: ค่ะ
1: 4ความเสี่ยงสำคัญนะครับ
0: เ
1: รื่องตัวรถก็คือสภาพตัวรถทั่วไปอย่างเช่นเบรกไม่ดีไม่มีปิดท้ายอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เป็นต้น
0: อันนี้ก็คือต้องตรวจสภาพอยู่เรื่อยๆ
1: ใช่ฮะใช่
0: แก้ปัญหาด้วยการตรวจสภาพอยู่เรื่อยใช่ไหมคะ
1: ตรวจสภาพไปเรื่อยแล้วก็อาจจะหาจุดคุยกึ่งกลางอ่ะอย่างเช่นถ้ารถคันเนี้ยมันรถบางคันในชมรมเนี่ยอาจจะขอประญาตไม่ได้ทำยังไงเนี่ยคือคีย์ตัวสำคัญแล้วนะครับจะต้องทำยังไงเครือข่ายเราจะคุยกันว่ามาตรฐานที่ควรจะทำคืออะไรเป็นต้นนะครับอย่างของสารพีเงี้ยรถบางคันที่ขอญาตไม่ได้เราก็จะบอกว่าโอเคท่านรถคันเนี้ยขอญาตไม่ได้นะเราจะให้เวลา3ปีในการปรับปรุงรถให้ไปสู่จุดนั้นให้ได
0: ้
1: ประมาณครับเพราะว่าบางครั้งก็ต้องมีการถ่ายเด็กออกเนาะเพิ่มเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปอีกนะครับก็เป็นข้อตกลงอย่างเงี้ยนะครับมาแล้วก็หรือบางครั้งก็ถ้าไม่ไหวจริงก็อาจจะต้องมีการเสริมความปลอดภัยเข้าไปอย่างเช่นเรื่องของประตูปิดท้ายให้มันแน่นมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นคือจะมีการทำข้อตกลงกันระหว่างคันต่อคันเป็นต้นเรื่องของสภาพตัวรถเนาะนะครับหรือเรื่องของสภาพรถมาตรฐานเราคือต้องทุกคันต้องมีไฟกระพริบมีป้ายเป็นมาตรฐานกลางขั้นต้นเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้อ่ะตกลงกันไหมอะไรเงี้ยตกลงกันก็คือทำกันทุกคันทำหมด
0: ก็คือทุกคันจะต้องมีไฟเหลืองๆหัวท้าย
1: ใช่หัวท้าย
0: เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของรถโรงเรียน
1: ใช่ครับใช่อันนี้คือมันคุยกันมาตรฐานกลางเรื่องของมาตรฐานตัวรถนะครับทีนี้เรื่องคนขับถ้าเราเห็นว่าคนขับอย่างเช่นผู้สูงอายุ
0: สายตา
1: หัวใจความดัน
0: ค่ะ
1: มาพร้อมกันหมดนะฮะ
0: แล้วทำยังไงถ้าเป็นเรื่องคนจะทำยังไงล่ะคะเนี่ย
1: ก็ต้องคุยกันในวงคือเป็นการแก้ปัญหากันไปในแต่ละเรื่องนะครับเรื่องของถนนอย่างเช่นจุดจอดรถนะครับการหมุนจอดรถในโรงเรียนจะจอดตรงไหนยังไงก็คือแก้กันไปทีนี้ความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยต้องคุยกันว่าในปีแรกเนี่ยจะแก้ไขอะไรก่อน
0: อ๋อไม่ได้แก้ไปพร้อมกันเลยเหรอ
1: ไม่ได้คือถามว่าทำได้ไม่ทำได้แต่ว่าในเมื่อเป็นการเพิ่งทำปีแรกเนาะเราก็คงไม่ต้องเข้าไปเร่งรีบแบบนั้นค่อยรู้จักกันไปค่อยแก้ไขกันไปเชื่อเต็มครับให้เขาเรียนรู้ไปครับผมทีนี้ของสารพีเนี่ยเราคุยกันว่าจะแก้ไขประมาณ2เรื่องใหญ่ด้วยกันนะครับคือเรื่องของจุดรถที่โรงเรียนนะครับการหมุนรถเนาะนะครับเพราะสารพีเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่รถติดมากติดหนักนะครับแล้วก็มีรถออกยากนะครับก็เป็นจุดตัวรถก็คือคุยกันว่าจะจัดการยังไงนะครับพอคุยปุ๊บทางเรียนก็บอกว่าอ่ะทำลานจอดรถให้เลยนะครับผมดินทำทางให้อะไรให้แล้วก็จอดได้อย่างสบาย
0: เลย
1: ครับ
0: ก็แก้ปัญหาไปได้แล
1: ้วแก้ปัญหาทีนี้ถ้ากลัวจะลืมไปกับรถก็ไปจอดร่มๆหน่อยหาจุดที่มันร่มๆซะนะครับแล้วก็มีการเช็คกันแล้วก็กำลังมาตรการในการเช็ครถว่ารถจอดปุ๊บมาส่องกันนะว่าใครลืมเด็กหรือเปล่าเป็นต้นนะครับ
0: คือเหมือนกับว่าตั้งกฎเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นว่าลงจากรถปิดประตูปุ๊บต้องเดินรอบรถดูให้ละเอียดก่อน
1: ใช่
0: เพื่อที่จะไม่ให้หลงลืม
1: อะไรเงี้ยครับผมคอยส่องดูกันนะฮะว่าเอ้ยรถคันนี้มันเปิดท้ายแล้วนะโอเคเปิดท้ายปุ๊บก็จะเห็นรถทั้งคันก็จบก็ปลอดภัยได
0: ้อ๋อเปิดท้ายดูก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็คือให้เปิดท้ายเปิดกระจกเปิดประตูให้หมดนะฮะเวลาจอดเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของจุดจอดรถซึ่งอันนี้แก้ไขได้โดยง่ายๆแค่รู้ปัญหาก็แก้ได้แล้วนะครับทีนี้ในส่วนอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากท้าทายโดยการรถทุกคันของชมรมเนี่ยไปขอบริการขนส่งจังหวัดให้ได้ในภายในปีแรกอันนี้ถือเป็น
0: แล้วมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมากขนาดไหนคะรถที่อยู่ในอันนี้รถมีทั้งหมดกี่คันนะคะ20กว่าคัน20
1: รถตอนที่เข้าผมไปทำเนี่ยมีประมาณสาย2คันแล้วก็เลิกวิ่งไป2คันแต่ตอนนี้จะมีเข้ามาใหม่10คันนะครับผมทีนี้เรื่องของการขออนุญาตขนส่งเนี่ยขั้นตอนมันค่อนข้างจะเยอะซึ่งผมอาจจะไม่ดีเทลนะครับมันเยอะมากนะครับผ
0: ม
1: ทีเนี้ยสิ่งที่เขาต้องรู้เนี่ยคือข้อกฎหมายก่อนนะครับว่าจะขออนุญาตขนส่งเนี่ยขั้นตอนมีอะไร1 2 3 4ก็ต้องรู้ก่อนนะครับการขอใบขับขี่โรงเรียน
0: จะเป็นรถรับส่งนักเรียนจะต้องผ่านการตรวจอะไรต่างๆซึ่งเป็นใบอนุญาตเฉพาะรถนักเรียนโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับ
1: ใช่ครับ
0: อันอย่างอื่นซึ่งมันจะยากกว่า
1: การขออนุญาตจะขอปีละ2คน2เทอมอะครับ
0: เปิดปีละ2ครั้งนี่เหรอคะ
1: ครับปีละ2ครั้งซึ่งถ้าผ่านได้นี่คือรถคันนั้นต้องสมบูรณ์จริงๆแล้วก็มีความพร้อมจริงๆนะครับซึ่งเกณฑ์ของส่งท่านก็ตั้งไว้สูงพอสมควรนะครับในรถของนักเรียนเพราะนั้นเราต้องเหมือนอบรมเขาอะว่าชมรมเราต้องทำงานเรื่องรถเรียนจะทำผู้ประกอบการต้องทำอะไรบ้างเรื่องของการขออนุญาตทีนี้ตัวคีย์สำคัญคือต้องมีการตั้งชมรมขึ้นมา สร้างผู้ประกอบการให้รวมกลุ่มกันให้ได้นะครับผมผู้ประกอบการรวมกลุ่มกันเนี่ยก็จะมีประธานมีเลขานุการมีกรรมการสองสามท่านนะครับ
0: ก็เลือกตั้งกันเองใช่ไหมคะในกลุ่ม
1: เลือกตั้งกันเองเลือกกันเองนะครับจริงจริงเราไม่ต้องไปคุยเขาหรอกเขาชี้กันเลยคนนี้แหละพี่คนนี้เป็นได้อะไรเงี้ยก็จะมี
0: คนดูท่าทางแล้วจะสามารถเป็นผู้นำได้ก็ได้รับเลือกเป็นผู้นำซึ่งอันนี้ก็คือประเด็นสำคัญที่จะทำให้กลุ่มก้อนรวมกันและทำร่วมกันใช่ไหมคะไม่มีการแข่งขันแย่งเด็กแย่งอะไรกันนี้เหรอคะ
1: ใช่ใช่ครับคือตอนแรกเขาก็บอกว่าตอนที่ยังไม่มีการรวมตัวเนี่ยมันก็คอมเมนต์กันเนาะมันก็แบบไอ้นี่ตัดราคาไอ้โน้ตตัดราคาแต่พอเราคุยกันปุ๊บเราก็ตั้งเป็นชมรมปุ๊บแล้วก็เหมือนเป็นการเคลียร์ใจกันอ่ะอ่ะโอเคต่อไปนี้นะจะมีประธานเลขานุการมีกรรมการอยู่5ท่านในการตัดสินคดีทั้งหมดนะครับพอมีตัวแทนปุ๊บเนี่ยเวลาคุยกันมันง่ายมันง่ายมากขึ้นเยอะนะครับอย่างของสารพีเขาก็บอกว่ามีคู่หลีทะเลาะกันบ่อยๆพอถึงเวลาตั้งชมรมปุ๊บกลายเป็นรักกันจูบปากกันหอมแคมกันกินข้าวด้วยกัน
0: คุยกันดีเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสำคัญเหมือนกันนะคะจุดสำคัญเหมือนกันที่ทำให้คนที่จะทำอาชีพเดียวกันแล้วก็อาจจะมีการแย่งลูกค้ากันมาในอดีตกลับมารวมกลุ่มกันได้อ่ะ
1: ใช่ครับใช่เพราะว่าเป็นสำคัญคือเขาต้องรวมกลุ่มกันเพื่อจะไปอะไรยกมาตรฐานให้ไปสู้กับไปขอใบอนุญาตขนส่งไปขอใบรองเรียนซึ่งเขาไม่เคยเจอมาก่อนเพราะนั้นเขาต้องสามัคคีในการทำงานร่วมกันนะครับทีนี้คนที่จะทำงานตรงเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญคือเขาจะเป็นคนที่เหมือนเลขาของการทำงานของทุกหน่วยงานอยู่แล้วตัวชมรมเนี่ยครับอย
0: ่
1: างเช่นถ้าโรงเรียนอยากจะขอข้อมูลนักเรียนชมรมก็ต้องเป็นคนไปหามาให้เก็บรายละเอียดมาจะขอใบอนุญาตขนส่งต้องเก็บเอกสารรวบรวมให้หมดอย่างนี้เป็นต้นตัวชมรมจะเป็นคนดำเนินการเหมือนเป็นเลขาหน่วยการของการทำงานทั้งหมดครับเพราะนั้นต้องเป็นคนที่เก่งแล้วก็ความรู้รอบด้านพอสมควรคร
0: ับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วระยะเวลาในการทำงานของที่สารพีนี่กี่เดือนแล้วคะ
1: 6เดือนครับจริงๆเราไปตอนต้นปี64แล้วเจอโควิดก็เลยหยุดไปแล้วก็มาเร่งทำตอนมกรา
0: 65
1: ก็มา6เดือนเต็มๆครับที่มีระยะเวลาทำงานจริงๆนะฮะซึ่งมันก็เกิดได้เร็วมากแล้วผมก็ยังตกใจเลยเพราะว่าถึงเวลาปุ๊บเราเอาบทเรียนมาใส่แล้วก็มันสเต็ปมันไปได้เร็วมากนะครับ
0: ทีนี้แล้วจาก6เดือนที่ผ่านมาที่ว่าประสบความสำเร็จเนี่ยเราวัดจากอะไรคุณต้น
1: วัดจากตอนนี้ผมปล่อยเขาทำงานเองเราไปขับเคลื่อนให้เขาคือหนึ่งไปใส่ชุดความรู้ไปใส่เรื่องของข้อกฎหมายไปใส่เรื่องของระเบียบวิธีการขอใบขนส่งนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยในการให้ชมรมเนี่ยเป็นคนในการดำเนินงานเองคุยกับทางขนส่งจังหวัด
0: ช่วยแก้ปัญหารอบข้างประสานแก้ปัญหารอบข้างไป
1: ใช่ใช่ครับทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปคุยกับทางขนส่งจังหวัดบอกท่านครับมาตรวจรถที่โรงเรียนได้ไหมมาออกใบรับรองที่โรงเรียนได้ไหมก็ทำได้ก็คือดำเนินการได้เองหมดเลยซึ่งผมก็แอบลืมแล้วเขาก็ทำงานได้เองแล้วก็เราก็
0: แอบจะถามเลยว่าแล้วถ้าเราปล่อยมือแล้วเขาจะอยู่ได้ด้วยตัวเองไหมก็อยู่ได้แล้วก็ปล่อยมาแล้วใช่ไหมคะ
1: อยู่ก็ปล่อยแล้วตอนนี้ก็ปล่อยเขาทำงานมาเกือบจะครึ่งปีแล้วฮะเขาก็ทำงานเองได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถึงจุดกระโดดอีกจุดหนึ่งคือเขาก็มีการเก็บเขาเรียกอะไรอ่ะทำเป็นเงินรวบรวมกองทุนกองทุนตัวเองเก็บจากสมาชิกนะครับเดือนละร้อยแล้วก็เป็นกองทุนส่วนกลางที่เอาไว้หนึ่งเอาไว้ทำเสื้อของชมรมเอาไว้เป็นเงินในการซ่อมรถฉุกเฉินเอาไปเป็นเงินในการ
0: สมาชิกนู่นนั่นนี่แล้วแต
1: ่สมาชิกนู่นนี่นั่นแล้วแต่นะครับแล้วก็ตอนนี้ถึงขั้นที่เอารถกลุ่มนี้ไปทำพัฒนาจอดแล้ว
0: พาไปเที่ยวได้ด้วยคือตั้งกลุ่มแล้วก็นอกจากรับนักเรียนแล้วก็ยังรับนักท่องเที่ยวได้ด้วยอย่างนี้มีนักเรียนมาใช้ไม่ยังไงคะ
1: ครับไม่เชิงรับนักท่องเที่ยวนะแต่ว่ารับทัศนาจรของโรงเรียนนี่แหละไปเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่โรงเรียนสารพีโรงเรียนเดียวโรงเรียนอื่นที่เขารู้ตรงเนี้ยเขาก็ติดต่อมาบอกขออนุญาตใช้บริการด้วย
0: แสดงว่ามีความน่าเชื่อถือของคนในกลุ่มที่ว่าใช้บริการแล้วจะปลอดภัยอย่างไงใช่ไหมคะเรื่องว่าสถิติอุบัติเหตุก็ไม่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะช่วงที่6เดือนนี้ที่ผ่านมา
1: จริงๆอุบัติเหตุของสารพีก็ไม่ได้เกิดหรอกครับแต่ว่ามันมีมาตรฐานสูงขึ้นมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างเนาะอย่างรถทุกคันเนี่ยก็ผ่านใบอนุญาตขนส่งจังหวัดมีประกันภัยเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นมันก็ยังดีกว่าไปจ้างรถที่เราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแล้วเรามาเป็นการจ้างแบบเขาเรียกอะไรรวมกลุ่มกันจ้างคือรวมมาทั้งแก๊งคือรวมกันมาเป็นก้อนเลยฮะแล้วก็รถอย่างเช่น20เนี่ยก็จะพาไปเที่ยวที่เวียงกุมกามโรงเรียนผมจำชื่อเรียนไม่ได้เนาะมาจ้างไปอะไรเงี้ยก็จัดไป13คัน
0: เรียกรถไป
1: ตามที่ถูกต้องขนส่งอ่ะ ก็ไปได้ไปมีขบวนนะฮะแล้วก็เปิดไฟกระพริบไปพร้อมกันอะไรเงี้ย
0: อย่างนี้นักเรียนที่หันมาใช้บริการของรถโรงเรียนก็เยอะมากขึ้นไหมคะเพราะว่าตัวรถก็มากขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่ไหมสามสิบคัน
1: เยอะเยอะมากขึ้นนะครับทีนี้ที่สำคัญคือความอันนี้พูดถึงขั้นตอนนะคือขั้นที่3เรื่องของความเสี่ยงเราแก้ไขไปแล้วเนาะนะครับทีนี้ขั้นที่4คือความยั่งยืนและมั่นคงนะครับสิ่งเหล่านี้คือผมก็คิดว่าตอนนี้เขาทำงานเองแล้วล่ะแต่ว่าสิ่งที่จะให้มันยั่งยืนเนี่ยคือ1โรงเรียนต้องมีนโยบายเรื่องนี้อย่างถาวรแล้วก็เรียกอะไรอ่ะทำไปตลอดนะครับคือจุดหลักการคือโรงเรียนเนี่ยต้องเป็นคนที่ซัพพอร์ตในการทำงานเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าอย่างโรงเรียนสารพีพิทยาคมเนี่ยท่านก็เป็นโรงเรียนที่เห็นประโยชน์ตรงนี้นะครับท่านก็บอกเลยว่าเดี๋ยวจะตั้งไปสู่เรียนรู
0: ้
1: สำหรับเรื่องของนักเรียนนะครับ
0: ก็คือให้คนที่อื่นมาดูเรียนที่นี่เลยที่โรงเรียนเลยอ๋อค่ะก็ดี
1: ใช่มาเรียนรู้เลยครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยท่านก็จะขับเคลื่อนตรงนี้ไปเป็นระยะยาวเป็นแผนของโรงเรียนเป็นต้นนะครับทีนี้อย่างหลายจังหวัดที่ทำเนี่ยเขาก็ไปตั้งเป็นคณะทำงานระดับอำเภอก็มีเรื่องนักเรียนระดับจังหวัดก็มีนะครับซึ่งตัวนี้มันต้องมีโครงสร้างในการทำงานที่มันทำต่อเนื่องไปจะยาวๆนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าสารพีไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ในระดับโรงเรียนเนี่ยคือเรียบร้อยแล้วคือทำงานได้อย่างเต็มที
0: ่ฟังดูก็ดูเข้มแข็งดีแล้วก็จะสามารถนำไปเอาไปใช้ได้กับทุกจุดแต่ปัญหาก็คือเหมือนกับว่าใครล่ะจะเป็นคนเริ่มต้นใช่ไหมครับคุณต้น
1: ใช่
0: ใครจะเป็นคนเริ่มต้น
1: ใครจะเริ่มต้น
0: รอสวปทไปทุกที่ทุกจังหวัดไหมอย่าให้เป็นขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าให้มาแต่ยังไงดียังไงดี
1: คือจริงๆผมว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะเริ่มแล้วมาแล้วคือตรงเนี้ยมันดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับสมัยก่อนเนี้ยเรื่องเนี้ยไม่มีใครทำไม่มีความรู้ไม่มีวิธีการทำงานแต่ตอนเนี้ยถ้าอย่างติดต่อสวทเนี้ยเราก็มีชุดความรู้ให้มีวิธีการให้กระบวนการเสร็จสรรพเครื่องมือให้หมดนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับหรือจริงๆเราก็ไปต่ออย่างจะมีเรื่องของเครือข่ายอื่นด้วยอย่างเช่นสจรนะครับสจรก็จะมีทุกรวมสจรจะมีทุกจังหวัดเลยถ้าประธานรถต้องเรียนเหมือนกันนะครับหรืออย่างติดต่ออย่างสภาองค์กรผู้บริโภคก็มีทุกจังหวัดนะครับกลุ่มทุกกลุ่มเนี้ยก็ทำงานรถต้องเรียนนะครับหรือแม้แต่ไปติดต่อกับทางกระทรวงจังหวัดก็ได้ท่านก็มีนโยบายจะสปอร์ตเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับขอแค่จะเริ่มหรือเปล่าแค่นี้
0: ค่ะขอให้แค่มีคนเริ่มต้นเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในแวดวงของบริการรถนักเรียนตามต่างจังหวัดนะที่พอดูแล้วเนี่ยอาจจะติดต่อไปที่โรงเรียนสารพีเลยก็ได้เพื่อไปขอความรู้นะคะหรือว่าสวปทที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากจะต้องขอให้มันมีคนเริ่มต้นสักหนึ่งคนนะคะก็จะได้ช่วยเซฟชีวิตนักเรียนแล้วก็ประการประกอบอาชีพรถนักเรียนก็จะได้ยั่งยืนด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่สำคัญที่จะได้ร่วมกันทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ คุณต้นคิดว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมในการกระจายไปทั่วประเทศในรูปแบบนี้
1: ตอนนี้ก็มีพื้นที่ในการทำงานเรื่องนี้ครอบคลุมทั้งประเทศอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นของเชียงรายก็มีของทางทีมอาจารย์สุริยันเนาะนะครับก็มีทางสจร้อยแหละชื่อเต็มคือแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดเขาก็ทำที่เชียงรายนะครับอันนี้ก็เป็นเครือข่ายใหญ่เลยรถที่เป็นพันคันเลยนะครับใครอยู่ใกล้ก็ไปติดต่อกันก็ได้นะครับหรือที่พะเยาก็จะมีเครือข่ายทำงานอยู่เหมือนกันที่พะเยาก็มี
0: ก็เรียกว่ามีหลายขนาด
1: มีหลายขนาดมีหลายสเกลมีหลายโมเดลครับแต่ว่าจริงๆคือโมเดลก็คล้ายๆผมนี่แหละไม่ต่างกันวิธีการทำงานคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะมีความเด่นจุดเด่นของการทำงานแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่พื้นที่นะครับเอาไปอะแดปต์ใช้ได้นะครับผมหรือที่ผมไปทำที่จริงๆนอกจากสารพีผมไปทำที่เสรภูมินะร้อยเอ็ด
0: ที่อีสานด้วยร้อยเอ็ดด้วย
1: อีสานใช่ก็เกิดผลคล้ายกันเนี่ยครับแต่ตรงละเอียดเนี่ยเขาก็มีข้อปัญหาอีกแบบนึงซึ่งก็ต้องจัดการอีกแบบนึงนะครับแต่กระบวนการคล้ายกันนะครับผม
0: ค่ะแต่ละในพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ก็น่าไปปรับใช้ได้กันทั้งหมดนั่นแหละนะคะวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นตัวอย่างดีๆที่อาจจะได้เป็นโมเดลในการใช้ในที่อื่นๆต่อไปสำหรับท่านหรือว่าจังหวัดไหนที่ยังไม่มีใครที่มาแตะเรื่องนี้ก็มาหยิบเอาตัวอย่างนี้ไปได้นะคะขอบคุณคุณต้นมากๆเลยค่ะวันนี้ที่มาให้เรียกว่าเรื่องราวดีๆนะคะที่เราจะได้มีหนทางในการช่วยกันลดอุบัติเหตุจากรถนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคนเรื่องหน้าโรงเรียนหรือว่าเรื่องเรียกว่าอะไรคะอุปกรณ์ประกอบที่เป็นรถยนต์ทั้งหลายสภาพรถยนต์ทั้งหลายนะคะขอบคุณมากค่ะคุณต้นคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นะคะเราพูดคุยกับท่านนักวิจัยนักวิชาการจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสวปท.นะคะในเรื่องของต้นแบบนะคะที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องนึงที่น่าจะนำไปทำตามได้นะคะอันนี้ทำตามได้เลยได้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับมาติดตามรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้ตอนที่7แล้วนะครับที่ผ่านมาเราก็พูดกันเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ว่ายานยนต์อีกประเภทหนึ่งนะที่ยังไม่เคยพูดถึงแล้วก็น่าสนใจมากๆคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่จะนำเสนอกันในตอนที่7นะครับที่ผ่านมาจอสร้อยเคยทำแคมเปญนะทางวินกรีนโกกรีนนะเคยทำร่วมกับวินโนนี่นะที่ออกมาเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆนะทั้งกับผู้ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและกับผู้โดยสารที่ได้ลองนั่งแล้วนะเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนมันลอยได้เลยมันผ่านไปนะซึ่งดีมากๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะณวันนี้เนี่ยวงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในบ้านเราเขาไปถึงไหนกันแล้วนะทราบมาว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะมีงานที่น่าสนใจเผื่อว่าท่านไหนอยากลองเดี๋ยวไปลองดูกันนะว่าในงานจะมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาคุยกันนะฮะกับทางคุณเวลนะครับจากเพจเวลดันการันตีนะซึ่งคุณเวลคุยกับเราหลายๆครั้งเกี่ยวกับเรื่องของวงการ EV นะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมการดูแลอะไรต่างๆวันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคุณเวลอยู่ในสายกับผมนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณอภิสุขครับ
1: สวัสดีครับคุณเวลวันนี้ขอบคุณมากที่มาให้เกียรติในรายการมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะ
2: โอ้ยินดีมากๆครับแหมได้รับเกียรติหลายครั้งนะครับ
1: ครับ
2: ดีนะครับขอบคุณคุณจอสร้อยด้วยนะครับผม
1: ครับทราบว่าคุณเวลกำลังดูเรื่องนี้อยู่พอดีเหมือนกันนะว่าวงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันน่าจะโตได้อีกแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเล่าภาพรวมก่อนตอนนี้มันถึงไหนยังไงฮะดูมันเงียบๆไปถ้าเทียบกับฝั่งของรถเก๋งเนาะใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันบูมจริงๆคนใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ธรรมดาค่อนข้างเยอะแต่กลายเป็นว่าวันนี้สิ่งที่บูมที่สุดคือรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นสี่ล้อครับมันก็เลยเกิดคำถามเพราะว่าหากดูยอดจดทะเบียนจริงๆเนี่ยถ้าเราเทียบกันยอดจดทะเบียนเอาแค่รถน้ำมันนะครับระหว่างรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถยนต์เรามียอดขายรถใหม่แค่ประมาณ 700,000 คันแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ปีที่แล้วคุณวิศักวิศักรู้ไหมครับ
1: ครับ
2: วิศุกนะครับรู้ไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยรู้ไหมกี่คันครับ
1: กี่คันฮะ
2: 1.8 ล้านครับ
1: โห
2: มัน1.8 ล้านคันนะครับค
1: ุ
2: ณวิศุก
1: โหตัวเลขมันมากกว่าคูณ2อีกใช่ไหมมากกว่า2 เท่า
2: ใช่เกือบ2 เท่า 2.5 เท่าเกือบ3เท่าผมมองเลยว่าตลาดมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันใหญ่กว่าตลาดรถยนต์นะครับเกือบประมาณโดยประมาณก็คือ 2.5 เท่าซึ่งอันนี้มันคือความน่าสนใจว่าเฮ้ยในเมื่อวันนี้อาจทางรัฐบาลส่งเสริมเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแต่ทำไมถ้ามองลงไปท้องถนนเราเห็นรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่ามอเตอร์ไซค์เสียอีกถ
1: ู
2: กไหม
1: จริง
2: น่าตลกซึ่งผมก็เลยลองหาคำตอบมาครับลองหาข้อมูลมานะครับจากที่ลองถามดูนะเราเห็นอย่างถ้าเทียบกับรถยนต์เนี่ยกับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วันนี้ถ้าสมมติคนเนี่ยอยู่ๆวันนี้อยากจะเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยเนี่ยสิ่งที่เขาเจอครับมันมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ครับคุณอภิสุขครับ
1: อะไรฮะ
2: ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับอย่างรถยนต์เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนนะจากคนที่ใช้น้ำมันอยู่ๆมาใช้เป็นไฟฟ้าเนี่ยเรื่องของการชาร์จไฟระยะทางสมรรถนะนะครับยังอยู่ในเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับรถน้ำมันอยู่ยังวิ่งได้ประมาณสัก400-500 โลยังถือว่าอยู่ในช่วงที่ระยะทางที่รับได้ความเร็วสมรรถนะดีกว่าด้วยโดยเฉพาะการออกตัวแล้วก็รู้สึกสมรรถนะมันดีออกตัวปื๊ดปั๊ดนะครับแต่พอมาเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์เราเนี่ยมันยังไม่สู้น้ำมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วซึ่งอย่างที่เจอกันเนี่ยวันนี้เฉลี่ยมอเตอร์ไซค์ฟ้าเราวิ่งได้ด้วยความเร็วประมาณสัก60-80-80
1: คร
2: ับ ระยะทางก็ยังประมาณอยู่ประมาณ70-80 โล
1: ซึ่งน้อยไปใช่ไหม
2: ระยะทางซึ่งผมว่ามันน้อยไปถ้าเทียบจริงๆเนี่ยความต้องการเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้ประมาณสัก100 โลอันนี้คือโจทย์เสียงส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าถ้าวันนี้จะเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์น้ำมันมาเป็นไฟฟ้าเลยอ่ะขอวิ่งสัก100 โลได้ไห
1: ม
2: เพราะว่าวันหนึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์100 โลเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเมคเซนส์มันไม่ได้ไกลเกินไปเพราะอย่าลืมว่าเราวิถีชีวิตคือเราอยู่ชักบ้านชานเมืองแล้วก็ขี่ไปทำงานในเมืองเพราะว่ารถติดถูกไหมรถติดก็เลยไปมอเตอร์ไซค์มันสะดวกกว่าแล้วขากลับเราก็ต้องวิ่งจากที่ทำงานออกบ้านชันเหมือนซึ่งเราก็บอกว่ารู้สึกว่ามันเมคเซนส์มันไม่ได้ไกลเกินไปเพราะอย่าลืมว่าเราวิถีชีวิตคือเราอยู่ชักบ้านชันเมืองแล้วก็ขี่ไปทำงานในเมืองเพราะว่ารถติด ถูกไหม
1: ครับ
2: รถมันติดก็เลยไปมอเตอร์ไซค์มันสะดวกกว่าแล้วขากลับ

0: เร็วเขาถูกจำกัดครับความเร็วเขาไม่ได้เหมือนรถยนต์
1: แต่คุณเบลจำได้ไหมที่เราไปจีนพร้อมกันเนี่ยที่บ้านเมืองเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันแบบวิ่งกันมาเงียบๆไปนะขี่บนทางเท้าด้วย
0: ใช่จะโดนพวกเราด้วย
1: เพราะมันเงียบมากเพราะมันเงียบมาก
0: ใช่ครับแต่ว่ามันมีกฎหมายอะถ้าเราดูดีๆอะถนนหนทางเลนเขาจะมีเลนพิเศษของเขาและกฎหมายของเขาเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยความเร็วก็ประมาณสัก60บวกลบไม่เกินอะไรนี้ฉะนั้นเวลาเขาทำรถมาขายเนี่ยมันเลยก็ต้องแบบอ่ะล้อกับกฎหมายไปด้วยก็คือไม่ควรจะเกินไปกว่านี้เต็มที่ก็เผื่อเร่งเผื่อแซงนิดหน่
1: อ
0: ยกลายเป็นว่าถ้ามาเทียบกับมอเตอร์ไซค์น้ำมันในบ้านเราถูกสปอยด้วยค่ายญี่ปุ่นญ
1: ี่
0: ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าแชมเปี้ยนโปรดักต์ของเขาคือมอเตอร์ไซค์เลยนะเขาขายไปทั่วโลกนะครับเพราะมอเตอร์ไซค์ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่เหมือนรถยนต์มันไม่ได้มีพวงมาลัยฝั่งซ้ายหรือพวงมาลัยฝั่งขวาทำออกมามันขายด้วยทั่วทั้งโลกซึ่งเนี่ยแหละพอมันเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยญี่ปุ่นทำมาโอ้โหขี่มาความเร็ว120 120บวกลบระยะทางเนี่ยเติมน้ำมันกระถังนึงก็ต้องอย่างน้อยๆผมว่า100โลขึ้นอยู่แล้ว100โล100นิดๆสบายสบายซึ่งอันนี้แหละมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราจะใช้มอเตอร์ไซค์ฟ้าวันนี้คนที่ใช้มอเตอร์ไซค์น้ำมันอยู่เขารู้สึกเขาต้องดาวเกรดตัวเองลงมาคือต้องลดเกรดตัวเองในการขับขี่ลงมาทั้งการขับความเร็วระยะทางต้องไอ้นี่ขึ้นมันก็เลยทำให้วันนี้นะตลาดมอเตอร์ไซค์ฟ้าเลยยังไม่เติบโตเท่าที่ควรนะครับยังไม่รวมเรื่องการชาร์จแบตยังไม่รวมเรื่องการสลับแบตเตอรี
1: ่
0: นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันคนละเรื่องกับรถยนต์มันไม่สามารถไปใช้ปั๊มที่ชาร์จร่วมกับรถยนต์ไฟฟ้าได
1: ้
0: นะครับเพราะชาร์จทีก็ต้องเป็นสโลชาร์จ3-4ชั่วโมงอย่างสกูตเตอร์ที่เราเห็นที่จีนกันนะครับคุณพิสุทธิ์ครับโอ้โหต้องบอกว่าเขาใช้ทั้งวัน
1: ค
0: ือความเร็วเขาไม่สูงใช้ทั้งวันเวลาเขารับออเดอร์ทีหรือไปรอวิ่งกลับมาที่ร้านอาหารเขาก็เสียบชาร์จทีซึ่งมันใช้เวลา3-4ชั่วโมงจะเต็มนะครับมันยังไม่ได้มีฟาสชาร์จเหมือนรถยนต์นะ
1: อ๋อมันก็เป็น AC ใช่ไหมฮะเป็น
0: AC ธรรมดาเลยครับเป็นเหมือนแล้วก็จะมีหม้อแปลงเหมือนปลั๊กคอมาแล้วก็เสียบเข้าชาร์จรถแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นอย่างที่คุณพิสุบอกว่าวินโนนี่ทำเนี่ย
1: คือ
0: เขาก็แก้ปัญหาโดยการสลับแบตเตอรี่
1: สวอปเอาเลย
0: ซึ่งอันเนี้ยสวอปเอาเลยเราเรียกว่าสวอปปิ้งแบตเตอรี่ก็คือมันทำให้รวดเร็วไม่ต้องมารอเสียเวลาชาร์จซึ่งอันเนี้ยมันเหมาะกับเชิงพาณิชย์แต่ว่าพอเราต้องสวอปกลายเป็นว่ามันก็ต้องมีจุดสวอปที่มากขึ้นซึ่งหมายว่าเจ้าของแพลตฟอร์มก็ต้องลงทุนมากขึ้นอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันต้องลงทุนเพิ่มมันก็เลยเป็นข้อจำกัดหลายๆอย่างที
1: ่
0: ทำให้มอเตอร์ไซค์ฟ้ายังเติบโตไม่ได้เท่าที่ควรครับ
1: อ๋อเห็นภาพคือเหมือนพอเราจะเปลี่ยนจากสันดาปไปเป็นไฟฟ้าถ้าเป็นฝั่งรถเก๋งเรารู้สึกเหมือนเราอัปเกรดใช่ไหมแต่ว่
0: า
1: พอเป็นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บมันรู้สึกเหมือนเราไม่ได้อัปเกรดนะความเร็วก็ลดลงระยะทางก็ถูกจำกัดราคาแล้วฮะราคายังแพงอยู่ไหมตอนนี้
0: ราคาตอนนี้นะครับต้องบอกว่าราคาเราก็มีตั้งแต่เริ่มต้นก็คือประมาณสัก 30,000 ไปจนถึงแสนกว่าบาทซึ่งวันนี้ถ้าพูดถึงราคาเนี่ยรัฐบาลเองก็มีส่งเสริมไหมมีเงินสนับสนุนอยู่ประมาณ 18,000 บาทสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าที่แบตเตอรี่ประมาณ3กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับก็คือวิ่งได้สักประมาณ 7-80 โลซึ่งถามว่าพอมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ EV 3.5 เนี่ยเหลือแค่ 10,000 นะฮะผมถ้าเราอยากได้รถแบบแทนที่น้ำมันเนี่ยผมถ้าผมดูแล้วนะสเปคคือมันต้องเป็นหน่วยเขาเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าต้องประมาณสัก 3,000 วัตต์อันเนี้ยจะเทียบเท่าประมาณ 125cc ต้อง 3,000 วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่ถ้าจะวิ่งได้100โลเนี่ยราคาอย่างน้อยๆเนี่ยที่ผมทราบมาต้องอยู่ประมาณสัก 80,000 กว่าขึ้นไปนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าถ้าแค่สนับสนุนเงินอุดหนุนประมาณ 10,000 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปถ้าเทียบสัดส่วนนะเทียบกับรถยนต์มันรู้สึกว่าเฮ้ย มันช่วยกันมันช่วยอยากส่งเสริมไม่ใช้จริงเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย
1: ฮะถ้าช่วยมากกว่านี้คนอาจจะรู้สึกว่าอีกนิดนึงเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าเลยก็อาจจะจูงใจมากกว่านี้ถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่อย่างน้อยให้ราคาของมอเตอร์ไซค์ฟ้ากับมอเตอร์ไซค์น้ำมันเนี่ยอย่างน้อยให้มันใกล้เคียงกันที่สุดเวลาคนตัดสินใจเลือกเหมือนอย่างรถยนต์วันเนี้ยทำไมเราเลือกง่ายเพราะว่าพอรับสนับสนุนกลายเป็นว่าราคามันใกล้เคียงกับรถน้ำมันเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้คันต่อไปเราก็อยากได้ทุกยี่ที่มันใหม่ถูกไหมเพราะว่ารถอยู่กับเรา5-10ปีอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเราซื้อเข้ามาเราก็อยากได้ทุกยี่ใหม่เผื่ออนาคตไว
1: ้
0: อย่างน้อยๆอีก50ปีก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่าจนเกินไปมันยังตอบโจทย์การใช้งานเราอยู
1: ่ครับครับทีนี้มาพูดถึงตัวสเปคแล้วกันนะสเปคของมอเตอร์ไซค์ปกติถ้าเป็นฝั่งของรถ4ล้อที่เราดูกันก็เรื่องแรกเลยคือแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่วิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อชาร์จฝั่งมอเตอร์ไซค์มันมี2แบบเหรอฮะคือแบบยกเปลี่ยนด้วยแล้วก็แบบเสียบด้วยมันเขาแบ่งยังไงบ้างฮะคุณเวล
0: ตอนนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่เนี่ยเราจะมีแบบเขาเรียกแบบฟิกเนี่ยจะอยู่ใต้เท้าก็คือ

0: ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้เวลาเสียบชาร์จคือเสียบชาร์จที่ตัวรถถ้าเป็นอันนี้เรียกฟิกนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็เรียกว่าแบบถอดได
1: ้
0: ก็คือพวกเนี้ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่อยู่คอนโดนะครับแบบบางทีไปจอดใต้คอนโดไม่มีที่เสียบชาร์จจะไปหล่อยไฟมิติมาใช้เขาก็ว่าเอาใช่ไหมเราก็ต้องยกแบตเตอรี่ขึ้นไปชาร์จที่ห้องอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักพอสมควรยิ่งเราต้องการให้วิ่งได้ไกลแบตก็จะใหญ่หน่อยยกทีก็ไหลสุดนิดนึงอะไรเงี้ยฮะอันนี้คุณประเภทแบตเตอรี่ก่อนนะครับ
1: ครับขนาดกี่กิโลวัตต์ฮะ
0: ตอนนี้นะครับถ้าจะได้รับการส่งเสริมจริงๆอ่ะต้อง3กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับ
1: 3กิโลวัตต์อาว
0: ใช่ครับซึ่งตอนนี้เฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ2กว่านะครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่าทุกค่ายอยากได้การส่งเสริมเขาก็พยายามจะขยับนะฮะทำแบตเตอรี่ให้เป็น3กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับ
1: ครับครับ
0: ครับผม
1: 3กิโลวัตต์อาวก็วิ่งได้ระดับเท่าไหร่นะ
0: วิ่งได้ประมาณสัก 7-80 โลครับต่อ1การชาร์จ
1: ครับซึ่งพอบอก 7-80 โลเนี่ยมันต้องนึกถึงตอนที่เราออกจากบ้านไปแล้วก็กลับมาด้วยนะถูกไหมฮะสมมติผมวิ่งจากตึกไทยจอสอร้อยสมมติเป็นแมสเซนเจอร์เนี่ยวิ่งไปส่งของรามอินทรานี่ได้เที่ยวเดียวเลยไปแล้วกลับมาคือหมดละ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะบาดเสียแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องไปหล่อยไฟชาร์จตรงแบบใต้ตึกเนี่ยคือต้องมีจุดชาร์จเนี่ยฮะแล้วมันไปชาร์จกับมอเตอร์รถยนต์ไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้ามันมีหัวแบบเหมือนไททูอย่างเงี้ยไปเสียบชาร์จAC ก็ได้เพราะแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์มันเล็กกว่ารถยนต์เนาะมันไม่จำเป็นต้องมีฟาสต์ชาร์จขนาดนั้นนะผมว่าเอาแค่สโลชาร์จของรถยนต์เนี่ยก็เพียงพอกับมอเตอร์ไซค์แล้วแต่มอเตอร์ไซค์มันไม่ได้มีพอร์ตชาร์จเหมือนอย่างรถยนต์ก็เลยใช้ร่วมกันไม่ได้
1: แล้วพอร์ตชาร์จ
0: มันก็คือต้องเพิ่มออปชั่นครับต้องเพิ่มออปชั่นขึ้นมา
1: อ๋อแล้วพอร์ตชาร์จนี่มันเป็นแบบไหนเป็นเหมือนเป็นหัวยังไงฮะเขาเรียกหัวอะไรหรือเป็นปลั๊กธรรมดาได้ไหมหรือไง
0: เป็นปลั๊กถ้าแบบทั่วไปก็คือจะเป็นปลั๊กเหมือนปลั๊กคอมเลยฮะก็คือเสียบเหมือนหุงข้าวเหมือนเสียบปลั๊กคอมด้านหลังบ้องหุงข้าวมันจะเป็น3รูใช่ไหมเสียบอย่างนั้นเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยอ่ะแต่ถ้าบางค่ายที่เขาแบบว่าให้คุณอยากได้เขาเรียกว่าออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะก็คือเหมือนรถยนต์นะแปลงจากไฟบ้านมาเป็นไฟที่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะต้องมีพอร์ตไททูซึ่งอันนี้ต้องเพิ่มตังค์เป็นออปชั่นครับ
1: อ๋อครับต้องเพิ่มตังค์ใช่ไหมเพิ่มได
0: ้เพิ่มได้ครับแต่ก็จะมีเสียตังค์เพิ่มนิดนึงครับ
1: ครับครับครับแล้วยี่ห้อของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันตอนนี้ถ้าฝั่งของสี่ล้อมก็จะเป็นทางจีนเป็นส่วนใหญ่ฝั่งมอเตอร์ไซค์นี่เป็นค่ายทางฝั่งจีนไหมหรือมีชาติไหนมาแซมอีกไหมฮะ
0: ตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรามีค่ายที่เข้ามาทำตลาดมีทั้งจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาจากจีนนะครับอย่างที่เราเห็นยุคแรกๆเนี่ยก็คือจะเห็นสกูตเตอร์ส่วนใหม่สกูตเตอร์ที่ขี่ความเร็วประมาณสัก40-50เนี่ยพวกนี้จะเป็นจากจีนหมดเลยครับรวมทั้งจักรยานไฟฟ้าด้วยเพราะเขาก็อัปเกรดมาจากจักรยานไฟฟ้ากลายเป็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแต่ถ้าตอนนี้ที่ผมเห็นน่ะผมเริ่มเห็นเริ่มแปลกใจเพราะว่าเริ่มเห็นแบรนด์ของคนไทยนะครับอย่างไอมอเตอร์เนี่ยผมก็เริ่มเห็นแล้วเป็นของคนไทยใช้โครงโนฮาวจากผลิตรถญี่ปุ่นมาใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเริ่มเห็นแล้วมีแบรนด์จากฝั่งแบรนด์ยุโรปก็มีแต่ว่าผลิตในจีนเพื่อลดต้นทุนถูกลง
1: ครับ
0: อันนี้ก็เริ่มเห็นวัสดุก็จะดีกว่าไม่อิ๊กก๊อกอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราก็เริ่มเห็นเอามาทำในประเทศไทยมากขึ้นวันเนี้ยถ้ารวมๆกันที่ผมแบบประเมินนะ
1: ครับ
0: บอกแบรนด์บอกจำนวนแบรนด์ไปผมว่าคุณพิสุขน่าจะตกใจเพราะว่าเยอะกว่ารถยนต์อีกน
1: ะ
0: มีตอนนี้ที่ผมนับได้นะครับประมาณรู้ไหมอยากรู้ว่าเท่าไหร่อ
1: ยากรู
0: ้เดาเล่น
1: ๆอยากรู้หลักร้อยถึงไหม
0: หลักร้อยโอ้ยหลายถ้าร้อยนี่คือเลี้ยงแบบท่วมท้นนะฮะ
1: นั่น
0: แ
1: หละสิ
0: ตอนนี้ตอนนี้รถยนต์ในประเทศไทยนะที่เป็นของจีนเองเรามีแค่ประมาณ6แบรนด์เองนะครับ
1: อ๋อหมายถึงเฉพาะของจีนถ้าของจีนถ้าเป็น4ล้อนี่ประมาณ6แบรนด์ใช่ฮะ
0: ประมาณ6แบรนด์แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้รวมกันนะครับมีประมาณ20แบรนด์ที่จดทะเบียนแล้ว
1: จดทะเบียนแล้วอ๋อหมายถึงไม่ใช่เฉพาะของจีนใช่มั้ยฮะ
0: ไม่ใช่ของจีนท
1: ุ
0: กแบรนด์ทั้งจีนแล้วก็ไทยแล้วก็ของยุโรปรวมกันเนี่ยที่มาประกอบในไทยผลิตในไทยเนี่ยเสร็จแล้วที่ทำตลาดเนี่ยทั้งหมดประมาณ20แบรนด
1: ์20แบรนด์ครับครับ
0: แต่เรารับรู้น้อยมากเลยแล้วเพราะว่ามันไม่เหมือนรถยนต์นะโอ้โหก็ทำแคมเปญอัดโฆษณาเราเห็นทางสื่อแบรนด์มอเตอร์ไซค์พอเราบอกชื่อแบรนด์ออกไปอันนั้นถ้าบอก BYD คนรู้จักบอก Tesla คนรู้จักบอกช้างอันคนรู้จักเพราะการรับรู้มันค่อนข้างเยอะมันเป็นบริษัทต่างชาติเขาเป็นบริษัทต่างชาติลงทุนที่เขาแบบเอ้ยอัดแคมเปญโปรโมทแต่พอเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยแบรนด์ไอมอเตอร์แบรนด์ซูเปอร์โซโก้แบรนด์เดโก้แบรนด์สรีคเ ื่ออะไรหลายคนบอกไม่เคยได้ยินมาก่อนการรับรู้น้อยมาก
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมาก
1: ฮะทั้งที่เราใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะไงมันดูมันคอนทราสต์อะฮะ
0: ใช่ใช่เนี่ยผมว่าอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้มีการสนับสนุนแล้วก็ให้หันมาใช้นะผมว่าการรับรู้เนี่ยสำคัญครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากจัดอีเวนต์ขึ้นมาว่าอยากให้มาเจอกันมารวมกันเพื่อให้คนเกิดการรับรู้ว่าเฮ้ยมันมีแบรนด์เหล่านี้ อยู่ในท้องตลาดนะแล้วสมรรถนะเป็นยังไงเทคโนโลยีเป็นยังไงเราจะได้มารับรู้ขับขี่เปรียบเทียบว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์แล้วหรือยังจะได้มาลองเลือกใช้กันดู
1: ครับคุณเวลมีคนถามในเรื่องของการบำรุงรักษาล่ะมันมีไหมถ้าอย่างฝั่งของสี่ล้อนี่เห็นได้ชัดมันหายไปเยอะเรื่องการบำรุงรักษาฝั่งมอเตอร์ไซค์เป็นไงฮะ
0: โอ้ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยน้อยมากครับแทบจะไม่มีเต็มที่นะฮะการบำรุงรักษาอย่างที่เอาผมเล่นเอาพวกรถที่ใช้งานหนักอย่างของวินโนนี่และกันส่วนมากสิ่งที่เขาบำรุงรักษาก็คือจะเป็นพวกผ้าเบรกนะครับยางนะครับแล้วก็พวกไอของจุกจิกถ้าเป็นระบบไฟฟ้าน้อยมากนะฮะอย่างพวกถ้ามาระบบไฟฟ้าจะมีแค่ช่วงหน้าฝนนะครับที่อาจจะมีบ้างไอตรงน้ำเข้าสวิตช์ตรงบริเวณสวิตช์ตรงมือฮะตรงแฮนด์นะครับ แค่นั้นนะครับนอกนั้นพวกซีลยางช่วงล่างมีแค่นั้นอะซ่อมบำรุงครับ
1: ก็ถือว่าลดไปเหมือนกันถูกไหมฮะเทียบกับมอเตอร์ไซค์แบบเดิมๆ
0: ใช่ครับลดค่อนข้างน้อยนะครับความประหยัดเนี่ยถ้าน้ำมันเนี่ยตกโลนะที่ผมไปลองเก็บข้อมูลมาอย่างน้ำมันก็ตกโลละ75สตางค์นะถ้าราคาน้ำมันถ้าตอนนี้นะครับถ้าไฟฟ้าเนี่ยตกโลประมาณแค่17สตางค์เท่านั้นถูกกว่าประมาณ3เท่านี่คือความประหยัดนะนอกจากค่าซ่อมบำรุงที่ชิ้นส่วนมันหายไปแล้ว
1: อ๋ออันนี้คือคำนวณจากระยะทางแล้วว่าถ้าเราขับลงมันเหลือเท่าไหร่นะโลละ10กว่าสตางค์
0: โลละ17ประมาณ16ถึง17สตางค์นะครับถ้าเทียบกับค่าไฟ 4.7 บาทตอนนี้นะ
1: ครับให้เห็นภาพวิ่งไป5โลวิ่งไป5กิโลเมตรนี่บาทเดียวเองถูกไหม
0: ใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นน้ำมันตกโลละ75สตางค์นะครับน้ำมันถ้าตอนนี้นะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันนะครับ
1: ครับก็ประหยัดไปเยอะเหมือนกัน
0: ครับครับผม
1: แล้วคนใช้เยอะหรือยังนะเมื่อกี้ว่าถ้าฝั่งของอย่างบางคนก็บอกว่าในซอยบ้านก็เริ่มเห็นใช้บ้างแล้วเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นนะหรือไงฮะ
0: ก็อาจจะเป็นเพราะบอกว่าอย่างที่บอกครับคือมันจะมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่ความเร็วซึ่งพวกนี้เขาเอามาใช้วิ่งใกล้ๆซื้อกับข้าวรถซื้อแกงนะฮะปักซอยนะครับซึ่งไม่ต้องมาต่อทะเบียนอะไรมันมีพวกจักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่ถ้าจะถามว่าเริ่มเห็นบนท้องถนนไหมถ้าเทียบกับปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยมียอดจดทะเบียนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยประมาณแค่น่าจะประมาณ 20,000 คันเท่านั้นนะครับที่ผมทราบมาใช่ครับก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะถ้าเทียบกับสัดส่วนอย่าลืมว่าปีที่แล้ว 1.8 ล้านนะฮะ 1.8 ล้าน
1: ค
0: ันเรามียอดจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยยังไม่ถึง 1% เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าตกใจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วมันยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง
1: ครับผมมีอีก2คำถามอันนึงอยากรู้เรื่องของเทคโนโลยีพอฝั่งของ4ล้อเปลี่ยนมาเป็นด้านไฟฟ้าเนี่ยก็ดูเหมือนแต่ละค่ายเขาก็จะมีของเล่นมีลูกเล่นแพรวๆอย่างล่าสุดที่เราไปดูอย่างฝ้าของฉางอันเราก็จะเห็นว่าแบบมีแบบอะไรซีนาริโอโหมดมันคือมันมากกว่ายานพาหนะไปแล้วฝั่งมอเตอร์ไซค์เขามีเหมือนกัน
0: ครับมอเตอร์ไซค์มีครับต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะมันมีตอนนี้ผมมองว่ามอเตอร์ไซค์มันอยู่ในยุคเรียกว่าถ้าเราเทียบกับก่อนหน้านี้สกูตเตอร์ที่ขับช้าๆที่คนเอาเข้ามาเป็นตู้ๆมาก่อนเนี่ยเนี่ยผมเรียกยุคหนึ่งตอนนี้ผมว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค2นะก็คือสมรรถนะดีขึ้นแต่ยังไม่ไปถึงเขาเรียกว่ายังไม่ถึงสมาร์ทยังไม่ถึงเท่ากับรถยนต์ครับคือบางค่ายอาจจะมีเช่นอย่างของวินโนนี่เนี่ยเขาก็เอามอเตอร์ไซค์ของนิวมาซึ่งนิวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มี IoT ถามว่าทำไมเขาถึงเอาของนิวมาใช้เพราะว่าเขาสามารถตรวจเช็คได้ว่าเฮ้ยวันนี้คนขี่ไรเดอร์เนี่ยขี่หรือเปล่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าเขาเอารถให้เช่านี่ถูกไหม
1: ใช
0: ่ไม่งั้นขี่ไปเอารถหายแวบเข้าพงทำยังไงไปแยกส่วนหรือเปล่าซึ่งอันนี้เขาก็ต้องติดตามครับอันนี้คือเทคโนโลยีที่สมาร์ทเหมือนกันก็คือเหมือนในรถยนต์เลยนะครับถูกเอามาใส่แต่พอมันเอามาใส่ในมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นไปอีก
1: อ๋อแต่มันก็เท่ากับว่าสมมติเราเป็นเจ้าของรถเราก็ไม่ต้องกลัวหายมากนักใช่ไหมคือหมายถึงว่าเราก็จะมีเหมือน eSIM หรือมีซิมมีระบบในการติดตามได้อยู่เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันติดตามได้เลยเพราะผมเคยไปดูหลังบ้านเขานะเขาแทร็กได้เลยนะว่าตอนนี้ขับอยู่ความเร็วเท่าไหร่อย่างของอีทรานเองของคนไทยเนี่ยอีทรานเขาก็เขาก็ทำรถของเขาเองนะแล้วเขาบอกว่ารู้เลยนะว่า ไรเดอร์ขับขึ้นฟุตบาทหรือเปล่าผมบอกฮะรู้ได้ไงนะขับขึ้นฟุตบาทดูตรงไหนก็บอกเขามีวิธีดูเหมือนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวระบบข้างในมันดีเทคได
1: ้
0: ผมแบบโอ้โหนี่คือความล้ำสมัยนะครับดังนั้นถึงเห็นว่าทำไมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยถึงเอามาทำให้เช่าเป็นแพลตฟอร์มกันเยอะนะเพราะว่ามันสามารถแทร็กได้มันสามารถใช้ความเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเอามาตอบโจทย์เรื่องของการขนส่งได
1: ้โอ้ถ้ามีอย่างนี้ฟังอย่างนี้นี่ผมว่าฝั่งของขนส่งที่น่าจะเปลี่ยนวินมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดให้ไปใช้ไฟฟ้านะมันก็จะแก้ปัญหานี้ไปในตัวได้ด้วยลดมลพิษได้ด้วยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วยนะมันน่าจะดีมากๆเลย
0: ใช่ครับตอนนี้เห็นทางกฟผ.นะครับไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีทำออกมาแล้วนะครับก็คือเป็นโมเดลต้นแบบนะครับวินมอเตอร์ไซค์ตรงแถวบางกรวยพระราม7นะคร
1: ับเป็นวินเป็นวินใช่ๆ
0: ไฟฟ้าเขาทำไปแล้วเรียบร้อยครับก็ตอนนี้ก็เหลือการเก็บข้อมูลนะครับแล้วเขาก็มีการต่อยอดให้วินเนี่ยสามารถซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าได้เองได้ด้วยสามารถซ่อมบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองแต่ว่าพวกนี้คือต้องฝึกนะครับต้องให้ความรู้ครับเพราะว่าเรื่องของไฟฟ้ามันเป็นเรื่องใ
1: หญ่นี่แหละมาสู่คำถามต่อไปว่าความปลอดภัยเซฟตี้ตามเท่าที่คุณเวลเก็บข้อมูลมาเป็นยังไงเพราะว่าสังเกตว่าทุกครั้งที่เวลามีเหตุไฟไหม้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคุณเวลจะทักมาถามว่ามีเคสมีรายละเอียดเคสนี้ไหมส่วนมากหลังจากไปแกะไปดูรายละเอียดการเกิดเหตุจริงๆมันมักจะมีสาเหตุมายังไงบ้างครับ
0: ก็ส่วนใหญ่นะครับก็ผมหลักๆเลยนะครับก็คือจะเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ
1: ครับ
0: คืออย่างที่บอกนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีตั้งแต่ถูกยันแพงครับซึ่งมันก็มีนั่นหมายความว่าพอถูกยันแพงเนี่ยมันก็จะไปแตกต่างเรื่องของต้นทุนโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคุณภาพของผู้ผลิตแบตเตอรี่ตัวนี
1: ้
0: ซึ่งอันนี้ผมมองว่าสำคัญครับในการเลือกใช้บางคนก็อยากได้ของถูกอ่ะเข้าใจนะครับแต่ถูกแล้วทนทานเนี่ยและดีด้วยปลอดภัยด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ง่ายนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้ส่วนใหญ่ที่มันเกิดปัญหาก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เป็นหลักเลยเบอร์ต้นๆ นะครับแล้วก็หนูไม่เจอพวกแบตเตอรี่ที่เขาเอามาโมเองนะครับเอาแบตเตอรี่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปปรับแต่งแบตเตอรี่เหมือนเราเล่นรถวิดีโอบังคับเล่นรถทามิยาอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแนะนำนะครับอย่าทำนะครับเพราะว่าพอคุณเอารถไปโมเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรื่องความรับผิดชอบการป้องกันวารันตีของค่ายรถเนี่ยก็จะหมดลงไปนะครับไอ้ที่สำคัญมันไม่ปลอดภัยต่อผู้อื่นด้วยน
1: ะ
0: ดังนั้นแบตเตอรี่เนี่ยหน่วยงานอย่างขนส่งนะกรมการขนส่งทางบกก็เริ่มกำหนดมาตรฐานว่าแบตรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าที่ขายในประเทศไทยนะครับแบตเตอรี่ต้องได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบแบตเตอรี่นะมาตรฐาน UNR 136ครับซึ่งอันเนี้ยจะทดสอบเรื่องการตกกระแทกการชาร์จการดิสชาร์จใช้ไปแล้วร้อนไหมนี่แหละครับเพราะเรามองว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่คนกังวลนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับ
1: ครับครับจริงๆนะอันนี้มันต้องมาควบคู่กันใช่ไหมครับทำธุรกิจกลางฝั่งนี้เรื่องของเซฟตี้คนเพราะว่าหลายๆคนก็ยังกังวลเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าอยู่ในเรื่องของนี้แหละฟืนไฟน้ำไม่พ้นประเด็นเหล่านี้นะครับเอาล่ะท
0: ั้
1: งหมดเดี๋ยวไปลองดูได้ในงานเดี๋ยวจะมีจัดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้คุณเบลบอกหน่อยในงานมีอะไรเผื่อใครสนใจอันนี้แนะนำเพราะว่าคุณจะไปหาความรู้ได้แล้วก็ไปสร้างอาชีพได้เชิญครับ
0: โอ้ขอบคุณนะครับก็เรียนเชิญนะครับสำหรับใครที่ฟังนะทางชาวจอต่อร้อยทั้งหลายนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้จักว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวันนี้มันไปอยู่ตรงไหนนะครับผมก็เลยมีการจัดงานร่วมกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับชื่องานนะครับเปิดโลก2ล้อไฟฟ้าสู่อนาคตสีเขียวนะครับซึ่งมันเป็นการเปิดให้เรารู้จักว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเสวนานะครับเรื่องของความพร้อมนะครับเพราะเราก็เจอทั้งค่ายรถผู้ให้บริการเช่ารถอย่างอีทานวินโนนี่นะครับแล้วก็ทั้งอู่ที่เขาทำอาชีพซ่อมนะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มาด้วยนะครับเราก็เลยชวนมาจัดเสวนาร่วมกันในงานมีรถให้ดูมีรถให้ลองนะครับสอนขับขี่แล้วเรามีอินสตัคเตอร์นะครับคนดูแลเรื่องการขับขี่ซึ่งจะมาสอนการขับขี่มอเตอร์ไซค์ฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเพราะอย่าลืมว่ามอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะวิธีการใช้มันเงียบเน
1: า
0: ะบางทีเราเผลอเราไม่รู้ว่ามันสตาร์ทหรือเปล่าใช่อยู่ๆเราไปเผลอบิดมาพุ่งเลยนะครับมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์น้ำมันซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนรู้เรามีอินสตัคเตอร์มืออาชีพในการสอนนะครับซึ่งจะเป็นงานที่เราบอกว่ารวมทุกค่ายทุกแบรนด์มากกว่า15แบรนด์ในงานนะครับเราเชิญทั้งค่ายรถมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับเพราะผมมองว่าวันนี้ตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นครับวันนี้หลายๆค่ายนะครับก็มีศักยภาพนะที่เราเชิญมาเนี่ยเราก็อยากให้เรามาสัมผัสเปิดใจลองดูนะเพราะหลายคนก็อย ็บปวดนะครับกับเรื่องของค่าครองชีพโดยเฉพาะเรื่องค่าน้ำมันวันนี้ที่มันแพงขึ้นนะเราก็ไม่รู้ว่าจะแพงขึ้นถึงเมื่อไหร่ยังไงจะลดเมื่อไหร่ถ้าวันนี้คุณหันมาใช้ไฟฟ้าคุณยังติดโซล่าเป็นทางเลือกได้ดังนั้นนะครับก็เชิญชวนนะมางานนะครับซึ่งงานจะมีวันที่25-26นะครับตั้งแต่9 โมงเช้าถึง5 โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์
0: ที่ศูนย์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับก็คือที่ศูนย์เรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตพระราม7นะครับ
1: ครับผมเนี่ยอยากไปที่อยากไปที่อีแกดเพราะว่าเขามีแบบชั้นชาร์จเลยนะจำได้ตอนนั้นอ่าน
0: ใช่ใช
1: ่ทั้งชั้นเลย
0: ใช่ใช่เขามีชั้นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนมอเตอร์ไซค์เขาก็มีเป็นสถานีที่เขาทำต้นแบบเอาไว้แล้วใช้งานจริงได้ผมก็เลยขอให้เขาเนี่ยเพราะว่าจะมีกลุ่มคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยมาเป็นเขาเรียกเป็นคอมมูนิตี้นะมาที่งานด้วยแล้วเขาก็อยากจะมาลองรุ่นอื่นเพราะว่าวันนี้เราซื้อรถเราก็ไม่ได้จะใช้รุ่นนี้ไปยันตลอดชีวิตใช่ไหมเราก็ต้องมีอยากเปลี่ยนอยากปรับบ้างเขาก็อยากจะมาลองยี่ห้อใหม่ๆนะครับซึ่งเนี้ยเราก็มีรองรับเผื่อบางคนขี่อย่างที่เหมือนคุณอภิสุขบอกว่าเอ้ยฉันขี่มาจากที่นี่แล้วแบตจะหมดนี่ไงที่นี่เรามีรองรับให้ชาร์จเผื่อใครใช้เรามีสนับสนุนนะครับเพราะว่าทางการไฟฟ้าไฟผลิตเขาทำตรงนี้ดำล็อกไว้อยู่แล้ว
1: ยังผมขี่ไม่เป็นนี่ไปได้ไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป
0: ็
1: น
0: เรามีอินสตัคเตอร์มืออาชีพนะครับแนะนำนะครับแต่ถ้าคุณทรงตัวนะคุณพิสุคุณขี่จักรยานได้
1: ไ
0: ฟฟ้า มอเตอร์ไซค์นี่สบายๆอาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้มันครับค่อยๆบิดมันนิดนึงคร
1: ับได้ครับขอบคุณคุณเวลนะครับจากเวลดันการันตีอ้ามฝากช่องหน่อยฮะเชิญนะ
0: ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับชาวจสร้อยทุกท่านนะครับก็ฝากช่องนะสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจอยากหาความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดนะฮะก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube Facebook และ TikTok นะช่องเวลดันการันตีนะครับให้ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะและพลังงานสะอาดเพราะเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนเราทุกคนนะครับยังไงก็เชิญชวนนะครับมาจอยกันมาเจอกันที่งานอีเวนต์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณเวลครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณคุณเวลนะครับก็เป็นอีก1ผู้ที่ให้ความรู้เรื่องของแวดวงไฟฟ้านะครับผมสนใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่านอกจาก4ล้อที่เราติดตามกันหรือว่าบางท่านบอกว่ายังไม่อยากกระโดดไป4ล้อเต็มๆเรายังอยู่ในฝั่งของไฮบริดยังปลั๊กอินไฮบริดอยู่ก็ไม่แปลกนะไม่แปลกค่อยๆปรับไปก็ได้นะครับค่อยจูนไปแต่ว่าในวงการของ2ล้อหรือว่ามอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นอีกวงนึงที่น่าสนใจนะเพราะว่าบ้านเราผู้ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะมากนะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้ทั้งหมดเนี่ยจะดีมากๆนะครับ

0: Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอในตอนที่9นะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นหนึ่งในเขาเรียกไงครับเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการเดินทางที่เปิดตัวมาแบบอย่างยิ่งใหญ่พร้อมๆกับในช่วงของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับหลายท่านน่าจะได้เห็นข่าวนี้กันมาบ้างนะครับสำหรับเจ้าแท็กซี่ไฟฟ้านะแท็กซี่ไฟฟ้านะครับซึ่งแท็กซี่ไฟฟ้าเนี่ยนะตอนนี้จริงๆเริ่มมีให้บริการแล้วนะเราเห็นแท็กซี่ไฟฟ้าที่ให้บริการมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับอย่าง BVD E6 นะหรือว่า E6 นะที่เขาวิ่งกันบนท้องถนนนะฮะก็ให้บริการมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังจะมีอีกหนึ่งรุ่นนะที่เข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าตั้งแต่เดือนนี้เดือนหน้านะปีหน้า2067เป็นต้นไปเราจะได้เจอกับแท็กซี่ที่เป็น EV รุ่นใหม่นะครับที่ตอนนี้เปิดตัวมาชื่อว่าIONES model นะ Ion ES model นะครับซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากนะครับและแถมใกล้ตัวทั้งในฝั่งของผู้โดยสารอย่างเรานะที่เราจะได้นั่งรถแท็กซี่ไฟฟ้านะครับที่อยู่เงียบๆรถติดเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะส่วนในฝากของอุตสาหกรรมนี้นะครับคนที่เป็นไดรเวอร์คนที่เป็นผู้ขับเนี่ยเขาก็จะได้เขาเรียกว่าไงอยู่กับรถที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนานๆเนี่ยนะพวกกลิ่นต่างๆที่เราเคยได้กลิ่นเวลารถติดนะครับกลิ่นของเชื้อเพลิงนะอีกหน่อยมันจะไม่มีละก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าแท็กซี่ไฟฟ้าหน้าตาเขาเป็นยังไงสเปคเขาเป็นยังไงนะครับก็วันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับจากทาง EVMe Plus นะอยู่ในสายกับผมนะฮะคุณจิรพงษ์เราขจรนะฮะคุณจิรพงษ์สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับได้ยินเสียงนะครับ
2: ได้ยินครับคุณอูได้ยินผมไหมชัดไหมครับ
1: ได้ยินครับได้ยินครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ครับขอบคุณคุณจิรพงษ์มากวันนี้ให้เกียรติมาคือชวนมาอยากจะมาให้เล่าให้ฟังในวงการของรถไฟฟ้าที่มันเป็นแท็กซี่นะฮะซึ่งผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมอย่างมากก่อนอื่นให้เล่าให้ฟังก่อนว่าทางคุณจิรพงษ์เนี่ยในฐานะของ EVMe Plus นะที่มองเห็นตรงนี้อยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าเห็นอะไรในตลาดนี้แท็กซี่บ้านเราตอนนี้มันเป็นยังไงและทำไมถึงเปลี่ยนเป็นแท็กซี่ไฟฟ้ามันน่าจะดีกว่า
2: ได้ครับต้องขออนุญาตย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดของบริษัท EVMe Plus นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเราสร้างมาเพื่อขับเคลื่อนนะครับรถการผลิตรถไฟฟ้าในประเทศไทยนะฮะรายได้หลักของประเทศไทยเนี่ยมาจากอุตสาหกรรมผลิตรถยนต
1: ์
2: เป็นหลักนะฮะตลาดโลกเนี่ยก็มีเทรนด์การเปลี่ยนไปดังนั้นทางภาครัฐร่วมมือกับทางปตท.นี่
1: คร
2: ับ ก็มีความตั้งใจที่อยากจะสร้างตลาดรถไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในเมืองไทยฮะก็เลยการมีการจัดตั้งบริษัทแม่เราอรุณพัฒน์ที่เป็นโฮลดิ้งแล้วก็เป็น EVMe เนี่ยมีความเป็นช่วยให้การเข้าถึงรถไฟฟ้าเนี่ยให้กับบุคคลทั่วไปได้มากขึ้นเพราะ2ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นคนเดียวเลยที่ทำให้คนทั่วไปสามารถเช่ารถไฟฟ้ากับเราได้เรามีเทสลาอะไรอย่างเงี้ยครับปัจจุบันเราม
1: ีรถไฟฟ้าเหมือนกับว่าถ้าอยากลองรถไฟฟ้าก็ไปเช่า
2: ใช่ฮะคือเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการลองขับแบบ10นาที15นาทีนะมันต้องเอาไปใช้ชีวิตอยู่กับมันต้องไปชาร์จดูวิ่งไปต่างจังหวัดไหวไหมอะไรเงี้ยเนี่ยครับก็เป็นที่มาของบริษัทระหว่างทางเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะฮะการเติบโตของรถยนต์ EV ในบ้านเรานี่เติบโตอย่างพุ่งพ่านมากๆนะครับแล้วก็ในมุมของ EVMe เองเนี่ยก็ขยายนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มผมต้องขอใช้คำว่าเราเป็นแบบ end to end มากๆนะครับตั้งแต่ต้นทางเรื่องของการผลิตออกมาเป็นเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นรถเป็นเรื่องของปลายทางก็คืออย่างที่เมื่อกี้ทางคุณอูพูดถึงนะครับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมก็คือเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์อันนี้ก็สำคัญมากๆเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักๆเหมือนกันที่เรามองแท็กซี่ว่าควรจะเป็นไฟฟ้าเพราะว่ารถแท็กซี่ที่วิ่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะจากการที่ไม่ได้จูนอัพยนต์ชิ้นหลายอย่างนะครับทำให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยเยอะมากปีนึง6ตันต่อ
1: ีละ6ตัน
2: ต่อคันนะครับ
1: ต
2: ่อคัน
1: ครับ
2: 80,000คันก็500,000ล้านตันง่ายๆนะ
1: ครับที่วิ่งกันอยู่เนี่ยนะก็หมายถึงว่าเชื้อเพลิงที่หลากหลายน้ำมันแก๊ส LPG NGV รวมๆแล้วก็พอมันเยอะมากๆมันก็ก่อให้เกิดมลพิษแล้วก็เป็นรถที่เขาเรียกไงเป็นประเภทรถที่วิ่งต่อวันนี่เยอะกว่ารถยนต์ธรรมดา
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับครับทีนี้ในเรื่องของการเอาคือถ้าเราเปลี่ยน 80,000 คันเนี้ยอาจจะเป็นช่วงแรกๆอาจจะไม่ถึงหรอกแต่ว่าถ้าเราทยอยเปลี่ยนมันได้เนี่ยรถไฟฟ้ามันจะดีกว่ายังไงมันจะทำให้ลดได้มากน้อยขนาดไหนตัวนี้มีทำตัวเลขไว้บ้างไหม
2: ถ้าคุยกันแบบละเอียดเลยเนี่ยต
1: ้
2: องไล่กันไปจนถึงที่มาของพลังงานไฟฟ้าเลยนะครับแต่ว่าในแง่ของไอ้มลพิษควันพิษ PM 2.5 เนี่ยผมว่ามันดีขึ้นแน่นอนเพราะว่ารถแท็กซี่เนี่ยเป็นวิ่งอยู่ในกรุงเทพก็เนี่ยเป็นหมื่นๆคัน
1: จ
2: ำนึกภาพว่าจอดติดตามสี่แยกเส
1: ีย
2: งไม่ดังแล้วก็ไม่พ่นควันพิษนะครับผมตัวเลขเป๊ะๆ เลยเนี่ยยังไม่มีออกมานะฮะเรื่องแต่ว่าไอ้หกตันต่อปีเนี่ยเป็นศูนย์แน่นอนคือเวลามันปล่อยควันพิษนี่มันหนักเป็นกันจริงๆนะครับควันพิษถ้ารวมกันได้อ่ะ
1: ครับทีนี้ตอนนี้ที่เริ่มเอารุ่นใหม่เข้ามานะแล้วก็รุ่นนี้เห็นทุกคนเขาจับตาเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่อยู่ในเป็น Ion ES model ที่มีใช้ที่เมืองจีนแล้วเขาใช้เป็นแท็กซี่เหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: บริษัท GAC เนี่ยมันมาจากคำว่ากวางโจออโตเมทีฟคอร์ปอเรชั่นก็คือมาจากมอนลารัตกวางโจนะครับกวางโจเนี่ยพื้นที่ของเมืองเนี่ยประมาณ3เท่าของกรุงเทพ
1: 3เท่าฮะ
2: 3เท่านะเมืองใหญ่มากไปไหนมาไหนที2ชั่วโมง
1: ฮะ
2: มี GDP นะครับเทียบเท่ากับประเทศไทยทั้งประเทศ
1: ครับ
2: เป็นเมืองใหญ่นะครับในแง่ของที่เมืองกวางโจเนี่ยคือแต่ละเมืองก็เซี่ยงไฮ้ก็คงมีโรงงานแบรนด์ของเขานะแต่ที่กวางโจเนี่ย GAC Ion มีการใช้เป็นรถแท็กซี่80% ของแท็กซี่ทั้งหมดแล้วก็เป็นรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆของแบรนด์นี้ที่เมืองจีนนะครับ เราอ่ะก็ไปดูแล้วก็หน้าตาไซส์ได้เป็นซีดานนะครับต้องขอเรียนให้ทางคุณอูแล้วก็ท่านผู้ฟังทราบว่าทางเราอ่ะได้มีการจัดจำหน่ายแล้วก็ศึกษานะครับเรื่องแท็กซี่ EV มาจากปีแล้วเนี่ยอีก2สัปดาห์เนี่ยผมเริ่มไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเราก็มีเข้าใจว่ามันมีกรอบมีข้อจำกัดของสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วก็ทำการศึกษาเรามีสัมภาษณ์นะครับม
1: ี
2: จ้างอาจารย์มาทำวิจัยกันเลยนะฮะเรื่องของแท็กซี่ไปทำงานไฟฟ้าถอยกลับมาที่รถแบรนด์นี้ก่อนก็คือว่ามีคุณลักษณะที่ได้เปรียบคือใหญ่กว่าโตโยต้าอัลติสหรือลิโม่ที่วิ่งกันอยู่นะครับใหญ่กว่าอัลติสเล็กกว่าแคมรี่แล้วกัน
1: ให้เห็น
2: แล้วก็รูปทรงก็สวยอย่างที่เห็นในรูปนะครับเขาเอารุ่นไมเนอร์เชนมาให้เราแต่ว่าแน่นอนพอเราไปคุยปุ๊บหลังคากระจกอะไรก็ตัดออกไปก็เน้นเรื่องของการเข้าถึงราคาต้องเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็เป็นรถที่เก็บของสัมภาระใหญ่นะฮะเบาะหลังพับได้คือเหมาะกับการใช้รับส่งผู้โดยสารแล้วกันนะครับในแง่ของมอเตอร์พละกำลังอ่ะก็แรงแบบรถไฟฟ้าแต่ก็ไม่ได้แรงแบบแรงจัดๆนะครับวันก่อนผมไปเทสกับพวกกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยนั่งกัน6คนน่ะคนขับ1คนนั่งหน้า1ข้างหลัง4ผู้ชายเนี่ยก็ยังแรงอยู่นะฮะก็ถือว่าแฮปปี้กันไปถอยกลับมาก็คือว่าในเรื่องการเลือกรุ่นรถเนี่ยราคามันได้การผลิตเนี่ยเขาผลิตให้เราได้วันละ500หรือ 1,000 คันเลยนะฮะสั่งไปเนี่ยอีก3อาทิตย์เจอกันที่ท่าเรืออ ๋
1: อฮะ
2: เขาพร้อมมากชนิดว่าตอนที่เราไปคุยกับเขาอ่ะเราขอแบบเผื่อมาสั่งผลิตที่เมืองไทยด้วยซ้ำสำหรับอนาคตในวันที่โรงงานอะไรมันพร้อมกว่านี้นะครับ
1: ครับที่นี้คืออย่างคันนี้เราเห็นว่าดูออกแบบมาเหมาะกับในภาคของขนส่งสาธารณะแต่ว่าข้างในเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสคันจริงนะฮะ ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยแล้วก็เห็น
2: ครับ
1: โอ้เห็นข้างในมันอย่างที่คุณจิรพงศ์บอกแหละว่ามันกว้างแล้วก็มันดูเป็นแบบมันดูเป็นแท็กซี่ที่เรานั่งแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสะดวกสบายมากกว่าแท็กซี่ที่เราคุ้นเคยอ่ะนะมันดูกว้างข้างในดูสวยงามนะแล้วก็พวกฟังก์ชันอะไรเท่าที่จำเป็นในภาคของขนส่งเนี่ยมันมีพร้อมนะอย่างผมเห็นในมุมของคนนั่งนี่มันมีแบบอะไร cruise control ใช่ไหมฮะมี iPad Do นะแล้วก็มีแบบอะไรนะที่เก็บสัมภาระหลังที่มันเป็นไฟฟ้าก็กดได้จากในมุมของไดรเวอร์เลย
2: มีสายชาร์จแบตใช่สำหรับผู้นั่งสำหรับผู้โดยสารข้างหลัง
1: ครับแต่สเปคนี่บางคนบอกว่ามันวิ่งน้อยไปหน่อยไหมสำหรับแท็กซี่กะหนึ่ง440กว่าใช่ไหมฮะ
2: ขอบคุณครับก็จากที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเราก็ศึกษาเรื่องนี้มาปีกแล้วผลการติดตามการศึกษาเนี่ยเราติดอุปกรณ์เนา
1: ะ
2: ก็เฉลี่ยเนี่ยแท็กซี่สมัยนี้วิ่งใช้แอปใช้แอปนะครับไลท์เฮลิ่งเนี่ยทำให้ไม่ได้วิ่งวนหาผู้โดยสารมากน้อยรายนะครับเฉลี่ยเนี่ยวันนึงวิ่งจากที่เราติดตามข้อมูลเนี่ยวิ่งอยู่วันละ300กิโลนะครับดังนั้นรถคันนี้ที่เขาประกาศมาว่า442เอาก็ลบให้ 10% เลย
1: ฮะ
2: 20%ด้วยก็ยัง300กว่า
1: ครับ
2: ก็ยังเหลือนะครับแล้วก็เราเองอ่ะคือการที่มีแบตมากรถหนักราคารถแพง
1: คือ
2: การที่จะทำให้ product อ่ะมันฟิตกับเงื่อนไขของราคาต้นทุนของต่างๆที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมรถแท็กซี่ไทยเนี่ยผมว่ารุ่นนี้คือต้องใช้คำว่าแบบอยู่ในสวิตช์สปอตเลยแบบใช่เลยทั้งซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเรามีการคุยกันมาอย่างดีคือไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของรุ่นรถอย่างเดียวนะครับที่ทาง EVM Plus ได้ทำในโปรเจกต์นี้เราคุยไปจนถึงเรื่องของอะไหล
1: ่
2: การซ่อมบำรุงนะครับว่าเราเตรียมอะไหล่แบบอะไหล่เทียบมาด้วยคือถ้าใครอยากใช้อะไหล่แท้ก็เชิญนะครับแต่อะไหล่เทียบเราก็จัดให้นะครับเพื่อให้ต้นทุนประกอบการเนี่ยมันต่ำที่สุดเรื่องของการแต่งตั้งอย่างแท็กซี่ทั่วไปทุกวันนี้เขาก็ซ่อมอู่ใช่ไหมครับคุณครูเราก
1: ็บางทีไม่ค่อยดูไม่ค่อยมาตรฐานด้วยเอาพูดกันตามตรงเพราะว่าเราลดคอสด้วยบางครั้ง
2: ใช่แต่รถไฟฟ้าเนี่ยครับคุณอูมันมีอะไหล่น้อยชิ้นกว่ารถน้ำมัน
1: ครับ
2: มันเหลือมอเตอร์เหลือแบตเหลืออะไรที่มันเรียกว่าไฮเทคมากๆอ่
1: ะ
2: ที่คงซ่อมเองไม่ได
1: ้
2: ที่เหลือก็ทำเองหมดทางเราอ่ะทาง EVM Plus เนี่ยก็ขอสิทธิ์ในการจัดหาที่ซ่อมนะครับเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของแท็กซี่ที่เราขายไปเนี่ยโดยไม่ต้องไปยุ่งกับศูนย
1: ์ครับ
2: ทำให้การซ่อมบำรุงการดูแลรักษารถแท็กซี่ES Taxi Edition ของ EVM เนี่ยคือควรจะมีเรียกว่าต้นทุนการประกอบการที่ต่ำมากๆ
1: ฮะ
2: เราทำการบ้านมาอะไรมาช่างมาทุกอย่างพร้อม
1: ฮะ
2: นอกเหนือไปจากนั้นครับคุณอูเราเองอ่ะก็มีคุยกับทางIONนะครับเขาจะมาเปิดเขาเรียกว่าชาร์จหับ
1: ครับ
2: ชาร์จหับก็จะเป็นที่ชาร์จแบบเหมือนซุปเปอร์ชาร์จที่มันมีหลายๆตู้หลายๆหัวครับก็คือเขาตั้งไว้เนี่ยภายในคิวหนึ่งหับแรกจะเปิดก่อนภายในคิวหนึ่งนะครับม
1: ี
2: 8ตู้16หัว
1: 8ตู้16หัว
2: ในครับใช่ครับแล้วก็ภายในปีหน้าเนี่ยควรจะมี3ที
1: ่
2: นะครับก็เรียกว่าเข้าไปได้เลยไม่ต้องไปเรียงคิวไม่ต้องไปกลัวว่ามีหัวไม่มีหัวเพราะเปิดให้ละ16หัว
1: อันนี้เฉพาะแท็กซี่ที่เข้าไปหรือว่ารถทั่วไปก็ได้ครับ
2: คือเราตั้งใจจะเอามารองรับรถแท็กซี่แหละแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ถ้าบ้านคุณอูอยู่ใกล้ๆผ่านไปก
1: ็ก็ชาร์จอยู่ที่ราคา
2: ใช่ใช่เพราะเรื่องค่าไฟฟ้าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางคนขับและก็ผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้คำนวณเนาะการที่เรายังช่วงวันนี้ถ้าสังเกตอะปั๊มปตท.หรืออะไรที่มันเป็นแบบlow priority ราคา5.50 บาทเนี่ยโอ้โหคนจองเต็มหมดครับ4ทุ่มก็เนี่ยเขามีการศึกษาเราก็พยายามจะทำให้มันเป็น single price ทั้งวันนะครับ
1: ครับส่วนหนึ่งที่ถามว่าเฉพาะแท็กซี่ไหมคือผมมองอาจจะเรียกว่ากลับกันก็ได้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งประชากรแท็กซี่ไฟฟ้าเยอะขึ้นก็อาจจะมองว่าเอ๊ะหรือว่าต่อไปสถานีชาร์จต่างๆเนี่ยแท็กซี่ไฟฟ้าจะเป็นฝ่ายที่ไปจะเรียกว่าแย่งก็ไม่ถูกแต่ว่ามันก็จะอยู่ตามปั๊มเหล่านี้จะเยอะมากขึ้นก็เลยคิดว่าถ้ามันมีที่ชาร์จเฉพาะแท็กซี่มันอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็ได้หรือยังไงฮะคือมันน่าสนใจนะมองกลับกันว่าถ้าอีกหน่อยประชากรแท็กซี่ไฟฟ้าเยอะขึ้นนะครับก็เชื่อว่าตามสถานีชาร์จต่างๆนะอย่างสถานีชาร์จถ้าเราพูดเรื่องสถานีชาร์จวันนี้เมื่อครึ่งปีที่แล้วนะหลายคนจะบอกว่ามันยังไม่พร้อมที่ชาร์จมันน้อยนะฮะเดี๋ยวไปรอคิวกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงสถานีชาร์จในวันนี้นะในช่วงเนี่ยในเดือนสุดท้ายของปีนะฮะเดือนธันวาคมเนี่ยตอนนี้สถานีชาร์จค่อนข้างเยอะแล้วนะครอบคลุมแล้วถ้าเกิดใครที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยพอคุณเปิดแอปพลิเคชันแล้วเลือกดูนะเลือกดูว่าเอ๊แอปว่าสถานีชาร์จที่เราจะไปใช้บริการอย่างที่ฮิตตอนนี้ก็แน่นอนนะ PTT Station นี่ฮิตสุดนะฮะทางฝั่งของPTT ที่ให้บริการนะ PTT Station Plus เนี่ยนะก็เรียก EV Station Plus นะซึ่งอันเนี้ยก็ได้รับความนิยมผมว่ามากที่สุดละนะแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นว่าคิวมันไม่ได้เยอะแบบเมื่อก่อนละนะครับก็เลยลองถามดูว่าเอ๊ะถ้าสมมุติณวันนี้เนี่ยเรามีประชากรแท็กซี่ที่แท็กซี่ไฟฟ้าที่เข้ามาในอุตสาหกรรมของการชาร์จมากยิ่งขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะสามารถรองรับตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าตัวเลขเมื่อกี้น่าสนใจนะทันทีที่เห็นสเปคนะเห็นสเปคว่าชาร์จ1ครั้งวิ่งได้เท่าไหร่อ่ะ442กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งแน่นอนว่าระยะทางมันหายไปต่อการชาร์จแน่ๆนะครับมันหายไปแน่ๆล่ะแต่ว่าไอ้ตอนที่หายไปแล้วเรามาดูจากระยะทางที่เมื่อกี้เขาใช้คำว่าทำกันบ้านมาแล้วมันเฉลี่ยอยู่ที่3ผู้ขับแท็กซี่คนหนึ่งวิ่งวันหนึ่งประมาณ300กิโลเมตรนะครับมันก็น่าจะใกล้เคียงนะยกเว้นคนขยันหน่อยนะก็อาจจะไปถึง500หรือเปล่ามันก็กำลังถั่วๆกันนะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อคุณจิรพงษ์ฮะ
2: ครับผม
1: เมื่อกี้ค้างอยู่ตรงที่ว่าถ้าสถานีถ้าประชากรแท็กซี่ไฟฟ้าเยอะขึ้นแล้วมันจะต่อไปจำนวนแท็กซี่ที่ไปชาร์จตามสถานีต่างๆเนี่ยตรงนี้มันจะกระทบอะไรยังไง
2: เราตั้งใจว่าจะสร้างเป็นชาร์จหับนะครับรองรับการเติบโตของผู้ขับเลยนะครับก็อย่างแผนที่ได้คุยกันไปอ่ะ Q1 จะเปิด1ที่แล้วก็จะมี3โลเคชั่นนะฮะแต่3โลเคชั่นเนี่ยรอบแรกจะอยู่รอบๆแถวสุวรรณภูมินะครับลาดกระบังกรุงเทพฯปุทาอะไรเครื่องนั้นแล้วก็จะมีสถานีย่อยอีกเป็น180สถานีเลย
1: น
2: ะครับก็คือย่างชาร์จขับเนี่ยเขาเอาโมเดลที่เขาสักเซสหรือทำกันมาที่เมืองจีนว่าในที่ที่ผู้ขับรถแท็กซี่เขาไปชาร์จกันมันจะต้องมีบริการอะไรบ้างเนี่ยครับเขาก็จะเอามาตั้งดังนั้นเนี่ยผมว่าแง่ของการใช้รถไฟฟ้ามันก็จะมีเซอร์วิสพวกนี้เกิดตามมาเรื่อยๆแล้วก็ตามหัวเมืองนะครับก็มีคนมาพูดคุยกับเราอย่างพัทยาระยองหรือหัวหินที่จะตั้งเป็นแบบจุดอย่างนี้ครับซุปเปอร์ชาร์จมี8หัว10หัวดังนั้นเนี่ยพอวิ่งไปส่งสามดินไปถึงพัทยาระยองก็ก่อนจับก็กินซะหน่อยหนึ่ง20นาทีก็กลับถึงแล้วครับ
1: ไม่ต้องมันแค
2: ่ใช่ครับ
1: สักหน่อยนึงก็วิ่งได้อีกเป็น100โลแล
2: ้
1: ว
2: รถไอมี DC ชาร์จสปีดอยู่ที่ 7.5 กิโลวัตต์อาว
1: ร์อันนี้ผมเห็นแวบแรกเลยนะเป็นอันแรกที่ผมสะดุดตาปกติ DC ชาร์จเนี่ยถ้ารถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าที่ออกมารุ่นในสเปคที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยเขาจะให้ประมาณ60เนาะแต่นี้ให้มา70กว่าผมว่าตรงนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆนะที่มันน่าจะสอดคล้องกับวิธีการใช้ของผู้ขับแท็กซี่หรือชาร์จด้วย
2: คร
1: ับเรื่องขอย้อนกลับไปเรื่องของการซ่อมบำรุงรักษาหน่อยเอาล่ะพอเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามันดูแลรักษาบำรุงรักษาเนี่ยมันน้อยกว่าชิ้นส่วนมันน้อยกว่าในฝั่งของสันดาปเดิมก็จริงแต่ทีนี้ถ้ามองอีกมุมนึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยผู้ขับแท็กซี่เขาจะซ่อมยากไหมฮะคือเขาทำเองไม่ได้เลยแล้วต่อไปรถมันจะเขาต้องใช้ในการทำอาชีพด้วยอะไรมัน
2: ก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะของการท ทำไอ้แท็กซี่ไฟฟ้าเนี่ยคือมันจะต้องใช้ผู้ประกอบการเดิมอู่เดิมคือชีวิตเขามันไม่ควรจะทำให้เขาลำบากนะครับก็เอาง่ายๆก่อนถอยกลับก่อนการเปลี่ยนฐานมันเครื่องทุกเดือนเนี่ยไม่มีนะไม่ต้องเปลี่ยนใช่ครับมีน้อยแล้วกันสามวันอะไรเงี้ย8เดือนน้ำมันหล่อเย็นน้ำมันเกียร์อะไรพันนั้นนะครับแล้วก็แม่ของอู่เนี่ยเราก็มีพูดคุยกับอู่ที่เราได้เคยทำกันมาศึกษาที่เขาซื้อรถเราไปลองขับ50คัน100คันเนี่ยก็พบว่าเขาเองเนี่ยก็ที่เมืองจีนเขาก็ซ่อมกันข้างทางเหมือนบ้านเราเลยดังนั้นเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่พาร์ทที่มันเป็นเรื่องที่ซ่อมยากมอเตอร์แบตเตอรี่เนี่ยเขาได้เองครับยกขึ้นมาเปลี่ยนช่วงล่างเองอะไรเองมันไม่มีอะไรแล้วครับมันเป็นแท็บเล็ตติดล้อจริง
1: ๆ
2: ที่เมืองจีนนี่ก็ซ่อมกันตามเชียงกงบ้านเราอะครับ
1: ว่าการซ่อมพวกอย่างเล็กๆน้อยๆพวกช่วงล่างอะไรมันถูกไหมครับเปลี่ยน
2: ใช่ครับ
1: เปลี่ยนพวกแบบลูกปืนอะไรนี่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนใช่ไหม
2: แต่พอมันเป็นเรื่องที่ห่วงแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจกับรถตัวนี้ก็คือเรื่องการประกันแบตเตอรี่9ปี9แสนมันก็จะเริ่มเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำงานด้วยอย่างเงี้ยเราเนี่ยก็มีการชวนนะครับแล้วก็พูดคุยกับทางฟิกออโต้ที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางฝั่งปอ
1: ท
2: ให้มาเป็นผู้ตรวจสุขภาพแบตเตอรี
1: ่
2: นะมันยังอยู่ดังนั้นน่ะเราก็อาจจะขอว่าพี่ๆที่ขับรถอ่ะ3เดือนเข้าไปให้ทางฟิกออโต้จิ้มสักทีรู้ว่าตอนนี้แบตเป็นยังไงบ้างการจิ้มเนี่ยมันจะบอกว่าใช้รถเป็นยังไงเอาแบตไปชาร์จแปลกๆหรือชาร์จดีทุกคันีวอชาร์จบ้างนะครับทางจะคอยหลอกแหละว่าพี่เล่นชาร์จดีทำให้แบตเสื่อมเร็วอาจจะหลุดวอร์ตี้ได
1: ้อ๋อเอ๊ะตรงนี้เป็นรายละเอียดหมายถึงว่าถ้าไปผู้ขับแท็กซี่เอาไปชาร์จแต่ DC ไม่ได้เหรอครับต้องควรจะต้องสลับหรือว่าเป็นหนึ่งในข้อบังคับที่ว่าอาทิตย์หนึ่งต้อง
2: เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสองอาทิตย์เนี่ยขอแค่สักสิบชั่วโมงคือเสียบทิ้งไว้สักคืนหนึ่งอะฮะ
1: ครับครับครับ
2: เพราะว่าเรารับประกันแบตเตอรี่เนี่ยมันจะการรับแรงดันไฟของ DC กับ AC จะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับรถยนต์สันดาปภายในแหละมันก็ต้องมีวิธีถนอมเครื่องยนต์นะอย่าเร่งคันเร่งเกินอย่าใส่เกียร์ต่ำลากยาวคล้ายๆกันครับเดี๋ยวทำบ่อยๆก็ชิน
1: ครับครับแล้วอย่างนี้ผู้ขับแท็กซี่จำเป็นต้องได้รับการอบรมการใช้
2: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับอันนี้ช่วงนี้เรามีคุยกับผู้ประกอบการอยู่นะฮะทางผู้ประกอบการเขาจะคอยมอนิเตอร์เรื่องนี
1: ้
2: บางที่ก็กลับมาชาร์จไฟฟรีที่อู่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีกิมมิคอะไรให้รถกลับเข้ามานะฮะเพราะว่าพอรถมันไม่ต้องการดูแลรักษาก็เลยกลับน้อย
1: ครับก็เลยไม่ต้องกลับแต่ผมกำลังนึกภาพตามว่าแล้วอย่างระบบแท็กซี่บ้านเราเขาก็จะมีการยังไงสลับกะกันแล้วถ้ามันเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันจะแมทแบบเดิมไหมหรือว่าเขาต้องเปลี่ยนวิธีไปเหมือนกันหรือเปล่า
2: ตอนนี้ที่ดูอยู่อ่ะรถสลับกะเนี่ยยังจะต้องมีวิธีนะฮะผมก็มีคุยกับทางอู่เหมือนกันก็เรียกว่ายังไม่ได้ 100% เพราะว่าจังหวะที่กลับมาปุ๊บจะต้องชาร์จให้เสร็จแล้วปล่อยออกไปเลยเนี่ยทางอู่เขามองว่าตอนนี้รถกะเดียวอ่
1: ะ
2: เขายังเอาอยู่นะครับคงต้องเป็นใน 5,000 คันไปแล้ว 6,000 คันไปแล้วอ่ะ
1: ค
2: ือมันไม่ใช่ทุกคันที่อยู่ในระบบเป็นรถ2กะครับคุณอู
1: ่ครับครับว่าอย่างนี้ในอนาคตนี่จะเอายี่ห้ออื่นมาอีกไหมฮะมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นแท็กซี่ไฟฟ้าที่เป็นยี่ห้ออื่นๆอีกไหม
2: แน่นอนนะฮะคือจะว่าไปแล้ว EV Plus เนี่ยตั้งใจจะยกระดับแล้วกันนะครับความเป็นอยู่ของคนขับรถแท็กซี
1: ่
2: คือตั้งแต่ผมขึ้นแท็กซี่มาก็35 บาทมาตั้งนานแล้วถามน้องๆเด็กๆบางคนจำความได้ก็35 บาทมาตลอด คือถ้ารายได้มันเพิ่มไม่ได้เราก็ต้องไปลดต้นทุน
1: ลดต้นทุน
2: เนี่ยวันนี้ค่า LPG เนี่ยกิโลละบาทกว่าค่าไฟจากการชาร์จตามปั๊มปตท.ปั๊ม TA ปั๊มอะไรพวกนี้ก็ยังประมาณกิโลละ80ตังค์ถึงบาทหนึ่งก็ยังถูกกว่าแต่ถ้าเป็น low quality นะครับชาร์จบ้านโอ้โหลงไปเหลือ40ตังค์ต่อกิโลจากที่เราไปทำการศึกษามาครับคุณอูก็คือคนขับรถแฮปปี้มากขึ้นนะฮะรถมันเงียบไม่สั่นไม่อะไรนะครับคนนั่งลูกค้าก็แฮปปี
1: ้
2: เพราะว่ารถมันแรงแหละรายได้ดีกว่ารายได้เนี่ยเหลือมากกว่าเดิม2เท่าหลังจากหักค่าใช้จ่าย
1: ตรงนี้สำคัญคือ
2: สำคัญครับ
1: พอมาลดต้นทุนมันทำให้รายได้เพิ่มขึ้น
2: ทันทีครับคือเราทำโปรเจกต์แท็กซี่ไฟฟ้าเนี่ยจากสมการพวกนี้ทั้งหมดเลยครับทุกอย่างจะต้องตกผลึกอยู่ภายใต้สมการเหล่านี้คือคนขับจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นเราคุยกับผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยเขาก็นึกถึงวันที่แบบโอ้ขับรถแท็กซี่แบบคนขับผมส่งลูกเรียนจบโทกันแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย
1: ครับครับเอาล่ะสุดท้ายให้ฝากหน่อยสำหรับคนที่กำลังสนใจมาทางไออุตสาหกรรมที่เป็นแท็กซี่ไฟฟ้าแบบนี้บางคนบอกว่าราคามันเข้าถึงยากไหมมันยากไปหรือเปล่าหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนผ่านไปไฟฟ้าเนี่ยบางคนก็ยังใจไม่ถึงเอาพูดตรงๆก็ยังรู้สึกว่า
2: เข้าใจ
1: แบบเดิมๆเขายังมั่นใจกว่าซึ่งไม่แปลกไม่ผิดเลยอันนี้คุณจิรพงษ์มองไงฮะเชิญครับ
2: เดี๋ยวขออนุญาตพูดตัวเลขนิดนึงที่เราประกาศไปนะ 929,900 บาทนะครับอันนี้ประกัน
1: สำหรับแท็กซี
2: ่ใช่สมัครแท็กซี่ประกันแบบ9ปี 900,000 กิโลเราใส่อุปกรณ์เข้าไปครบพร้อมขับนะครับมีระบบสมาร์ทแท็กซี่ด้วยปลอดภัยทั้งคนขับคนนั่งสำหรับเราเราได้ data เราได้ข้อมูลนะครับเอาไปลดเบี้ยประกันเอาไปลดดอกเบี้ยต่างๆนานาเราใช้ข้อมูลในการพูดคุยทำธุรกิจนะครับถอยกลับมาในเรื่องของการเข้าถึง product ก็ผมว่าก็เข้าใจว่าผู้ขับบางท่านก็ยังมีภาระที่ใช้อยู
1: ่
2: ก็รอไปครับแต่สำหรับคนที่กำลังพิจารณาอยู่ผมอยากจะเชื้อเชิญนะครับชักชวนให้มาเปลี่ยนแพลตฟอร์มนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับประหยัดกว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นและทางเราอ่ะแล้วก็เมคชัวร์เราตั้งใจที่จะให้การใช้รถเนี่ยไม่กระทบกับผู้ประกอบการเดิมนะครับอู่ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมคนขับก็ขับรถได้เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนรถทุกอย่างก็ดีขึ้นในแง่ของการบริการหลังการขายเนี่ยเราเองอ่ะก็พูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็จำหน่ายอะไหล่จากเมืองจีนนะครับอินพอร์ตเข้ามาเลยเนี่ยอย่างรุ่นนี้ขายเนี่ยผมเอาอะไหล่เข้ามาตั้งก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีรถส่งเข้ามาที่เมืองไทยแล้วเนี่ย500คันนะครับตอนนี้มีการจองไปครบหมดละอีก500คันเนี่ยจะมากลางเดือนนะครับ
1: ครับ
2: ผมว่าในเรื่องของการเข้าถึงเดี๋ยววันที่กลางเดือนธันวาผมจะจัดเป็นแท็กซี่เดย์ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางคุณอูด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับครับ
2: ให้มาเทสกันมาดูกัน
1: ครับน่าจะได้เป็นประโยชน์กับผู้ขับแท็กซี่หรือผู้ที่กำลังสนใจในอุตสาหกรรมนี้นะครับ
2: มีคำถามอะไรก็มาถามกันวันนั้นเลยครับ
1: ได้เลยครับครับก็วันนี้ขอบคุณคุณจิรพงษ์นะฮะให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้ในอุตสาหกรรมนี้กับทางจอสลอยนะครับ
2: ขอบคุณมากๆครับคุณอูครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสด
1: ี
2: ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับกลับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณจิรพงษ์เราขจรนะฮะจากทาง EVMe Plus นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจับตาต่อไปเราพูดถึงในฝั่งของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาตอนนี้เราเห็นมันคึกคักมากนะในงาน Motor Expo นะฮะโดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้ช่วงสิ้นปีนี้นะที่จะเป็นอะไรล่ะมาตรการ EV 3.0 นะส่วนรถ150บาทอาจจะ150,000 บาทนะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็คึกคักแต่ว่าในฝั่งของแท็กซี่ไฟฟ้าก็เขาบอกว่าถ้าปีหน้ามีวิ่งอีกหลักพันคันเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกนะแล้วผู้ขับแท็กซี่ไม่ต้องกังวลนะผมว่าอีกหน่อยผู้โดยสารเองก็เถอะเวลาเราจะขึ้นแท็กซี่เนี่ยดีไม่ดีนะเราก็ถ้ามันเป็นไฟฟ้านะมันก็อาจจะได้อีกฟิลนึงเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะฮะหยิบอันนี้มาฝากกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงการที่น่าสนใจนะฮะ
3: วันนี้ทุกขีดจำกัดและทุกความเชื่อจะถูกปฏิวัติ All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติดีไซน์ใหม่หมดหัวจรดท้ายพร้อมปฏิวัติความแรงแรงสุดเครื่องยนต์ใหม่ Hyper Power 2.4 ลิตร184แรงม้า Mega Frame แชสซีใหม่ใหญ่ขึ้นแกร่งขึ้น All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติความเชื่อที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
3: ่
2: ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่ร
5: ู้
7: ที
5: ่
7: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เร่งอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้านต้อง
0: ไ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะวันนี้คุณผู้ชมคุณฟังอยู่กับฝนจัสยมนเทพกุญชรค่ะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะเวลาที่เราทานหอยนางรมเนี่ยเปลือกที่เราไม่ได้กินไม่ได้ใช้เนี่ยถูกนำไปทิ้งที่ไหนวันนี้เรามีคำตอบแล้วค่ะเพราะว่าที่วิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสบที่จังหวัดตราดนะคะเขานำขยะที่มาจากเปลือกหอยนางรมที่ปีหนึ่งเนี่ยมีจุดมากถึง100ตันไปทำเป็นอิฐตัวหนอนที่มาจากเปลือกหอยนางรมนั่นเองนะคะวันนี้เรามาร่วมหาคำตอบกับทางคุณเสกสรรตุลารักษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสกสรร
1: ค์สวัสดีครับ
0: สู่ JS Roy Next นะคะคุณเสกสรรค์เป็นตัวแทนจากทางวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมเนาะค่ะงั้นฝนอยากให้เล่าถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับทางชุมชนเองกับหอยนางรมนิดนึงว่าเอ๊ะมันมีความเกี่ยวดองกันสำคัญกันยังไงคะสัมพันธ์กันยังไงคะ
1: ชุมชนหอยนางรมท่าโสมเนี่ยเขาเรียกจะมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนปลายน้ำเลยหมายถึงต้นน้ำเขาจะมีการทำเป็นแป้นปูนที่เอาไปแฝนในทะเลเพื่อให้หอยเกาะประมาณนั้น
0: นะ
1: แล้วก็เป็นกลุ่มผู้เลี้ยงอันนี้ทำแพเลี้ยงแล้วเราก็จะมีกลุ่มกลางน้ำก็คือประมาณว่าจำหน่ายเนื้อหอยขายแล้วก็เรามีการแปรรูปเนื้อมาเป็นข้าวเกี๊ยวหอยนางรมน้ำพริกหอยนางรมจนมาถึงกลุ่มแปรรูปของผมเนี่ยจะเป็นการนำเอาเปลือกที่เหลือว่าเป็นขยะเอามายกมูลค่าเพิ่มให้มาเป็นสินค้าที่มีราคาเลยเอามาทำเป็นพวกบล็อกปูพื้นอิฐตัวหนอนหรือเป็นของตกแต่งบ้านประมาณนี้ครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวขอย้อนกลับไปตรงที่คำว่าที่ท่าโสมเนี่ยมีการเลี้ยงหอยนางรมเนี่ยเยอะมากคำว่าเยอะมากเนี่ยอยากนึกภาพออกค่ะคุณแจ็คสันเยอะมากที่ว่าเนี่ยเยอะแค่ไหนคะสมมติถ้าเราเทียบเป็นน้ำหนักกิโลกรัมหรือตันก็ได้ปี
1: คือน้ำหนักปีนึงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นหลักร้อยตันครับเพราะว่าใช้เนื้อที่
0: คุณแสกสรรเยอะมากที่ว่าเนี่ยเยอะแค่ไหนคะสมมติถ้าเราเทียบเป็นน้ำหนักกิโลกรัมหรือตันก็ได้ปี
1: คือน้ำหนักปีนึงเนี่ยคิดว่า

0: เหมือนเขาโตได้ดีในน้ำกร่อย
1: เข
0: ตร
1: าง โต
0: ช่ว
1: ได
0: ง
1: ้ด
0: ค
1: ี
0: ัน
1: แล้วก็มีสารอาหารที่ดีมีเนื
0: ค
1: ้อ
0: ่
1: ท
0: ะ
1: ี่อร่อยครับ
0: ก็เลยเป็นเหมือนกับอาชีพหลักประจำของทางชุม
1: คื
0: ช
1: อ
0: น
1: ตอน
0: นี
1: น
0: ่
1: ี้
0: แหล
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ค่
1: ครั
0: ะ
1: บ
0: แล้วก็ที่คุณเสกสรรเล่าเนอะว่าโอเคตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยแล้วก็มีเนื้อก็ไปทำนู่นทำนี่เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมแต่ว่าที่เหลือเป็นขยะที่คนส่วนมากทิ้งกันเนี่ยคือเปลือกใช่ไหมคะเวลาเรากินหอยนาง
1: คร
0: ม
1: ั
0: เ
1: บ
0: รา
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: ไม่ได้กินเปลือกเนาะก็เลยเกิดเป็น
1: ครั
0: วิ
1: บ
0: สาหกิจชุมชน
1: เ
0: น
1: ก
0: ี
1: ิ
0: ้
1: ด
0: ที
1: เป
0: ่
1: ็
0: เ
1: น
0: อามา
1: แพทย์ชุมชนครับคือเกษตรกรแกะเนื้อขายแล้วก็จะกองเปลือกหอยเนี่ยทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้านหรือริมทางเป็นกองขยะเยอะทุกบ้านเลยเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจัดตั้งกลุ่มและกลุ่มแปรรูปเปลือกหอยนางรมท่าโสมโดยการนำสมาชิกหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยมาตั้งกลุ่มกันอยู่เยอะหลายท่านเลยก็ตอนนี้เรามีอยู่เกือบ20ท่านเหมือนกันคือมาเขาเรียกเราจะกลุ่มเราเนี่ยเราจะมีทั้งผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มแม่บ้านผู้พิการเนี่ยเรามีอยู่ในนี้หมดเลยเพราะว่าเขาเรียกกลุ่มที่ว่างงานเราจะให้มาทำแปรรูปเปลือกหอยเพื่อมีรายได้เสริมคนในชุมชนประมาณนี้ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันงั้นคำว่าแปรรูปหอยนางรมไปเป็นอะไรบ้างคะอย่างวันนี้ที่เราอยากจะมาคุยกันหลักๆเนี่ยคือทำในเรื่องของอิฐตัวหนอนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นส่วนผสมในเรื่อง
1: เป็น
0: ของ
1: อิฐตัวหนอนแล้วก็มีเป็นพวกกระถางต้นไม้เป็นตุ๊กตาหรือของตกแต่งประดับบ้านตอนนี้เราก็มีหลากหลายสินค้าของเรามีเป็นร้อยแบบครับตอนนี้เรามีเยอะมากอยู่ในกลุ่มแปรรูปเปลือกหอยของเราเนี่ยเพราะตอนเนี้ยเราก็มีการทำตามออเดอร์ว่าที่ว่าตลาดต้องการสินค้าอะไรเราก็เลยผลิตตามออเดอร์ของตลาดเลยตอนนี้เพราะว่าเขาเรียกอะไรวัตถุดิบของตำบลท่าโสมเรามีเยอะเนาะเพราะว่าเดือนนึงเนี่ยจากที่ผมกลุ่มแปรรูปไปเก็บเปลือกหอยมาเนี่ยเดือนหนึ่งมีเปลือกหอยเป็น10ตันเกือบ20ตันได้เลยต่อ1เดือนเนี่ยโอ้โหปริมาณเยอะมากเพราะตอนนี้เขาเรียกว่าเปลือกหอยนางรมของท่าโสมมันเป็นเนื้อหอยที่ดีมีความหวานเพราะฉะนั้นจะมีการว่ามาสั่งซื้อกันเยอะเกษตรกรและแกะเนื้อขายกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมันก็เปลือกเป็นทวีคูณเลยตอนนี
0: ้
1: คร
0: ับ เป็นภูเขาเปลือกหอยนางรมกันเลยทีเด
1: ีย
0: ว
1: เปลือกหอย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้กรรมวิธีในการที่เราเห็นจากเปลือกหอยนางรมเนี่ยแล้วมาผลิตให้เป็นส่วนผสมที่เกิดเป็นอิฐตัวน้อนหรือว่ากระถางต้นไม้ของตกแต่งบ้านอื่นๆเนี่ยทำยังไงคะคุณเซกซัน
1: ครับคือตัวนี้เราได้นำเปลือกหอยนางรมของเราเนี่ยมาทำการโม่คือเราจะมีเครื่องโม่เปลือกหอยคือเขาเรียกโม่ออกมาเป็นเหมือนกับเม็ดทรายครับเปลือกหอยเพราะว่าเขาจะมีความหนาพอโม่ออกมาจะเป็นเหมือนเม็ดทรายเพราะว่าฉะนั้นเราคือใช้เปลือกหอยจะแทนทรายซึ่งผสมกับปูนซีเมนต์แล้วก็มาเข้าแบบซิลิโคนหรือว่าเป็นงานแทนเมกตอนนี้เราก็มีเป็นงานกระถางต้นไม้เป็นแทนเมกคือหล่อมาจากใบไม้จริงฉะนั้นกระถางแต่ละใบจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นงานใหม่ขึ้นมาอีกเยอะเลยครับ
0: ก็คือเป็นเหมือนกับการเอาเปลือกหอยเนี่ยทำใส่เครื่องโม่เนาะที่ทางชุมชนก็คือรวมก
1: ัน
0: ซื้อมานะคะแล้วก็เกิดเป็นที่ลักษณะคล้ายๆกับวัสดุที่ทดแทนเม็ดทรายได้แล้วค่อยไปผสมกับซีเมนต์
1: คือใช้ทดแทนเม็ดทรายเลยครับครับคือที่ดีกว่าเม็ดทรายเนี่ยที่จากการทดสอบมาคือตัวเขาเป็นแคลเซียมแล้วก็มาทำกระถางต้นไม้ต้นไม้ก็ได้ประโยชน์แล้วก็ทำอิฐบล็อกตัวหนอนเนี่ยคือจะมีความเย็นแตกต่างกับก็เรียกแตกต่างกับเม็ดทรายเลยแล้วเวลาชิ้นงานที่เราขัดให้ออกมาเป็นเกล็ดเปลือกหอยจะไม่มีการหลุดจะเป็นการที่ว่าเรียบเนียนสวยซึ่งต่างกับเม็ดทรายเพราะเม็ดทรายถ้าเรายิ่งขัดเม็ดทรายก็ยิ่งหลุดคืออันนี้คือข้อแตกต่างครับ
0: นอกจากนั้นแล้วอะค่ะผลิตภัณฑ์ที่คุณเสกสรรบอกว่าให้คนในชุมชน20กว่าท่านเนี่ยได้มาทำกันประดิษฐ์ออกมาเป็นงานแล้วเพื่อสร้างรายได้คืนให้ตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
1: ก็คือทุกชิ้นเลยครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้หรือบล็อกปูพื้นเนี่ยทางกลุ่มสมาชิกเนี่ยหรือว่าคนในชุมชนของตำบลท่าโสมเราคือเรารับสมัครหมดใครว่างงานก็มาทำเพราะเราจะให้เป็นรายได้ต่อชิ้นก็อย่างบล็อกเนี่ยผมให้ชิ้นหนึ่งก็อยู่ที่20บาทเลยนะครับโอ้ก็เป็นรายได้ที่ดีเลยเพราะว่าเราแรกๆกลุ่มแปรรูปเราเนี่ยไม่ได้เน้นว่าเราจะเอาเงินเข้ากลุ่มมากเราเน้น

0: ้คนในชุมชนรายได้มากเอออย่างบล็อกเนี่ยเราขายอยู่ก้อนหนึ่งแค่70บาทเพราะฉะนั้นสมาชิกเนี่ยเขาจะได้ไปได้20บาทต่อ1ก้อน
1: ค่ะแล้วทีนี้ในแง่ของเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในการรักโลกกันนิดนึงเพราะว่าฝนได้ทราบมาว่าตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมีในเรื่องของการใช้วัสดุจากธรรมชาติการใช้ปูนซีเมนต์อย่างเดียวแบบเพียวๆในขั้นตอนสร้างผลิตนะคะมันก็เป็นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างเยอะเลยแล้วการที่เรามีการใช้วัสดุทางธรรมชาติแบบนี้ค่ะคุณเสกสรรอันนี้สามารถช่วยรักโลกยังไงได้บ้างคะ
0: คือถ้าว่าจริงๆเนี่ยช่วยรักโลกได้เลยครับเพราะว่ากลุ่มแปรรูปเนี่ยอย่างเปลือกหอยเนี่ยเราไม่มีการเผาเพราะว่าเราใช้ในหลักของกลุ่ม BCG เพราะฉะนั้นใน BCG เนี่ยเขาจะเน้นให้เอาวัสดุธรรมชาติมาเป็นของชิ้นงานที่มั่นคงและแข็งแรงเพราะว่าเปลือกหอยจะไม่มีการเผาเลยเพราะถ้าเราเผาเหมือนอย่างที่อื่นที่ว่าเผาเปลือกหอยเพื่อไปเป็นปูนขาวอันนั้นทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างสูงเลยครับนี่เราเลยโม่เปล่าๆให้มันเป็นเม็ดทรายแค่นั้นครับ
1: ค่ะแล้วความทนทานที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตแบบนี้ค่ะทนทานไหมคะใช้ในระยะยาวได้ไหมคะ
0: คือตัวนี้เราใช้ได้ระยะยาวครับเพราะว่าอย่างบล็อกตัวหนอนของเราเนี่ยได้มีการเอาไปทดสอบจากอก.ที่กรุงเทพมาเรียบร้อยแล้วผลการทดสอบออกมาคือความแข็งของเราเกินมาตรฐานเกินค่าบก.เขาสิว่าตอนนี้กำลังมีใบรองรับออกมาแล้วว่าของเราได้มาตรฐานจากมอกครับอันนี้คือก็เป็นการภาคภูมิใจเลยครับ
1: ค่ะดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นแล้วในแง่ราคาล่ะคะคุณเสกสรร
0: คือในแง่ราคาเราก็ถูกกว่าท้องตลาด
1: อ๋อถูกกว่าด้วย
0: ถ้าเปรียบเทียบกันมาเนี่ยแล้วเราถูกกว่าเยอะเลยครับเพราะอย่างบล็อกเนี่ยท้องตลาดครับก้อนนึงก็อยู่ที่89บาทที่เราเช็คมาบล็อก30เซนบล็อกพื้นเนี่ยของเราอยู่แค่70บาทแต่เราคุณภาพของเราแข็งแรงแล้วก็สวยงามฝ่าเพราะของเราเนี่ยพอละลักขัดออกมาเนี่ยจะเป็นลายของหินอ่อนแล้วมีความวาวของเปลือกหอยพอเจอกับแสงเขาจะมีความวาวในตัวโดยที่พวกหินทรายทำไม่ได้ครับแล้วมีความเย็นด้วยคือเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ต่างกันเยอะเลย
1: ก็คือได้ราคาถูกลงแล้วก็มีความกิมมิกลูกเล่นในแง่แบบเล่นแสงได้แวววาวได้เพราะเขาเป็นเปลือกหอยเนาะอ๋อค
0: ่ะอย่างงานของเราเนี่ยมันก็น่าจะมีประโยชน์จากตรงนี้เพราะจากการที่เราไปใช้ตากแดดเปรียบเทียบกันบล็อกจากเปลือกหอยกับเป็นงานทรายงานทั่วไปความร้อนต่างกันมากเลยครับคือเป็นงานบล็อกทั่วไปเนี่ยเราเดินเท้าเปล่าไม่ได้เลยตากแดดแต่ไอ้บล็อกไอ้จากเปลือกหอยเนี่ยเราเดินได้คืออุณหภูมิต่างกันหลายองศาเลยคือเขาเรียกว่ามีความเย็นของตัวเปลือกหอยมันทั้งแคลเซียมเป็นโดยธรรมชาติอันนี้มีประโยชน์มากเลยคร
1: ับ แปลว่าถ้าเอาไปใช้ในงานโครงสร้างเนี่ยก็คือในหนึ่งเนี่ยก็สามารถเหมือนลดอุณหภูมิในพื้นที่ตรงนั้นได้ด้วย
0: ลดอุณหภูมิในบ้านได้เพราะตอนนี้ก็มีทางอาจารย์ก็แนะนำมาเราน่าจะมาบรรจุกระสอบแบบประมาณว่าโม่เปลือกหอยมาทำแทนแค่เล็กๆปูนฉาบหมายว่าปูนฉาบผสมเสร็จไปฉาบบ้านเพื่อลดอุณหภูมิเพราะฉะนั้นการแอร์มันก็จะใช้อะไรลดอุณหภูมิลงเป็นการประหยัดไฟไปได้อันนี้ก็มีแนวทางมาเหมือนกันครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นเหมือนกับโปรเจกต์หน้าที่อาจจะทำต่อไปใช่ไหมคะ
0: ค่
1: ะแล้วนอกเหนือจากอันนี้มีอะไรอย่างอื่นที่ในอนาคตคิดว่าวางแผนไว้ว่าจะขยายต่อไหมคะ
0: ก็คือที่จะขยายต่อไปตอนนี้มีการผมจะเอาไปก็เลยไปเคลือบเหมือนกับเคลือบคล้ายเครื่องปั้นดินเผาก็จะมีน้ำยาอยู่ตัวนึงที่ว่าเอาไปชุบแล้วเคลือบแล้วเผามาทีนี้ออกมาก็จะเป็นก็เลยวัสดุหรือว่าเป็นแก้วกาแฟเป็นอะไรที่ว่าเราใส่อาหารได้เลยเพราะว่าตัวของมันเนี่ยมันจากการที่ผมทดสอบลองไปเผาอะไรดูนะคือเขาอยู่ทนความร้อนได้โดยไม่มีการแตกเดี๋ยวจะมีอันนี้คือโปรเจกต์ต่อไปเราจะต้องทำในคล้ายที่เคลือบนี่ใช้งานได้นะครับ
1: ได้เดี๋ยวรอติดตามนะคะ
0: ค่
1: ะงั้นคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนทางชุมชนเนี่ยเพราะเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่คนในชุมชนด้วยเนาะก็คือสามารถซื้อได้เลยจากทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ คือติดต่อเบอร์ผมได้ในตรงเลยก็ได้ครับหรือว่าติ ดตามใน Facebook ของท่าโสมมีฮะเราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่ในนั้นอยู่ตลอดติดต่อได้หลายทางครับหรือว่าถ้าท่านใดผ่านมาเที่ยวก็เรียกผ่านไปเที่ยวเกาะช้างเนาะเราเป็นทางสายผ่านที่ว่าลงเกาะช้างแล้ว
1: ค
0: ือจะต้องผ่านกลุ่มแปรรูปเปลือกหอยเราโดยมีโมเดลเปลือกหอยโมเดลหอยนางรมอ่ะเป็นแลนด์มาร์คใหญ่มากริมถนนเลยจุดเด่นอันนั้นคือแวะชมสินค้าเป็นของฝากหลังจากเที่ยวทะเลกับกรุงเทพก็เป็นของฝากกลับบ้านได้เลยอันนี้เรามีให้เลือกเยอะครับ
1: ได้งั้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะผมถามแขกทุกคนเลยว่ามีอะไรอยากจะฝากให้คนดูรายการ JS Roy Next ไหมคะ
0: ครับคืออันนี้คือเขาเรียกเป็นการลดขยะในชุมชนเป็นอันหลักเลยว่าลดขยะในชุมชนออกไปแล้วอย่างหนึ่งแล้วเพื่อความสวยงามเพราะว่าพวกเนี้ยถ้ามันสะสมมากๆมันจะกลายเป็นว่าแหล่งเรียกอะไรนะขยะหรือว่าสะสมความร้อนอะไรของมันเป็นมลพิษประมาณนั้นอีกถ้าเรามาทำตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้ชุมชนยุทธศาสตร์ขึ้นมีรายได้ประมาณนั้นครับสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นมากเพราะนี้เป็นการส่งเสริมเนาะทางชุมชนให้มีรายได้และอย่างเราก็มีโครงการสอนเด็กนักเรียนทั่วเลยเพราะตอนนี้มีการมาดูงานจากหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นราชการหรือว่านักเรียนทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นมจากมบุรพาหรือว่าธรรมศาสตร์จะมาดูเราตลอดเราคือเหมือนเราแชร์ความรู้อยู่เหมือนกันและมีการสอนเด็กอันนี้เรามีการเปิดสอนเด็กนักเรียนในชุมชนของเราด้วยให้มาฝึกหัดทำเพราะเวลาเขาปิดเทอมว่างงานเขาจะมีค่าขนมนี่เป็น
1: ดีมากๆ
0: ในอย่าง
1: ส่งต่อความรู้เนาะเป็นหนึ่งกิจกรรมในสังคมที่ดีมาก
0: ๆ
1: ยังไงวันนี้ทาง JS Roy Next ต้องขอบคุณทางคุณเสกสรรค์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับครับครับ
1: และนี่นะคะก็คือเรื่องราวน่ารักน่ารักของการร่วมกลุ่มกันของวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดใน EP หน้าเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับนวัตกรรมอะไรรอติดตามได้ในวันเสาร์หน้าเวลา 9:15 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การที่เราเปลี่ยนตัว LNG จากของเหลวไปเป็นก๊าซเนี่ยมันจะเกิดความเย็นเหลือทิ้งออกมานะครับเราเลยมีความเย็นตลอดทั้งปีนะครับเราก็เลยมีดอกไม้มาให้คนเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันครับก็จะเจอดอกไม้เมืองหนาวนะครับพันธุ์ต่างๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างแรกที่เป็นพระเอกของเราคือดอกทิวลิปนะครับตัวไฮเดนเยียนะครับแล้วก็ในบางช่วงนะครับเราก็จะมีดอกเดฟโฟดิลนะครับหรือว่าดอกดาลัดนะครับเข้ามาเสริม

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Right Next ค่ะวันนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวที่ไม่ต้องรอหน้าหนาวก็ไปดูได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยปลูกมาจากพลังงานความเย็นที่เหลือทิ้งของ PTT LNG นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณราโตแย้มค่ะผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัท PTT LNG จำกัดไปพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณรา
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ JS Right Next นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ฝนต้องบอกเลยว่าเป็นท็อปปิกที่ฝนชอบมากเพราะปกติเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากๆอยู่แล้วเนาะค่ะปกติเวลาเราอยากจะเห็นดอกไม้ฤดูหนาวแบบนี้ต่างประเทศคือต้องรอฤดูของเขาใช่ไหมคะฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าประเทศไทยนี่คือเลิศกว่าใครเพื่อนเลยคือมีให้ชมตลอดทั้งปีเลยนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยซึ่งนิทรรศการตรงนี้ค่ะก็จะจัดขึ้นที่อาคารนิทรรศพันธุ์พฤกษาจังหวัดระยองเนาะคะตัวส่วนอันนี้ค่ะคือเรากลับไปที่คอนเซปต์แรกว่ามีให้ชมตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ทีนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยคนไทยน่าจะงงกันแหละเพราะประเทศเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแต่ฤดูร้อนแล้วก็ร้อนมากเท่านั้นแล้วยังไงไปมายังไงถึงสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ดอกไม้เมืองหนาวได้ค่ะ
1: ขออนุญาตเท้าความนิดนึงก่อนนะครับก
0: ็ได้ค่ะ
1: ที่นี่ก็เป็นบริษัทที่ชื่อว่า PT LNG นะครับก็เป็นบริษัทในกลุ่มของปตท.นะครับธุรกิจหลักของเราจริงๆครับเป็นเรื่องของพลังงานนะครับก็คือตัวคำว่า LNG นี่แหละครับซึ่งความหมายมันคือก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับซึ่งเรานำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวตัวนี้แหละมาจากต่างประเทศประโยชน์ของมันเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงให้กับประเทศของเราในการผลิตไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันพิเศษของเรื่องนี้ก็คือตัว LNG ที่เราเข้ามาเนี่ยครับมันเข้ามาเป็นของเหลวแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนสถานะมันก่อนไปใช้นะครับจากของเหลวไปเป็นก๊าซซึ่งขั้นตอนนี้แหละครับคีย์ไฮไลท์เลยว่าการที่เราเปลี่ยนตัว LNG จากของเหลวไปเป็นก๊าซเนี่ยมันจะเกิดความเย็นเหลือทิ้งออกมานะครับต้องเรียนก่อนว่าตัว LNG เนี่ยมันมีความพิเศษมากก็คืออุณหภูมิของมันนะครับที่เป็นของเหลวเนี่ยอุณหภูมิของมันคือติดลบนะครับติดลบ160องศาเซลเซียสนะครับซึ่งคือเย็นมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นก๊าซนะครับความเย็นที่ผมว่ามันก็จะเหลือทิ้งออกมานะครับซึ่งทางผู้บริหารนะครับของ PT LNG เราก็มองว่าความเย็นที่มันออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับเราน่าจะนำมาทำใช้ประโยชน์กับบ้านเราที่เป็นเมืองร้อนได้นะครับก็เลยเป็นที่มาเริ่มต้นเลยนะครับที่เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับแล้วก็เอาความเย็นเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ซึ่งดอกไม้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประโยชน์ที่เราได้นำมาใช้ก็คือเราเอามาใช้ในโรงเรือนนะครับเรามีโรงเรือนที่เราเอาความเย็นจาก LNG เนี่ยมาใช้ในโรงเรือนแล้วปรับอากาศในโรงเรือนเราให้อยู่ที่15องศาเซลเซียสแล้วเราก็ทดลองปลูกไม้เมืองหนาวต่างๆเนี่ยครับเราก็เริ่มต้นทิวลิปนี่แหละนะครับเราลองปลูกมาอยู่สักปี2ปีจนเรารู้แล้วว่าเราสามารถปลูกได้มีคุณภาพนะครับเราก็เลยย้ายจากโรงเรือนที่ว่าเนี่ยมายังอาคารนิทรรศพันธุ์พฤกษาแห่งนี้นะครับเพื่อมาเปิดแสดงโชว์ให้คนเข้ามาเยี่ยมชมฟรีตลอดทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความเย็นเกิดขึ้นจากภารกิจหลักของเราอยู่แล้วเราเลยมีความเย็นตลอดทั้งปีนะครับเราก็เลยมีดอกไม้มาให้คนเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันครับ
0: ถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนไปหรือว่าบนพรุ่งนี้จัดทริปละถ้าไปเราจะเจอกับอะไรบ้างคะภายในงาน
1: อ๋อครับก็ถ้ามาถึงอย่างแรกเลยนะครับก็ให้มาที่โดมก่อนเลยนะครับเราเป็นโดมนะครับปรับอากาศที่อยู่ในอาคารนิทรรศพันธุ์พฤกษานะครับซึ่งที่ผมว่าปรับอากาศเนี่ยก็เข้ามาก็จะเจอกับอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นนะครับประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับถามว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็จะเจอดอกไม้เมืองหนาวนะครับพันธุ์ต่างๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างแรกที่เป็นพระเอกของเราคือดอกทิวลิปนะครับคุณฝนก็เจอดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธุ์นะครับอยู่ในโดมแห่งนี้นะครับแล้วก็จะมีดอกไม้อื่นๆด้วยนะครับที่เป็นไม้เมืองหนาวอย่างเช่นตัวไฮเดนเยียนะครับแล้วก็ในบางช่วงนะครับบางเดือนเราก็จะมีดอกไม้อื่นๆนะครับอย่างเช่นดอกเดฟโฟดิลนะครับหรือว่าดอกดารัตครับเข้ามาเสริมเพิ่มความสวยงามแล้วก็ดอกใหม่ด้วยนะครับ
0: ค่ะอย่างตัวดอกเดฟโฟดิลหรือว่าดารารัตเนี่ยชื่อไทยนี่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าชื่อไทยเรียกว่าแบบนี้เพราะมากเลยมันจะมาช่วงเดือนไหนนะคะคุณนรา
1: ส่วนใหญ่จะออกดอกเราเริ่มปลูกแล้วออกดอกประมาณช่วงสงกรานต์ครับช่วงเมษาพฤษภาครับจะมีสักสองช่วงแต่ว่ายังไงก็ตามคนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็สามารถติดตามความคืบหน้าหรืออัปเดตข่าวสารของเราที่หน้าเพจได้ครับเราจะมีหน้าเพจของเราที่เป็นใน Facebook ชื่อว่า Miracle of Natural นะครับซึ่งก็เข้าไปติดตามเรื่องของวันเปิดปิดแล้วก็อัปเดตว่าในนี้มีดอกไม้อะไรบ้างกันได้ช่องทางนั้นครับผม
0: แปลว่าที่ต้องอัปเดตนี่คือแปลว่าแต่ละเดือนอาจจะมีการเวียนหมุนเวียนในเรื่องของดอกไม้สลับแตกต่างกันไปถูกไหมคะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับก็ถ้ามาเยี่ยมชมเรานะครับในแต่ละเดือนก็จะเจอแต่ละสีแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าจริงด้วยตัวดอกไม้มันเองเนี่ยตัวทิลิปมันอายุไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดนะครับเข้ามารับรองว่าประทับใจแล้วก็ไม่ซ้ำแน่นอนครับ
0: ไปแบบเซอร์ไพรส์สูงๆเนอะว่าจะเจอกับดอกไม้อะไรแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากไปแบบไม่สุ่มอยากจะแต่งตัวให้มันแมชกับดอกไม้ก็คือเข้าไปดูหน้าเพจได้ไปอัปเดตได้นั่นเองนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วถ้านอกเหนือจากดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะสามารถนำความเย็นที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆเพิ่มเติมได้ด้วยไหมคะ
1: ได้ครับก็ขอยกตัวอย่างที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับคือโรงเรือนที่เราปลูกดอกไม้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือใช้ในระบบปรับอากาศของทุกตึกทุกอาคารเลยครับก็ถ้ามาที่บริษัท PTLG นะครับทุกสำนักงานนะครับทุกออฟฟิศแล้วก็รวมถึงที่ผมพูดตอนต้นว่าเป็นโดมปรับอากาศที่เราเอาดอกไม้มาโชว์นะครับความเย็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับมาจากความเย็นเหลือทิ้งจาก LNG ทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์หลักๆที่เรานำมาใช้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันก็จะมีอันนี้เป็นเชิงที่ใกล้ตัวหน่อยเหมือนพอในภาพออกแต่ก็จะมีอีกเชิงที่เป็นเชิงวิศวกรรมหน่อยนะครับก็คือเรามีกระบวนการผลิตที่เป็นธุรกิจหลักของเราเนี่ยครับเราก็เอาความเย็นตรงนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งที่เรานำมาใช้นะครับผม
0: คือพูดง่ายว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้หาวิธีเป็นแนวคิดเริ่มในการนำความเย็นที่เหลือเนี่ยมาใช้มันก็คือเหมือนกับจะ go to waste ไปเลยเปล่าๆคือลงทะเลไปเลยแบบนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับถ้าเราไม่นำมาใช้ก็คือเราก็ปล่อยมันทิ้งออกไปนะครับซึ่งก็จริงๆก็น่าเสียดายมาก
0: ค่ะแล้วตัวตรงนี้ที่นำมาใช้ด้วยค่ะอันนี้คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหมนะคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าอย่างที่บอกครับเราเป็นการหมุนเวียนนะครับนำพลังงานความเย็นที่จริงมันปล่อยทิ้งไปนะครับเราเอากลับมาใช้เกิดประโยชน์สองสุดนะครับซึ่งพอเรานำมาใช้เนี่ยเราก็ไปลดทอนการใช้พลังงานส่วนอื่นด้วยนะครับอย่างระบบปรับอากาศที่ผมว่าเนี่ยการที่เราใช้ประโยชน์จากความเย็นมาใช้ระบบปรับอากาศครับเราก็ไปลดทอนการใช้พลังงานจากไฟฟ้านะครับซึ่งมันก็จะไปลิงก์ถึงเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับก็จะลดในการใช้พลังงานส่วนอื่นๆได้ด้วยนะครับมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับ
0: ค่ะเพราะว่าอย่างตัว LNG เนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็เป็นพลังงานแห่งความยั่งยืนด้วยใช่ไหมคะอันนี้อยากจะให้คุณอะไรช่วยอธิบายพาร์ทนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: อ๋อก็ต้องอธิบายแบ็คกราวด์หน่อยครับว่าจริงๆคำว่าที่บอกว่า LNG ก็คือก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในรูปแบบของเหลวนะครับซึ่งมันก็จริงๆตัวด้วยตัวมันเองครับก๊าซธรรมชาติก็ไม่ได้เป็นของแปลกอะไรก็คือก๊าซธรรมชาติตัวเดียวกับที่เราขุดได้ในอ่าวไทยเราก่อนนะครับต้องบอกในเชิงเคมีเป็นอย่างนั้นนะครับความหมายผมจะสื่อก็คือตัวเนี้ยมันก็คือเชื้อเพลิงฟอสซิลตัวหนึ่งที่มันไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าต่างๆนะครับตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันในเชื้อเพลิงฟอสซิลตัวอื่นๆนะครับก็คงต้องพูดกันถึงน้ำมันหรือว่าถ่านหินนะครับที่เป็นกลุ่มของเชื้อเพลิงฟอสซิลเหมือนกันตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นตัวเชื้อเพลิงที่คงมีความสะอาดที่สุดแล้วนะครับในการใช้งานเพราะนั้นในแง่ของความเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยในเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยตัวก๊าซธรรมชาติก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วครับว่ามีความสะอาดที่สุดเมื่อเทียบกับตัวอื่นครับผม
0: เยี่ยมไปเลยค่ะได้เลยงั้นกลับมาเรารู้ถึงต้นต่อสาเหตุแล้วเนาะว่าทำไมถึงเกิดเป็นเหมือนกับ exhibition นี้เกิดขึ้นงั้นกลับมาที่ตัวนิทรรศการกันนี้นิดนึงค่ะอยากจะขอรายละเอียดเลยเผื่อว่าตอนนี้ผลดูแลแมปกรุงเทพไประยองแป๊บเดียวเอง2ชั่วโมงไม่ต้องบินไกลไปถึงเนเธอร์แลนด์ไปดูทิวลิปนะคะอยากจะรู้รายละเอียดนิดนึงว่าไปเนี่ยควรเตรียมตัวยังไงดีช่วงกี่โมงหรือว่าวันไหนคนน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนๆแล้วก็คุยกับคุณนราโดยตรงเลย
1: ได้เลยครับก็อาคารนิทรรศพันธุศึกษาของเรานะครับก็จะเปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับแล้วก็เปิดเวลา 9.30 นถึง 16.30 นนะครับแล้วก็จะปิดเฉพาะวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือเราเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็มากันได้เลยแต่ว่า ถ้าถามว่ามาช่วงไหนก็คงต้องเรียนว่าวันเสาร์นะครับอาจจะคนเยอะหน่อยนะครับถ้ามาวันธรรมดาได้ก็อาจจะเบาลงหน่อยครับจะได้ถ่ายรูปกันสวยๆนะครับ
0: แล้วก็อย่าลืมเตรียมชุดไปกันหนาวด้วยเพราะว่า15องศาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ถ้าอยากดูดอกไม้กันนานๆก็ใส่เสื้อกันหนาวมันก็ดีครับเพราะว่าอุณหภูมิ15องศาเนี่ยอยู่นานๆก็มีสั่นเหมือนกันครับ
0: ใช่เลยค่ะแล้วอย่างคุณนราเนี่ยคือเดินทางไปที่ตัว exhibition บ่อยมากไหมคะได้ไปเยี่ยมชมดอกไม
1: ้โหต้องบอกว่าอาคารนิทรรศการของเราครับนอกจากมีโดมดอกไม้ที่ว่าแล้วครับมันคืออาคารออฟฟิศของผมเองด้วยครับนั่งทำงานที่นี่เลยครับ
0: ต้องไปทุกวันอยู่แล้ว
1: โอเค
0: ก
1: ็
0: คือดีเลยนะเพราะว่านั่งทำงานแล้วแบบมันเห็นวิวทิวทัศน์ด้วยเป็นอีกแบบนึงเนาะนะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยงั้นคำถามสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะคุณนรามีอะไรอยากจะฝากไปถึงผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมรายการ JS Right Next มั้ยคะ
1: ก็คงอยากเชิญชวนนะครับทุกท่านมาเยี่ยมชมกันก็คืออยากจะบอกว่ามันเป็นไม่ใช่แค่มาชมความสวยงามของดอกไม้นะครับอันนั้นมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารนะครับอยากจะให้ทุกคนได้เห็นก็คือประเทศของเราประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อนอย่างเงี้ยครับเราสามารถมีนวัตกรรมนะครับที่เอาสิ่งที่มันเป็นพลังงานเหลือทิ้งนะครับกลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ทำให้ได้เห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยครับก็สามารถปลูกไม้เมืองหนาวได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆแค่ระยองนะครับแวะมาได้ครับผม
0: อะไรค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะใครที่อยากไปสัมผัสความสวยงามแล้วก็ไปเรียนรู้ถึงนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากความเย็นที่เหลือทิ้งนะคะก็อย่าลืมไปกันได้เลยค่ะที่อาคารนิทัศน์พันธุ์พฤกษาจังหวัดระยองค่ะวันนี้ฝนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านไปเลือกเอาท์ฟิตไปแมทช์กับดอกไม้ก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

ือย่อมาจาก reduce derived fuel เนี่ยนะครับก็คือส่วนของขยะที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ที่เป็นเรียกว่า fuel แน่นอนครับโรงไฟฟ้าที่เผาเชื้อเพลิงจากขยะเนี่ยก็จะไปทดแทนโรงไฟฟ้าหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของประเทศเราครับ

0: สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนและนี่คือรายการ JS100 Next ค่ะวันนี้นะคะฝนอยากให้ทุกคนเนี่ยลองหลับตาแล้วก็จินตนาการภาพเรานอนอยู่ในห้องที่มีขยะเต็มห้องเลยสกปรกส่งกลิ่นเหม็นที่สำคัญนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ด้วยอันนี้แหละค่ะคือแค่คิดเนี่ยก็ไม่อยากจะคิดแล้วเนาะแต่มันเป็นสถานการณ์จริงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ณตอนนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าตามข้อมูลสถิติแล้วเนี่ยในปี2566ประเทศไทยเรามีขยะมูลฝอยนะคะสะสมอยู่ที่27ล้านตันถ้าเทียบเท่าง่ายๆเนี่ยเรียกได้ว่าคนไทยทิ้งขยะกันนะคะสร้างขยะกันเนี่ยวันละ 7.3 หมื่นตันต่อวันเลยซึ่งในจำนวนเหล่านี้มีเพียง9ล้านตันเท่านั้นนะคะที่สามารถนำไปใช้เกิดประโยชน์ได้ส่วนอีก10ล้านตันเนี่ยเป็นการกำจัดเนาะที่ถูกวิธีแต่ที่เหลืออีก7ล้านตันอันเนี้ยเป็นการกำจัดที่ผิดวิธีไม่ถูกแล้วนะคะซึ่งปัญหาตรงเนี้ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากที่สังคมไทยทุกวันนี้ต้องเผชิญแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีวิธีการแก้ไขแล้วก็กำจัดปัญหาแล้วในการเปลี่ยนขยะมูลฝอยเหล่านี้นะคะให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDFคืออะไรแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อใครบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดร.พฤกษ์อักกรังสีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการ JS Right Next ของเรานะคะวันนี้เราก็คุยกันเรื่องเชื้อเพลิง RDF เนาะเป็นพลังงานที่ได้จากขยะมูลฝอยนะคะอยากทำความเข้าใจกับ wording keyword ของเราก่อนเลยว่าให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าขยะมูลฝอยในที่นี้คืออะไรคะอย่างแรกเลย
1: ครับก็ต้องไล่เรียงนะครับขยะมูลฝอยเองเนี่ยก็อาจจะแบ่งใหญ่ๆได้เป็นขยะมูลฝอยชุมชนนะครับที่เราเก็บตามอาคารบ้านเรือนร้านอาหารต่างๆนะครับกับขยะอุตสาหกรรมนะครับนับทั้งนี้ไม่รวมถึงขยะพิษที่เป็นสารเคมีต่างๆแล้วก็ขยะติดเชื้อนะครับที่เกิดจากโรงพยาบาลต่างๆนะครับสมมุติว่าเราพูดคุยกันแค่ขยะมูลฝอย2ประเภทแรกนะครับก็เป็นพวกเศษวัสดุเศษกระดาษนะครับเศษอาหารทุกวันนี้เนี่ยเราทิ้งทุกอย่างรวมกันหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมว่ามีหลายหน่วยงานที่เริ่มจากคัดแยกของเปียกออกจากของแห้งของรีไซเคิลวัสดุรีไซเคิลต่างๆนะครับออกไปดังนั้นขยะที่เหลืออยู่เนี่ยเราเรียกรวมๆว่าขยะถุงดำก็แล้วกันนะครับขยะถุงดำเนี้ยก็มีวิธีจัดการอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปคัดแยกอีกทีนึงหรือว่าเอาไปฝังกลบนะครับหรือเอาไปเผานะครับส่วนที่เอาไปเผานี่เองล่ะครับที่หลายๆครั้งเราจะเรียกว่าRDF นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียกว่า RDF หรือย่อมาจาก Reduced Derived Fuel เนี่ยนะครับก็คือส่วนของขยะที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ที่เป็นเรียกว่า Fuel นะฮะหรือว่าเชื้อเพลิงก้อนเชื้อเพลิงนะครับมันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการขยะครับแล้วก็ตัว RDF เองเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายเกรดหลายรูปแบบนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเผาใช้เป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ารูปแบบการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าได้ครับ
0: เพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการอาจารย์ก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วพื้นที่ที่จะไปฝังกลบเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วด้วยเพราะว่าขยะเราก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นทุกปีเนาะพอมันมีวิธีการที่เอาไปเผาแล้วเกิดเป็นเชื้อเพลิงได้ก็ถือเป็นอีกโซลูชันหนึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนั่นเอง
1: ครับในหลายๆประเทศในโลกนี้ครับก็ไม่นิยมหรือในประเทศก็บางประเทศก็ไม่อนุญาตให้ทำการฝังกลบขยะอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นระยะเวลานานมาแล้วด้วยนะครับเพราะว่าหลุมฝังกลบนะครับเป็นการจัดการขยะที่ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบโบราณก็แล้วกันนะครับก็คือขุดหลุมใหญ่ๆนะครับแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้เขารั่วซึมไปไหนแล้วก็เอาขยะไปฝังนะครับโดยสันนิษฐานว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ห่างไกลชุมชนนะครับแล้วก็อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำที่เขาจะไปสามารถปนเปื้อนได้นะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ทราบแล้วล่ะว่าเราป้องกันผลกระทบตรงนี้ได้ยากจริงๆนะครับดังนั้นการเอาขยะไปเผามันเลยเป็นทางเลือกที่สำคัญจำเป็นสำหรับหลายๆประเทศมากนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับประเทศหลายประเทศในยุโรปนะครับแล้วก็บางส่วนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็นิยมเอาขยะไปเผานะครับมากกว่าการไปจัดการฝังกลบตรงกันข้ามกับประเทศไทยที่ปัจจุบันเนี้ยยังมีการฝังกลบเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าฝังกลบที่เมื่อกี้ทางท่านพิธีกรบอกว่าผิดวิธีเนี่ยคำว่าผิดวิธีก็แปลว่าฝังแล้วไม่กลบ หรือว่าไปกองทิ้งหรือไปแอบทิ้งนะครับตรงนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ชุมชนโดยรอบครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าคิดเป็นสัดส่วนแบ่งเป็นวิธีการที่นำไปเผาแล้วให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยจะมีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะในการจัดกำจัดขยะของประเทศไทยนะตอนนี้ค่ะ
1: และเวลานี้ในประเทศไทยเนี่ยจะถือว่าการนำขยะไปเผาเนี่ยยังมีสัดส่วนน้อยนะครับก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับพูดง่ายๆว่าเดิมเคยทำแบบเดิมเราก็คุ้นชินมาทุกจังหวัดนะครับทุกหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นการนำขยะไปฝังกลบนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับในหลายๆเทศบาลอบจ.อบต.ที่เริ่มหันมาจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนะครับการมีเตาเผาขยะเองหรือว่าส่งไปให้โรงไฟฟ้าก็ตามอุตสาหกรรมก็ตามก็เป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งเลยครับ
0: ได้งั้นเข้าเรื่องเลยดีกว่าว่าหลักการในการเปลี่ยนขยะมูลฝอยที่เราเห็นเนี่ยภาพโหกองกันเป็นภูเขาเลยแล้วเปลี่ยนมาเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ค่ะมีวิธีการหรือว่าหลักการยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ครับโดยปกติแล้วนะครับขยะที่เรามักจะชอบทิ้งรวมกันคนไทยเนี่ยคุ้นเคยกับการทิ้งขยะรวมก็แปลว่าเปียกกับแห้งทิ้งรวมกันหมดเลยนะครับขยะส่วนนี้ก็เรียกรวมๆว่าเป็นขยะถุงดำก็เป็นขยะที่จัดการยากมากนะครับดังนั้นวิธีจัดการที่ง่ายที่สุดก็คือเอาไปทิ้งไกลๆอ่ะเอาไปฝังกลบหรือเอาไปกองทิ้งแอบทิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นวิธีจัดการในปัจจุบันนะครับก็จะมีโรงไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่สามารถจัดการขยะเหล่านี้ได้ก็คือเผามันไปเลยหรือเอาไปกองไว้ในโรงไฟฟ้าปล่อยให้น้ำเขาซึมออกให้แห้งนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไปเผาเลยขยะลักษณะนี้เราจะเรียกว่า RDF 1ก็คือแทบจะไม่ได้จัดการอะไรเลยนะครับแค่ฉีกถุงมันออกมาแล้วก็คีบเข้าไปเผาเลยในการพัฒนาการเหล่านี้ครับก็เลยมีการทำ RDF ที่เป็นมีคุณสมบัติดีขึ้นเช่นการนำไปสับให้ชิ้นเล็กลงนะครับเอาไปทำแห้งให้มากขึ้นนะครับทำให้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงเหล่านี้ดีขึ้นนะครับก็จะมี RDF เป็นเกรดไปนะ1 2 3ไปจนถึงเกรดที่5นะครับซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงที่จะเป็นเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่มีค่าความร้อนสูงนะครับดังนั้นก็มีธุรกิจส่วนนี้มาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญอยู่ครับ
0: ค่ะก็มีทั้งการลดการพึ่งพาพวกเชื้อเพลิงแบบถ่านหินอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับโรงไฟฟ้าที่เผาเชื้อเพลิงจากขยะเนี่ยก็จะไปทดแทนโรงไฟฟ้าหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของประเทศเราครับ
0: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วสถานการณ์ทุกวันนี้ปัจจุบันเนี้ยค่ะมีปัจจัยอะไรที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษหรือว่าเป็นความท้าทายบ้างไหมคะ
1: ครับความท้าทายหลักของโรงไฟฟ้าประเภทเผาขยะตรงนะครับจริงๆก็ต้องเล่าสู่กันฟังเลยว่าเกี่ยวกับพวกเราทุกคนเลยนะฮะเพราะว่าคนไทยเนี่ยทิ้งขยะรวมกันทั้งเปียกทั้งแห้งนะครับดังนั้นถุงขยะที่กึ่งเปียกกึ่งแห้งพอไปถึงโรงไฟฟ้าเผาเนี่ยเขาจะได้ RDF ที่มีคุณภาพต่ำมากนะครับเพราะว่ามีความชื้นมีน้ำอยู่ในนั้นเยอะมากนะฮะและจะทำให้โรงงานเนี่ยมีปัญหาประสิทธิภาพมีปัญหานะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะเชิญชวนให้กับทุกบ้านทุกคนนะฮะก็คือเราลองทดลองแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งนะครับทางกรุงเทพมหานครเองก็มีโครงการไม่ทิ้งรวมไม่เทรวมอยู่นะครับเราลองศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ดูนะครับสิ่งผลที่จะตามมาเราอาจจะไม่ได้เห็นในทันทีแต่ว่าคุณภาพของขยะส่วนที่แห้งเขาจะมีคุณภาพสูงมากแล้วก็การจัดการที่ตามมาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงมากขยะส่วนที่เปียกเขาก็จะมีวิธีการจัดการของเขาครับเช่นการไปหมักเป็นปุ๋ยหรือเอาไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพต่างๆนะครับเมื่อเราแยก2สิ่งนี้ออกจากกันเนี่ยเราจะเห็นอะไรดีๆมากขึ้นเลยครับ
0: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วผมอยากรู้ว่าอาจารย์มองว่าในเรื่องของ RDF เนี่ยที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ยังมีส่วนน้อยอยู่เนาะในอนาคตแล้วทิศทางของมันจะเป็นไปในทิศทางไหนอันนี้คือคำถามส่วนแรกแล้วก็คำถามส่วนที่สองคือว่าเราในฐานะทุกคนเลยเนี่ยค่ะจะมีส่วนร่วมช่วยกันยังไงให้วิธีการแก้ปัญหาเรื่องของ waste ตรงเนี้ยมีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปค่ะ
1: ครับ ทิศทางของการจัดการขยะในภาพรวมของประเทศเนี่ยนะครับก็เห็นได้ชัดครับว่าการจัดการในลักษณะที่เป็นหลุมฝังกลบบ่อฝังกลบก็ตามเนี่ยจะต้องน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่ว่าจะจิ้มไปที่ที่ดินผืนไหนแล้วจะบอกจะทำหลุมฝังกลบน้อยโอกาสน้อยมากครับที่จะได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนแล้วก็สามารถทำโครงการได้นะครับดังนั้นทิศทางเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นการจัดการขยะที่ยั่งยืนก็คือจัดการให้มันเป็นเชื้อเพลิงเสียแล้วก็ส่งไปที่โรงไฟฟ้าเผาที่มีการจัดการมลพิษอย่างถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องหลักนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับภาคประชาชนโดยตรงอะครับว่าถ้าเราอยากได้ขยะเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูงคุณต้องเอาขยะพวกเศษอาหารขยะเปียกออกจากขยะแห้งให้ได้ก่อนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเลยครับสำหรับภาคประชาชนนะครับไม่ว่าไม่มีข้อแก้ตัวนะครับว่าผมอยู่คอนโดผมอยู่หอพักทำได้หมดนะครับถ้าเราจะจัดการนะขอให้แยกมันออกจากกันนะครับแล้วแยกกันจัดการยังไม่นับว่าถ้าเราแยกกันจัดการแล้วเนี่ยขยะที่มีมูลค่าสูงเช่นพลาสติกต่างๆกระดาษต่างๆแก้วต่างๆที่รีไซเคิลได้เนี่ยเมื่อมันไม่เปื้อนเศษอาหารแล้วคนที่มีอาชีพรีไซเคิลเขาก็สามารถจัดการคัดแยกวัสดุเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะครับวงจรในภาพรวมของประเทศจะดีขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับ
0: ค่ะดีมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกที่หลายคนอาจจะเปิดคลิปมาต้นคลิปมาโอ้โหเชื้อเพลิง RDF ฟังดูไกลตัวมากเลยเนาะแล้วมันก็ดูจะเป็นเหมือนกับอยู่ท้ายๆของลูปและในเรื่องของการกำจัดขยะแต่จริงๆถ้าเราย้อนกลับไปแล้วเนี่ยคือมันเริ่มจากการที่คนไทยนี่แหละวิธีการที่ทิ้งขยะให้ถูกต้องอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องแยกนะไม่ทิ้งรวมไม่เทรวมหรือว่าเปียกกับแห้งเนี่ยมาปนกันมันก็จะทำให้ทั้งหมดเนี่ยส่งผลในภาพรวมที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นการจัดการที่ยั่งยืนในอนาคตด้วยนะคะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะทราบนะคะจากมุมมองอาจารย์ว่ามีเมสเซจอะไรสั้นๆอยากจะฝากให้คนดู Jazz Right Next ของเราไหมคะ
1: ครับก็ถ้าสั้นๆเลยก็ต้องให้มันจบที่รุ่นเราแล้วล่ะครับนะครับ เพราะว่าคนไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยเราเด็กๆผมเด็กๆด้วยนะครับผมเนี่ยอายุ50 แล้วนะครับ เราก็พูดว่าตาวิเศษเห็นนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเห็นแค่ทิ้งลงถังคุณท่านพิธีกรน้องๆอาจจะเกิดไม่ทันแค่ทิ้งให้ลงถังเราหมดหน้าที่แล้วในปัจจุบันเนี่ยตาวิเศษก็เห็นนะครับว่าทิ้งให้ถูกถังแยกให้ถูกที่นะครับแล้วมันจะจบที่รุ่นเราครับ
0: ลองดูเถอะเพราะว่าจริงๆเวลาที่เราไปทิ้งขยะแล้วมันทิ้งให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยลึกๆด้วยนะคะใช่เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แก่ผู้ชมรายการ Jazz Right Next ของเรานะคะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสรุปแล้วเอพิโซดนี้นะคะฝนว่าเราทุกคนเนี่ยน่าจะได้ข้อคิดกันไปแล้วเนาะว่าต้องลดขยะให้น้อยลงแยกให้ถูกวิธีแล้วก็กำจัดให้ถูกต้องก็จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแล้วทุกคนล่ะคะมีวิธีการลดขยะในชีวิตประจำวันกันยังไงบ้างมาร่วมพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะส่วนสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ

ภายหลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นสะดือเมืองซึ่งคติและความเชื่อที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเปรียบได้กับภูเขาสองลูกที่มีพญานาคขดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อได้ว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์และเมื่อเสาชิงช้าถูกย้ายมาอยู่ด้านหน้าของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งได้รับการซ่อมบำรุงอยู่หลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวายอีกแต่เสาชิงช้าก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติและเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทยปัจจุบันเสาชิงช้ายังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครอีกด้วยความบันเทิงทางศาสตร์มหรสพไทยนับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชนชาติไทยท่วงท่าตัวละครหญิงที่ร่ายรำสอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาทย์อันนุ่มนวลเป็นลักษณะเฉพาะของละครในซึ่งเป็นการแสดงถวายพระเจ้าแผ่นดินเมื่อในอดีตที่ต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดส่วนละครนอกจะแสดงให้กับประชาชนทั่วไปชมบทละครจึงมักดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านเดินเรื่องรวดเร็วสอดแทรกบทตลกขบขันเข้าไปลิเกการแสดงพื้นบ้านที่พัฒนามาจากการสวดสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและละครนอกจึงมีการแสดงกึ่งร้องพร้อมบทละครพูดด้นสดประกอบในสมัยนั้นลิเกและมโหรสพต่างๆจะไม่มีที่เล่นถาวรแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าเข้าชมแต่ต่อมาได้เกิดโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ธำรงเพ่งเพนกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกที่แสดงต่อสาธารณชนโดยเก็บค่าเข้าชมเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นการสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจของเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ที่ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยและเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยรัชกาลที่7ทรงสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบ150ปีชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเชื่อที่ว่าในชีวิตผู้ชายที่มีเชื้อสายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปล่อยสางลองเป็นหน้าที่ที่สำคัญและการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยจะได้อานิสงส์อันแรงกล้าซึ่งคำว่าสางแปลว่าพระหรือเนนและคำว่าลองมาจากคำว่าอลองที่แปลว่ากษัตริย์พิธีในวันแรกจะเป็นการรับสางลองโดยเด็กๆจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับที่งดงามยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนจึงถือได้ว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละทรัพย์สมบัติและความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิตและเช้าวันรุ่งจะเป็นขบวนแห่เครื่องทัยทานเพื่อนำไปถวายวัดข้าวของเครื่องใช้ของสามเณรถูกตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามโดยผู้ที่จะบวชจะมีการขี่ช้างม้าหรือนั่งบนบ่าเพื่อไม่ให้เท้าแตะพื้นประเพณีปล่อยสางลองเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นในทุกๆปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาตลอดจนการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนี้สืบไปเส้นใยที่นำมาถักทอเป็นผืนผ้ามรดกแห่งภูมิปัญญาของชาวไทยยวนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวเมืองเชียงแสนยาวนานร่วม200ปีมาแล้วโด
ดยเฉพาะในตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีที่ยังมีการทอผ้าจกอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสตรีชาวล้านนาซึ่งเชื่อว่าหญิงใดที่สามารถทอผ้าจกได้จึงจะมีคุณสมบัติเป็นกุลสตรีแต่ในปัจจุบันกลับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวทางหนึ่งความโดดเด่นของผ้าสิ้นตีนจกราชบุรีมีลวดลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างลายกาบซ้อนหักลายเสียซ้อนหักหรือลายโก้งเก้งซึ่งแต่ละลายจะมีลายนกคู่กินน้ำเป็นลายประกอบของผ้าแต่ละผืนลวดลายของผ้าตีนจกไม่เพียงสะท้อนความสวยงามเท่านั้นหากยังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปเสียงจุดประทัดที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาเทศกาลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้วประเพณีถือศีลกินผักของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนนับเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญและไม่เหมือนที่ไหนของชาวจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ด้วยความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านที่มีจุดมุ่งหมายในการกินเจก็เพื่อชำระล้างบาปพร้อมถือศีลปฏิบัติธรรมรำลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่ออำนวยพรให้คุ้มครองและบันดาลให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพิธีสำคัญคืออิ้วเก้งคือพิธีขบวนแห่พระรอบเมืองอันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลเจ้าที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาพิธีกินเจที่ปฏิบัติกันมานั้นจะประกอบด้วยอาหารนานาชนิดและจะไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผักและแป้งโดยเฉพาะขนมสี่ขาขนมพื้นเมืองที่ทำขายในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งมีลักษณะคล้ายปาท่องโกแต่รสชาติไม่เหมือนกันขนมหวานอีกหนึ่งชนิดที่คงความดั้งเดิมและเป็นที่นิยมของชาวภูเก็ตก็คือโอเอ๋วขนมหวานคลายร้อนที่มีลักษณะคล้ายวุ้นขาวทำมาจากเมล็ดโอเอ๋วพืชตระกูลมะเดื่อชนิดหนึ่งที่ให้เมือกมีส่วนผสมจากกล้วยน้ำว้าและสมุนไพรเชื่อกันว่าสามารถแก้โรคร้อนในได้เป็นอย่างดีการนับเดือนของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลางเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12ยี่เป่งจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่วันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวชาวล้านนาถือเป็นช่วงเวลาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผางประติดหรือถ้วยประทีปถูกจุดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมแขวนในโบสถ์วิหารประดับประตูหน้าบ้านด้วยต้นกล้วยดอกไม้ตกแต่งโคมด้วยกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้พร้อมเตรียมประดับตกแต่งกระทงไว้ลอยในแม่น้ำยามค่ำคืนมีหลักฐานว่าประเพณียี่เป่งมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหฤพุนชัยราวพุทธศตวรรษที่14ระบุว่าในสมัยนั้นมีโรคอหิวาตกโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางส่วนจึงย้ายกลับมาพอถึงเดือนยี่เป่งชาวลำพูนจึงนำของใส่แพลอยล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนในหงสาวดีจนกลายมาเป็นประเพณีลอยกระทงในปัจจุบันการลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้และยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปขอขมาพระแม่คงคาเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขยี่เป่งจึงเป็นเทศกาลที่สะท้อนความรักความผูกพันของชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เป่งที่ทำให้กลางคืนสว่างสวยเพราะแรงศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนได้กลายเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมาจนถึงปัจจุบันปี2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกเพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขาเฟื่องฟูอย่างมากที่ได้มีการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่
มีความงดงามเป็นที่เลื่องลือว่าเวลาเชิดกับแสงไฟแล้วดูอ่อนไหวราวกับจะทำให้พระนครสั่นไหวเลยทีเดียวการเชิดหนังใหญ่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจะเชิดในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงหนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์การทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จึงใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพลายเพราะเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงถือเป็นการซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการสร้างมานานหลายร้อยปีและยังมีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่ในชุดรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9อีกด้วย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสรรพากรเดินหน้าลุยเก็บภาษีหุ้นชินขอบตามกฎหมายยืนยันคดีหมดอายุความปี2578สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสยิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: สำนักงานกสทช.เผยการประชุมกสทช.ครั้งที่ 25/2569 เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการประชุมได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม3คนและเมื่อเวลาล่วงเลยเกิน30นาทีประธานกสทช.จึงสั่งเลื่อนประชุมตามระเบียบข้อบังคับครับโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระบรรจุทั้งหมด193วาระโดยเป็นวาระเร่งด่วนตามกฎหมายจำนวน82วาระทั้งนี้สำนักงานกสทช.ได้กำหนดวันประชุมถัดไปในวันที่10 16 17และ23กันยายน2569ซึ่งเลขาธิการกสทช.ได้จัดเตรียมการประชุมและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับสำนักงานกสทช.พร้อมเดินหน้าอำนวยความสะดวกการจัดประชุมในรอบถัดไปเพื่อให้กสทช.ได้พิจารณาวาระสำคัญตามหน้าที่ต่อไปครับ
3: โซฟาหน้าใสยิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาก
1: รมสรรพากรยืนยันคดีภาษีหุ้นชินขอบหมดอายุความปี2578ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขภาระภาษีที่แน่ชัดได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์คุณอิดคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
5: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยถึงการจัดเก็บภาษีกรณีหุ้นชินขอบว่ากรมสรรพากรได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการทางกฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเช่นการสืบทรัพย์การสอบสวนและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆทั้งในและต่างประเทศหากท้ายที่สุดแล้วยังไม่ได้รับการชำระภาษีอย่างครบถ้วนก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ปฏิบัติกับผู้เสียภาษีทุกรายทั้งนี้ในส่วนของตัวเลขภาระภาษีหรือมูลค่าการสืบทรัพย์นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีทางที่ตัวเลขจะลดลงมีแต่จะปรับเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ส่วนประเด็นความกังวลเรื่องของอายุความของคดีซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในปี2568ท่านสมศักดิ์ระบุว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาและบรรทัดฐาน

0: ยันออกมาอย่างต่อเนื่องว่าการนับอายุความ10ปีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดซึ่งคดีนี้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในปี2568ดังนั้นการนับอายุความ10ปีจึงเริ่มนับตั้งแต่ปี2568ไปสิ้นสุดปี2578อิทธินีบุตรประเสริฐอะไรอย่างครับ
1: นายอนันต์ถ้ำทองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการแก้ปัญหาโกงสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัดได้ต้องออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติและเข้าข่ายทุจริตสอบแข่งขันแล้วทั้ง150คนส่วนสถานะของผู้ที่ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นในทางกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็นผู้ทุจริตเนื่องจากการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นขั้นตอนดำเนินการหลังตรวจพบความผิดพลาดไม่ตรงกันของคะแนนหรือกระบวนการสอบที่ไม่สมบูรณ์จึงไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกเพิกถอนทั้งหมดจะเป็นผู้ร่วมทุจริตจนกว่าผลการสอบสวนทางวินัยหรือกระบวนการไต่สวนของปปชและกระบวนการพิสูจน์ความผิดทางศาลอาญาจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
10: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อง
1: อะไรไหมโอ้โหเก
0: ่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็
1: บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ้ะเนี่ย
2: 5 โมง
0: 5โมงทานแล้วแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ้ะเนี่ย
1: เอามาแต่แค่นี้

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: สวัสดีทุกคนนะคะซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันค่ะในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่ฉันปุญญนุชยังยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางนะคะของทางจสร้อยค่ะในทุกช่องทางทางโทรศัพท์1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าทาง YouTube Live นะคะแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาทางช่องคอมเมนต์ใน YouTube Live ได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 ค่ะนะคะก็สามารถที่จะทักทายกันได้ในช่วงเช้าวันอาทิตย์นี่ไม่มั่นใจว่าณเวลานี้ตอนนี้นี่ที่เห็นอยู่นั่นคือหมอกหรือว่าฝนเดี๋ยวดูเรดาร์ก่อนนะคะเพราะมองเข้าไปในกรุงเทพชั้นในนะคะมันเหมือนกับเป็นฝ้าเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าที่เห็นอยู่นั่นคือเป็นเพราะว่ามันมีเป็นเหมือนเป็นหมอกฝนจากเมื่อคืนที่มันทำให้เป็นหมอกในช่วงเช้านี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าดูจากในเรดาร์เนี่ยนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ของกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ายังไงใครที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะมาเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการจราจรแต่รวมไปถึงในเรื่องของสภาพอากาศได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงที่มีการติดตามกันมาโดยตลอดก็คือกรณีของน้ำมันรั่วนะคะตรงช่วงของถนนเชื้อเพลิงที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของตัดกับทางด้านของพระราม3เนี่ยนะคะเมื่อคืนนี้นะทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะคะแล้วให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของผู้อำนวยการเขตคลองเตยค่ะผู้อำนวยการบำรุงสำเนียงงามนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำก็ลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะในการติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงในส่วนของรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานค่ะนะคะรองอธิบดีชัดชัยคุณโลหิตก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงในส่วนของทางด้านของทางบริษัทที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการลงพื้นที่นะคะซึ่งก็ในส่วนของกรณีของการหารอยรั่วจุดรั่วเนี่ยนะคะก็มีนะคะในเรื่องของวิธีการนะคะในการที่จะติดตามแล้วก็ในการที่จะหาสาเหตุนะคะของจุดที่เป็นรอยรั่วนะคะซึ่งก็ใช้หลายวิธีเหมือนกันนะในการที่จะในการที่จะพยายามหาจุดเนี่ยค่ะนะคะซึ่งคาดว่านะคะอาจจะเป็นเรื่องของรอยรั่วแต่ปรากฏว่าอย่างในส่วนของทางด้านของกลุ่มบริษัทบางจากเองนะคะเขาก็มีการอัปเดตสถานการณ์ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะใน Facebook ของทางกลุ่มบริษัทบางจากเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตแล้วบอกว่าไม่พบรอยรั่วจากการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะคะก็คือจากที่มีรายงานกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ตรงช่วงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทางบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกนะคะก็ในหรือว่าบริษัทในส่วนของในกลุ่มของทางบริษัทบางจากซึ่งได้รับสิทธิ์ในการใช้และบริหารแนวท่อส่งน้ำมันของบริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อนะคะก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่นะคะตั้งแต่ที่ได้รับการประสานก็คือตั้งแต่วันที่7กันยายนแล้วก็มีการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนับแต่นั้นนะคะโดยมีการร่วมตรวจสอบกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็มีการหยุดการส่งน้ำมันผ่านระบบท่อตั้งแต่ในช่วงเช้าของวันที่8 กันยายนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้สามารถที่จะตรวจสอบแนวท่อได้อย่างละเอียดนะคะแล้วเขาก็มีการตรวจสอบแนวท่อด้วยวิธีการต่างๆนะคะซึ่งในช่วงต้นเนี่ยอย่างในวันที่9นะคะ9กันยายนเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบแนวท่อนะคะด้วยวิธี DCVG เนี่ยค่ะซึ่งเป็นการตรวจหาความผิดปกติของชั้นเคลือบภายนอกท่อแล้วก็กำหนดจุดที่ต้องเปิดหน้าดินตรวจสอบเพิ่มเติม3จุดแล้วก็ถัดมานะคะก็คือในช่วงของวันที่10กันยายนก็มีการเปิดหน้าดินตรวจสอบทั้ง3จุดแล้วก็พบบริเวณที่มีน้ำผสมน้ำมัน1จุดแต่ยังไม่สามารถที่จะระบุแหล่งที่มาได้ก็เลยทำการทดสอบแรงดันก็คือเมื่อช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเขาก็มีการทดสอบด้วยแรงดันแล้วก็เป็นการตรวจสอบเพื่อเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อแล้วก็หารอยรั่วที่อาจจะไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นได้จากการเปิดหน้าดินแล้วก็การตรวจสอบแล้วก็การทดสอบทั้งหมดก็บอกว่าเป็นไปตามมาตรฐานของความปลอดภัยและวิศวกรรมในระดับสูงภายใต้การสังเกตการจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองเตยกรมควบคุมมลพิษแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งการทดสอบด้วยแรงดันดังกล่าวดำเนินการภายใต้พื้นที่ควบคุมโดยมีการเพิ่มแรงดันในท่อเป็นลำดับนะคะซึ่งก็กระทั่งถึงจุดที่เป็นแรงดันนะคะในระดับที่แรงดันปกติภายในท่อนะคะในขณะที่มีการดำเนินงานแล้วก็มีการรักษาแรงดันทดสอบต่อเนื่องคือเป็นเวลา1ชั่วโมงเขาก็จะมีวิธีการของเขานะในการที่จะทดสอบนะคะแล้วก็มีการติดตามค่าความดันทั้งในพื้นที่แล้วก็จากห้องควบคุมนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบแนวท่อแล้วก็บริเวณโดยรอบตลอดการทดสอบถ้าหากว่าท่อมีรอยรั่วเนี่ยจะพบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติหรือว่าพบของเหลวซึมออกมาจากแนวท่อแต่ปรากฏว่าพอมีการทดสอบนะคะมีการทดสอบด้วยรูปแบบอย่างนี้เนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าท่อน้ำมันไม่มีรอยรั่วแล้วก็ไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติแล้วก็ไม่พบของเหลวซึมหรือว่าร่องรอยของการรั่วแล้วก็ผลการตรวจวัดทั้งในพื้นที่แล้วก็จากห้องควบคุมก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะอันนี้เมื่อวันศุกร์เองในโอกาสได้คุยกับทางด้านของพอ.เขตคลองเตยด้วยคุยหลังใหม่เมื่อวันศุกร์นี้เป็นโปรดิวเซอร์นะคะซึ่งทางด้านของพอ.เขตเองก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยจะมีการทดสอบในเรื่องของแรงดันกันในช่วงเย็นๆค่ำๆปรากฏว่าเนี่ยค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะที่ทางบริษัทบางจากเขาได้มีการแถลงคือเขามีการแจ้งเป็นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ทางเฟซบุ๊กของทางบริษัทบางจากก็คือไม่พบร่องรอยนะคะไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีรอยรั่วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการตรวจสอบเขาก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะมันก็จะมีวิธีการของเขาอะค่ะในการตรวจสอบก็คือจะเป็นการใช้คลื่นแสงคลื่นเสียงขออภัยไม่ใช่คลื่นแสงก็จะใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการที่จะตรวจหาความผิดปกติของผนังท่อนะคะซึ่งบอกว่าจะเป็นครอบคลุมแนวท่อระยะ1กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็จะมีการใช้เรดาร์เนี่ยสแกนนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบนะคะก็จะมีการตรวจสอบด้วยอีกระบบนึงซึ่งก็จะเป็นการตรวจสอบสภาพภายในท่ออย่างละเอียดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงตามมาตรฐานสากลเพื่อเป็นการยืนยันความปลอดภัยต่อทุกฝ่ายก่อนที่จะเสนอผลการตรวจสอบให้ทางกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาอนุญาตให้กลับมาใช้งานระบบท่อส่งน้ำมันนะคะแล้วก็จะต้องมีการติดตามแล้วก็ตรวจสอบระบบอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะมีการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางด้านของบริษัทบางจากนะที่เขามีการแถลงแล้วก็โพสต์ผ่านทาง Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของทางบางจากเองเขาบอกว่าตลอดกระบวนการตรวจสอบในทางกลุ่มบริษัทบางจากนี่เขาก็มีการดูแลประชาชนชุมชนผู้ประกอบการแล้วก็ทุกฝ่ายซึ่งได้รับผลกระทบนะคะโดยมีการจัดทีมประจำพื้นที่เพื่อให้การสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่ามีการจัดหาอาหารน้ำดื่มแล้วก็ที่พักชั่วคราว าในกรณีที่จำเป็นเพราะอย่างเมื่อวันศุกร์ที่มีโอกาสได้3ทางด้านของผอ.เขตก็บอกว่าก็คือมีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาต้องแบบคืออยู่ไม่ได้เพราะว่าในช่วงที่มีการทำงานมันก็จะมีเสียงดังรบกวนก็ต้องออกไปพักที่โรงแรมซึ่งทางบริษัทเขาก็มีการรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะสอดคล้องกับที่ทางบริษัทบางจากที่เขามีการแถลงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของทางบางจากเองก็บอกว่าถ้าหากพบการตรวจสอบพบว่ามีความเสียหายหรือว่าผลกระทบนะคะจากการดำเนินการของทางบริษัทที่เขาดูแลในเรื่องของท่อส่งน้ำมันนะคะทางบริษัทก็พร้อมที่จะรับผิดชอบแล้วก็ดำเนินการเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของทางกลุ่มบริษัทบางจากเองเขาบอกว่าก็มีการเตรียมแผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการจัดส่งเพลพาน้ำมันให้กับลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคเพราะว่าคือมีการตรวจพบน้ำมันปุ๊บนี่มันก็จะมีการระงับการส่งน้ำมันทางท่อนี้มาก็ตั้งแต่ในช่วงของวันแรกกระทั่งถึงในช่วงเวลานี้นะคือตอนแรกนึกว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะสามารถที่จะหาจุดได้อย่างรวดเร็วแต่ปรากฏว่าถึงณเวลานี้ตอนนี้นี่ยังไม่สามารถที่จะค้นพบว่ามันมีจุดเรื่องของรอยรั่วของท่อน้ำมันนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อคืนนี้ทางด้านของผู้ว่าชัชชาติแล้วก็ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ลงพื้นที่ก็คงต้องติดตามต่อเพราะว่าเวลาอ่านจากในคอมเมนต์ของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เองเขาก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยเหมือนกันเพราะว่าวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในโซนทางด้านนั้นมันก็จะมีผลนะเพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยนะคะจากในรูปแนวในการที่มีการขุดเจาะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็ใช้ระยะทางใช้ระยะพื้นที่ด้วยนะคะก็เอามาอัปเดตให้ทราบหรือว่าใครที่อยู่โซนแถวทางด้านของถนนเชื้อเพลิงมีผลกระทบอะไรยังไงมาเล่าให้กันฟังกันได้นะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาอัปเดตให้ฟังกันเพราะว่าอีกหนึ่งเรื่องในเชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามแล้วหัวช่วงที่ผ่านมาก็มีการคอมเมนต์กันเยอะนะในเรื่องของพวกมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะอันนี้ก็เราให้ฟังกันสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเช้าๆมาเรื่องนี้กันก่อนเรื่องของการที่เรานะคะมีพฤติกรรมซึ่งนั่งนิ่งๆนะคะนั่งนิ่งๆนานๆเนี่ยอย่างคุณผู้ฟังอย่างดิฉันเองไม่ต้องเป็นคุณผู้ฟังหรอกอย่างดิฉันเองก็เหมือนกันอย่างเวลานั่งจัดรายการนะคะก็จะนั่งนิ่งๆอยู่เนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะพอถึงชั่วโมงพักเบรกอ่ะถึงจะได้เดินออกไปข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทางสสส.เนี่ยฝากมาถามฝากมาบอกกันว่าตอนนี้ใครที่กำลังนั่งนิ่งๆต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆทราบใช่ไหมคะว่ามันเสี่ยงอันตรายนะแล้วที่สำคัญคือมันเสี่ยงอันตรายมากกว่าที่เราคิดเพราะว่ามันอาจจะทำให้เป็นโรค NCD ค่ะ NCD ก็อย่างพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจอาจจะมาเคาะประตูถามหาเราได้เลยจริงๆก็เป็นเรื่องที่แบบไม่คิดเหมือนกันใช่ไหมว่าการนั่งนิ่งๆแล้วอย่างพฤติกรรมอ่ะนะคะลองสำรวจพฤติกรรมนะคะนอกเหนือจากในช่วงเวลาที่เราทำงานแล้วนอกเวลาทำงานค่ะนะคะอาจจะมีเวลาของการนั่งดูทีวีเล่นเกมหรือว่าการนั่งถ่ายฟีดโทรศัพท์เนี่ยดูโซเชียลต่างๆนะคะหรืออาจจะไม่ได้เป็นการเล่นนะแต่ดูแต่อ่านเพลินๆ เนี่ยบางทีเนี่ยพอเราอยู่ในท่านั่งนานๆนะคะบางทีก็เผลอนานเป็นชั่วโมงได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เรานั่งอยู่นานๆในท่าเดิมนานๆเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะอย่างพวกขาสะโพกแล้วก็ต้นขาแทบจะไม่ได้ออกแรงทำงานเลยค่ะร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันแล้วก็ความดันขึ้นทุกวันไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่ความดันเพิ่มน้ำหนักด้วยอันนี้ยกตัวอย่างของตัวเองทางสสส.ค่ะก็เลยขอเชิญชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะด้วยสูตรง่ายๆคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์ค่ะแค่จำ4คำนะคะ ยืนค่ะลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับนะคะย่อตัวเบาๆสลับซ้ายขวาแล้วก็ยกค่ะยกขาก้าวแตะสลับกันอันนี้ได้นะเพราะว่าระหว่างที่เรานั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างเงี้ยเราก็ยกขานะคะแตะสลับกันได้นะคะยืดอันนี้ก็ยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวแล้วก็ปลอดภัยนะคะนี่เป็นเรื่องที่ทางสสส.ฝากมาบอกเลยว่าอันนี้ห้ามลืมนะคะลุกขยับทุก30นาทีแล้วก็อย่างน้อย3นาทีค่ะเป็นการลดเนื้อนิ่งลด NCD นะคะด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ค่ะลุกไม่ได้ตอนนี้ตอนสวัสดิ์ต้องให้ลุกเลยยังลุกไม่ได้อันนี้ต้องจัดรายการต่อแต่ถ้าเป็นคุณผู้ฟังซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยลุกได้ลุกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปที่กองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิทยากันก่อนนะคะคุณเกวลีสารกิจพันธ์สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: คุณเกวลีลุกแล้วยัง
3: ลุกแล้วค่ะ
2: ลุกแล้วใช่ไหมคะลุกก็ต้องขยับนะ
3: ค่ะ
2: เป็นการลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแต่ดิฉันน่ะนั่งอยู่นานมากเลยจะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ขยับค่ะคุณเกวลีเช้านี้เป็นยังไงคือมองไปข้างนอกอ่ะมันเหมือนเป็นฝนมันเป็นหมอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเป็นฝนดูเรดาร์ก็ไม่เจอแปลว่าเรามีหมอกมั้ยคะในช่วงเช้าวันนี้
3: ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีเป็นเรื่องของเมฆเยอะได้ค่ะช่วงนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีเป็นละอองฝนตกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะได้อยู่ค่ะในช่วงเช้าอะค่ะ
2: คือมันเบามากใช่ไหมจนเรดาร์มันจับไปได้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ยังให้ฝนอยู่ที่ 70% นะคะแนวโน้มก็ยังเป็นช่วงตั้งแต่บ่ายเย็นไปถึงค่ำได้อะค่
2: ะ
3: ก็ยังให้เป็นฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะจริงๆวันนี้ภาพรวมประเทศไทยเนี่ยเกือบทุกภาคเลยเนี่ยเราให้ฝนค่อนข้างเยอะค่ะอยู่ที่ประมาณ60ถึง70% ค่ะแต่จะมีทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่ก็เราก็ให้ถึง 80% ได้เลยค่ะในช่วงนี้ค
2: ่ะแต่ว่าฝนเพิ่มขึ้นทางใต้ฝั่งอันดามัน
3: ใช่ค่ะแต่ว่าทางเหนือฝนจะลดลงค่ะช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 40% ค่ะ
2: ค่ะโอ้เห็นแถวทางบุรีรัมย์นี่เป็นโซนตะวันออกค่อนมาทางตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นอะไรด้านมันเหมือนมีฝนอยู่ไหมในช่วงนี้เพราะว่าแถวทางด้านเพื่อนบ้านเราฝนดูค่อนข้างหนักเลย
3: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเราเนี่ยให้ฝนก็คือภาพรวมก็คือเพิ่มขึ้นเลยค่ะก
2: ็
3: มีแนวโน้มฝนได้หลายจังหวัดเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะ
2: ค่ะทุกภาคเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนตกแช่มากๆก็คืออาจจะมีเรื่องของพวกน้ำท่วม
3: ใช่ค่ะก็ต้องระวังเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอะค่ะแล้วไม่ก็
2: ดินสไลด์เนาะ
3: ด
2: ิน
3: โคลนถล่มที่สะสมน้ำสะสมอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังค
2: ่ะโอ้ใช่เพราะว่าเห็นทางภาคเหนือหลายพื้นที่เหมือนกันนะคุณกิวลีที่มันจะมีพวกเขาเรียกว่าเป็นดินโคลนจากภูเขาว่าที่มันสไลด์ลงมาแล้วก็มันก็ปิดพื้นที่ก็ต้องมีการจัดการการดำเนินการเพราะฉะนั้นไอ้ภาพแบบเนี้ยยังจะมีโอกาสได้เห็นอยู่อีกอย่างนั้นใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงนี้มันก็ยังมีฝนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีฝนมาตลอดเลยมันเป็นเรื่องของน้ำที่สะสมในดินอย่างเงี้ยค่
2: ะ
3: มันก็ทำให้เกิดการสไลด์ลงมาได้ง่ายค่ะก็ต้องระวังอะค่ะ
2: แต่มันมีความรู้สึกอย่างนึงที่บอกว่ามีความกดอากาศสูงแปลว่าอย่างนี้ลมหนาวมันเริ่มลงมาด้วยไหมคะหรือไม่ได้เกี่ยวกัน
3: ตอนนี้เนี่ยมันมีความกดอากาศสูงเป็นตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นกำลังแรงลงมาทำให้ภาคเหนือเนี่ยอาจจะยังรู้สึกหนาวแล้วก็ทำให้มีฝนน้อยลงในภาคเหนือ
2: ค
3: ่ะแต่ว่าถ้าตัวที่ต้องติดตามกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตัวย่อมความกดอากาศต่ำอะค่ะบริเวณชายฝั่งเวียดนามก็มาตัวนี้เนี่ยก็คือยังเป็นความเป็นย่อมความกดอากาศต่ำที่มีกำลังแรงอะค่ะก็มีแนวโน้มที่จะเป็นพายุได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอีกครั้งอะค่ะ
2: แปลว่าตัวที่เราต้องติดตามมันยังอยู่เรื่องของความกดอากาศสูงแต่เรื่องของความกดอากาศกำลังแรง
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อค่ะที่บอกว่ามีแนวโน้มว่ามันอาจจะขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วทิศทางของมันก็คืออยู่ค่อนข้างที่จะใกล้บ้านเรา
3: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่เข้าเวียดนามอะค่ะซ
2: ึ
3: ่งมันก็มีแนวโน้มเข้าทางภาคอีสานของเราได้เพราะว่าทางนี้ก็ยังต้องติดตามนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปจะพัฒนาเป็นพายุหรือเปล่าอะค่ะ
2: อ๋อแต่ถ้ามันขึ้นฝั่งแล้วมันก็จะอ่อนกำลังลงอย่างนั้นใช่ไหมคุณเกวลี
3: แนวโน้มก็เป็นอย่างนั้นได้ค
2: ่ะ แต่มันก็อาจจะเพิ่มกำลังได้เหมือนกันอย่างกันหรือเปล่าถ้ามันจะมีคือทิศทางมันยังไม่ได้คงที่อย่างนั้นหรอคะ
3: ใช่ค่ะตอนนี้มันยังอยู่ในอยู่ในทะเลอยู่ค่ะยังต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าตัวนี้เนี่ยเข้าใกล้ประเทศไทยก็อาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกหนักนะคะ
2: ค่ะจริงเดี๋ยวนี้ทิศทางพายุนี่มันเปลี่ยนใจได้ตลอดเหมือนกันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราจะเดาทางมันค่อนข้างได้ดีแต่เดี๋ยวนี้มันมีโอกาสที่จะหมุนที่จะวนที่จะเบี่ยงทิศได้
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะอ่ะงั้นต้องติดตามกันแต่ว่ายังไงก็ตามคือในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ฝนยังหนักอยู
3: ่ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะโอเคกรุงเทพเราวันนี้ก็ฝนยังเยอะเหมือนเดิม
3: ยังเหมือนเดิมค่ะในช่วงเย็นเหม
2: ือ
3: นเด
2: ิ
3: ม
2: เหมือนเดิมตอนช่วงเย็นๆเนี่ยจริงๆนะมองออกไปนะตอนนี้ในกรุงเทพชั้นในๆอ่ะมันเหมือนเป็นหมอกแต่เข้าใจละที่คุณเกลีบอกมันอาจจะเป็นละอองฝนเบาๆ
3: ใช่
2: มี
3: ได้ค่ะเป็นบางจุดค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะอย่างนี้ถนนลื่นได้เลยค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณแกวลี
3: ค่ะขอบค
2: ุ
3: ณค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะก็อัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะจากทางคุณแกวลีสารกิจพันธ์จากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมคุณแกวลีอ่ะลุกแล้วแต่ยังไม่ลุกเพราะฉะนั้นดิฉันต้องพักเพื่อจะได้ต้องลุกขึ้นไม่งั้นมันจะเกิดเป็นพฤติกรรมในนี้เหมือนที่ทางสสเตือนตอนนี้พักค่ะ
4: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะบนต่างระดับถนนข้ามถนนรัตนาธิเบศรมีอุบัติเหตุนะคะระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งแล้วก็คือ2คันนี้ชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการดำเนินการในการเคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุรถใช้ได้นะคะถนนเนี่ยใช้ได้นะคะยังดูโล่งๆอยู่เลยเนี่ยแต่มองไปนะวันนี้ฟ้าในพื้นที่ของกรุงเทพคือฟ้าหลัวนะคะเหมือนที่บอกอาจจะมีละอองฝนหรืออาจจะมีในเรื่องของเนี่ยมันเป็นฝนจากที่ฝนมันตกหนักเมื่อคืนนี้ในช่วงนี้เนี่ยนะคะในส่วนของรถเก๋งเนี่ยก็จะอยู่ในช่องทางซ้ายสุดนะคะก็คือกำลังขึ้นรถสไลด์อะค่ะเพื่อจะเคลื่อนย้ายนำออกมาจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะมีรถของทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาอยู่ทางด้านหลังแล้วก็จะมีการเปิดสัญญาณไฟให้เห็นนะคะถนนโล่งๆเห็นเลยว่ารถจะใช้ความเร็วกันมามันก็เป็นช่วงขึ้นเนินมาด้วยยังไงชะลอกันหน่อยนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันคือตอนนี้เขาเอาทั้งในส่วนของรถเก๋งคือรถเก๋งเนี่ยสภาพของรถเก๋งเนี่ยเสียหายค่อนข้างที่จะหนักมากเลยนะคะคือชนกับรถจักรยานยนต์นะคะจักรยานยนต์นี่เขาชนลงเข้าด้านข้างไหมเนี่ยนะคะสภาพรถเก๋งเสียหายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์แปลว่าน่าจะอาการน่าจะเจ็บค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะใช้ได้นะคะเลนขวาสุดใช้ได้นะคะแล้วก็2ช่องทางก็คือจากเลนกลางกับเลนซ้ายเนี่ยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาวางกลวยยางแล้วมาระวังทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะให้ใช้เลนขวาเข้ามาเลนขวาสุดขึ้นมานะคะนี่จะมีเจ้าหน้าที่เขาวางกลวยยางนะคะแล้วก็มีรถเปิดสัญญาณไฟวับๆเอาไว้ให้เห็นนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะตอนนี้เขาจะเริ่มเก็บกลวยยางแล้วนะคะเริ่มขยับกลวยยางนี่ดูจากในส่วนของจุดที่เกิดเหตุนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะนะคะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะนะคะ1คนนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วหรือว่าถ้าหากว่าใครอาจจะผ่าแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้แต่ว่ายังไงก็ตามสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะแล้วก็ผ่านตรงช่วงของจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะช่วยชะลอกันหน่อยหรือไม่ก็เพิ่มความระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าคือมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วตอนนี้เขาก็กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้คือรถได้ยังใช้ความเร็วกันได้แต่เป็นห่วงเลยเดี๋ยวกลัวว่าอาจจะมาชนหรือว่ามาอะไรกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะเดี๋ยวดูอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าว่าดูในส่วนของการดำเนินการนะคะของการเคลื่อนย้ายคือตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของตัวของรถที่เป็นรถสไลด์เนี่ยนะคะที่เขาเอารถเก๋งแล้วก็ตะกี้เห็นจอดอยู่ด้านหน้าอ่ะตอนนี้ไปละนะคะเพราะฉะนั้นก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ก็เป็นเพิ่มเติมอัปเดตให้นะคะแต่ว่ายังไงก็ระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันถ้าว่าใครที่กำลังเดินทางเพราะว่าถนนโดยภาพรวมนี่คือจะโล่งๆนะคะและอย่างเมื่อตอนช่วงประมาณสักตีหนึ่งกว่าก็มีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของถนนเพชรเกษมนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีคือลักษณะของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆนี่เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วเขาขับมาแล้วก็ดูจากสภาพของพื้นผิวถนนเนี่ยคือเปียกลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยคือมันน่าจะมีเรื่องของฝนด้วยอะค่ะนะคะจุด
ดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ช่วงไทยวัสดุเพชรบุรีมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองหย่อบริเวณฝั่งตรงข้ามกับป้อมตำรวจท่าศาลาอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นรถพ่วงนะคะซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะคือเสียหลักพลิกตะแคงนะคะแล้วก็เหมือนกับไปฟาดเข้ากับไอตัวของเบรเออร์ค่ะซึ่งกั้นขอบถนนก็ได้รับความเสียหายไปด้วยแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อย2คนนะคะซึ่งก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุณเวลานี้ตอนนี้ถ้าดูในเรื่องของการจราจรรถผ่านได้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็อย่างที่ทางกรมอุตุบอกนะว่าในช่วงนี้มันยังมีฝนนะคะแล้วก็ยังมีฝนซึ่งเรียกว่าตกหนักกันในหลายพื้นที่เดินทางกันเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะด้วยความเป็นห่วงส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองปราบเล็งใช้โมเดลวัดพระบาทน้ำพุคลี่คลายปมการตั้งมูลนิธิที่วัดพุทธไทยสวรรค์ใช้เพื่อฟอกเงินหรือไม่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผู้บังคับการกองปราบปรามสั่งคลี่คลายปมการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์ใช้โมเดลวัดพระบาทน้ำพุพร้อมตั้งข้อสังเกตตั้งมูลนิธิเพื่อฟอกเงินหรือไม่คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจตรีพัฒนาศักดิ์ปุผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการจัดตั้งมูลนิธิอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิดังกล่าวเพิ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการมูลนิธิว่ามีผู้ใดร่วมด้วยบ้างทั้งนี้แม้ยังไม่สามารถระบุเจตนาที่แท้จริงของการจัดตั้งได้แต่จากพฤติการที่ตรวจพบตำรวจได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินซึ่งมีลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุสำหรับสถานะทางการเงินทั้งหมดขณะนี้กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบรายละเอียดทิศทางของเงินทั้งรายการเงินไหลเข้าและเงินไหลออกรวมถึงการพิสูจน์ที่มาและไปทางของเงินแต่ละส่วนเพื่อให้เห็นสภาพทางการเงินที่ชัดเจนส่วนประเด็นการจัดทำพระเครื่องและวัตถุมงคลของวัดที่มีมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนั้นแม้พบว่ามีการจัดทำหลายประเภทแต่การตรวจสอบรายได้จากส่วนนี้ทำได้ยากเนื่องจากมีการชำระด้วยเงินสดและโอนเงินโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันตำรวจเห็นเพียงตัวเลขของเงินแต่ยังไม่เห็นเส้นทางที่มาและปลายทางอย่างแน่ชัดจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์อย่างละเอียดณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ